0: อกของเราคือเสียงอวัยวะที่สำคัญมากของร่างกายของเราคือหัวใจนั่นเองครับคนเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ได้ด้วยน้ำอากาศและอาหารและมีอวัยวะมากมายที่อยู่ภายในร่างกายของเรามีหน้าที่แตกต่างกันแต่ทำงานควบคู่กันไปได้ด้วยดีเพื่อให้มนุษย์เราเนี่ยนะครับใช้ชีวิตได้อย่างปกติครับทีนี้อวัยวะของคนเรามีอะไรบ้างล่ะครับเช่นตาหูจมูกปากบางคนอาจจะตาตีบางคนอาจจะตาโตคนบางคนมีผมสีทองนะครับแต่คนบางคนก็มีผมสีดำเช่นเดียวกันใช่แล้วครับนั่นแปลว่าอวัยวะของคนเราเนี่ยมีเหมือนกันนะครับมีจุดเดียวกันแต่ลักษณะอาจจะแตกต่างกันได้นะครับแต่ที่บอกมาทั้งหมดนั้นคืออวัยวะภายนอกครับทีนี้อวัยวะที่เรามองไม่เห็นนั้นมีอะไรบ้างเช่นสมองปอดกระเพาะอาหารและลำไส้ครับส่วนอวัยวะที่เป็นพระเอกของเราในวันนี้เลยก็คือเจ้าหัวใจนั่นเองมันทำงานตลอดเวลาไม่ว่าเราจะกินวิ่งนอนเดินเรียนหนังสือหรือว่าเล่นเกมเจ้าหัวใจเนี่ยก็เต้นตึกตึกตึกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วทำไมถึงให้จับไปที่หน้าอกรู้ไหมครับเพราะว่าหน้าอกเนี่ยเป็นที่อยู่ของหัวใจอยู่ในช่องอกตรงกลางค่อนๆไปทางซ้ายนะครับและรู้ไหมครับว่าขนาดของหัวใจของคนเราเนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันนะครับบางคนเล็กบางคนใหญ่แต่การวัดคร่าวๆนะครับเขาบอกว่าหัวใจของคนเราเนี่ยจะใหญ่กว่ากำปั้นของเราเพียงเล็กน้อยนะครับทีนี้เวลาเราดูหนังแล้วเห็นนางเอกที่นอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับแล้วเราจะเห็นเครื่องวัดการเต้นของหัวใจเมื่อเครื่องวัดการเต้นของหัวใจดังตี๊ดแล้วเป็นเส้นยาวๆนั่นแปลว่าหัวใจของเธอนั้นหยุดเต้นแล้วและนางเอกของเราได้จากเราไปแล้วไม่นะแล้วทำไมพอหัวใจของคนเราหยุดเต้นคนเราถึงตายล่ะครับก็เพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยนะครับมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งในเลือดเนี่ยก็มีออกซิเจนไหลเวียนอยู่แต่ถ้าร่างกายของเราไม่ได้รับออกซิเจนหรือหัวใจของเราไม่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็จะทำให้ร่างกายของคนเรานั้นหยุดทำงานและเสียชีวิตในที่สุดครับเรามาลองซูมดูอวัยวะต่างๆกันชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
1: ร่างกายมนุษย์มีระบบต่างๆประกอบกันเป็นร่างกายการทำงานของอวัยวะจะทำงานสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบตัวอย่างเช่นระบบย่อยอาหารระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบประสาทระบบสืบพันธุ์เป็นต้นระบบต่างๆเหล่านี้จะทำงานสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องถ้ามีระบบใดระบบหนึ่งทำงานไม่เต็มที่หรือได้รับความเสียหายไปร่างกายก็จะอ่อนแอและส่งผลต่อสุขภาพไปในที่สุดและหัวใจก็เป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายที่อยู่ในระบบหมุนเวียนเลือดระบบนี้จะประกอบด้วย 1. โลหิตหรือที่เราเรียกกันว่าเลือดมีหน้าที่ลำเลียงสารอาหารต่างๆในร่างกาย 2. หลอดเลือดแบ่งเป็นหลอดเลือดแดงเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจไปยังทุกส่วนของร่างกายและเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงหลอดเลือดดำเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดกลับเข้าสู่หัวใจและเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำและหลอดเลือดฝอยเป็นหลอดเลือดขนาดเล็กจำนวนมากแทรกอยู่ทั่วทุกเซลล์ในร่างกายเป็นที่แลกเปลี่ยนแก๊สและสารต่างๆระหว่างเซลล์กับเลือดและ 3. หัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบไหลเวียนเลือดทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายอยู่ตลอดเวลาน้องๆรู้ไหมว่าเพียงแค่วันเดียวหัวใจของเราต้องหมุนเวียนเลือดประมาณ 2,000 แกลลอนหรือประมาณ 8,000 ลิตรแล้วยังเต้นวันละมากกว่า 100,000 ครั้งเลยนะรวมๆแล้วปีหนึ่งหัวใจของเราก็เต้นไปกว่า 36,500,000 ครั้งต่อปีเลยดูสิว่าทำงานหนักขนาดไหนขอบคุณหัวใจที่ทำให้เรามีวันนี้ดูแลหัวใจของเราให้ดีๆจะได้เต้นไปอีกนานๆ นะทุกคนคำถามระหว่างคน2คนนี้หัวใจใครเต้นแรงกว่ากันคำตอบคือคนที่กำลังวิ่งถ้าเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะที่เราอยู่เฉยๆหรือนอนหลับปกติจะอยู่ที่ 70-90 ครั้งต่อนาทีแต่เมื่อออกกำลังกายหัวใจจะเต้นถี่ขึ้นเป็น 100-135 ครั้งต่อนาทีเลยทีเดียวเนื่องจากเมื่อร่างกายใช้พลังงานมากๆก็ต้องการเลือดมาเลี้ยงส่วนต่างๆมากยิ่งขึ้นระบบประสาทอัตโน

0: โนมัติจะกระตุ้นหัวใจให้บีบเลือดออกไปในแต่ละครั้งให้มากขึ้นและถี่ขึ้นนั่นเอง
1: วันนี้เราจะมาจำลองการทำงานของหัวใจกันครับ

เริ่มจากการตัดสายยางให้ยาวประมาณ5เซนติเมตรครับประมาณนี้นะครับที่เราวัดไว้นะครับตัดเลยชิบเรียบร้อยครับเราได้สายยางยาวประมาณ5เซนติเมตรมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปครับเราเอาลูกโป่งขึ้นมาครับตัดให้เป็นเศษนะครับตัดตรงนี้ออกก่อนเรียบร้อยครับแล้วเราก็มาตัดหัวลูกโป่งออกครับจากนั้นพอตัดเศษลูกโป่งเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วนะครับเอามาพันไว้ด้านบนของสายยางของเราแบบนี้นะครับเอาใส่เข้าไปแบบนี้เลยแล้วเราก็มัดตรงนี้ให้แน่นครับเพื่อที่เราจะพันก๊อตเทปนะครับนี่เห็นไหมครับนำสก๊อตเทปมาครับแล้วเราก็พันตรงนี้ครับแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยครับจากนั้นนะครับใส่ด้านที่ไม่ได้พันลูกโป่งในรูบนฝาขวดน้ำที่เราเจาะไว้นะครับแบบนี้นะครับนำสายยางเส้นที่ยาวกว่าสอดเข้าไปอีกรูหนึ่งของฝาน้ำนะครับให้ทะลุมาประมาณ5เซนติเมตรนะครับแล้วพันด้วยเศษลูกโป่งเหมือนเดิมเลยเรียบร้อยครับขยับไม่ได้แล้วเห็นไหมครับหลังจากที่เราแปะตรงส่วนหัวนี้เหมือนกับข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดึงสายยางให้ชิดกับฝาขวดน้ำนำกาวร้อนมายิงที่ฝาของสายยางด้านล่างให้เสร็จก่อนติดกาวสายยางให้แน่นนะครับเราก็นำไซริงเนี่ยมาครอบสายยางที่โผล่มาด้านบนครับแล้วก็ยิงกาวร้อนปิดอีกทีหนึ่งครับยิงแบบนี้เลยนะครับให้มันติดกับฝาขวดน้ำนะครับเพื่อกันอากาศเข้าแล้วก็ทำให้มันแน่นด้วยนะครับหลังจากนั้นรอให้กาวร้อนแห้งครับทีนี้เราจะมาดูที่ลูกบอลยางครับเราจะตัดลูกบอลยางนี้ให้เป็น2ส่วนครับจากนั้นนะครับตัดด้านส่วนหัวของลูกบอลยางนะครับเพื่อที่เราจะได้ใส่ฝาขวดน้ำได้ครับทีนี้นะครับเราก็เอาฝาขวดน้ำเนี่ยนะครับที่มันมีสายยางอยู่เนี่ยใส่เข้าไปบนหัวของลูกบอลยางแบบนี้ครับแล้วเราก็ทากาวปิดฝาขวดน้ำไว้ครับให้มันติดกับลูกบอลยางแล้วเราค่อยเอากาวร้อนเนี่ยยิงซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเราต้องกดฝาให้ติดกับลูกบอลเลยนะครับเพื่อมั่นใจว่ามันจะไม่หลุดออกมาอีกเอาละครับทีนี้เราจะมาตัดลูกโป่งขนาดใหญ่เพื่อครอบลูกบอลยางกันครับเริ่มจากการตัดตรงส่วนหัวของลูกโป่งออกนะครับแบบนี้ให้มันมีขนาดใหญ่หน่อยนะครับจะได้ครอบลูกบอลยางได้แล้วเราก็นำลูกบอลยางขึ้นมาครับแล้วก็ครอบมันเลย

แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใช้เทปพันสายไฟสีแดงนะครับพันรอบๆลูกบอลยางของเราเลยนะครับแต่ว่าพันเบาๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขาด

เสร็จแล้วนะครับให้เราเอาสายยางที่เราต่อไว้นะครับใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีแดงที่เราเตรียมไว้ครับแล้วก็เอาอีกฝั่งหนึ่งนะครับใส่ลงไปในถ้วยเปล่าแล้วเรามาดูกันว่าถ้าเราบีบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมครับน้ำแดงเนี่ยไหลไปตามสายยางแล้วนะครับทีนี้ครับขั้นตอนต่อไปครับให้เราเตรียมลูกบอลยางแล้วทำเหมือนเดิมอีกชุดหนึ่งครับพอทำเสร็จแล้วก็จะได้รูปแบบนี้เหมือนเดิมเลยครับแล้วเราก็นำทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับทั้งสองอันนี้มาประกบติดกันเห็นไหมครับรูปร่างคล้ายกับหัวใจเลยเห็นไหมครับเหมือนหัวใจเป๊ะเลยหลังจากที่เรานำมาประกบกันเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานำสกอตเทปใสพันรอบๆมันครับ

ทีนี้นะครับให้เราเอาสายยางเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีน้ำเงินนะครับแล้วก็นำอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีแดงครับแบบนี้ครับทีนี้เราลองมาบีบที่หัวใจกันเลยครับ

0: ถามการทำงานของหัวใจมีลักษณะคล้ายกับเครื่องมือชนิดใดระหว่างเครื่องสูบน้ำกับเครื่องบดอาหารคำตอบเครื่องสูบน้ำเปรียบหัวใจเหมือนเครื่องสูบน้ำและเปรียบน้ำเหมือนเลือดเครื่องสูบนี้จะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองในหัวใจของคนเราจะถูกแบ่งออกเป็น4ห้องได้แก่หัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องบนซ้ายและหัวใจห้องล่างซ้ายเลือดดำจากร่างกายจะถูกสูบเข้ามาในหัวใจ2ห้องด้านขวาแล้วถูกส่งไปฟอกด้วยออกซิเจนที่ปอดจากนั้นเลือดแดงจากปอดก็จะถูกสูบฉีดกลับมาที่หัวใจ2ห้องด้านซ้ายเพื่อสูบฉีดเลือดดีไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอีกครั้งแล้วสิ่งที่น่าทึ่งของหัวใจก็คือที่หัวใจของเราจะมีกล้ามเนื้อชนิดพิเศษที่แตกต่างจากกล้ามเนื้ออื่นๆในร่างกายกล้ามเนื้อหัวใจนี้สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆได้ซึ่งกระแสไฟฟ้านี้กระตุ้นให้หัวใจบีบแล้วคลายตัวลองสังเกตดูจากการทดลองเมื่อเราบีบที่ลูกบอลก็เหมือนกับหัวใจที่บีบตัวและจะช่วยดันเลือดให้หมุนเวียนกระจายไปยังอวัยวะต่างๆในร่างกายได้เสียงตึกตึกตึกที่เราได้ยินก็คือเสียงหัวใจของเรากำลังทำงานบีบเข้าและคลายออกอย่างรวดเร็วนั่นเองและที่สุดยอดไปกว่านั้นก็คือแรงบีบของหัวใจธรรมดาถ้าสมมุติว่าเราเอาหัวใจออกมาข้างนอกแล้วทำเป็นปืนฉีดน้ำหัวใจจะฉีดเลือดพุ่งไปได้ไกลถึง10เมตรเลยทีเดียวคำถามเลือดในหัวใจแต่ละห้องจะสามารถไหลเวียนย้อนกลับไปกลับมาได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้เพราะมีอวัยวะที่เรียกว่าลิ้นหัวใจอยู่ระหว่างหัวใจห้องบนกับหัวใจห้องล่างทำหน้าที่ควบคุมการไหลของเลือดให้ไปในทิศทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ
1: กล้ามเนื้อหัวใจของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากเลยใช่ไหมครับเพราะต้องสูบฉีดเลือดของเราตั้งแต่เกิดจนตายเลยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสุขภาพของหัวใจเราให้แข็งแรงอยู่ตลอดนะครับนี่แหละครับเวลาเราวิ่งแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจังหวะการเต้นของหัวใจของเราเต้นชัดขึ้นนะครับและก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อของหัวใจให้แข็งแรงมากขึ้นครับส่วนน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับไม่ควรดื่มกาแฟน้ำอัดลมหรือว่ายาชูกำลังเลยนะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยมีคาเฟอีนอยู่การดื่มมันเข้าไปเยอะๆจะทำให้หัวใจของเราเต้นผิดปกติได้ครับแล้วที่สำคัญไม่ใช่การออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับการพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สำคัญมากๆต่อหัวใจของเรานะครับเพราะการพักผ่อนจะทำให้หัวใจของเราไม่ต้องทำงานหนักมากเกินไปไงครับแต่ว่าน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะบางครั้งเวลาเราเล่นกันแรงๆแล้วไปกระแทกโดนหน้าอกของเราหัวใจเราอาจจะหยุดเต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงตรงหน้าอกของเราด้วยนะครับเด็กๆ
0: ถ้าไม่มีสมาร์ทวอชมาใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจเราสามารถใช้วิธีการใดแทนได้คำตอบใช้วิธีการจับชีพจรแทนได้เพราะชีพจรเกิดจากการบีบตัวของหัวใจเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายทำให้เกิดแรงดันมากระทบผนังของเส้นเลือดเป็นผลให้เส้นเลือดมีการหดและขยายตัวตามจังหวะการบีบตัวของหัวใจเมื่อเอานิ้วแตะไปที่บริเวณเส้นเลือดแดงวิ่งผ่านเช่นข้อมือข้อพับขาหนีบขมับและคอจะรู้สึกได้ถึงจังหวะการเต้นของหัวใจมาดูกันอีกทีว่าทำไมหัวใจของคนเราจึงสำคัญมากในหัวใจของคนเราจะถูกแบ่งออกเป็น4ห้องได้แก่หัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องบนซ้ายและหัวใจห้องล่างซ้ายเลือดดำจากร่างกาย จะถูกสูบเข้ามาในหัวใจ2ห้องด้านขวาแล้วถูกส่งไปฟอกด้วยออกซิเจนที่ปอดจากนั้นเลือดแดงจากปอดก็จะถูกสูบฉีดกลับมาที่หัวใจ2ห้องด้านซ้ายเพื่อสูบฉีดเลือดดีไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอีกครั้งแล้วสิ่งที่น่าทึ่งของหัวใจก็คือที่หัวใจของเราจะมีกล้ามเนื้อชนิดพิเศษที่แตกต่างจากกล้ามเนื้ออื่นๆในร่างกายกล้ามเนื้อหัวใจนี้สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆได้ซึ่งกระแสไฟฟ้านี้กระตุ้นให้หัวใจบีบแล้วคลายตัวเสียงตึกตึกตึกที่เราได้ยินก็คือเสียงหัวใจของเรากำลังทำงานบีบเข้าและคลายออกอย่างรวดเร็วนั่นเองและที่สุดยอดไปกว่านั้นก็คือแรงบีบของหัวใจนี้ไม่ธรรมดาถ้าสมมุติว่าหัวใจออกมาข้างนอกแล้วทำเป็นปืนฉีดน้ำหัวใจจะฉีดเลือดพุ่งไปได้ไกลถึง10 เมตรเลยทีเดียว

แล้วเราได้เรียนรู้ความหลากหลายทางด้านสีสันและรูปร่างที่ถูกออกแบบได้อย่างสวยงามและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของแมลงที่เรารู้จักกันไปแล้ววันนี้เราจะพาไปเจาะลึกการกินและการหาอาหารของพวกมันกันที่การกินอาหารของพวกมันไม่ได้มีความน่าทึ่งในการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการกินอาหารของพวกมันยังมีผลต่อมนุษย์อย่างพวกเราอีกด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะอาหารของแมลงแบ่งได้หลัก3ชนิดคือพืชสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตและกินซากพืชซากสัตว์แมลงที่กินพืชเป็นอาหารส่วนใหญ่เรารู้จักพวกเขาในชื่อแมลงศัตรูพืชคอยกัดกินทำลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรเช่นพวกเพี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักกัดกินพืชในกลุ่มกระหล่ำ

เจาะมวลหวานเจาะกินน้ำหวานจากผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงแมลงที่กินส่วนอื่นๆของพืชโดยไม่สร้างความเสียหายแก่พืชเช่นผีเสื้อผึ้งและยุงบางชนิดที่กินน้ำหวานจากพืชหรือดอกเป็นอาหารรู้หรือไม่การกินพืชอาหารของพวกเราไม่ได้กินพืชอาหารได้ทุกชนิดส่วนใหญ่พวกเราจะกินพืชในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นเชื้อของเราหลายชนิดยังบ่งบอกพืชที่เรากินได้อีกด้วยเช่นหนอนมะนาวกัดกินใบพืชในกลุ่มส้มมะนาวแมลงวันผลไม้หนอนเจาะฝักถั่วดวงแรดมะพร้าวเป็นต้นแมลงที่กินสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตแมลงในกลุ่มนี้เรียกได้อีกแบบว่าตัวห้ำและตัวเบียนได้ว่าแมลงในกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อปราบและควบคุมไม่ให้แมลงศัตรูพืชมีเยอะจนสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรก็ว่าได้โดยแมลงตัวห้ำคือแมลงกินแมลงอื่นเป็นอาหารนั่นเองแมลงในกลุ่มนี้ก็จะมีตั๊กแตนตำข้าวด้วงเต่าบางชนิดและแมลงปอตัวเบียนคือแมลงที่เจาะเข้าไปวางไข่ในแมลงอื่นและตัวอ่อนเจริญเติบโตกัดกินจากภายในเช่นแตนเบียนไข่ที่โกแกมมาตัวเมียวางไข่ในไข่แมลงแตนเบียนมวลลำไยตัวเมียวางไข่ในมวลลำไยรู้หรือไม่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปัจจุบันนอกจากจะฆ่าแมลงศัตรูพืชยังส่งผลให้พวกเราที่กำลังจะมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืชอย่างตัวห้ำและตัวเบียนได้ผลกระทบไปด้วยและยังเกิดสารตกค้างในพืชอีกเป็นจำนวนมากแมลงที่ดำรงชีวิตด้วยการกินซากพืชซากสัตว์แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจเนื่องจากแมลงกลุ่มนี้ดำรงชีวิตด้วยการย่อยสลายของเน่าเสียและยังเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดเช่นแมลงวันแมลงสาบมดปลวกเป็นต้นแมลงพวกนี้จัดเป็นที่ช่วยย่อยสลายให้เป็นแร่ธาตุและสารอาหารเพื่อหมุนเวียนให้ผู้ผลิตนำไปใช้ได้อีกครั้งในรูปแบบสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์หรือสารอาหารภายในดินให้พืชนำกลับไปใช้ได้ต่อไปคำศัพท์น่ารู้วันนี้ insect pest i n s e c t p e s t insect pestแปลว่าแมลงศัตรูพืช predators p r e d a t o r s predators แปลว่าตัวห้ำ parasite p a r a s i t e s parasite แปลว่าตัวเบียนเด็กๆเห็นไหมคะว่าการกินอาหารของแมลงมีบทบาทและความสำคัญมากๆในระบบนิเวศเพราะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนำเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จำลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

หารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
1: อุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะพวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
2: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
1: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
2: หมากกระดาน
1: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี
3: ้ข้าชอบตัวนี้ข้าจะเป็นราชินีว้าวข้าเป็นราชินีจริงๆแล้ว
4: เย้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
1: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
3: ชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่แน
2: ่เฮ้ย
3: ย้ายชนะ
4: เฮ้ยทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
1: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
5: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
1: นี่มันเกมของข้าข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
2: หนุ่ยจะอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
5: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
4: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
3: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
4: ไปกันเถอะ
2: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย่าย่า
5: ศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
4: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
6: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
7: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
8: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
2: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
1: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
5: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
2: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่
5: โอ้ยศิลา
4: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
2: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว
4: ช่วยแล้ว
6: ศิลาเจ้ากำลัง

0: ตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
1: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดีๆ
2: อย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
3: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
2: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามวนมาทำอะไรอยู่เนี่ยเอาท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
4: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
2: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
3: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
2: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
3: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
2: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
0: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
4: ข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
2: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
0: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อ
2: จำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์ห้า
1: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ห้าของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์ห้านี้แตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
3: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
2: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
3: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
2: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย์
0: ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
5: แผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลยแย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
4: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วครับ
6: ไปไปไป
7: น้อยเฮียจานมาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำปราสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนะฝากไว้ก่อนเถอะเฮ้ย
8: ในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ passive design การประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือ Mini Plant ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับสมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักร อุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่คุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
6: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
6: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากซุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างละนะขอบใจมากๆเลย
4: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
6: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
3: ก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
7: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำ

0: 4 วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้น BLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
1: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
0: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
1: ไปไหมล่ะฉันพาไป
0: ไปสิ
1: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
1: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
0: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
1: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
0: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
1: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
0: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
1: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
0: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
1: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
1: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟ

0: ผ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
0: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
3: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
3: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจเนี่ยอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเนี
2: ่ยแสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
3: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
0: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
3: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
3: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: แล้วถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
3: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพ เหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
0: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
3: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาทเมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
3: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
6: ได้เลยครับ
7: ไปกันเลย
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

มาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและร่วมกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือ

0: เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

อาคาร70ปีพพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารเป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุ

0: ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Buildingอย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่อง Smart Farm กันบ้างไหมครับ Smart Farmเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิง สำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่ง
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
7: เซฟตี้โฟร์โอ้ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA

0: วัสดีครับวันนี้คุณครูกันมีนิทานมาฝากนักเรียนต้นทางและปลายทางทุกๆคนนะครับนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าอึ่งอ่างกับวัวเด็กๆหลายคนอาจจะเคยฟังแล้วและหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยฟังหรือบางคนเคยอ่านแต่อาจจะลืมไปแล้วดังนั้นเด็กๆอยากฟังนิทานไหมครับ
1: อยาก
0: เด็กๆปลายทางอยากฟังนิทานไหมครับเด็กๆปลายทางและต้นทางทุกคนอยากฟังนิทานดังนั้นมารยาทของผู้ฟังต้องทำอย่างไรลูก
1: เง
0: ียบแล้วก็ตั้งใจฟังมาดูกันดีกว่านิทานเรื่องอึ่งอ่างกับวัวจะเป็นอย่างไรณบึงแห่งหนึ่งแม่อึ่งอ่างและลูกๆอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจะได้เห็นอึ่งอ่างไหมนี่ไงแม่อึ่งอ่างและลูกๆกำลังคุยกันอย่างมีความสุขเลยแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อแม่อึ่งอ่างเห็นวัวมากินน้ำในบึงก็ถามลูกๆว่าแม่กับวัวใครตัวใหญ่กว่าลูกๆตอบแม่อึ่งอ่างว่าวัวจ้ะนะนี่ไงเห็นไหมแม่อึ่งอ่างกับลูกๆอยู่ในบึงแต่เห็นตัวอะไรมากินน้ำลูกมีวัวมากินน้ำอยู่ก็เลยถามลูกๆว่าแม่กับวัวใครตัวใหญ่กว่าลูกๆก็ตอบว่าวัวจ้าวัวใหญ่กว่าแล้วแม่อึ่งอ่างจะทำอย่างไรต่อแม่อึ่งอ่างพองตัวให้ใหญ่ขึ้นแล้วถามลูกอีกว่าแม่กับวัวใครตัวใหญ่กว่าลูกอึ่งอ่างตอบเหมือนเดิมว่า
1: ว
0: ั
1: ว
0: จ้าไม่ว่าแม่อึ่งอ่างจะพยายามพองตัวเท่าไหร่ลูกๆก็ยังตอบเหมือนเดิมทุกครั้งเห็นไหมแม่อึ่งอ่างตัวใหญ่ขึ้นยังใหญ่มากแต่ถามว่าใหญ่เท่าวัวหรือยังลูกก็ยังวัวก็ใหญ่กว่าแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อแม่อึ่งอ่างรู้สึกฉุนเฉียวจึงพองตัวเต็มที่จนร่างกายทนไม่ไหวในที่สุดท้องก็ระเบิดดังโปรพุงแตกตายน่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำสิ่งใดให้รู้จักประมาณตนนี่นะครับนี่คือนิทานอีสปที่คุณครูกันชอบอ่านตอนสมัยอยู่ชั้นป.3เด็กๆป.3ทุกคนในห้องนี้และเด็กๆปลายทางใครชอบอ่านนิทานบ้างยกมือขึ้นหลายๆคนชอบอ่านใช่แล้วครับเหมือนกับครูกันเพราะว่าถ้าเราอ่านนิทานเยอะๆเราก็จะมีความสนุกสนานเพลิดเพลินบางครั้งได้ความรู้และข้อคิดดังนั้นคุณครูกันอยากจะถามเด็กๆต้นทางและปลายทางทุกคนว่านักเรียนเคยอ่านหนังสือประเภทใดบ้างครับเด็กๆปลายทางด้วยนะครับเคยอ่านหนังสือประเภทใดบ้างเชฟเคยอ่านหนังสือประเภทใดบ้าง
2: สารคดี
0: สารคดีสารคดีนะต่อไปกล้า
3: หนังสือเรียนครับ
0: หนังสือเรียนครับโหแสดงว่าชอบอ่านหนังสือเรียนมากหายากนะครับคนที่อ่านหนังสือเรียนต่อไปอีกหนึ่งคนเซอร์กิตชอบอ่านหนังสืออะไรครับ
4: หนังสือนิทานครับ
0: หนังสือนิทานครับทุกคนชอบเหมือนกันนิทานต่อไปมิลินชอบอ่านหนังสืออะไรคะ
5: หนังสือการ์ตูนค่ะ
0: หนังสือการ์ตูนครูก็ชอบอ่านเหมือนกันอ่ะขอคนสุดท้ายใครจะตอบสเนลชอบอ่านหนังสืออะไรครับสเนล
6: หนังสือเรียนครับ
0: หนังสือเรียนเหมือนกันครับโอเคอ่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปคำถามที่2หน้าปกหนังสือแต่ละเล่มมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรใครตอบได้บ้างนะหน้าปกหนังสือแต่ละเล่มมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรใครตอบได้บ้างลูกอาแตงกวาร ูปภาพแตกต่างแล้วมีสิ่งที่เหมือนกันไหมยังนึกไม่ออกไม่เป็นไรเชฟลูกเพื่อนบอกว่ามีรูปภาพที่แตกต่างกันในหน้าปกอะไรอีกลูก
7: ชื่อเรื่องครับ
0: ชื่อเรื่องที่มีความแตกต่างกันโอเคดังนั้นเรามาสรุปกันครับมันเหมือนกันเหมือนกันอะไรบ้างเพราะหนังสือแต่ละเล่มก็จะต้องมีชื่อเรื่องมีรูปภาพมีชื่อผู้แต่งมีชื่อสำนักพิมพ์นี่คือสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือมีชื่อเรื่องต่างกันบางเล่มมีภาพบางเล่มก็ ไม่มีภาพนี่คือความแตกต่างของหนังสือแต่ละเล่มต่อไปคำถามนี้ล่ะครับหนังสือเล่มล่าสุดที่นักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านชื่อว่าอะไรและมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรใครจะเล่าให้คุณกูกันฟังได้บ้างว่าหนังสือที่หนูอ่านเล่มล่าสุดคือชื่อเรื่องว่าอะไรแล้วอ่านแล้วเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรใครตอบได้บ้างถ้าไม่ตอบครูจะซุ่มเพราะครูให้อ่านหนังสือทุกวันใช่ไหมเร็วๆตอบเร็วตอบเร็วเด็กปลายทางตอบคุณครูของหนูหนังสือที่อ่านเล่มล่าสุดคือเรื่องอะไรมีใครเคยอ่านหนังสือไหมอ่ะเชฟสงสัยเชฟนี่คะแนนเยอะกว่าเพื่อนจริงๆเลยวิชาหนาเจ้าเป็นหนังสืออะไรลูกเป็นนิทานเป็นการ์ตูนเป็นแบบเรียน
2: เรียนคร
0: ับ เป็นแบบเรียนเป็นหนังสือเรียนแล้วเป็นเรื่องราวอะไรลูกเรื่องราวเกี่ยวกับการ
2: อ่านครับ
0: การอ่านหนังสือการเรียนหนังสืออ่ะปรบมือให้เชฟหน่อยครับเห็นไหมทุกคนเคยอ่านหนังสือทุกคนเคยอ่านหนังสือเพราะแน่นอนชั่วโมงที่ผ่านมาทุกคนได้อ่านหนังสือแต่ว่าบางคนอาจจะเป็น

0: เมื่อวานอาจจะเคยไปหยิบหนังสือนิทานมาอ่านอาจจะหยิบหนังสือการ์ตูนมาอ่านหนังสือพิมพ์มาอ่านหรือบางครั้งเราอ่านในโทรศัพท์ก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เราได้อ่านแล้วนะครับต่อไปนักเรียนชอบอ่านหนังสือประเภทใดมากที่สุดเพราะเหตุใดต้นกล้า
1: หนังสือเรียนครับ
0: หนังสือเรียนครับเพราะเหตุใด
1: อ่านไปแล้วได้ความรู้ครับ
0: อ่านไปแล้วได้ความรู้โอ้โหหายากนะนักเรียนที่ชอบอ่านหนังสือแบบเรียนหรือว่าหนังสือเรียนเนี่ยใครอ่านใครชอบอ่านหนังสือแบบอื่นบ้างเด็กๆปลายทางชอบอ่านหนังสือเรียนไหมหรือชอบอ่านหนังสือแบบอื่นอ่ะน้ำหนาวชอบอ่านหนังสือแบบไหนประเภทไหน
2: นิทานค่ะ
0: นิทานค่ะเพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าอ่านแล้วเพลิดเพลิน
0: อ่านแล้วเพลิดเพลินค่ะโอเคไข่มุกลูกไข่มุกชอบอ่านหนังสือประเภทไหนคะ
3: การ์ตูนค่ะ
0: การ์ตูนเพราะว่า
3: เวลาอ่านแล้วมันสนุกค่ะ
0: เวลาอ่านแล้วมันสนุกค่ะโอเคอ่ะเชฟชอบอ่านอะไรลูก
4: สารคดีครับ
0: สารคดีครับเพราะว่าม
4: ีสัตว์มากตั้งแตกต่างครับ
0: มีสัตว์แตกต่างกันโอเคอ่ะปรบมือให้กับตัวแทนของเราหน่อยนี่แหละครับหลายๆคนชอบอ่านหนังสือแต่ละประเภทบางคนรู้จักประเภทของหนังสือแล้วทั้งที่เรายังไม่ได้เรียนเลยแสดงว่าเด็กๆมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนไปหามาว่ารู้จักหนังสือสารคดีเพื่อนบางคนยังไม่รู้จักเลยใช่ไหมหนังสือการ์ตูนหนังสือนิทานหนังสือเรียนแล้วจะมีหนังสือประเภทใดอีกดังนั้นเรื่องราวที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คือเรื่องหนังสือดีมีประโยชน์ชั่วโมงที่1แล้วจุดประสงค์ของเราเมื่อจบชั่วโมงนี้เด็กๆจะต้องทำอะไรได้บ้างไปดูกันเลยครับข้อที่1ก็คือเด็กๆจะต้องบอกลักษณะของหนังสือที่ดีมีประโยชน์ได้2เลือกหนังสือที่มีประโยชน์ได้3มีนิสัยรักการอ่านและการเขียน4เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการอ่านหนังสือนะครับเมื่อสักครู่คุณครูการบอกไปแล้วว่าประเภทของหนังสือมีมากมายหลายประเภทแล้วนักเรียนต้นทางและปลายทางรู้จักประเภทใดบ้างบางคนก็รู้จักเกือบหมดแล้วแต่บางคนก็แทบจะยังไม่รู้จักเลยเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือเห็นไหมถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือก็จะไม่มีความรู้ดังนั้นคุณครูการจะมาบอกครับว่าประเภทของหนังสือมีอะไรบ้างประเภทที่หนึ่งที่เด็กๆคุ้นเคยและรู้จักมาตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเคยอ่านเรื่องกระต่ายกับเต่าไหม
5: เคย
0: เด็กๆปลายทางเคยไหมครับเคยเด็กๆเคยฟังนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะไหม
5: เคย
0: เคยสรุปแล้วมันคือหนังสือประเภทใด
5: น
0: ิทานหนึ่งเลยคือหนังสือประเภทนิทานก็มีมากมายหลากหลายเรื่องที่เราเคยอ่านนะครับต่อไปประเภทที่สองคือหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ตอนเช้าเด็กๆอาจจะเห็นคุณพ่อคุณแม่นั่งเปิดอ่านหนังสือพิมพ์หรือคุณปู่คุณย่านั่งอ่านหนังสือพิมพ์สมัยคุณครูการเด็กๆก็จะเห็นคุณปู่คุณย่านั่งจิบกาแฟไปด้วยแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วยสมัยนี้พ่อแม่ใครเป็นบ้างมีไหมหรือปู่ย่าใครเป็นบ้างหรือผู้ปกครองใครเป็นบ้างนั่งอ่านหนังสือพิมพ์จิบกาแฟตอนเช้าๆฟินเวอร์ใช่ไหมอ่ะนั่นก็คือหนังสือพิมพ์นี่เองมีทั้งหนังสือพิมพ์ที่เป็นสำนักงานใหญ่แล้วก็หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะครับประเภทที่3นิตยสารรู้จักไหมเอ่ยนิตยสารมีภาพปกดาราขึ้นเคยเห็นไหมล่ะแบบนี้ตามท้องตลาดนิตยสารก็จะเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับหนังสือที่กำหนดออกมาเป็นประจำและแน่นอนมีเนื้อหาให้อ่านเพื่อความเพลิดเพลินและให้ความรู้นะครับต่อไปรูปแบบที่4ประเภทที่4ใครชอบอ่านนิยายนวนิยายเรื่องยาวๆเล่มหนาๆเวลานั่งอ่านก็ฟินไปด้วยคิดว่าเราเป็นนางเอกหรือว่าคิดว่าเราเป็นพระเอกแล้วก็นั่งอ่านไปยิ้มคนเดียวหัวเราะคนเดียวเราเรียกว่าหนังสือนิยายหรือนวนิยายตัวอย่างที่คุณครูการยกมาก็เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เป็นทั้งหนังสือที่ได้รับรางวัลมากมายหรือหนังสือที่ไม่ได้รับรางวัลแต่ก็มีคุณค่าในการอ่านซึ่งหนังสือนิยายหรือนวนิยายก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องที่แต่งขึ้นมีตัวละครโครงเรื่องเหตุการณ์และสถานที่ที่ทำให้เนื้อเรื่องมีความสมจริงนะครับและรูปแบบที่5หนังสือประเภทนี้นักเรียนทุกคนต้องรู้จักเป็นอย่างดีเพราะตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีหนังสือประเภทนี้อยู่ที่ตัวเองให้ทายครับว่าหนังสืออะไร
5: หนังสือเรียน
0: หนังสือเรียนหรือแบบเรียนนั่นเองเช่นวิชาภาษาไทยก็จะมีหนังสือเรียนภา

0: าไทยวิชาวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ก็จะมีหนังสือเรียนนะครับต่อไปประเภทที่6หนังสือประเภทนี้ที่คุณชายเชฟชอบนี่สารคดีใครเคยอ่านสารคดีบ้างใครเคยดูบ้างใครเคยทั้งอ่านทั้งดูบ้างเอามือลงหนังสือสารคดีก็จะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นการเรียบเรียงจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่จากจินตนาการเช่นเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับสัตว์หนังสือที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตนะครับหรือว่าความเป็นอยู่ของคนที่เป็นเรื่องจริงจะไม่มีการแต่งเติมเรื่องเด็ดขาดและประเภทสุดท้ายครับเด็กๆทุกคนในห้องนี้และเด็กๆปลายทางชอบเหมือนกันตอนเช้าๆตื่นเช้ามาเสาร์อาทิตย์ที่จะต้องรอคอยอยู่หน้าโทรทัศน์คือการ์ตูนหรือบางคนรอคอยอยู่หน้า YouTube เลยนะครับก็คือการ์ตูนนะครับแล้วหนังสือการ์ตูนเนี่ยมีลักษณะอย่างไรหนังสือการ์ตูนเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องด้วยภาพเขียนซึ่งแบ่งหน้ากระดาษเป็นช่องๆมีคำบรรยายสั้นๆนะครับและนี่คือประเภทของหนังสือกี่ประเภทลูก7ประเภทประเภทที่1คือประเภทที่1คือนิทาน2 2ใครจะตอบตอบมาเลยลูกช่วยกันตอบเด็กๆปลายทางตอบไปครับ1ก็คือมีหนังสือนิทาน2หนังสืออะไรช่วยกันตอบเร็ว2หนังสือเรียน3หนังสือการ์ตูน4สารคดี5นิยายหรือนวนิยาย6หนังสือพิมพ์7หนังสือนิทานเอาไปยัง
1: เอาไปแล
0: ้วเอาเรียงใหม่เรียงใหม่ใจเย็นๆ1นิทาน2หนังสือพิมพ์3นิตยสาร4นิยายหรือนวนิยาย5หนังสือเรียน6หนังสือสารคดี7หนังสือการ์ตูนโอเคมี7ประเภทนะครับแล้วหนังสือแต่ละประเภทนักเรียนเคยหยิบขึ้นมาอ่านนักเรียนเคยหยิบขึ้นมาดูแต่รู้จักส่วนประกอบของหนังสือหรือไม่เด็กรู้ไหมครับเด็กๆปลายทางรู้จักส่วนประกอบของหนังสือไหมว่าหนังสือ1เล่มต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างถ้ายังไม่รู้คุณจะให้ทำกิจกรรมสำรวจส่วนประกอบของหนังสือโดยที่กิจกรรมจะให้เด็กๆได้หยิบหนังสือที่คุณครูกันให้เตรียมมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่อยู่ที่ตัวเองคนละ1เล่มหรือกลุ่มละ1เล่มแล้วสำรวจส่วนประกอบแต่ก่อนที่จะไปดูเด็กๆทุกคนทั้งปลายทางและต้นทางครูกันจะให้ดูวิดีโอเกี่ยวกับห้องสมุดแนะนำการใช้ห้องสมุดแล้วก็จะมีวิธีการบอกประโยชน์ของหนังสือวิธีการรักษาหนังสือและส่วนประกอบของหนังสือนะครับเด็กๆอยากจะดูไม่เอ่ยเด็กปลายทางอยากจะดูไหมครับถ้าอยากดูนั่งตัวตรงมารยาทในการดูและการฟังต้องเงียบนะครับไม่รบกวนสมาธิผู้อื่นและตั้งใจดูให้ดีอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยสวัสดีครับเด็กๆทุกๆคนนะครับวันนี้คุณครูกันจะพามาแนะนำให้รู้จักกับห้องสมุดของโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปในห้องสมุดนะครับเราต้องถอดรองเท้าและวางรองเท้าให้เรียบร้อยแบบนี้เสียก่อนครับและหนึ่งในมารยาทของการเข้าห้องสมุดนะครับเราต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะครับถ้าพร้อมแล้วตามครูกันมาได้เลยครับ

หนังสือสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้ครับ1หนังสือเรียนครับสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดตอนนี้ก็คือหนังสือเรียนของเด็กๆนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวิชาภาษาไทยเราก็จะมีหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยนะครับรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ทั้งภาษาภาษีหลักภาษาแล้วก็วรรณคดีลำนำนะครับ2ก็คือหนังสือพิมพ์ครับสามหนังสือนิยายสี่นิตยสารห้าหนังสือการ์ตูน

0: เด็กๆรู้ไหมครับว่าหนังสือหนึ่งเล่มที่เราอ่านจะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างถ้าไม่รู้เดี๋ยวครูกันจะบอกให้รู้นะครับแต่ว่าต้องตั้งใจฟังก่อนส่วนประกอบของหนังสือนะครับส่วนแรกก็คือสันปกครับ2ปกหน้า3ปกใน4เนื้อเรื่องและ5ปกหลังครับอีกครั้งนะครับส่วนประกอบของหนังสือจะประกอบด้วยสันปกแล้วก็อะไรครับ
1: ปกหน
0: ้า3
1: ปก
0: ใน4เนื้อเรื่องและ5ก็คือ
1: ปกหลัง
0: เก่งมากครับ

0: หนังสือที่ดีต้องมีประโยชน์ครับประโยชน์ของหนังสือมีอะไรบ้างข้อที่1หนังสือให้ความรู้ทางด้านวิชาการและสาระความรู้ต่างๆครับ2หนังสือให้ความบันเทิงและความสนุกสนาน3หนังสือสามารถช่วยบันทึกเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆได้ครับหากเราต้องการที่จะศึกษาหรือเรียนรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเราสามารถมาหาอ่านได้จากหนังสือที่ห้องสมุดครับหนังสือที่ดีและมีประโยชน์ใครๆก็อยากอ่านใช่ไหมครับหากเราอ่านกันบ่อยๆก็อาจจะทำให้หนังสือของเราชำรุดได้ดังนั้นเราควรจะมาเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาหนังสือง่ายๆดังนี้ครับ 1. เมื่อเราเปิดอ่านหนังสือเราต้องเปิดอ่านเบาๆ 2. ไม่ฉีกหนังสือ 3. หากเราต้องการยืมหนังสือไปอ่านที่บ้านเราต้องเก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยและข้อที่ 4. เด็กๆหยิบมาจากตรงไหนต้องนำกลับไปวางไว้ที่เดิมให้เรียบร้อยครับเด็กๆรู้ไหมครับว่าห้องสมุดจะมีบุคคลที่รับผิดชอบและดูแลห้องสมุดนะครับโรงเรียนวังไกลกังวลของเรานะครับมีบุคคลที่รับผิดชอบและดูแลห้องสมุดเราเรียกว่าบรรณารักษ์ซึ่งบรรณารักษ์ของโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมีอยู่หนึ่งท่านชื่อว่าคุณครูอีทนะครับเราไปทำความรู้จักกับคุณครูอีทกันเลยครับครูอีทครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะครูกังคะ
0: เชิญครูอีทแนะนำตัวให้กับเด็กๆได้รู้จักกันหน่อยครับ
1: ค่ะครูชื่อครูสุนทาสังรูปนะคะเด็กๆสามารถเรียกครูว่าครูอีทได้นะคะครูทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดค่ะและทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กๆค่ะ
0: ครับขอบคุณคุณครูอีทมากๆเลยนะครับและนี่คือโฉมหน้าของคุณครูบรรณารักษ์ของโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแต่ครูอีทครับในห้องสมุดเนี่ยมีมุมนึงที่ครูกันรู้สึกชื่นชอบมากๆเลยคุณครูอีทพาครูกันไปดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
0: ส่วนมุมนี้นะครับเป็นมุมที่คุณครูกันชื่นชอบมากๆเลยเพราะว่ากระดานนี้นอกจากจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้วยังสามารถเปิดออกมาเป็นแผนที่ได้ด้วย
2: wow.
0: และครูกันอยากจะฝากไปถึงเด็กๆทุกคนนะครับว่าให้ลองมาเข้าห้องสมุดนะครับเพราะว่าห้องสมุดนอกจากที่เราจะได้รับความรู้แล้วเรายังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยนะครับเพราะว่าห้องสมุดมีมุมหนังสือต่างๆให้เรามานั่งอ่านหนังสือและผ่อนคลายจิตใจครับหรือว่าเด็กๆที่ไม่สามารถเข้าห้องสมุดได้อยากให้เด็กๆทุกคนนะครับหยิบหนังสือหาหนังสือเล่มโปรดของเราสักหนึ่งเล่มแล้วก็นั่งที่ไหนอ่านที่นั่นอ่านหนังสือทุกวันสร้างสรรค์ปัญญาอย่าลืมมาเข้าห้องสมุดและอ่านหนังสือด้วยกันเยอะๆนะครับบ๊ายบายเป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆเราได้มีความรู้เพิ่มเติมจากการดูวิดีโอการแนะนำการใช้ห้องสมุดนะครับซึ่งมีทั้งการบอกประเภทของหนังสือมีส่วนประกอบของหนังสือวิธีการดูแลรักษาหนังสือประโยชน์ของหนังสือ

และคุณครูกันก็ให้ข้อคิดในการอ่านหนังสือด้วยดังนั้นวันนี้หน้าที่ของเด็กๆที่จะต้องทำก็คือคุณครูกันจะให้สำรวจส่วนประกอบของหนังสือนะครับว่าหนังสือที่เรานำมามีส่วนประกอบครบหรือไม่หรือแตกต่างจากคุณครูอย่างไรดังนั้นลงมือสำรวจหนังสือของตนเองได้เลยครับดูสิ1เล่มช่วยกันในกลุ่มช่วยกันหนังสือมีส่วนประกอบอะไรบ้างลูกส่วนที่1ก็คือจำได้ไหมส่วนที่1ก็คืออะไรไม่ใช่ก่อนปกหน้าต้องดูเลยลูกดูที่ไหนสันปกดูซิหนังสือของเรามีสันปกหรือเปล่าของใครไม่มีสันปกบ้างกลุ่มใครไม่มีสันปกบ้างกลุ่ม1ต้องแบ่งกันดูนะกลุ่ม1เราต้องตั้งไว้บนโต๊ะแล้วแบ่งกันดูเอคะเราต้องแบ่งกันดูค่ะหนังสือเพื่อนที่เขาไม่มีเขาต้องดูด้วยใช่ไหมดูด้วยกันดูด้วยกันน้ำหนาวด้วยค่ะดูด้วยกันกับอีคิวก็ได้หรือกับเมก็ได้เด็กๆปลายทางก็ดูของหนูนะมีสันปกไหมมีนะต่อไปส่วนที่สองคืออะไรเอ่ยปกหน้าต้องมีปกหน้าของใครไม่มีปกหน้าบ้างมีไหมลูกปกหน้าเอาวางไว้บนโต๊ะได้เลยแล้วดูซิมีปกหน้าไหมเอ่ยปกหน้าต่อไปอะไรอีกลูกปกหน้าปกหน้าต่อไปมีปกอะไรอีกปกในปกในมีไหมของใครไม่มีปกในบ้างในโลกมีปกในไหมเอ่ยมีแล้วก็เนื้อเรื่องล่ะมีเนื้อเรื่องไหมทุกคนมีเนื้อเรื่องเยอะแยะมากมายและส่วนสุดท้ายคือปกหลังของใครมีปกหลังมีไหมเอ่ยทุกคนทุกคนทุกคนมีหมดแล้วนะโอเคและนี่คือส่วนประกอบของหนังสืออ่ะวางหนังสือได้ตอนนี้วางหนังสือก่อนสำรวจเสร็จแล้วทุกคนรู้แล้วว่าหนังสือ1เล่มจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนี่เด็กต้นทางและปลายทางปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งปรบมือ3ชุดไม่ผ่านเพราะว่าไม่มีเสียงพูดออกมาด้วยมันก็จะไม่พร้อมกันคราวนี้ปรบมือ3ชุดเนี่ยยังอีกยังอีกยังมีเสียงป๊อปแปะป๊อปแปะมีไม่พร้อม3ชุดเสร็จแล้วต้องพูดคำว่าอะไรด้วยแฮปปี้แต่ชะเอมก็ไม่ทำเมก็ไม่ทำน้ำหนาวก็ไม่ทำเด็กๆปลายทางทุกคนก็ทำได้เก่งกว่าต้นทางอีกอันนี้พูดเรื่องจริงนะเก่งกว่าอีกเด็กห้องนี้ไม่ทำเลยหรือว่าเริ่มจะดื้อแล้วดื้อนะครับเด็กๆปลายทางบอกไว้เลยว่าเด็กต้นทางของเราดื้อมากเลยนะแต่ก็ยังสอนได้ดื้อแบบสอนได้ดีกว่าดื้อแล้วสอนไม่ได้เพราะว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากแก่แบบครูนี่สอนยากแล้วใช่ไหมแต่เด็กหนูยังเด็กอยู่ยังสอนได้อะไรที่ไม่ดีก็ต้องสอนให้ดีเช่นเมื่อกี้นั่งทำงานกลุ่มบางคนก็หยิบหนังสือของใครของมันทั้งที่หนังสืออยู่ที่กลุ่มเด็กๆปลายทางเป็นไหมคุณครูกันไม่รู้แต่เด็กๆต้นทางบางกลุ่มใช้คำว่าบางกลุ่มแย่งหนังสือเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่แบ่งเพื่อนเราไม่แบ่งปันเราไม่รักเพื่อนใช่ไหมใช่ไหมลูกทุกคนไม่ตอบแสดงว่าเราไม่รักเพื่อนหรอรักไหมเรารักเพื่อนไหมครับรักไหมไม่ได้ยินเลยรักเพื่อนหรือไม่รักเพื่อนมีหางเสียงด้วยรักเพื่อนหรือไม่รักเพื่อนมองหน้าหาเพื่อนซิเด็กๆปลายทางมองหน้าหาเพื่อนที่นั่งข้างเราแล้วบอกว่ารักนะเพื่อนฉันมีคนไม่หันหนึ่งโต๊ะด้านหน้าคือน้ำหนาวกับเมหันหน้าหาเพื่อนซิเรามีอะไรกันหรือเปล่าเราโกรธกันหรือเปล่าเราไม่ต้องโกรธกันซิเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมหาคู่ก่อนตอนนี้เข้าตูมีเพื่อนไหมลูกนั่งข้างๆเพราะคู่หนูไม่มาใช่ไหมเซอร์กิตควง3เลยเธอหันหน้าหา3คนตรงนี้ก็3คนตรงนี้2คนน้ำหนาวหันหน้ามาตรงนู้นนี่นะมองหน้ากัน3คนนะแล้วพูดพร้อม

0: ูกันพูดตากันเพื่อนจ๋า
1: เพ
0: ื่อ
1: นจ
0: ๋
1: าร
0: ักนะ
1: เป็นเพ
0: ื่
1: อนก
0: ัน ไม่โกรธกัน
1: แบ่งป
0: ัน
1: ก
0: ัน จุ๊บจุ๊บเราจุ๊บจุ๊บสิเอาเธอไม่ทำให้ทำใหม่
1: เพ
0: ื่
1: อนจ
0: ๋
1: าร
0: ัก
1: นะ
0: เป็
1: นเพ
0: ื่
1: อนก
0: ัน จุ๊บจุ๊บอ้าวหันหน้ามาพอคราวนี้รู้แล้วนะว่าเวลามีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันนะครับเอาละสรุปส่วนประกอบของหนังสือส่วนที่1ก็คือสันปกครูขอหยิบหนังสือก่อนอ่ะมีสันปกส่วนที่2คือ
1: ปกหน
0: ้
1: า
0: 3
1: ป
0: กใน4เนื้อเรื่องและ5คือยอดเยี่ยมมากแล้วเด็กๆ ดูจากวิดีโอแล้วเด็กๆปลายทางและต้นทางรู้ประโยชน์ของหนังสือหรือไม่รู้ประโยชน์ของหนังสือหรือไม่หนังสือประโยชน์ของหนังสือมีอะไรบ้างด้านหลังกลุ่มที่5ขอตัวแทนตอบหน่อยลูกเด็กๆปลายทางตอบคุณครูของหนูได้เลยนะครับว่าประโยชน์ของหนังสือมีอะไรบ้างที่เราดูจากวิดีโอไปเมื่อสักครู่นี้ช่วยกันคิดกลุ่ม4เดี๋ยวขออีก1คนนะกลุ่ม5 1คนกลุ่ม4 1คนคิดถ้าจะตอบยกมือขึ้นแล้วยืนตอบบอกมา1ข้อบอกมา1ข้อพอลูก1ข้อ1ข้อเด็กๆปลายทางตอบคุณครูของหนูนะครับสเนลประโยชน์ของหนังสือมีอะไรครับ
2: ให้ความรู
0: ้ให้ความรู้โอเคนั่งลงกลุ่ม5 1คนกลุ่ม4 1คน
3: ให้เราอ่านออกค
0: ่
3: ะ
0: ให้เราอ่านออกโอเคกลุ่ม3 1คน
4: ให้ความเพลิดเพลินครับ
0: ให้ความเพลิดเพลินกลุ่ม2 1คนประโยชน์ของหนังสือครับไม่ต้องเป็นต้นกล้าก็ได้คนอื่นก็ได้นะกลุ่ม1 1คนประโยชน์ของหนังสือให้ความรู้ให้ความให้อ่านหนังสือออกให้เพลิดเพลินกลุ่ม2กับกลุ่ม1เด็กปลายทางตอบหรือยังนะ2กลุ่มนี้อ่ะต้นกล้า
3: ทำให้สนุกครับ
0: ทำให้สนุกโอเคกลุ่ม1มีไหมเราจะน้อยหน้าเพื่อนหรอเพื่อนตอบไปแล้วนะเพื่อนเขารวมพลังหมดแล้วนะแสดงว่ากลุ่ม1ไม่สามัคคีกันใช่ไหมนะไม่ใช่ลูกเราทำได้ฮะคนอื่นก็ได้เร็วนาวาคนเก่งก็ได้กลับไปอ่านหนังสือทุกวันเลยนะเยี่ยมมากเลยเห็นวิดีโออยู่ส่งให้คุณครูดูอ่ะไม่มีนะดังนั้นมาสรุปกันดีกว่าครับประโยชน์ของหนังสือมีอะไรบ้างก็คือ1หนังสือให้สาระความรู้ทางวิชาการ2หนังสือให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและหนังสือช่วยบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญเช่นเหตุการณ์ในอดีตเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอดีตเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เราเกิดแล้วก็กลับมาอ่านหนังสือแล้วก็ศึกษาเรื่องราวนั้นได้แล้ววิธีการดูแลรักษาหนังสือล่ะมีอะไรบ้างเริ่มจากกลุ่มที่1จะดูแลรักษาหนังสือได้อย่างไรบ้างกลุ่ม2เตรียมตัวไว้นะกลุ่ม3เตรียมตัวไว้นะกลุ่ม4และกลุ่ม5เตรียมตัวไว้นะเด็กปลายทางตอบคุณครูของหนูได้เลย
3: ไม่ฉีกหนังสือค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ฉีกหนังสือค่ะกลุ่มที่2
3: เวลาเปิดหนังสือเปิดเบา
0: ๆเวลาเปิดหนังสือเปิดเบาๆ3ใช้แล้วเก็บที่เดิม4
3: ไม่ขีดเขียนค่ะ
0: ไม่ขีดเขียนลงไปในหนังสือกลุ่มที่5เพื่อนแย่งตอบไปแล้วใช่ไหมคำตอบที่หนูเตรียมไว้เหมือนกับเพื่อนเป๊ะเลยค่ะไม่เป็นไรครับเด็กปลายทางก็ตอบคุณครูของหนูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับดังนั้นมาดูกันบ้างว่าวิธีการดูแลรักษาหนังสือ1เปิดหนังสือเบาๆทุกวันนี้เด็กๆเปิดเสียงดังพุบพับพุบพับพุบพับเหมือนหนังสือจะฉีกครูก็ดุอยู่บ่อยๆแล้วครูก็สอนว่าต้องเปิดหนังสือเบาๆเป็นการรักษาหนังสือและ2ไม่ฉีกหนังสือไม่ฉีกหนังสือ3เก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยหากเราจะยืมกลับบ้านจากห้องสมุดหรือหนังสือเรียนของเราเราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยไม่ยัดปิดเป้สะพายปึ้งใส่จะทำให้หนังสือของเรา ชำรุดเสียหายได้นะครับและข้อที่4คือถ้าเกิดว่าเราไปอ่านหนังสือที่อื่นหรือห้องสมุดหยิบหนังสือมาจากตรงไหนให้นำหนังสือไปเก็บไว
1: ้
0: ไว้ที่เดิมให้เรียบร้อยนี่แหละครับคือการรักษาหนังสือและการที่เราอ่านหนังสือแล้วมีประโยชน์อย่างไรรวมถึงเรารู้จัก

0: การเลือกหนังสือว่าเราจะเลือกหนังสืออย่างไรให้ได้หนังสือที่ดีและมีประโยชน์กับเรานะครับไปดูกันเลยหลักการเลือกหนังสือเด็กๆต้นทางและปลายทางอ่านประโยคนี้พร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับนั่นเองเราจะอ่านหนังสือแบบไหนเราถามใจตัวเองก่อนว่าอยากอ่านหนังสือเพื่ออะไร 1. เราอยากอ่านเพื่อให้ความรู้ก็ไปเปิดตำราวิชาการเปิดหนังสือเรียนได้หรือเราจะอ่านเพื่อความบันเทิงใจก็เปิดการ์ตูนดูเปิดหนังสือนวนิยายดูหรือเปิดเรื่องสั้นดูนะครับหรือ 3. จะอ่านเพื่อเป็นกำลังใจเสริมสร้างปัญญาก็ให้ไปเปิดหนังสือที่เป็นหนังสือจิตวิทยาหรือหนังสือธรรมะอ่านหรือจะข้อที่4เราจะอ่านเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เราก็สามารถไปอ่านหนังสือที่เป็นการทำอาหารหรือการทำงานอดิเรกได้นั่นเองนะครับนี่คือการเลือกหนังสือตามหลักการนี้ง่ายๆขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราต้องการจะอ่านหนังสือแบบใดจุดประสงค์เราคืออะไรอยากได้ความรู้ไหมก็ไปอ่านหนังสือวิชาการอยากได้ความสนุกสนานก็ไปอ่านหนังสือการ์ตูนนิทานอยากจะอ่านหนังสือที่วันนี้เครียดจังเลยอยากได้สิ่งจันโลงใจก็ไปอ่านหนังสือธรรมะปิ้งโอเคแล้วลักษณะของหนังสือที่ดีล่ะมีอะไรบ้างลักษณะของหนังสือที่ดีมีง่ายๆ2ข้อครับเด็กๆก็คือ1เลือกหนังสือที่มีสาระเรื่องราวตรงกับความต้องการหรือวัตถุประสงค์ในการอ่านเหมือนกับที่คุณครูบอกไปเมื่อสักครู่และ2เนื้อหาถูกต้องมาจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ก็คือได้รับรางวัลต่างๆเช่นหนังสือดีเด่นระดับชาติรางวัลซีไรต์หนังสือที่ได้รับความนิยมและเนื้อเรื่องนั้นจะต้องไม่เป็นเนื้อหาที่โน้มนำไปในทางเสื่อมหรือทางที่ไม่ดีรู้จักทางเสื่อมไหมรู้จักทางเสื่อมไหมลูกรู้จักคำว่าเสื่อมเสียไหมเสื่อมคือสิ่งที่ทำไมลูกทำให้มันแย่ลงหรือไม่ดีขึ้นอาจจะทำให้เราอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเลาะขึ้นกับคนอื่นได้หรือมีความแตกแยกในสังคมได้นั่นเองนี่คือหนังสือที่มีเนื้อหาที่ไม่ดีมีการยุยงปลุกปั่นต่างๆนะครับดังนั้นวันนี้คุณครูกันจะให้นักเรียนได้อ่านกลับไปอ่านหนังสือที่เราเลือกมาคนละหนึ่งเล่มหรือไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดก็ได้แต่ก่อนที่เราจะอ่านเราต้องมีวิธีการเตรียมตัวอ่านหนังสือแล้วเราจะเตรียมตัวอย่างไรตอนนี้เรามาดูการเตรียมความพร้อมก่อนอ่านหนังสือกันเลยดังนั้นตอนนี้คุณครูกันขอให้อาสาสมัคร1คนยืนขึ้นเด็กๆปลายทาง1คนยืนขึ้นครับเชฟอาสาสมัคร1คนของต้นทางและปลายทาง1คนยืนขึ้นแล้วอ่านความรู้ตามครูกันครับถ้าพร้อมแล้วอ่านความรู้กันการเตรียมความพร้อมในการอ่านหนังสือ 1. สถานที่เหมาะกับการอ่าน
1: สถานที่เหมาะกับการอ่าน
0: ควรมีความเงียบสงบ
1: ควรมีความเงียบสงบ
0: มีอุณหภูมิและแสงสว่างที่เหมาะสม
1: มีอุณหภูมิและแสงสว่างที่เหมาะสม
0: โต๊ะที่มีความสูงพอเหมาะ
1: โต๊ะที่มีความสูงพอเหมาะ
0: และเก้าอี้ที่นั่งสบายไม่นุ่มหรือแข็งจนเกินไป
1: และเก้าอี้ที่นั่งสบายไม่นุ่มหรือแข็งจะเกินไป
0: จนเกินไป
1: จนเกินไป
0: ต่อไปตัวแทนอาสาสมัครอ่านหนังสือตามครูคนที่2ครับปลายทางยืนขึ้น1คนเซอร์กิตยืนขึ้นครับคนที่2ของปลายทางและต้นทางพร้อมแล้วอ่านตามครูกัน2จัดท่าทางในการอ่าน
2: จัดท่าทางในการอ่าน
0: ตำแหน่งของหนังสือ
2: ตำแหน่งของหนังสือ
0: ควรอยู่ห่างประมาณ35ถึง45เซนติเมตร
2: ควรอยู่ห่างประมาณ35ถึง45เซนติเมตร
0: หน้าหนังสือต้องตรงอยู่กลางสายตา
2: หน้าหนังสือต้องตรงอยู่กลางสายตา
0: ควรนั่งหลังตรงไม่ควรนอนอ่าน
2: ควรนั่งหลังตรงไม่ควรนอนอ่าน
0: ยอดเยี่ยมมาครับนั่งลงได้ต่อไปคนที่3ครับอาสาสมัครคนที่3เด็กๆปลายทางยืนขึ้นเด็กๆต้นทาง1คนนั่นก็คือปิ่นลูกเชิญอ่านตามคุณครูกันนะครับข้อที่3มาดูกันเลย3จัด

0: อุปกรณ์ช่วยในการอ่าน
1: 3. จัดอุปกรณ์ช่วยในการอ่าน
0: เช่นกระดาษสำหรับบันทึก
1: เช่นกระดาษสำหรับบันทึก
0: ดินสอปากกาดินสอสี
1: ดินสอปากกาดินสอสี
0: นั่งลงครับต่อไปอาสาสมัครคนที่4คนที่4เด็กๆปลายทางคนที่4ยืนขึ้นครับคนที่4ให้ไอครับพร้อมไหมเด็กๆปลายทางพร้อมนะครับต้นทางพร้อมแล้วอ่านตามครูกัน4จัดเวลาที่เหมาะสม
1: จัดเวลาที่เหมาะสม
0: หากต้องการทบทวนบทเรียน
1: หากต้องการทบทวนบทเรียน
0: ควรอ่านในช่วงที่ไม่ดึกมาก
1: ควรอ่านในช่วงที่ไม่ดึกมาก
0: เนื่องจากร่างกายยังไม่อ่อนล้าเกินไปนัก
1: เนื่องจากร่างกายยังไม่อ่อนล้าเกินไปนัก
0: โอเคยอดเยี่ยมมากครับเอาน้ำขิงไหมไอ้เอาที่ยังแห้ไม่ไหวแล้วอ่ะยอดเยี่ยมมากต่อไปอาสาสมัครคนที่5ให้เมท่านนะอ่านต่อเลยเมื่อสักครู่นี้ไม่อ่านดึกเกินไปแล้วจะอ่านตอนไหนเด็กๆปลายทางพร้อมนะครับอ่านตามคุณครูกันหรืออ่านในตอนเช้า
1: หรืออ่านในตอนเช้า
0: 5นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาที
1: 5นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาที
0: หลังจากที่ร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ
1: หลังจากที่ร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพออ
0: ่านแต่ละครั้งไม่ควรเกิน30ถึง50นาที
1: อ่านแต่ละครั้งไม่ควรเกิน30ถึง50นาที
0: และให้เปลี่ยนแปลงอิริยาบถสัก10นาที
1: และให้เปลี่ยนแปลงอิริยาบถสัก10นาที
0: ก่อนลงมืออ่านต่อไป
1: ก่อนลงมืออ่านต่อไป
0: ข้อสุดท้ายครับเด็กๆปลายทาง1คนคนสุดท้ายถ้าไม่ซ้ำกับครั้งก่อนๆจะดีมากเลยเด็กๆต้นทาง1คนครูขอเลือกเชิญเลยลูกปัดเด็กๆปลายทางยืนแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะอ่านเสียงดังฟังชัดต่อไปข้อสุดท้าย5เตรียมตนเอง
1: 5เตรียมตนเอง
0: ได้แก่ทำจิตใจให้แจ่มใส
1: ได้แก่ทำจิตใจให้แจ่มใส
0: มุ่งมั่น
1: มุ่งมั่น
0: ตั้งใจ
1: ตั้งใจ
0: และมีสมาธิในการอ่าน
1: และมีสมาธิในการอ่าน
0: นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
1: นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
0: มีสุขภาพสายตาที่ดี
1: มีสุขภาพสายตาที่ดี
0: แบ่งเวลาให้ถูกต้อง
1: แบ่งเวลาให้ถูกต้อง
0: และมีวินัยในชีวิต
1: และมีวินัยในชีวิต
0: โดยให้เวลาแต่ละวันฝึกอ่านหนังสือ
1: โดยให้เวลาแต่ละวันฝึกอ่านหนังสือ
0: และพยายามฝึกทักษะใหม่ๆในการอ่าน
1: และพยายามฝึกทักษะใหม่ๆในการอ่าน
0: เช่นทักษะการอ่านเร็วอย่างเข้าใจเป็นต้น
1: เช่นทักษะการอ่านเร็วอย่างเข้าใจเป็นต้น
0: ปรบมือกับตัวแทนของเราทั้งหมดเลยครับยอดเยี่ยมมากอ่านคล่องบ้างไม่คล่องบ้างถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่ถือว่ามีความพยายามในการฝึกอ่านออกเสียงได้ดีมากๆครับครูกันเป็นกำลังใจให้สักวันจะอ่านคล่องอ่านเก่งแน่นอนและเรื่องราวของเราก็มาถึงส่วนที่เด็กๆจะต้องได้ทำงานวันนี้ทำงานอะไรล่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราทำที่เราได้เรียนมาวันนี้เด็กๆได้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือดีมีประโยชน์อย่างไรบ้างให้เด็กๆทำแผนผังความคิดเรื่องหนังสือดีมีประโยชน์ตัวอย่างเช่นคุณครูการเขียนหัวข้อว่าหนังสือดีมีประโยชน์แล้วก็แยกออกมาเป็นหนังสือที่ฉันชอบมากที่สุดและประโยชน์ของหนังสือที่ฉันชอบอ่านนักเรียนต้นทางและปลายทางทุกคนต้องมี3หัวข้อนี้ตรงกลางเขียนว่าหนังสือดีมีประโยชน์และหนังสือที่ฉันชอบมากที่สุดหนังสือที่ฉันชอบมากที่สุด ต้องเลือกมา1เล่มเช่นครูการชอบหนังสือการ์ตูนก็เขียนว่าหนังสือการ์ตูนหรือวาดภาพประกอบก็ได้เพราะอะไรเพราะว่ามีเนื้อหามีเนื้อเรื่องที่สนุกตื่นเต้นเร้าใจมีภาพตัวละครสวยงามและประโยชน์ของหนังสือที่ชอบก็คือหนังสือการ์ตูนเนี่ยประโยชน์ของหนังสือการ์ตูนมีอะไรบ้างก็1เพื่อความสนุกสนานคลายเครียดให้ข้อคิดที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เด็กๆต้นทางและปลายทางชอบหนังสือแบบใดก็ขอให้เลือกหนังสือแบบที่ตนเองชอบแล้วบอกประโยชน์ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วให้ลงมือทำแผนผังความคิดลงในสมุดของนักเรียนได้เลยครับค่ะสมุดอยู่นี่ลูกนี่อ้าวของคนที่ไม่ส่งก็จะไม่มี

เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเวลาของเรามีน้อยนิดเดียวแต่ว่าการทำแผนผังความคิดเรื่องหนังสือดีมีประโยชน์สามารถกลับไปทำได้ที่บ้านหรือใช้เวลาว่างในเรียนให้เป็นประโยชน์นะครับวันนั้นเรื่องราวของเราในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคิดว่าเมื่อเรียนวันนี้แล้วเราสามารถเลือกหนังสือที่เราชอบ1เล่มได้ไหมเลือกได้ไหมครับเด็กปลายทางและต้นทางสามารถเลือกได้ไหมเลือกได้1เล่มที่มีประโยชน์นะครับโดยที่นำหลักการต่างๆที่คุณครูกันได้สอนไปวันนี้นำไปเลือกหนังสือนะครับส่วนบทเรียนในครั้งถัดไปของเรายังอยู่ในเรื่องของหนังสือดีมีประโยชน์ชั่วโมงที่2และสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้ครับ1หนังสือประเภทต่างๆก็คือหนังสือที่เด็กๆได้เตรียมมาแล้วในวันนี้และ2ใบความรู้ที่5เรื่องหนังสือดีมีประโยชน์และหนังสือที่นักเรียนสนใจคนละ1เล่มซึ่งเด็กๆก็ได้เตรียมมาแล้วเช่นเดียวกันรวมถึงจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยที่1นะครับก็ต้องเตรียมแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยที่1ไว้ด้วยนะครับแล้วเราจะมาพบกันในชั่วโมงถัดไปเกี่ยวกับเรื่องหนังสือดีมีประโยชน์สำหรับวันนี้คุณครูกันขอให้เด็กๆกลับไปอ่านหนังสือและเลือกหนังสือที่ตนเองชอบ1เล่มแล้วนำมาเล่าให้กับคุณครูกันฟังบ้างนะครับสำหรับวันนี้ขอให้เด็กๆทุกคนโชคดีสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถแรงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอด

0: แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: อยากรู้ข่าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: แซมมี่โบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Class ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Prai Reung Sak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับพบกับวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับในรายวิชานี้เด็กๆรู้ไหมครับว่าเราจะเรียนกันในเรื่องอะไรครับเด็กๆยังไม่รู้แน่เลยเด็กๆลองดูบนหน้าจอได้เลยครับใครจำได้ไหมครับว่าชั่วโมงที่แล้วเราเรียนกันไปในเรื่องอะไรครับเด็กๆลองอ่านดูครับลองอ่านดูอ่านออกเสียงดูก็ได้ครับว่าเด็กๆจะออกเสียงได้ถูกต้องหรือไม่พร้อมกันครับ 3, 2, 1 ถูกต้องแล้วครับเด็กๆออกเสียงถูกต้องเลยนะครับ Pass off the body to Pass off the body to เด็กๆได้ยินประโยคนี้แล้วเด็กๆพอรู้ไหมครับว่าเราจะเรียนกันในเรื่องอะไรต้องกล้าพูดเลยครับ
0: อวัยวะในร่างกายครับ
2: อวัยวะใช่ไหมครับส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองเด็กๆพอทราบกันแล้วนะครับว่าเราเนี่ยเรียนกันในเรื่องคำศัพท์ที่บอกถึงอวัยวะการเป็นภาษาอังกฤษนะครับเรามาทบทวนกันดีกว่าครับเด็กๆ Look at the picture ลองดูก่อนนะครับว่าเด็กๆดูนะครับว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ของเราที่เชิญจะบอกให้เลยว่าเด็กๆจะสาม

0: ามารถบอกได้อย่างแน่นอนครับว่าร่างกายของเรานั้นในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรและที่สำคัญเด็กๆ เนี่ยจะสามารถอ่านประโยคคำถามคำตอบที่เราจะใช้ถามตอบในวันนี้ได้และก็เหมือนกับการพูดให้ข้อมูลสั้นๆนะครับถ้ามีคนมาถามเราว่าส่วนต่างๆของร่างกายเราเนี่ยออกเสียงว่าอย่างไรเด็กๆจะสามารถระบุได้เอาล่ะครับเด็กๆเดี๋ยวทีเชอร์จะทดสอบเด็กๆด้วยการที่ว่ากิจกรรม Touch My Body Touch การสัมผัสถ้าทีเชอร์ออกเสียงว่า Touch your dot dot dotเช่น touch your eye ต้องสัมผัสที่ดวงตาถูกต้องครับต้องสัมผัสที่ดวงตาหนึ่งข้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเด็กๆต้นทางจะสัมผัสได้ถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับเริ่มต้นที่ touch your eyeไหนดูหน่อยถูกต้องกันหรือเปล่า Touch your eye Next Touch your eyes เด็กๆดูความแตกต่างกันนะครับว่าทีเชอร์ออกเสียงว่าอย่างไรถูกต้องเลยทุกคนถูกต้องหมดเลยจับที่ดวงตาสองข้างนะครับเพราะว่าได้ยินเสียงอะไรครับถูกต้องแล้วครับไปเลย Touch your noseTouch your knees. ตอนนี้ให้เด็กๆ stand up กันดีกว่าครับเพราะว่าเราจะได้ยืดเส้นยืดสายกันนะต่อไปพร้อมหรือยัง Touch your knees. Touch your ear. จับกี่ข้างครับ ear? ข้างเดียวนะครับTouch your ears จับที่หูสองข้างเลยต่อไป Touch your head Touch your shoulders Touch your shoulder กี่ข้างครับ1ข้างนะจับที่หัวไหล่ข้างเดียวนะต่อไป Touch your footถูกต้องเลยกี่ข้างครับ
1: one
0: touch your feet จับที่เท้ากี่ข้างครับ
1: 2
0: ข้างโอเคครับ everybody sit down ลุกขึ้นแล้วก็นั่งลงกลับที่ได้เลยนะเบาเสียงหน่อยมาเรามาเริ่มทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเด็กๆถ้าเห็นอวัยวะไหนขึ้นมาออกเสียงได้เลยครับรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ3 2 1
2: eye
0: very good
2: ear
0: very goodเขาวงที่รูปไหนครับ finger very good finger next fingers ถูกต้องนี
2: ่
0: knees ที่ไหนเอ่ย
2: leg
0: ถูกต้องครับlegs
2: foot
0: very good
2: feet
0: เก่งมากๆครับเอาล่ะครับเด็กๆตะโกนดังๆพร้อมกันเรียกอวัยวะชิ้นนั้นขึ้นมาเดี๋ยวตัวหนังสือจะขึ้นมานะครับ3 2 1
2: eye
0: มาแล้ว
2: nose
0: เรียกเลย
2: mouth
0: ต้องครับLeg

0: Very good. Head.
1: Ear.
0: Hand.
1: Arm.
0: Foot. เก่งมากๆเลยครับเรามาดูกันในรูป plural noun ก็คือพหูพจน์บ้างนะครับต่อไปเรียกให้ถูกต้องนะเริ่ม Very good. เก่งมากครับ Eyes. ต่อเลยครับ Legs. ถูกต้องไหมถูกต้องครับต่อไปเลย Very good.
1: Fingers.
0: Ears.
1: Hands.
0: Arms.เอ๊ะพูดว่ายังไงนะ
1: feet
0: เก่งมากครับเราจะมีคำศัพท์ที่เป็นเท้านี่แหละครับที่มันจะเปลี่ยนรูปไปแต่ถ้าเป็นอวัยวะอื่นสามารถเติม s ได้เลยนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นกิจกรรม stick my body เป็นกิจกรรมเด็กๆดูนะครับทีเชอร์จะมีเด็กๆทุกกลุ่มดูนะวันนี้เราจะมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นเด็กๆดูนะครับว่าทีเชอร์เตรียมบัตรคำศัพท์นะครับซึ่งมีคำศัพท์อะไรบ้างครับเด็กๆอ่านพร้อมกันนะ
1: finger
0: อ่ะนี่ครับ finger ใครรู้บ้างว่าคำศัพท์คำนี้มีความหมายว่ายังไง
2: นิ้วเท้าครับ
0: นิ้วเท้าเก่งมากอ่ะเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกเทคนิคให้เด็กๆทำท่านี้อันนี้คือทำท่าอะไรครับเป็นเสียงเดียวกับคำนี้เลยนะโทรหานิ้
1: วเท
0: ้
1: า
0: พูดพร้อมกันครับโทรหานิ้
1: วเท
0: ้
1: า
0: โทรหานิ้วเท้
1: า
0: เพราะฉะนั้นแล้วนิ้วเท้าในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรครับ
1: โท
0: รโทร very good จำไว้ด้วยนะครับต่อไปครับนี้อีกรอบครับ
1: hand
0: hand ต่อไปคำนี้อาจจะเล็กหน่อยนะเด็กๆดูหน่อย
1: ear
0: shoulder
1: nose
0: arms
1: eyes
0: Knees.
1: Foot.
0: Mouth.
1: Head.
0: ศีรษะนะครับและก็ finger อ่ะสรุปแล้วมีทั้งหมด12คำศัพท์นะครับเด็กแต่ละกลุ่มนะจะได้สิ่งนี้ไปซึ่งแต่ละกลุ่มเดี๋ยวทีเชอร์เตรียมอันนี้มาให้ทุกคนนะครับจากนั้นให้แต่ละกลุ่มหาตัวแทน1คนที่เป็นนายแบบนางแบบยกตัวอย่างเช่นอ่ะหนูมานี่ครับสมมุติว่าหนูอยู่กลุ่มนี้นะเด็กเพื่อนทุกคนในกลุ่มจะต้องช่วยกันเอาคำศัพท์เหล่านี้ดึงออกมาและแปะลงไปที
3: ่
0: ตัวของนายแบบนางแบบเช่นคำนี้คือคำว่าอะไรครับคำนี้คือคำว่าอะไร
1: finger
0: teacher ยกตัวอย่างที่เจ้าก็จะไปแปะที่ตรงนี้ถูกไหมแบบนี้ไม่ถูกต้องไปแปะที่ไหนครับต้องไปแปะที่ไหน
1: น
0: ิ้วโอเคนางแบบก็จะโดนถือแบบนี้ไว้และเด็กๆก็จะแข่งกันช่วยกันในกลุ่มเอาแปะให้ถูกตำแหน่งเด็กๆนิ่งก่อน10โอเคเด็กๆเจอคำไหนก็สามารถนำไปแปะในส่วนต่างๆของร่างกายฟังทีเชอร์ให้เอาไปแปะตรงไหนครับไหนลองทบทวนกันดีกว่าใช้ไม้ได้เลยบอกครูหน่อยทีเชอร์ให้เอาคำศัพท์เหล่านี้แปะลงบนตัวถูกต้องหรือไม่ครับให้หานางแบบนายแบบกี่คนครับแต่ละกลุ่ม1คนและแต่ละคนจะต้องมาช่วยกันนะครับช่วยกันแปะให้ถูกต้องพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือไม่ครับ พร้อมแล้วนะโอเคตอนนี้ทีเชอร์หาอาสาสมัครที่จะเป็นนายแบบนางแบบแต่ละกลุ่มก่อนมันเยอะไปทุกคนคุยกันแล้วเลือกหนึ่งคนอ่ะไปอ่ะขอบคุณครับให้อีก5วินะ5 5 4 3 2 1หมดเวลาตอนนี้ให้นายแบบลุกขึ้นครับแต่ละกลุ่มกลุ่มละ1คนลุกขึ้นครับเดี๋ยวทีเซอร์จะให้เด็กๆใช้พื้นที่ว่างๆในการทำกิจกรรมนะกลุ่มนี้อยู่ตรงนี้กลุ่มนั้นอยู่ตรงนั้นนะครับทางนู้นอยู่ทางนู้นกลุ่มต้นกล้าเอาตรงนี้ดีกว่าข้างหน้าเลยอ่ะตอนนี้พร้อมทำกิจกรรมทีเชอร์จะแจกให้อย่าพึ่งดึงจนกว่าทีเชอร์จะให้สัญญาณพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ตอนนี้เดี๋ยวทีเชอร์แจกกิจแจกก่อนพึ่งตอนนี้แต่ละกลุ่มยืนประจำที่กันเลยครับไปยืนประจำที่กันเลยช่วยกันแปะนะอย่าเพิ่งแกะครับอย่าเพิ่งแกะฟังเด็กๆครับฟังก่อน10โอเคทีเชอร์จะให้สัญญาณจากนั้นจึงเริ่มนะและวิธีการตรวจคำถูกต้องนะเด็กๆจะต้องแปะให้ถูกกับร่างกายของนายแบบนางแบบนะครับ Are you ready?
1: Yes.
0: โอเคนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางครับตอนนี้ให้นักเรียนสามารถแบ่งกลุ่มและทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะครับ Are you ready?
1: Yes.
0: Let's go เริ่มเลยครับไม่ทีเชอร์จะไม่บอกไปดูไปเส้นไม่บอกทีเชอร์จะไม่บอกนะช่วยเพื่อนหน่อยไปลุกไปช่วยกันลุกไปช่วยกันเลยลุกไปจะได้เสร็จไวเอาด้านนี้นะเด็กๆระวังตรงแปะที่ดวงตานะแปะข้างๆก็ได้ครับครูเข้าใจ
2: วันนี้เกมไม่ยอมกินแล้วไข่ทอง
0: ครับเดี๋ยวทีเชอร์ให้กาวใหม
2: ่ทำไมไม่ติดอ่ะ
0: เอากาวเพิ่มไหมครับ
2: เอากาวเพิ่มแค่นี้มันจะถ
0: ูกไม่เป็นไรอันนี้นางแบบเหนื่อยเยอะหรือเปล่าทุกคนพร้อมหรือยังเสร็จไหมครับ Have you finished? Okay I will count five

on okay time is up back to your seat กลับไปนั่งที่ได้เลยครับตอนนี้ไม่เป็นไรลูกโอเคโอเค10โอเคครับพร้อมหรือยังเดี๋ยวเราจะมาตรวจคำตอบกันขอเชิญกรุ๊ป1ลุกขึ้นมาเลยมาค่อยๆเดินนะเดี๋ยวหลุดนะครับเราจะมาดูกันทีละกลุ่มพร้อมหรือยังอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเดี๋ยวครูจับเองเด็กๆครับติดตรงจุดแรกคำว่าเฮ้ตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกไหมนี่ถูกต้อง sorry โอเคต่อไป nose ถูกต้องครับต่อไปคำว่า ear ถูกต้อง eye ถูกต้อง mouth ไหมโอเค mouth ต่อไป shoulder หัวไหล่ถูกต้องครับ hand arm very good แล้วก็ตรงเป็น knee ติดตรงขาถูกไหมครับโอเคต้องติดตรงหัวเข่านะลูกตรงนี้แล้วก็ foot toe finger เด็กๆครับกลุ่มนี้เอาไปไว้ที่นิ้วเท้าถูกไหมเพราะว่านิ้วเท้าในภาษาอังกฤษคือ toe โอเคครับกลุ่มนี้ผิด2คำนะครับไปได้10คะแนน10 points โอเคกลุ่มหนึ่งได้10คะแนนตบมือให้หน่อยต่อไปกรุ๊ป2มาเลยค่อยๆนะเดี๋ยวคะแนนหายโอเค head nose eye mouth ear shoulder arm hand finger knee footโอเคกลุ่มนี้ถูกต้องหมดเลย12 points ไปต่อไปกรุ๊ป3มาค่อยๆมาone two three four five ปากไม่มีปากอยู่นี่ไม่เป็นไร hand ถูกต้อง finger foot toeนี่ถูกต้องกลุ่มนี้ได้11 points 11คะแนนตบมือให้เพื่อนหน่อยตบมือให้เพื่อนหน่อยครับโอเคต่อไปกลุ่ม4ค่อยๆเดินลูกค่อยๆเดินนะ10ต่อไปกลุ่มที่4 ear shoulder อะไรเอ่ยhead โอเค head ถูกต้อง eye ใช่ไหมมาอยู่ตรงจมูก nose อันนี้อะไรอ่ะ mouth โอเคครับปึ้ง finger ปึ้งข้อนี้ผิดตรงที่คำว่า eyes คำเดียวมันหลุดใช่ไหมไม่เป็นไรคะแนนได้เยอะอยู่นะโอเคได้ไป11คะแนนตบมือเอาไปต่อไปกลุ่ม5 please มากลุ่ม5มาน้องปิ่นมาเลยลูก10ต่อไปเดี๋ยวครูจะตรวจกลุ่ม5ถูกeye mouth hand finger ไม่มีเลยหายไปกี่คำ1 2โอเคกลุ่มนี้ได้ไปเท่าไหร่ครับ9คะแนนโอเค9 points โอเคเก่งมากเลย

0: ต่อไปนะครับเด็กๆตอนนี้เด็กๆทำกิจกรรมได้กันครบทุกกลุ่มแล้วให้เด็กๆตบมือให้ตัวเองหน่อยอ่ะเอาละครับเรามาดูกันต่อตอนนี้นะครับให้เด็กๆมาดูที่หน้าจอได้เลยครับพร้อมหรือยังนะ Are you ready?
1: Yes
0: โอเคต่อไปเรามาดูกันดีกว่าครับว่าการรีวิวของเราการทบทวนเด็กๆจำได้ไหมครับว่าทีเชอร์เคยให้ประโยคนี้ไว้ What this? What this? What this? ออกเสียงพร้อมกันครับ What this?
1: What this?
0: ทีเชอร์ไม่ได้ยินเลยครับ What this?
1: What this?
0: และวิธีการตอบเราก็จะตอบ It's aแล้วก็ตามด้วย past of your body หรือ it's an แล้วก็ตามด้วย past of your body เด็กๆรู้ไหมครับว่าทำไมทีเชอร์ทำว่าทั้งอ่ะและ an มาใช้ไมค์ได้เลยลูก
2: คำว่า an มันจะมีคำที่ขึ้นต้นด้วยว่า a e i o u ค่ะ
0: โอเคเก่งมากๆเลยครับนั่งลงได้ครับถูกต้องเลยครับถ้าเราจะใช้คำว่าแอนก็ต่อเมื่อจะเป็นคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย A E I O และ U ใช่เลยครับเหล่านี้นะครับคำเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวถ้าทีเชอร์บอกว่า What's this หัว Is a head or it's an head เด็กๆเลือกข้อ1หรือข้อ2Is a head or is an head?
1: Is a head.
0: Very good. ถูกต้องครับต่อไปยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ What's this?
1: Yeah.
0: What's this? ใช้ไมค์ได้เลยครับ What's this?
2: Is an ear.
0: เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า
2: ขึ้น ear. ต้นด้วย a e i o u ครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าear ในภาษาอังกฤษสะกดด้วยคำว่าอะไรครับลองสะกดให้ทีเชอร์ฟังหน่อยใช้ไมค์ได้เลย e คำว่า ear สะกดอย่างไรครับ spell it please
2: e a r
0: e a r very good เพราะฉะนั้น e ขึ้นต้นด้วยตัว e เราจะใช้ an ถ้าทีเชอร์ถามว่า what's this เด็กๆ ก็ต้องตอบว่า it's an ear เรามาดูกันดีกว่าฝึกเยอะๆนะครับเราจะได้คล่องนะครับเด็กๆดูรูปแรกได้เลยเด็กๆดูที่รูปแรกได้เลยเขาชี้ไปที่ไหน
1: head
0: เด็กๆพูดเลยครับ is a head ต่อไปดังๆครับถูกต้องแล้วตัดเสียงนะ is a nose very goodIs a mouth. ถูกต้องครับ
1: Is a
0: hand. ใช้ไมค์ได้เลยนะครับ
2: Is a hand.
0: Is a hand. Very good. ต่อไป
2: It's a leg.
0: It's a leg. ออกเสียงใหม่ครับ
2: A leg.
0: It's a leg. Very good. ต่อไปครับใช้ไมค์ได้เลยกลุ่มนั้น
2: It's a foot.
0: Again please.
2: It's a foot.
0: It's a foot. ถูกต้องไหมครับถูกต้องนั่นเองครับมาไปต่อกันเลย What's this? What's this? เอากลุ่มนั้นใช้ไมค์หน่อยครับใช้ไมค์เลย Look at the picture
2: Is a ear
0: Again please
2: Ear
0: Ear ใช่ไหมครับขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเอ่ย Ear
2: E
0: E เพราะฉะนั้นเราจะใช
1: ้
0: And Again please เริ่มใหม่ครับ
2: Is an ear
0: Very good ถูกต้องครับ Is an ear Next กลุ่มนี้

0: ใช้ใหม่ได้เลยครับLook at the picture.
1: It is an eye.
0: Very good. เก่งมากๆเลยครับ It's an eye. แล้วครับเด็กๆดูนะวันนี้ทีเชอร์จะเพิ่มประโยคมาใหม่ประโยคนี้เป็นประโยคคำถาม What are these? Listen carefully and repeat after me. What are these?
2: What are these?
0: เราจะใช้ถามในสิ่งที่เป็นพหูพจน์หรือเป็นสิ่งที่มีมากกว่าหนึ่งยกตัวอย่าง What are these? เราจะตอบด้วยอะไรครับเด็กๆเราออกเสียงให้ที่ช่วยฟังหน่อย
3: These are my
0: ดอทดอทตรงนี้เราก็จะตอบไปที่ Parts of your body ของเรานะครับที่เป็นรูปพหูพจน์พหูพจน์ก็คือมีมากกว่าอะไรครับ
3: 1
0: เรามายกตัวอย่างกันเลยครับดูที่รูป Look at the picture เขาชี้ไปที่ลูกศร2อันชี้ไปที่ไหนครับ
3: Arms
0: ชี้ไปที่ไหนนะครับ
3: Arms
0: เพราะฉะนั้นถ้าทีเชอร์ถามว่า What are these เด็กๆจะต้องตอบว่า
3: These
0: ใช่ไหมครับ
1: These are my arms
0: Again, please.
1: These are my arms.
0: Very good. อย่าลืมนะครับเราจะต้องมีเสียงด้วยเพราะว่าเป็นรูปพระหูพจน์ละโอเค next ต่อไปเลยครับดูที่รูปและตอบคำถามทีเชอร์ What are these?
1: These are my ears.
0: Very good. These are my ear. ต่อไปทีเชอร์จะขอคนที่ทำหน้าที่เป็นทีเชอร์ถามกลับบ้างทีเชอร์ขออาสาสมัครถามคำถามนี้แล้วทีเชอร์จะเป็นผู้ตอบเองใช้ไมค์ได้เลยครับถามนะครับ
1: What are these?
0: Very good. อีกรอบหนึ่งครับ
1: What are these?
0: These are my feet. These are my feet. ถูกต้องไหมถูกต้องครับเพราะว่าเขาชี้ไปที่เท้ากี่ข้างครับ สองข้างโอเคเก่งมากๆเลยทีเชอร์ขอคุณครูอีกคนนึงเปลี่ยนกลุ่มบ้างทางนู้นเดี๋ยวมีอีกเรามีอีกเยอะเริ่มเลยครับ
1: What are these?
0: These are my eyes ถูกต้องไหมถูกต้องเลยครับโอเคต่อไปต้นกาลุกขึ้นจะเป็นครูหรือว่าจะเป็นผู้ตอบ
1: What are these?
0: เป็นคุณครูนะ What are theseThese are my hands. โอเคต่อไปทีเชอร์จะเอากลุ่ม1และกลุ่ม2ขออาสาสมัคร1
4: และ
0: 2เป็นผู้ถามและตอบโดยใช้ภาพต่อไปนี้กลุ่ม1กลุ่ม1โอเคเป็นผู้ถามได้เลยครับกลุ่ม2หนูครับใช้ไมค์ได้เลยครับเป็นผู้ตอบนะ
1: What are these?
0: What are these?
1: What are these? Are my hand.
0: Again, please.
1: These are my hand.
0: โอเคต่อไปเด็กๆดูนะครับเมื่อสักครู่นี้ทีเชอร์ชี้ไปที่นิ้ว fingerโอเค fingers เพราะฉะนั้นเด็กๆทีเชอร์จะให้ตอบใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นผู้ถามครับหนูตอบใหม่อีกครั้งหนึ่งครับทำให้ถูกต้องเราจะได้จำได้นะโอเค don't forget s นะ you don't forget s นะ stand up เป็นผู้ถามได้เลยครับ
1: what are these These are my fingers.
0: Very good. เก่งมากตบมือให้เพื่อนได้เลยครับต่อไป Group 2 and Group 3ขอตัวแทนอันนี้กลุ่มอะไรกลุ่ม2เหรอ

0: ถามด้วยครับแล้วก็ชี
1: ้เท้า
0: อ่ะมาตรงนี้ได้เลยครับโอเค
2: What are these?
0: อาชีอีกรอบหนึ่ง
2: What are these?
1: นึกไม่ออก
0: นึกไม่ออกเหรอนึกไม่ออกทีเชอร์จะให้โทรหาใคร จับได้ไหม
2: โทรอะมี
0: These are my
2: These are my food
0: เขาเมื่อกี้ต้นกล้าชี้ไปที่ไหนนะ
1: นิ้ว
0: เท้าจำได้ไหมว่าทีเชอร์ให้โทรหาใคร
1: อ
0: ๋อ oh. โอเคเอาอีกรอบนึง
2: These are my toes
0: ถูกต้องเลยครับ These are my toes อ่ะพูดอีกรอบนึง
2: These are my toes.
0: โอเคป่ะ very good thank you ต่อไปขอตัวแทนกรุ๊ป3 and 4มาเลยครับอันนี้กลุ่มไหน4 group 4 okay please come here ต่อไปกลุ่ม5มาเลยครับขอ1คนน้องปิ่นมาเลยครับมาครับมาเลยถามและชี้นะโดยใช้ประโยคฟังนะโดยใช้ประโยค What are these แล้วก็ตอบด้วย These are mine ใครจะเป็นผู้ถามสกิดไหมโอเคครับ 3 2 1อาหารมาทางนี้เลยไม่ต้องดูแล้วจำได้แล้ว
2: What are these? These are my ears.
0: Very good. ตบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากๆเลยครับถูกต้องนะอ่ะกลับไปมาเราจะมาทบทวนกันต่อเลยครับเด็กๆครับดูที่รูปและตอบคำถามตอบนี้ในวงกลมนะ What this?What's this? พูดพร้อมกันทั้งห้องเลยครับ What's this?
1: What's this?
0: เด็กๆจะต้องตอบว่า It's a หรือว่า It's an ถูกต้องใช้ไมค์หน่อยครับยกตัวอย่างเช่น
2: It's a nose
0: It's a nose
2: It's a nose
0: โอเคเด็กๆจะต้องตอบคำตอบตามที่นักเรียนเห็นในรูปภาพนะต่อไปWhat's this? พูดพร้อมกันเลยครับทั้งห้อง Again please It's a ear or it's an ear? It's an ear โอเคต่อไปครับเป็นรูปมือ It'sต้นกล้าใช้ไม้ได้เลย
2: is a hand
0: ต่อเลยครับ
1: is a mouth
0: เด็กๆพูดได้เลยไม่ต้องยกมือแล้วตอบได้เลยครับตะโกนตอบได้เลย
1: is a mouth
0: ต่อไป is a leg ต่อไปดูที่รูปเขาชี้ไปที่ shoulders นะ what are theseพร้อมกันครับตอบถูกแล้วแต่ขอเสียงดังความมั่นใจต้องมา What are these?
1: These are my shoulders
0: ต่อไปเลย
1: These are my
0: legs Again please
1: These are my
0: legs Okay next เป็นรูปอะไรครับเป็นรูป hand Thisต่อไป
1: These are my ears
0: Very good เร็วๆเลย
1: These are my arms
0: ไม่มี S เลยเอาใหม่ครับ
1: These are my arms
0: โอเค

0: เด็กๆครับหลังจากที่เราได้ฝึกพูดฝึกสนทนากันเรียบร้อยแล้วเด็กๆนะครับนำกิจกรรมใบงานที่6ขึ้นมาได้เลยครับตอนนี้นะครับให้ครูปลายทางนำแบบฝึกหัดเล่มสีชมพูของเรานะครับซึ่งเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะครับขึ้นมาเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนะครับพร้อมที่จะทำกิจกรรมใบงานที่6นะครับชื่อว่า Know My Body นะครับขึ้นมาเด็กๆรู้ไหมครับว่าอยู่หน้าไหนเอ่ย Page 9หน้าที่9เปิดมาเลยครับเด็กๆครับ Look at me please ดูที่ทีเชอร์สักครู่หนึ่งเด็กๆครับคำสั่งนะครับแต่งประโยคให้สัมพันธ์กับรูปภาพเด็กๆเห็นรูปภาพตรง example ไหมครับเป็นตัวอย่างนะเด็กๆดูนะครับว่าตรงตัวอย่างของเราเป็นรูปอะไรครับดูที่หน้าจอก็ได้เป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปหูใช่ไหมครับใบหูสองข้างเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบว่า these are ears และอีกรูปหนึ่งล่ะครับ this is a leg เด็กๆจะต้องตอบคำตอบที่เห็นตามรูปภาพยกตัวอย่างข้อหนึ่งนักเรียนเห็นรูปอะไรครับเป็นรูปอะไรเอ่ยตอบครับผมเป็นรูปขาเป็นรูปขากี่ข้างครับ
1: 2
0: ข้าง2 legs ฉะนั้นข้อนี้จะต้องมีทีเชอร์เขียนไว้ให้ว่ามีคำว่า this แล้วใช่ไหมต่อไปจะมีอีกช่องหนึ่งเด็กๆจะต้องเขียนว่าอะไรครับ these are legs โอเคครับเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมกันหรือเปล่าครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับลืมมาเหรอไม่เป็นไรครับเด็กๆหนูเอากระดาษขึ้นมาได้เลยสำหรับต้นกล้าคนเดียว
2: VIP
0: ใช่ไหมครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับเขียนประโยคได้เลยดูจากหน้าจอ

เคถูกต้องที่2ต้องใช้เหมือนกันครับเด็กๆ ดูที่รูปภาพนะครับถ้าเป็นอวัยวะที่มี2ภาพ2ข้างเราจะใช้ this are แล้วก็ตามด้วยคำศัพท์เหล่านั้นครับ nose nose ครับผมต่อไปอ๋อนี่ก็ได้เด็กๆใครต้องการคำศัพท์บ้างเดี๋ยวทีเชอร์จะขึ้นบนหน้าจอให้โอเคเดี๋ยวดูที่

ไรนะครับใช่ครับดูตามตัวอย่างได้เลยนะลูกดูที่ตัวอย่างข้างบนมานี่แล้วตรงนี้ก็เป็นคำศัพท์ลบตรงนี้ no no no this these are แล้วก็ตามด้วยคำศัพท์เหมือนตัวอย่างเลยนะใช่ these are legs ถูกต้องเลยครับเก่งมากๆ G ไหนดูตัวอะไรครับเนี่ยL E A หรอหรือ L E G เล็กเด็กๆ ดูที่หน้าจอได้นะดูได้หมดเลยตามที่นักเรียนจะเขียนเลยใช่ครับfive minutes left เหลือเวลาอีก5นาที

0: สำหรับคนที่เสร็จแล้วสามารถตกแต่งได้ก่อนเลยนะถ้าใครยังไม่เสร็จสามารถไปทำเป็นการบ้านได้นะครับนะครับอันนี้หนูใช้เป็นมือแล้วใช่ไหมใช้เป็นฟิงเกอร์ครับผมโอเคแล้วก็ตามด้วยนี้ F I N G E R S โอเค Thank you ขอ You're welcome เสร็จไหมครับตรงนี้ใช้อันนี้ครับลูก This is a แล้วตามด้วย
1: Hospital
0: โอเคต่อตรงนี้ใช้เป็นมือหรือตรงนี้ใช้เป็นนิ้วทำให้ทราบเด็กๆครับหมดเวลาทำกิจกรรมแล้วเด็กๆตอนนี้ให้เก็บลงไปทำเป็นการบ้านนะครับเก็บลงไปเลย5 4 3 2 1โอเคเก็บลงไปเรียบร้อยแล้วเด็กๆครับ10 10 10สิบสิบ
2: สิบสิบสิบ
0: very good เอาละครับเด็กๆ เข้ามาสู่ในช่วงสรุปบทเรียน conclusion ของเราแน่นอนละครับเราจะต้องมาสรุปบทเรียนกันว่าที่เราเรียนกันไปในวันนี้เด็กๆได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยถ้าทีเชอร์ถามว่า what this เด็กๆจะตอบว่าอย่างไรครับยกตัวอย่าง what this
2: it's ahead
0: it's ahead very good what thisพูดพร้อมกัน What this What this โอเคต่อไปถ้าทีเชอร์ถามว่า What are these What are these These are my shoulders โอเคเก่งมากอีกหนึ่งตัวอย่าง What are theseThese are my arm โอเคเก่งมากไหนมีใครอยากเป็นตัวแทนลองถามทีเชอร์กลับบ้างต้นกล้ามายกลุกขึ้น
3: What are these
0: ยกอาชีด้วย
3: What are these
0: Is a head These are พูดได้เลยครับ
3: What are these
0: These areshoulder ถามประโยคที่2บ้างลูก ประโยคที่2
3: What are these
0: เอาตัวไหนบ้างลองชี้ดูเอานี่นะ These are my shoulders โอเคครับเด็กๆครับเข้าใจคอนเซปต์ในการเรียนในวันนี้แล้วใช่ไหมครับถ้าเด็กๆได้ยินคำว่า what this เด็กๆจะต้องตอบว่า is a หรือ an เด็กๆก็ต้องดูว่าเพื่อนนั้นชี้ไปที่อวัยวะส่วนไหนถ้าเป็นอวัยวะที่ขึ้นต้นด้วย a e i o และ u เราจะต้องเลือก an is an แล้วก็ตามด้วย past of the body นะครับเอาละครับเด็กๆดูต่อเลยในแผนผังดังต่อไปนี้นะครับเด็กๆดูนะครับในรูปพหูพจน์พหูพจน์คือสิ่งที่มี
2: มากกว่
0: า1และถ้าเป็นเอกพจน์ล่ะครับถ้าเป็นเอกพจน์ช่องนี้ก็คือมี1เดียวแต่ว่าถ้าเราอยากให้เป็นพหูพจน์เราเพียงแค่เติม S เข้าไปสำหรับสิ่งที่ต้องเปลี่ยนรูปข้างล่างสุด2คำก็จะมี tooth and teeth และ foot และก็ feet ที่จะเปลี่ยนรูปไปเลยไม่ได้เติม S ห้ามเติม S นะครับ โอเคสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่อง Monsters Body เด็กๆออกเสียงพร้อมกันครับ Monsters Body
2: Monsters Body
0: เห็นตัวเลขไหม1แสดงว่าเราจะต้องเรียนกันอีก2ชั่วโมงกันนั่นเองครับสิ่งที่ต้องเตรียมมาก็คือแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดของเราใบงานที่7เรื่อง Beautiful or Ugly นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาเพียงเท่านี้นะครับต้นกล้าบอกเพื่อนเลยครับ
3: Class ready
2: Thank you teacher
0: Thank you class I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge See you later Bye bye
2: Bye
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หารเป็นภูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ใบย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบย่านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบย่านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำย่านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบย่านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได
0: ้ยังมีความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามได้เลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมาก

0: มายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกน้ำ
3: แต่ตีโป้ง
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาเรียนรู้ต่อเนื่องในเรื่องของแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันนะคะซึ่งในวันนี้จะเป็นการหาจำนวนที่หายไปนะคะการหาจำนวนที่หายไปจำนวนหายไปไหนและสามารถหาได้อย่างไรเดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มกิจกรรมนี้กันเลยค่ะช่วยกันจ้างและช่วยกันหาช่วยกันจ้างนี้เราเคยทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะช่วยกันจ้างจ้างอะไรคะนักเรียนสร้างแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันใช่ไหมคะแล้วช่วยกันหาล่ะคะหาอะไรเอ่ยหาจำนวนถัดไปนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาจะเป็นจำนวนถัดไปส่วนในชั่วโมงนี้จะเป็นเรื่องการหาจำนวนที่หายไปนั่นเองดังนั้นเรามาเริ่มกิจกรรมด้วยการคิดจำนวนที่ตนเองชอบมา1จำนวนค่ะให้นักเรียนนะคะคิดจำนวนที่ตนเองชอบมา1จำนวนเลยเดี๋ยวเราจะมาเขียนเพื่อเริ่มกิจกรรมนี้ค่ะใครคิดได้แล้วคะคนที่คิดได้แล้วนะคะเดี๋ยวกลุ่มที่5ออกมาเลยค่ะขอ1จำนวนที่ตนเองชอบ1จำนวนนะคะขอ1จำนวนนักเรียนเขียนไว้ตรงนี้เลยค่ะจำนวนที่เพื่อนมาเขียนคือจำนวนใดคะ100เริ่มต้นที่100ขอบคุณมากค่ะหนูกลับไปนั่งที่ได้ต่อไปคนที่2ใครจะออกมาเขียนจำนวนที่2คะจิรศักดิ์จิรศักดิ์ออกมาเขียนจำนวนที่2เลย100จิรศักดิ์จะเขียนจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะ

0: 120จิรศักดิ์เขียนจำนวนใดคะ
1: 120
0: จิรศักดิ์เขาเขียนจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ
1: เพ
0: ิ่
1: มข
0: ึ้
1: น
0: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้คนที่3ออกมาเขียนจำนวนถัดไปเลขที่นักเรียนจับที่โต๊ะก่อนค่ะพร้อมไหม1 2 3ยกต้นกล้าต้นกล้าจำนวนที่3ให้ต้นกล้าเขียนจำนวนตรงนี้ค่ะนะคะนี่จำนวนนี้คือจำนวนใดจำนวนที่3จะไว้ข้างหน้าจำนวนที่1ตรงนี้นะคะลองดูสิคะว่าถ้าหาจำนวนนี้คือจำนวนใดต้นกล้าเขียนถูกต้องไหมคะจะเป็นชุดจำนวนที่เพิ่มขึ้นไหมถ้าต้นกล้าเขียน80ตรงนี้ต้นกล้ามีแนวคิดอย่างไรในการเขียน80คะ
2: เพิ่มขึ้นทีละ20
0: เมื่อเพิ่มขึ้นทีละ20ตรงนี้จึงต้องเป็น
2: 80
0: เพื่อที่80เพิ่มอีก20จะได้เป็น100ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะต้นกล้านักเรียนปรบมือให้ต้นกล้าหน่อยนะคะต่อไปค่ะคุณครูจะเขียนจำนวนที่4เองแล้วให้นักเรียนหาจำนวนที่5ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: จำนวนที่4ที่คุณครูเขียนนะคะจะเป็นจำนวนนี้ค่ะหนึ่งร้อยเท่าไหร่คะนักเรียน160แต่จำนวนที่หายไปคือจำนวนที่เท่าไหร่คะจำนวนที่4คุณครูจะให้นักเรียนนะคะออกมาเขียนจำนวนที่4จำนวนที่4จำนวนที่หายไปคือจำนวนใดนักเรียนจับโต๊ะไว้ค่ะ1 2 3ยกมือพิชานันนะคะออกมาเขียนจำนวนที่4จำนวนที่4ของพิชานันตอนนี้หนูคิดไว้แล้วใช่ไหมคะจำนวนนั้นคือจำนวนใดเอ่ยบอกเพื่อนๆเลยค่ะ
3: 140ครับ
0: 140นะคะ140ถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวพิชานันลองเขียนไปเลยค่ะอ่ะ140จำนวนที่หายไปคือ140ถูกต้องไหมคะนักเรียน
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: ถูกต้องนะคะปรบมือให้พิชานันหน่อยค่ะซึ่งจำนวนนี้นะคะชุดจำนวนนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เป็นยังไงคะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร
1: ่
0: ทีละ20นั่นเองนะคะเราก็สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้แบบนี้เลยนะคะเพิ่มขึ้นทีละ20นะคะเพิ่มขึ้นทีละ20ทั้งนั้นเลยนะคะบวก20บวกด้วย20และบวกด้วย20นั่นเองนักเรียนคะในตอนที่ต้นกล้าหาจำนวนที่1จำนวนที่หายไปจำนวนนี้นอกจากเราใช้วิธีการบวกแล้วเราสามารถคิดอย่างไรได้อีกคะเมื่อเราไม่มีจำนวนที่อยู่ข้างหน้าเราจะเอาจำนวนที่อยู่ข้างหน้ามาบวกอีก20ได้ไหมคะนักเรียนไม่ได้ใช่ไหมแสดงว่าจำนวนที่1ตรงนี้จะต้องน้อยกว่าจำนวนที่2 100นี้ใช่ไหมคะก็คือเมื่อจำนวนนี้นำมาบวกด้วย20จะได้100แต่เรายังไม่ทราบจำนวนนี้เราสามารถหาจำนวนที่1นี้ได้อย่างไรคะต้นกล้านำเสนอแนวคิดของเองเลยค่ะ
4: 100ลบ20คร
0: ับ ต้นกล้านำ100ตรงนี้มาลบด้วย20ใช่ไหมคะซึ่งจำนวนแรกตรงนี้จะต้องน้อยกว่า100อยู่20เราสามารถใช้แนวคิดนี้ในการหาคำตอบได้เช่นกันนะคะเก่งมากเลยต่อไปนะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถ

0: นที่หายไปในรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันได้นะคะสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลนั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนหาจำนวนที่หายไปโดยคุณครูนะคะได้แจกแบบรูปของจำนวนที่หายไปให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ละกลุ่มตอนนี้คุณครูมีแบบรูปนะคะเป็นชุดจำนวนที่เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกัน1กลุ่มจะได้2ชุดนะคะนักเรียนลองสังเกตที่กลุ่มตนเองสิคะว่าได้รับหรือยังได้รับแล้วนะคะคุณครูปลายทางแจกแบบรูปให้กับนักเรียนเลยค่ะกลุ่มที่1ได้หรือยังคะกลุ่มที่2ได้หรือยังคะกลุ่มที่3กลุ่มที่4ค่ะได้หรือยังคะกลุ่มที่5ค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะถ้าได้แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันหาจำนวนที่หายไปนะคะช่วยกันหาจำนวนที่หายไปหลังจากที่แต่ละกลุ่มได้จำนวนที่หายไปแล้วคุณครูจะให้นักเรียนออกมานำเสนอพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะแต่ละกลุ่มช่วยกันเลยค่ะเขียนจำนวนลงไปได้เลยนะคะเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนด้วยนะคะหนูวางให้เพื่อนช่วยกันสิลูกช่วยกันเลยอันนี้เก็บไปก่อนช่วยกันเลยค่ะอันนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เป็นยังไงอันนี้มี2ที่เลยใช่ไหมคะที่หายไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะลูก15งั้นจำนวนนี้คืออะไรจำนวนนี้คืออะไรและลองคิดอันนี้นะคะไปคิดอันนี้ด้วยเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนด้วยนะเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนด้วยนะลูกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ลดลงเท่าไหร่ได้ค่ะหนูตั้งบวกตรงนี้ก็ได้นะลูกตั้งบวกหรือว่าลบตรงนี้ก็ได้เป็นใบกิจกรรมอันนี้ลูกเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าเสร็จแล้วเขียนความสัมพันธ์ด้วยลูกเมื่อกี้หนูต้องหาความสัมพันธ์ก่อนใช่ไหมคะความสัมพันธ์เป็นอย่างไรโยงเลยเขียนความสัมพันธ์ด้วยนะลูกโยงความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงบอกเขียนความสัมพันธ์ด้วยนะหนูคิดตรงนี้ได้เลยลูกเนี่ยตรงนี้ก็ได้เสร็จแล้วใช่ไหมคะก็เสร็จแล้วนะตอนนี้กลุ่มนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มเสร็จแล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่1เสร็จหรือยังคะกลุ่มที่2เสร็จหรือยังกลุ่มที่3 4 5เสร็จหรือยังคะตอนนี้ทุกกลุ่มเสร็จหมดแล้วก่อนนำเสนอปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งตอนนี้ทุกกลุ่มเสร็จหมดแล้วนะคะคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอนำเสนออย่างไรนักเรียนตั้งใจฟังนะคะนักเรียนคะ นำเสนออย่างไรตั้งใจฟังนะคะวิธีการนำเสนอคือให้นักเรียนออกมาอ่านจำนวนนะคะ92 100 108จำนวนที่หายไป124 132แบบรูปนี้เป็นความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไรแล้วจำนวนที่หายไปคือจำนวนใดเดี๋ยวจะให้นักเรียนออกมานำเสนอนะคะกลุ่มไหนได้แบบรูปชุดนี้คะกลุ่มไหนได้ชุดจำนวนที่เป็นแบบรูปชุดนี้มีกลุ่มที่2และกลุ่มที่4ใช่ไหมคะให้กลุ่มที่2และกลุ่มที่4ส่งตัวแทนออกมานำเสนอข้างหน้าค่ะถือไมค์มาด้วยนะคะกลุ่มที่4และกลุ่มที่4ล่ะคะลูกกลุ่มที่4ออกมาเลยนักเรียนจูให้เพื่อนปลายทางเห็นด้วยนะคะหนูขยับเข้าไปและนี่กลุ่มที่4ใช่ไหมคะลูกนักเรียนชูขึ้นสูงๆค่ะให้เพื่อนปลายทางได้เห็นด้วยนะคะนักเรียนคะตอนนี้หันมาดูของเพื่อนค่ะซึ่งแบบรูปของจำนวนของเพื่อนนะคะก็เหมือนกับของคุณครูที่จอนี้เลยนะคะแบบรูปของนักเรียนนะคะแบบรูปของนักเรียนนะคะมีจำนวนใดบ้างให้กลุ่มที่2อ่านจำนวนของแบบรูปนี้ค่ะ
1: 92
0: 92
1: 100
0: 100
1: 108
0: 108จำนวนที่หายไปใช่ไหมคะแล้วก็จำนวนใดอีก
1: 128
0: 120อะไรคะ
1: 124
0: 124และ
1: 132ค
0: ่
1: ะ
0: 132ทั้ง2กลุ่มนี้นะคะได้ชุดจำนวนเดียวกันซึ่งเป็นแบบรูปของจำนวนแบบรูปของจำนวนที่หนูออกมานำเสนอนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะถามกลุ่มที่4นะแบบรูปของชุดจำนวนที่ออกมานำเสนอนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ
1: เพิ่มขึ้นครับ
0: กลุ่มที่4บอกว่าเพิ่มขึ้นแล้วกลุ่มที่2ล่ะคะของหนูเพิ่มขึ้นไหม
1: เพิ่มขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะ
1: 8
0: เพิ่มขึ้นทีละ8นั่นเองเดี๋ยวให้กลุ่มที่2กับกลุ่มที่4ตอบพร้อมกันเลยจำนวนที่หายไปในแบบรูปคือจำนวนใดคะ
1: 116
0: 100เท่าไหร่นะคะ
1: 116ค่ะ
0: 116หนูมีแนวคิดอย่างไรกลุ่มที่3หนูได้116มาได้อย่างไรคะกลุ่มที่2กลุ่มที่2หนูได้116มาได้อย่างไร
2: 8บวก8ครับ
0: 108บวกกับ8ใช่มั้ยคะได้116แล้วกลุ่มที่4ล่ะคะกลุ่มที่4ได้116มาจากไหนคะหนูนําจํานวนใดมาทําอะไรถึงจะได้116มา
1: โอ้8บวก8ครับ
0: 108ใช่ไหมเพื่อนใช้วิธีการนํา8มาบวก8ได้16แต่เดิมเป็น108รวมกันกับอีก16ก็เลยได้116ใช่ไหมคะเก่งมากเลยถูกต้องนะคะปรบมือให้กลุ่มที่2และกลุ่มที่4ค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนมาดูแนวคิดของเพื่อนแนวคิดที่1ของเพื่อนคือเราเห็นความสัมพันธ์ของจำนวนแล้วคือจำนวนแบบรูปนี้นะคะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ8ใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นทีละ8แนวคิดของเพื่อนๆคือนำ108มาบวกกับ8จึงได้116มีใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้อีกไหมคะเชฟมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเชฟเดี๋ยวคุณครูจะถามว่าเชฟมีแนวคิดอย่างไรนะคะจำนวนที่หายไปคือจำนวนใดเชฟคิดอย่างไรคะ
3: 100บวกบวก100บวก8เหมือนกันครับเราดูคู่2คู่ครับ
0: เชฟใช้วิธีการดูคู่นี้เพื่อหาความสัมพันธ์ใช่ไหมคะ
3: ใช่

0: ครับ
1: นำ108มาทำอะไรนะคะ
0: บวกกันครับ
1: บวกกันได้208หรือว่ายังไงคะลูก
0: ตัวหลังครับตัวเลขที่ข้างหลังครับ
1: ใช้วิธีการคิดยังไงนะเชฟอธิบายอีกครั้งนึงสิคะ
0: 100บวก8ครับ
1: อ๋อ100บวก8ได้108เชฟจึงทราบว่าแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์แบบ
0: 8บวก8
1: เพิ่มขึ้นทีละ8ใช่ไหมคะจากนั้นเชฟก็นำ108มาบวกกับ8จึงได้116ซึ่งคำตอบคือ116เหมือนกันใช่ไหมลูก
0: ใช่ครับ
1: ถูกต้องค่ะซึ่งเชฟนะคะก็มีแนวคิดเหมือนกลุ่มที่2และกลุ่มที่4เลยใครมีแนวคิดแตกต่างจากนี้อีกไหมคะต้นกล้ามีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้ต้นกล้าใช้วิธีใดในการหาจำนวนที่หายไปคะ
0: 124ลบ8ครับ
1: ต้นกล้าบอกว่า124ไปลบด้วย8แนวคิดของต้นกล้าใช้ได้ไหมคะนักเรียน124ลบด้วย8เหลือเท่าไหร
0: ่116ครับ
1: เหลือ116เหมือนกันต้นกล้าใช้วิธีการลบนะคะเนื่องจากว่าเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละ8ใช่ไหมคะจำนวนที่หายไปอยู่ก่อน124จำนวนที่หายไปเมื่อเพิ่มขึ้นอีก8จะได้124ดังนั้นต้นกล้าเลยใช้วิธีการนำ124ไปลดลงอีก8ก็คือนำไปลบด้วย8จึงได้116เหมือนกันซึ่งแนวคิดนี้นะคะก็สามารถหาคำตอบได้เช่นกันเมื่อเรานะคะต้องการหาจำนวนที่หายไปเรานะคะก็สามารถใช้วิธีการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงก็ได้นะคะถ้าหากว่ามีจำนวนข้างหน้าและข้างหลังแบบนี้นะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็คือแนวคิดของนักเรียนที่นำเสนอคุณครูมาเมื่อสักครู่นะคะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ8จำนวนที่หายไปคือ106ต่อไปใครได้แบบรูปชุดนี้คะกลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ยกลุ่มที่3กลุ่มที่1และกลุ่มที่5ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนจะออกมานำเสนอดีกลุ่มเดียวแล้วกันกลุ่มที่3ก่อนเลยนะคะกลุ่มที่3ออกมานำเสนอเลยค่ะเรียนชูให้เพื่อนๆปลายทางได้เห็นด้วยนะคะกลุ่มที่3ได้ชุดจำนวนใดบ้างคะ
0: 172ครับ166ครับ
1: จำนวนที่หายไป
0: 160ครับ
1: จำนวนที่หายไปแล้วก็จำนวนถัดไปล่ะคะ
0: 154ครับ
1: ต่อไปค่ะ
0: 148ครับ
1: และสุดท้ายคือ
0: 142ครับ
1: นักเรียนคะจำนวนที่หายไปของกลุ่มนี้อยู่จำนวนที่เท่าไหร่คะคือจำนวนที่3นั่นเองแบบรูปนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ
0: ลดลงครับ
1: ลดลงทีละเท่าไหร่เอ่ย
0: 6ครับ
1: ลดลงทีละ6แสดงว่ามีความสัมพันธ์แบบลดลงทีละ6นั่นเองนะคะแล้วจำนวนที่หายไปที่กลุ่มนี้ได้คำตอบคือเท่าไหร่คะ
0: 160ครับ
1: 160นะคะมีแนวคิดอย่างไรหนูนำเสนอให้เพื่อนๆเลยค่ะ
0: ดูจาก148ลบ148กับ142ครับ
1: เชฟใช้คู่นี้นะคะพิจารณาจากคู่สุดท้ายเลย148ลบด้วย142เหลือ6ทำให้ทราบความสัมพันธ์ของจำนวนนะคะก็คือลดลงทีละ6นั่นเองแล้ว160ของเชฟหาได้จากไหนคะคิดอย่างไรถึงได้160มาน
0: ับต่อจาก142ครับ142นับถึง148ครับ
1: ได้6มาใช่ไหมคะลูก
0: ใช่ครับ
1: แล้วจำนวนที่หายไปล่ะคะจำนวนนี้ที่หายไปเชฟได้160หนูคิดจากอะไรทำไมถึงได้160คะ
0: เพราะว่า106เพราะเราได้คำตอบแล้วครับ
1: เพราะเราทราบแล้วว่าความสัมพันธ์คือลดลงทีละ6ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วเชฟก็คิดยังไงต่อคะ
0: 166
1: ค่ะ
0: แล้วก็ลบมาอีก6ครับ
1: เชฟใช้วิธีการนำ166ลบมาอีก6แสดงว่านำ1

0: 66ลบด้วย6ใช่ไหมลูก
1: ใช่คร
0: ับ ได้คำตอบคือ160เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะต่อไปค่ะนักเรียนใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากเชฟอีกคะมีใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากกลุ่มที่3ไหมเมื่อเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ6นะคะเราสามารถนำจำนวนที่2คือ166ลบด้วย6ก็จะได้160ใช่ไหมคะใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากเพื่อนอีกไหมคุณครูขอนำเสนออีกหนึ่งแนวคิดนะคะเราสามารถหาจำนวนที่หายไปโดยใช้จำนวนที่อยู่ข้างหลังแบบนี้ได้ไหมคะถ้าใช้จำนวนที่อยู่ข้างหลังแบบนี้จำนวนที่หายไปจะต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนนี้คะ
2: มากกว
0: ่
2: า
0: จะต้องมากกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถนำจำนวนข้างหลังตรงนี้ไปบวกเพิ่มอีก6ได้เช่นกันซึ่งถ้านำ154บวกอีก6ก็จะได้160เช่นเดียวกันนักเรียนต้องสังเกตดีๆนะคะว่าเป็นแบบของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันถ้าเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันจำนวนที่มาทีหลังแบบนี้จะต้องน้อยถ้าลดลงทีละเท่าๆกันจะต้องน้อยกว่าใช่ไหมคะแต่ถ้าเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันอันนี้จะต้องมากกว่านั่นเองนะคะนักเรียนสามารถแสดงแนวคิดของตนเองเพื่อหาคำตอบได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปนี่คือความสัมพันธ์ของแบบรูปนี้นะคะก็คือลดลงทีละ6นั่นเองเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ6ค่ะดังนั้นจำนวนที่หายไปคือ160ถูกต้องเลยนะคะและข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายนี้ทุกกลุ่มจะได้รับข้อสุดท้ายนี้ทุกกลุ่มจะได้รับนะคะมีจำนวนที่หายไปกี่จำนวนคะ2จำนวนเลยที่หายไปนะคะกลุ่มไหนอยากจะออกมานำเสนอแนวคิดไหมคะกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่1ยังไม่ได้ออกมาเลยกลุ่มที่1ออกมานำเสนอเลยค่ะออกมา2คนเลยนะคะแบบรูปของนักเรียนนะคะมีจำนวนใดบ้างหนูขึ้นมาข้างหน้าหน่อยค่ะมีจำนวนใดบ้างหนูอ่านจำนวนให้เพื่อนฟังเลยค่ะมี
1: 125ค่ะ
0: 125ค่ะต่อไป
1: 140
0: 140ค่ะต่อไป
1: 155
0: ค่ะต่อไปจำนวนที่หายไปใช่ไหมคะแล้วจำนวนถัดไปล่ะคะ
1: 185ค่ะ
0: ต่อไปค่ะ
1: 200ค่ะ
0: 200แล้วต่อไปก็เป็นจำนวนที่หายไปอีกเช่นเดียวกันนะคะแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะ
1: เพิ่มขึ้นทีละ15ค่ะ
0: เพิ่มขึ้นทีละ15เพิ่มขึ้นทีละ15นี้น้ำหนาวทราบได้อย่างไรว่าเพิ่มขึ้นทีละ15คะ
1: รู้จัก200แล้วก็ตัวที่หายไปค่ะ
0: 200ตัวที่หายไปเรายังไม่ทราบนี่เราหาความสัมพันธ์ได้อย่างไรว่าเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ15หนูสังเกตจากจำนวนคู่ไหนคะทราบได้อย่างไรว่าเพิ่มขึ้นทีละ15
1: คู่ที่125กับ140ค
0: ่ะหนูดูจากจำนวนแรกเลยนะคะ125กับ140จาก125ไป140เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่คะ
2: 15
0: เพิ่มขึ้นมา15บางคนใช้วิธีการนับต่อและบางคนใช้วิธีการลบเพื่อหาคำตอบใช่ไหมคะซึ่งก็จะได้เหมือนกันก็คือเพิ่มขึ้นทีละ15จำนวนที่หายไปจำนวนนี้คือจำนวนใด
2: 160
0: ใช่ไหมคะน้ำหนาว
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่จำนวนที่หายไปจำนวนนี้คือจำนวนใดคะ
1: 170ค่ะ
0: 170 170คิดจากอะไรคะคิดได้ยังไงเอ่ยพูดใส่ไมค์เลยค่ะลูก
1: เอา115บวก15ค่ะ
0: 155บวกด้วย15ได้100เท่าไหร่นะคะ
1: 170ค่ะ
0: 170ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนะคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้หน่อยค่ะแล้วจำนวนที่หายไปจำนวนที่2จำนวนสุดท้ายนี้คือจำนวนใดคะ
1: 215ค่ะ
0: 215คิดอย่างไรเอ่ยนำ
1: 200มาบวก15ค่ะ
0: นำ2

0: 600มาบวก15ซึ่งก็จะได้215นั่นเองเก่งมากค่ะนักเรียนปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะแล้วกลุ่มอื่นๆล่ะคะได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะเหมือนกันเลยถ้าเหมือนกันนะคะข้อละ2คะแนนให้ไปเลยนะคะนักเรียนมาดูแนวคิดนะคะเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ15เหมือนที่เพื่อนได้นำเสนอเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งก็จะได้ว่าจำนวนที่หายไปจำนวนที่1คิดยังไงนำ155บวกด้วย15ซึ่งเป็นแนวคิดที่เพื่อนนำเสนอเมื่อสักครู่นี้เลยได้170และจำนวนที่2ก็คือนำ200มาบวกด้วย15ก็ได้215นั่นเองค่ะยากไหมคะการหาจำนวนที่หายไปอันนี้นะคะก็เป็นแนวคิดของเพื่อนๆเมื่อสักครู่นี้นะคะจำนวนที่หายไปก็จะเป็น2จำนวนคือ170และ215จำนวนที่หายไปไขปริศนานี่คือกิจกรรมถัดไปค่ะจำนวนที่หายไปคือจำนวนใดเดี๋ยวนักเรียนจะต้องไปค้นหาในกิจกรรมนี้นะคะไขปริศนาได้จำนวนอะไรเดี๋ยวเราลองมาดูขั้นตอนการทำกิจกรรมค่ะซึ่งการทำกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นคู่นักเรียนจับคู่กันหรือยังคะนักเรียนต้นทางนะคะจับคู่กับเพื่อนที่นั่งข้างๆกันเรียบร้อยแล้วไหนคะนักเรียนจับมือกับเพื่อนที่เป็นคู่กันแล้วชูมือขึ้นมาหน่อยค่ะตอนนี้ทุกคนได้คู่เรียบร้อยแล้วใครได้คู่แล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งยังมีคนไม่ปรบมือเลยเอาไม้ปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งแต่ละคู่นะคะคุณครูจะให้ใบกิจกรรม 1.7 คนละคู่ละ1ใบแต่ละคู่นักเรียนนำใบกิจกรรมขึ้นมาเลยค่ะได้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูการใบกิจกรรมนี้ให้ทำอะไรข้อที่1ข้อที่1ค่ะให้นักเรียนหาจำนวนที่หายไปในแบบรูปมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะดูตัวอย่างตัวอย่างมีเฉลยให้กับนักเรียนแล้วชุดจำนวนได้แก่115 130 145แล้วก็จำนวนที่หายไปต่อไปเป็น175และ190ชุดจำนวนนี้มีความสัมพันธ์นะคะแบบเป็นแบบรูปนะคะแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นนะคะทีละ15จำนวนที่หายไปคือ160นักเรียนข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3นักเรียนก็หาจำนวนที่หายไปได้เลยและเมื่อได้จำนวนที่หายไปแล้วทำอย่างไรต่อคะเมื่อได้จำนวนที่หายไปในแต่ละข้อแล้วมาทำข้อที่2ค่ะนักเรียนดูข้อที่2จะมีรูปหัวใจจะมีรูปหัวใจมีจำนวนที่หายไปซ่อนอยู่ในนี้นะคะจากตัวอย่างคำตอบคือ160เราก็มาดูว่า160ตรงกับตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใด160ตรงกับตัวอะไรคะ L. ตรงกับตัว L ซึ่งตัว L นี้นะคะก็จะเป็นตัวอักษรที่อยู่ในช่องตัวอย่างนั่นเองส่วนข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3ให้นักเรียนหาจำนวนที่หายไปแล้วมาเทียบกับรหัสปริศนานี้ว่าตรงกับตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใดนักเรียนก็นำมาเติมให้ตรงกับช่องของแต่ละข้อเข้าใจไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อได้แล้วเดี๋ยวเราออกมานำเสนอกันว่ารหัสปริศนานี้คือคำว่าอะไรมีความหมายอย่างไรเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค่ะ
0: กลุ่มไหนเข้าใจแล้วปรบมือ1ครั้งกลุ่มไหนเข้าใจแล้วปรบมือ1ครั้งตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เริ่มกิจกรรมขอให้คุณครูปลายทางนะคะให้คําแนะนําเพิ่มเติมกับนักเรียนด้วยเมื่อนักเรียนสอบถามนะคะระหว่างทําใบกิจกรรมคุณครูตรวจสอบความถูกต้องของผลงานของนักเรียนด้วยค่ะส่วนนักเรียนทําอย่างไรนักเรียนหากมีสิ่งใดที่ไม่เข้าใจให้ยกมือสอบถามคุณครูได้นะคะและใช้ถ้อยคำที่สุภาพด้วยขอให้นักเรียนทำใบกิจกรรมด้วยความตั้งใจและไม่

0: เสียงดังรบกวนผู้อื่นพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะหลายหลายคู่เสร็จแล้วนะคะเสร็จกันเกือบทุกกลุ่มแล้วทุกคู่แล้วนะคะคู่ไหนจะออกมานำเสนอใบกิจกรรมของตนเองให้คู่ที่คู่นี้เลยค่ะคู่ที่อยู่กลุ่ม3ใช่คู่ของไข่มุกค่ะออกมาเลยอ๋อไข่มุกกับเชฟอีกแล้วออกมาเลยค่ะไข่มุกแสดงให้เพื่อนเห็นด้วยนะคะชูให้เพื่อนดูด้วยนะนักเรียนกลุ่มอื่นพร้อมที่จะฟังเฉลยไหมคะพร้อมไหมคะลูกพร้อมนะคะสังเกตที่ใบกิจกรรมของตนเองใช้ดินสอของนักเรียนแต่ละกลุ่มขีดเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะข้อที่1เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ
1: เพิ่มขึ้นครับ
0: ทีละเพิ่มขึ้นเหรอข้อที่1ลูก
1: 2
0: ข้อที่1ลดลงหรือเปล่าคะ
1: เพิ่มขึ้นครับ
2: เพิ่มขึ้น
0: 132มา120
2: ลดลง
0: เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละเท่าไหร่คะ
1: ทีละ
0: เพื่อนๆในเพื่อนๆในแต่ละกลุ่มช่วยเชฟตอบด้วยนะคะข้อที่1เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละเท่าไหร่ลดลงทีละ12จำนวนที่หายไปคือ
1: 108ครับ
0: 108เพื่อนๆกลุ่มอื่นได้108มั้ยคะได้นะคะเขียนเครื่องหมายถูกเลยค่ะต่อไปข้อที่2เป็นแบบรูปของจำนวนที
1: ่เพิ่มขึ้นครับ
0: เพิ่มขึ้นทีละเพิ่มขึ้นทีละ30ใช่ไหมคะเพื่อนในกลุ่มบอกออกมา30เพิ่มขึ้นทีละ30จำนวนที่หายไปคือเท่าไหร่คะ
1: 40050ครับ
0: 450เพื่อนๆกลุ่มอื่นถูกต้องไหมคะถูกต้องตรวจสอบความถูกต้องของตนเองเลยต่อไปข้อที่3เป็นแบบรูปของจำนวนที
1: ่ลดลงครับ
0: ลดลงทีละเท่าไหร่เอ่ย
1: 300
0: ลดลงทีละ300เพราะฉะนั้นจำนวนที่หายไปคือจำนวนที่1จำนวนนั้นคือจำนวนใด
1: 1,800 ครับ
0: 1,800 กลุ่มอื่นๆตอบ 1,800 ไหมคะ1,800 เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะเขียนเครื่องหมายถูกเลยนะคะได้กี่คะแนนแล้วคะนักเรียน
3: 3
0: ได้3คะแนนแล้วนะคะข้อละ1คะแนนต่อไปมาดูรหัสปริศนาของเราบ้างข้อที่1คำตอบคือ108

0: ักษรภาษาอังกฤษตัวใดคะ
1: โอครับ
0: คือตัวโอนักเรียนนำตัวโอมาเขียนไว้ที่ข้อที่1ในตารางเลยค่ะต่อไปคำตอบข้อที่2คือ400เท่าไหร่คะ
1: 50ครับ
0: 450ตรงกับตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใดคะ
1: V ครับ
0: V นะคะต่อไปข้อที่3ข้อสุดท้ายคำตอบคือ 1,800 ตรงกับตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใดคะ
1: E ครับ
0: ตัว E L O V E อ่านว่าอะไรคะแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรคะ
1: รัก
0: แปลว่ารักหรือความรักนั่นเองดังนั้นรหัสปริศนาของเราก็คือความรักหรือว่ารักนั่นเองนะคะนักเรียนกลับพี่ได้ค่ะทุกคนปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนได้หาจำนวนที่หายไปครบทุกกิจกรรมแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนักเรียนคะเรามาช่วยสรุปเนื้อหาบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันไปในวันนี้ค่ะวันนี้เราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรคะนักเรียนคะช่วยเพื่อนเพื่อนปลายทางสรุปบทเรียนในวันนี้หน่อยนะคะวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของอะไรคะแบบรูปของจำนวนใช่ไหมคะแต่เป็นการหาจำนวนที่หายไปนั่นเองนะคะซึ่งการหาจำนวนที่หายไปอันดับแรกก่อนที่จะหาจำนวนนักเรียนต้องหาอะไรก่อนนักเรียนต้องทราบความสัมพันธ์ของแบบรูปก่อนอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นทีละ15ใช่ไหมเมื่อเราทราบความสัมพันธ์แล้วเราก็หาจำนวนที่หายไปได้นั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นักเรียนก็ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับแบบรูปของจำนวนในเรื่องของการหาจำนวนที่หายไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะแบบฝึกหัด 1.10 แบบฝึกหัด 1.10 คล้ายๆกับแบบฝึกหัด 1.9 ไหมคะนักเรียนคล้ายๆกันเลยแต่แบบฝึกหัด 1.9 จะเป็นการหาจำนวนถัดไปแบบฝึกหัด 1.10 จะเป็นการหาจำนวนที่หายไปนั่นเองนะคะนักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถหาจำนวนที่หายไปได้ไหมคะได้แน่นอนเพราะคุณครูสังเกตจากที่นักเรียนทำใบกิจกรรมเมื่อสักครู่แล้วนักเรียนสามารถไขปริศนาของเราได้แสดงว่าแบบฝึกหัด 1.10 นักเรียนต้องสามารถทำได้แน่ๆเลยใช่ไหมคะคุณครูจะให้นักเรียนนำแบบฝึกหัด 1.10 นะคะกลับไปทบทวนที่บ้านนะคะนักเรียนทำได้ไหมคะทำได้นะต่อไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ bestseller นั่นเองนะคะขายดีที่สุดเลยต่อไปนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่วงล้อตัวเลข0ถึง9นะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะเตรียมไว้ให้กับนักเรียนเองคุณครูปลายทางช่วยเตรียมไว้ให้กับนักเรียนด้วยนะคะและใบกิจกรรม 1.8 ค่ะซึ่งใบกิจกรรม 1.8 นี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะตอนนี้วิชาคณิตศาสตร์หมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพขอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: เซฟตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมาเราพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับสมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: คำแน
0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลา

ออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: อย่างแรก

0: ติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
1: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
1: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันมาถึงนอนแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจทียิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
1: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
1: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
1: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้น

0: ป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
1: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
1: สุดยอดเลยครับ
3: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
1: เย้ yeah!
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
5: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
6: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

วันนี้เราอยู่ท่ามกลางอากาศที่ร้อนนะครับเจอเคสหมาที่เป็นเรื่องของไข้แดดเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นฮีทสโตรกเนี่ยมีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าอุณหภูมิของหมาเรานี่มันสูงจนอันตรายแล้วแล้วทำยังไงให้อุณหภูมิเหล่านั้นมันลดลงได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อเตือนใจก็คือท่านจะต้องรู้วิธีที่จะวัดไข้ได้ทำไมหมาถึงตัวร้อนถึงขนาดนั้นได้ล่ะนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคติดเชื้อซึ่งทำให้เกิดการมีไข้สูงอันนั้นแน่นอนนะครับแต่ที่สองที่เจอบ่อยณขณะนี้ก็คือเรื่องของการที่พาหมาไปเที่ยวด้วยความตั้งใจดีนะครับแต่ว่าเอาหมาไว้ในรถนะครับแป๊บเดียวนั้นนะครับกลับมาหมาของท่านก็เกิดปัญหาเรื่องของฮีทสโตรกหรือว่าอุณหภูมิสูงเกินเหตุเพราะฉะนั้นท่านจะทำยังไงล่ะครับก็ง่ายที่สุดใช้การไอครับของเราก็ใช้อังนาภากเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่เคยจับตัวหมาเลยนะครับก็จะไม่รู้หรอกครับว่าอุณหภูมิปกติของหมาอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบกับความรู้สึกของเรานะครับเพราะฉะนั้นจะเช็คได้ก็เช็คบริเวณส่วนของขาหนีบครับขาหนีบของหมาเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรมีขนน้อยที่สุดแล้วก็เป็นแอ่งที่มีเลือดไหลมาหล่อเลี้ยงเยอะที่สุดฉะนั้นเราก็อังดูก็ได้ครับโดยการใช้หลังมือของเราแตะมันแตะหน้าผากครับที่สำคัญก็ระบายความร้อนด้วยการหายใจครับหมาร้อนมากๆก็จะมีการหอบนะครับเพื่อระบายลดความร้อนจากการหายใจออกไปดังนั้นเนี่ยถ้าท่านเห็นหมาหอบก็อาจจะพอบอกได้ว่าเอ๊ะเขาอาจจะต้อง

มีอุณหภูมิสูงนะเขาถึงจะพยายามลดความร้อนแต่วันนี้ถ้าเรามีเครื่องมือล่ะจะยิ่งช่วยให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นดังนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือเรื่องของปลอดหรือเทอร์โมมิเตอร์นะครับอันนี้สำหรับวัดไข้ที่ใช้ทางปากนะครับสำหรับคนบางท่านเอาไปใช้กับหมาเนี่ยวัดอุณหภูมิทางเดียวทางก้นนะครับผมจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดทางก้นนะครับแตกต่างกันเลยนะครับชัดเจนนะครับทางก้นเนี่ยก็จะกลมแล้วก็เล็กแต่ว่ามีความแข็งแรงนะครับฉะนั้นนะครับกรุณาเลือกใช้แบบที่วัดทางก้นนะครับเพื่อใช้กับหมาการวัดนั้นก็แน่นอนนะครับก็วัดทางรูก้นรูทวารนะก่อนที่จะวัดก็เอาไปจุ่มน้ำซะหน่อยนะครับเพื่อที่อะไรให้มันหล่อลื่นนะครับจะได้สอดเข้าไปได้ง่ายรูก้นอยู่ตรงนี้วิธีปลอดภัยก็คือว่าเราก็ควรจะเอาแนบไปกับส่วนของหางนะเรามือจับไว้อย่างงี้หมาจะดิ้นจะไปอะไรก็จะได้ไม่หักไม่อะไรนะครับก็อยู่นี่แหละนะฮะไปด้วยกันนะครับนะแต่ว่าอุณหภูมิที่วัดเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับประมาณ30วินาทีถึง1นาทีเสร็จแล้วก็เราก็เอาออกนะครับแล้วก็มาอ่านค่าอุณหภูมิปกติของหมานั้นนะครับก็อยู่ที่100ถึง101ฟาเรนไฮต์นะครับแต่บางทีท่านเพิ่งพาไปวิ่งมากลางแดดทุกข์ทุกข์นะครับมันก็อุณหภูมิก็สูงขึ้นได้หรืออยู่ในห้องที่ร้อนเช่นห้องนี้นะครับก็ขึ้นได้นะครับอุณหภูมิก็ขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปเหมาว่าหมาท่านเป็นไข้ติดเชื้อป่วยอะไรนักหนาให้ดูจากสถานการณ์ด้วยอันนี้วิธีที่จะปฐมพยาบาลเมื่อเจอแล้วจะทำยังไงอันแรกสุดนะครับเมื่อท่านเจอหมาของท่านแสดงอาการอย่างนั้นสงสัยจะเป็นลมแดดก็เอาเข้าที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทการลดอุณหภูมินั้นเนี่ยสามารถทำได้ไม่ได้ยากเลยนะครับหาน้ำเย็นหรือน้ำแข็งหรือเป็นไอซ์แพคทั้งหลายแหล่นะครับสามารถที่จะมาใช้ได้ทั้งสิ้นเอามาประคบในจุดที่เป็นแอ่งเลือดที่สำคัญก็คือตรงบริเวณขาหนีบหรือที่ใต้รักแร้สามารถจะช่วยลดความร้อนได้โดยการที่ใช้นะครับเนี่ยถุงใส่น้ำแข็งมาประคบเลยนะครับตรงบริเวณส่วนของขาหนีบตรงนี้นะครับทั้ง4ขาเลยก็ได้นะครับ4แอ่งเลยก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับประคบเข้าไปแล้วก็เช็ดตัวด้วยนะครับก็จะทำให้ช่วยลดอุณหภูมิลงแม่ดูสิมาวินนี่ชอบมากเลยนะครับเพราะมันเย็นนะครับผมก็อยากจะประคบเหมือนกันนะแล้วก็มาหาอะไรไม่ได้น้ำเย็นก็ได้เนี่ยนะครับส่วนหัวนี่ก็ช่วยนะครับในการที่จะลดอุณหภูมิก็ลงนะโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดกับการที่อุณหภูมิสูงทำลายสมองหรือให้เกิดอาการชักนั่นท่านก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นก็นี่คือวิธีผสมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อยามเกิดไข้สูงก่อนที่จะนำส่งสัตวแพทย์เอาละครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: ที่สามารถทำได้ภายในครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ทำกับเพื่อนๆได้หมดเลยนะคะกิจกรรมวันนี้เราก็จะใช้อวัยวะในร่างกายของเราในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะและสามารถนำผลงานศิลปะนั้นนำไปตกแต่งสีสันผนังบ้านได้อีกด้วยนะคะอวัยวะในร่างกายที่เราจะนำมาใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะวันนี้ก็คือนิ้วมือนั่นเองค่ะ
1: อุปกรณ์ในการสร้างงานศิลปะของเราวันนี้นะคะก็จะมีสีไม้ค่ะหรือจะใช้สีเมจิกหรือสีเทียนก็ได้นะคะถัดมาจะเป็นสีโปสเตอร์สีน้ำค่ะดอกไม้สีต่างๆนะคะแล้วก็กระดาษสีนะคะแล้วก็จานสีค่ะจานสีและคู่กันค่ะท้ายค่ะก็จะเป็นป๊อปหรือสากขนาดเล็กนะคะสุดท้ายจริงๆมันก็คือบับเบิ้ลค่ะไปดูขั้นตอนการทำได้เลยนะคะ
0: ภาพแรกนะคะเรามาเริ่มวาดกันที่ต้นไม้สีเขียวสดชื่นเริ่มจากการร่างลำต้นของต้นไม้ตามจินตนาการหรือสามารถค้นหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำว่าลำต้นเปลือยแล้วปริ้นจากนั้นลงสีบริเวณลำต้นให้สวยงาม

เสร็จไปแล้วนะคะกับ1ชิ้นงานแรกไม่รอช้าเราไปต่อกันเลยชิ้นงานที่2ค่ะน้ำผึ้งแสนอร่อยขั้นตอนแรกนะคะร่างลำต้นของต้นไม้ตามใจชอบและลงสีให้ทั่วลำต้นเลยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแปะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

ร่างเป็นรูปวงกลมหรือวงรีหรือถ้าใครไม่ต้องการร่างด้วยดินสอก็สามารถตัดบัฟเฟิลให้เป็นรูปวงเพื่อสร้างรังน้ำหวานของเจ้าผึ้งน้อยจากนั้นนะคะระบายสีลงบนบัฟเฟิลและใช้นิ้วที่ถนัดมาทำเป็นลำตัวของผึ้งและปีกค่ะ

ตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สมจริงยิ่งขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลงานรังผึ้งและผึ้งน้อยต่อไปเราไปดูผลงานชิ้นถัดไปกันเลยค่ะสำหรับผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นพิเศษที่เราภูมิใจนำเสนอนะคะการใช้สีจากธรรมชาติค่ะวันนี้เราจะใช้สีจากดอกอัญชันขมิ้นใบหญ้าน้ำและดอกพยักหมอกค่ะโดยการนำมาตำให้ละเอียดและผสมน้ำเล็กน้อยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแตะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

ุดท้ายนะคะแม่ไก่กระตักกระตักเริ่มโดยการใช้สีเหลืองนะคะมาระบายให้ทั่วฝ่ามือค่ะจากนั้นก็วางฝ่ามือลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สมจริง

0: ำปิ้นง่ายๆนะคะท่านใดที่ได้ลงมือทำแล้วสามารถมาอวดผลงานได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ
1: หากใครสนใจกิจกรรม Eco Eco Spa แบบนี้สามารถติดตามกันได้นะคะว่าสัปดาห์หน้า

0: อาหารเป็นภูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ปลายานาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบหญ้านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบหญ้านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำหญ้านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบหญ้านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได้
0: มีความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ผักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างส

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชัง 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: วันที่2แล้วก็เป็นวันที่2ของการใช้กับโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40โหเมื่อวานนี้คึกคักทีเดียวเชอรี
1: ่โอ้โหคึกคักโดยเฉพาะนะตามตลาดต่างๆบางคนเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้ถ้าเกิดว่าตามปกติแล้วถ้าจะเกิดไปซื้ออาหารทะเลบางทีราคามันแพงมันสูงอ่ะแต่ว่าโอกาสนี้ไทยช่วยไทยพัด 60-40 ได้มีโอกาสไปซื้ออาหารทะเลมารับประทานกับครอบครัวเพราะว่ารัฐช่วย60เราจ่ายเองอีก40บางคนบอกว่าโอ้โหวันเดียวใช้เต็มแม็กเลย
0: วันละ200นะที่บอกเต็มแม็กเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดือนละ1,000วันละ200ที่ไม่เกินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ไม่หมดในแต่ละวันเนี่ยภายใน1เดือนยอด 1,000 เนี่ยยังคงที่จะอยู่สะสมได้แต่สะสมไม่เกินเดือนนะถ้าหมดเดือนไปถ้า 1,000 เนี่ยไม่หมดเดือนหน้าก็ไปเริ่มพันใหม่ไม่มีการทบต้นทบดอกแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับวันละ200เดือนละ 1,000 เป็นเวลา4เดือนด้วยการสำหรับไทยช่วยไทย plus นะครับก่อนไปดูบรรยากาศในเช้าวันที่2วันนี้ที่ยังคงคึกคักต่อเนื่องมาจากเมื่อวานเราไปดูภาพรวมของเมื่อวานวันแรกกันก่อนนะครับซึ่งกระทรวงการคลังก็รายงานข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ครับการสรุปยอดเมื่อตอน5ทุ่มของวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาครับโดยพบว่าจากจำนวนประชาชนผู้รับสิทธิ์ทั้งหมดนะครับ26,400,000คนโดยประมาณมียอดการใช้จ่ายในโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 2,039 ล้านบาทครับในจำนวนดังกล่าวนะครับก็แยกเป็นสัดส่วนได้แบบนี้นะครับเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 60% 1,184 ล้านบาทเงินที่ประชาชนจ่ายครับ 40% 855ล้านบาทจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จคือ 8,720,000 คนโดยประมาณครับแล้วก็จำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จนะครับก็คือ 659,000 ร้านค้าโดยปัจจุบันนะครับมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 896,000 ร้านค้าครับแยกเป็นร้านเดิมเนี่ยก็คือประมาณ 820,000 ร้านค้าแล้วก็ร้านค้าไปอีก 75,600 ล้านค้าครับทางด้านของนายเสถียรไลโคสิทธิ์ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกแบบนี้ว่าหลังจากเริ่มใช้โครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งตนเองก็เป็นอีกคนหนึ่งในฐานะประชาชนคนไทยที่รอคอยแล้วก็ใช้เงินโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันแรกครับในการซื้อของใช้ที่จำเป็นก็มองว่าโครงการนี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ในทุกระดับทั้งเรื่องซื้อคนขายทำให้ตลาดเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งอย่างในห่วงเวลา4เดือนนี้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบด้วย
2: ในแง่ของประชาชนเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วครับว่าอย่างน้อยเนี่ยช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายของบ้านนะครับง่ายๆแล้วก็ซื้อของใช้จำเป็นอยู่แล้วนะครับในอีกด้านหนึ่งเนี่ยผู้ประกอบการเองก็ช่วยได้เยอะมากนะครับก็ถือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเป็นการกระตุ้นในเชิงของ

0: ทางจิตวิทยาการใช้จ่ายนะครับแต่ว่าในภาคของครัวเรือนเนี่ยมันก็ถือว่าได้สำคัญทีเดียวเลยแหละถือว่าเป็นการกระจายลงไปในภาคอุปโภคบริโภคได้อย่างชัดเจนเลยนะครับ
1: รู้สึกโชคดีมากแล้วก็รู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครง

0: เยอะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยทุกเดือนนะครับรัฐเขาจะมียอดอยู่แล้วอยากให้ใช้จ่ายตามโครงการที่เขากำหนดไว้เพื่อเศรษฐกิจในบ้านเมืองของเราครับจะได้เติบโตมากยิ่งขึ้นครับ
1: ไปดูบรรยากาศนะคะวันที่2ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสทั่วไทยเรียกได้ว่าคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากที่มีการเปิดระบบก็คือ6โมงเช้านั่นเองปรากฏว่ามีประชาชนนะคะเดินทางไปใช้จ่ายในตลาดจำนวนมากอย่างแม่บ้านเนี่ยเขาก็จะเน้นของกินของใช้นะคะแล้วก็มีบางคนเนี่ยไปซื้ออาหารทะเลเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยอาหารทะเลก็จะราคาสูงนะคะพอมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ทำให้สามารถซื้ออาหารทะเลได้เพราะว่ารัฐก็จะช่วยจ่ายให้ 60% ทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวของเรา NBT ยะลาเนี่ยลงพื้นที่ไปสำรวจที่ตลาดประชาชื่นจังหวัดยะลาก็พบว่ามีผู้ประกอบการร้านอาหารในตลาดเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า10ร้านค้าครอบคลุมทั้งร้านข้าวแกงร้านน้ำผลไม้ร้านลูกชิ้นแล้วก็ร้านยำส่วนใหญ่มีการนำป้ายโครงการคนละครึ่งพลัสเดิมมาติดตั้งไว้ที่หน้าร้านค่ะเพื่อให้ผู้ใช้บริการสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างนางสุนิตอาแดเจ้าของร้านขนมโตเกียวสายย่อเปิดเผยว่าทั้งร้านเนี่ยเป็นผู้ประกอบการรายเดิมนะคะที่เข้าร่วมโครงการวันแรกก็เริ่มมีลูกค้ามาใช้สิทธิ์กันบ้างแล้วแม้ว่าระบบสแกนจ่ายจะไม่มีปัญหาแต่ก็ยอมรับว่าคือผู้สูงอายุบางส่วนนะคะยังไม่คุ้นชินกับการเติมเงินและการใช้งานซึ่งคาดว่าหลังจากนี้ก็คือ1เดือนก็น่าจะปรับตัวกันได้ค่ะ
2: สามารถมาสแกนได้นะคะร้านนี้รับไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าสามารถมาสแกนกันได้ค่ะมาช่วยจ่ายกันเยอะๆหน่อยนะก็สามารถกระตุ้นเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงค่ะสำหรับคนที่มีสิทธิ์ใช้จ่ายแต่บางคนเขาก็ไม่ได้นะคะสิทธิ์อ่ะคนแก่อะไรก็ทำไม่เป็นนะคะ
1: ด้านตัวแทนร้านเค้กบุฟเฟ่ตลาดประชาชื่นเล่าว่าโครงการนี้มีประโยชน์อย่างมากเพราะว่าช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านค้าลดรายจ่ายให้ประชาชนแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างดีค่ะ
3: ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับทางร้านค่ะแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแล้วก็เชิญชวนลูกค้ามาซื้อร้านเราได้นะคะ
4: มันก็ช่วยลดรายจ่ายไปได้นิดนึงครับส่วนใหญ่จะซื้อเป็นของกินครับของกินทุกวันก็จะใช้เฉลี่ยกันไปครับปกติก็จะประมาณวันละ200ครับครับแต่นี่มีก็จะเลือกร้านที่มีคนละครึ่งพัดนี้ครับแล้วก็จะเหลือประมาณวันละ100ครับ
5: ไปดูบรรยากาศกันต่อที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับร้านจำหน่ายอาหารทะเลสดก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากมีผู้บริโภคที่เดินทางมาเลือกซื้อกุ้งปลาหมึกปลาและก็อาหารประเภทต่างๆครับเพื่อนำไปประกอบอาหารภายในครัวเรือนสมผลให้บรรยากาศการซื้อขายนี่เขาบอกเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวคุณพีระเดชพูนสวัสดิ์หนึ่งในลูกค้าที่มาเลือกซื้ออาหารทะเลบอกแบบนี้ครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการบริโภคอาหารทะเลซึ่งที่ผ่านมาอาหารทะเลเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงทำให้ไม่สามารถเลือกซื้อไปรับประทานได้บ่อยนัก
6: วันนี้ผมมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยนะครับพลัสครับวันนี้ผมมาได้มาซื้อของทะเลครับเป็นอาหารทะเลปกติไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับเพราะราคาค่อนข้างสูงมากครับครับตั้งแต่มีโครงการนี้มาผมก็มาซื้อวันนี้เป็นวันที่2นะครับเพราะรัฐบาลก็ช่วยเราจ่าย60ส่วนเราก็ออกเอง40ครับทำให้ผมได้มีโอกาสได้กินอาหารทะเลได้บ่อยขึ้นครับเพราะด้วยที่ว่าราคามันค่อนข้างสูงครับผมก็จะไปเน้นซื้อพวกไก่กับหมูซะมากกว่าครับ
1: ไปดูบรรยากาศไทยช่วยไทยพลัส60-40ในพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างนะคะอย่างเช่นที่ตลาดโต้รุ่งอุบลสแควร์เทศบาลนครอุบลราชธานีค่ะนางสาวนิภาพรกอมณีเจ้าของร้านขายน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกเงินล้านนะคะก็ไลฟ์ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าหลังจากที่มีโครงการทำให้ขายสินค้าได้ดีขึ้นคาดว่าจะเหมือนกับโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาที่ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 2-3 เท่าแล้วก็วันนี้ตนเองภายในร้านก็จะเพิ่มสินค้าก็สามารถที่จะขายได้อีกเท่าตัวรายได้ก็เพิ่มขึ้นค่ะ
7: วันแรกนะคะก็คึกคักค่ะก็เริ่มมีลูกค้านะคะมาใช้จ่ายก่อนหน้านี้นะคะลูกค้าก็จะมาถามก่อนว่าร้านเราน่ะลูกค้าที่เป็นประจำมาถามก่อนว่าได้เข้าร่วมไหมถ้าเข้าร่วมวันนี้จะมาใช้วันนี้ก็มาจริงๆค่ะ เอาโทรศัพท์มาสแกนแ

0: นะคะก็ถือว่าเยอะอีกพอสมควรอยู่ค่ะแล้วคาดว่าดึกๆอาจจะมีลูกค้าเพราะเป็นตลาดเย็นเนาะอาจจะมีลูกค้ามาเพิ่มนะคะยอดขายก็เหมือนจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเปรียบเทียบกับคนละครึ่งรอบที่แล้วก็ยอดขายขึ้น 2-3 เท่าเลยวันนี้ก็เพิ่มของค่ะต้องหอมขึ้นมาประมาณเท่านึงค่ะจากเมื่อวาน
1: แล้วจะว่าลูกค้ามาใช้เนี่ยมีปัญหาที่ขัดปัญหาอะไร
0: ติดขัดปัญหานะคะก็เป็นปัญหาง่ายๆที่แก้ได้สแกนบางคนก็ QR code ไม่ตรงตำแหน่งที่อยู่ไม่ตรงแต่ว่าถ้าเรารีเซ็ตเครื่องหรือว่าเราออกจากแอปแล้วก็เคลียร์หน้าจอใหม่มันก็เข้าได้แต่ก็จะมีปัญหาในส่วนของร้านค้าที่ทางร้านยังทำไม่ได้นะคะก็คือสามารถสแกนได้แค่เครื่องเดียวไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็สมัครเข้าหลายเครื่องแล้วแต่ว่ามันไม่ขึ้นแบนเนอร์ของไทยช่วยไทยให้สแกนนะคะก็เดี๋ยวจะไปติดต่อธนาคารว่ามันจะทำได้ไหม
2: ก็ถ้ามีปัญหาทั้งประชาชนที่ใช้สิทธิ์รวมถึงร้านค้าเนี่ยก็สามารถไปที่ธนาคารได้โดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยก็จะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารเนี่ยคอยแนะนำต่างๆเพราะบางคนอาจจะยังใช้ไม่เป็นหรือว่าอาจจะยังไม่คล่องในการใช้นั่นเองโดยเฉพาะในส่วนของผู้สูงอายุนะคะ
3: คือตอนนี้นะตั้งแต่เมื่อวานมาแล้วเนี่ยเวลาผู้ซื้ออย่างเราเนี่ยนะจะต้องพุ่งตรงไปถ้าเกิดร้านค้าเนี่ยอยากจะซื้อของมากสิ่งแรกที่จะถามคือว่ารับไทยช่วยไทยไหมอันนี้ถือว่าเป็นสัญชาตญาณของแต่ละคนในช่วงเวลานี้เลย
2: ค่ะคือถ้าเห็นสัญลักษณ์อย่างเช่นคนละครึ่ง plus เขาก็จะตั้งเอาไว้หรือว่าไทยช่วยไทย plus นะบางร้านเขาอาจจะไม่ได้ติดแต่ลองเดินเข้าไปถามกันสักนิดหนึ่งนะคะเขาก็จะเข้าโครงการเช่นเดียวกันนะคะ
3: คือบางทีป้ายอาจจะไม่มีแต่เขาก็เข้าร่วมเหมือนกันบางร้านใช้วิธีตะโกนบอกลูกค้าร้านนี้รับนะไทยช่วยไทย plus อะไรแบบนี้
2: ใช่ค่ะก็เชิญชวนสำหรับร้านค้ายังสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการกันได้
3: ครับยังสมัครได้จนถึงกรกฎาคมเลยนะครับสำหรับร้านค้าในแอปเงินนะครับขณะที่อีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ก็จะเข้าร่วมในโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งจะเริ่มใช้ได้ในกลางเดือนนี้นะครับนั่นคือแพลตฟอร์มเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่ยังวันนี้ก็มีการประกาศจากฟู้ดเดลิเวอรี่รายใหญ่ในบ้านเรานะครับที่มีการประกาศลดค่าธรรมเนียมและก็เพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการเพื่อรับกับโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40พร้อมเสริมมาตรการด้านสินเชื่อและก็โปรโมชั่นในการกระตุ้นยอดขายนางสาวจันสุดาธนานิตยอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่แกร็บประเทศไทยนะครับเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงกลางปีและก็บรรเทาผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมมากกว่า26ล้านสิทธิ์จึงเตรียมมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน Grab Food โดยปรับลดค่าธรรมเนียมหรือว่าค่า GP เหลือ 9% พร้อมกับจัดแพ็คเกจสนับสนุนด้านการตลาดและก็โปรโมชั่นเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายและก็ดึงผู้บริโภคครับนอกจากนี้มีมาตรการส่งเสริมการขายเช่นส่วนลดและโปรโมชั่นสำหรับผู้ใช้บริการการสนับสนุนค่าโฆษณาบนแพลตฟอร์มและกิจกรรมทางการตลาดรวมถึงมาตรการด้านสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการวงเงินสูงสุด2ล้านบาทเพื่อช่วยรองรับต้นทุนและก็การดำเนินธุรกิจมาตรการทั้งหมดก็มีเป้าหมายเพื่อช่วยลดภาระต้นทุนเพิ่มสภาพคล่องและก็สนับสนุนให้ธุรกิจร้านอาหารสามารถประคองตัวและแข่งขันได้ในช่วงที่เศรษฐกิจมีการชะลอตัวในปัจจุบัน
2: และสำหรับร้านค้าต่างๆที่กำลังลังเลจะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะคือกลัวเกี่ยวกับเรื่องของต้องเสียภาษีย้อนหลังคือต้องบอกก่อนนะคะว่าร้านค้าที่จะต้องมีการเสียภาษีเนี่ยจะต้องมีรายได้คือตลอดทั้งปีก็คือ1,800,000 บาทอันนี้ต้องมีการยื่นภาษีนะคะรัฐบาลยืนยันนะคะว่ายอดรายได้ในแอปถุงเงินเนี่ยแหละค่ะจะไม่ถูกนำมาประเมินภาษีแบบเจาะจงนะคะเนื่องจากภาษีเนี่ยจะดูรายได้เฉลี่ยคือทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะก็เป็นงานเปิดเผยนะคะมาจากนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40เนี่ยในช่วงของวันแรกถือว่ากระแสตอบรับเนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักนะคะสำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและยังสับสนกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการนะคะที่บอกว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันเลยนะคะว่าให้ความมั่นใจกับร้านค้าว่าไม่ต้องกังวลค่ะเรื่องที่ว่าจะมีการถูก กเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้ารายเล็กหรือรายย่อยนะคะซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีเนี่ยไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดอ่ะทั้งนี้เกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่จะเข้าร่วมโครงการ4เดือนนะคะแล้วก็มียอดขายเนี่ยพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่ากังวลนะคะอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่บอกว่ามีการพูดกันปากต่อปากเพราะฉะนั้นรัฐบาลขอย้ำเลยนะคะว่าข้อมูลยอดขายรายได้ของเราภายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปที่กรมสรรพากรค่ะเพื่อที่จะนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะสำหรับร้านค้ารายย่อยต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการกันได้ค่ะ
3: ก็เรียกว่านอกจากร้านค้าจะมีโอกาสช่องทางในการเพิ่มรายได้แล้วเนี่ยบรรดาผู้ซื้ออย่างเราก็จะมีโอกาสเลือกได้มีร้านค้าให้เลือกมากยิ่งขึ้นด้วย
2: ค่ะเพราะว่าสังเกตถ้าไปตามตลาดนะร้านไหนมีป้ายติดเนี่ยนะคนจะต่อแถวคิวยาวเหยียดเลยนะคะเพราะว่าอยากจะไปอุดหนุนนั่นเอง
3: บินบิดกันทั้งสองฝั่งเอาง่ายๆแบบนี้นะครับจากเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสมาดูเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันนะครับกองทัพบกก็มีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและมีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังไว้ตลอดเวลาโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็กล่าวถึงกรณีที่สื่อออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลและก็ข้อสังเกตเกี่ยวกับบริเวณพื้นที่ของช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษรวมถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่ากองทัพบกได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านสำหรับประเด็นพื้นที่ฝั่งตรงข้ามบริเวณช่องสง่ำนั้นกองทัพบกระบุว่าช่วงมีสถานการณ์เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยมีการใช้อาวุธเข้าปฏิบัติต่อไหมที่หมายดังกล่าวเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นถูกนำมาใช้เป็นฐานสนับสนุนสำหรับปฏิบัติการทางทหารที่ส่งผลต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและกำลังทหารฝ่ายไทยส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่บางส่วนได้ถูกทำลายไปส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการนำเงินทุนสีเทามาสนับสนุนการจัดหายุทโธปกรณ์หรือว่าเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชานั้นในทางการข่าวนั้นสามารถเป็นไปได้ทุกกรณีแม้ว่ายังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนแต่ขอให้มั่นใจว่าในทุกๆความเคลื่อนไหวที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดนจะอยู่ในการเฝ้าติดตามและเฝ้าระวังของฝ่ายไทยโดยตลอดถึงแม้ปัจจุบันสถานการณ์ในภาพรวมส่วนใหญ่อาจดูเรียบร้อยแต่เพื่อความไม่ประมาททุกหน่วยจึงต้องทำการเฝ้าระวังและก็เตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลารวมถึงมีการเสริมสร้างฐานที่มั่นและพัฒนาเส้นทางเพื่อการลาดตระเวนและส่งกำลังบำรุงในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทางทหารตามแนวชายแดนทั้งนี้ที่ผ่านมาครับแม้จะพบความเคลื่อนไหวบางอย่างของฝ่ายกัมพูชาในบางพื้นที่แต่ผลจากการประเมินสถานการณ์ในภาพรวมยังไม่พบสิ่งที่บ่งชี้สิ่งที่น่ากังวลซึ่งยังคงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆอย่างใกล้ชิดกันต่อเพื่อให้ภารกิจในการรักษาความมั่นคงและการดูแลประชาชนในบริเวณพื้นที่ชายแดนมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์มากที่สุด
2: และภายหลังจากที่มีข่าวปลอมนะคะในเรื่องของการเปิดด่านชายแดนที่จังหวัดสระแก้วนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็ได้พาสื่อมวลชนค่ะลงพื้นที่ไปยังพื้นที่จริงนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดพร้อมกับแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่มีการเผยแพร่ข่าวเท็จแล้วค่ะนางสาวรัชดาธดาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างบอกว่ามีการเปิดด่านอรัญญประเทศที่จังหวัดสระแก้วนะคะเพื่อให้นักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข่าวเท็จและทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ชายแดนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการบริหารสถานการณ์ชายแดนกำชับทุกหน่วยงานให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนแล้วก็ยึดความมั่นคงของรัฐเป็นหลักและล่าสุดค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วสั่งการให้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ที่บริเวณด่านคลองลึกนะคะเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ด้วยตนเองยืนยันบอกว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่ปรากฏในสื่อแต่อย่างใดค่ะ ่วนการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสังคมได้เห็นข้อเท็จจริงไม่ปล่อยให้ข่าวปลอมถูกใช้สร้างความสับสนหรือบิดเบือนมาตรการด้านความมั่นคงของรัฐนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ใช้บัญชี Facebook ที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวที่สถานีตำรวจภูธรคลองลึกในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนางสาวรัชดาย้ำบอกว่ารัฐบาลจะดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องกับชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้หลักความมั่นคงกฎหมายและข้อเท็จจริงไม่ใช่กระแสข่าวลือในสื่อโซเชียลมีเดียผู้ใดที่มีการเผยแพร่ข่าวเท็จ

0: จนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดต้องรับผิดตามกฎหมายอย่างที่สุด
1: นอกจากประเด็นด้านความมั่นคงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วนะครับในพื้นที่ของภาคใต้เองก็มีการพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงเช่นกันโดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในเช้าวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงกลาโหมและเลขาธิการสอบต.เข้ารายงานสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่ล่าสุดนั้นมีการปะทะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้ทหารพรานเสียชีวิตขณะที่ที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลย้ำเรื่องของปัญหาชายแดนใต้นั้นต้องเจรจาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์พร้อมกับเผยนะครับว่าในเดือนมิถุนายนนี้น่าจะมีการเปิดโต๊ะเจรจารอบใหม่ในวันมูฮัมหมัดนอมาธาที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลและพัฒนาพื้นที่โดยมีนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มประชุมเพราะว่าเพิ่งจัดตั้งอีกทั้งนายเสียศักดิ์มีภารกิจต่างประเทศค่อนข้างมากแต่เชื่อว่าหลังจากคณะกรรมการชุดนี้ได้มีการประชุมและวางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้สถานการณ์น่าจะคลี่คลายในวันมูฮัมหมัดย้ำอีกว่าการเจรจายังมีประโยชน์ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้แต่ว่าคณะกรรมการชุดเล็กคงจะประชุมไปก่อนเพื่อวางกรอบในการเจรจา
2: สิ่งแรกที่ต้องการคือการเจรจาเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็มีการร่วมมือกันในการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและทุกฝ่ายให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันผมยังคิดว่าน่าจะดีขึ้นถ้าหากได้มีการเจรจาซึ่งเห็นว่าจะมีการเจรจากันในเดือนมิถุนายนนี้ปลายๆแต่ว่าคณะเล็กที่เตรียมการเนี่ยก็เริ่มจะทำการไปประชุมล่วงหน้าก่อนเพื่อจะวางเขาเรียกว่าอะไรวางกรอบของการเจรจาครับ
0: ส่วนแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะนะคะเรื่องของกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ค่ะทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ยืนยันนะคะบอกว่ายังคงที่จะเดินหน้าในกระบวนการแม้ว่ายังมีสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่พร้อมให้ความเชื่อมั่นนะคะว่าเจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมสถานการณ์ได้อยู่ค่ะนายชัดชัยบางชวดค่ะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าณขณะนี้ค่ะกระบวนการได้เริ่มเดินหน้าไปบางส่วนแล้วส่วนรายละเอียดเชิงลึกได้ขอให้เป็นหน้าที่ของนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้เป็นผู้ชี้แจงทางนี้ยืนยันบอกว่ารัฐบาลยังคงดำรงความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับนโยบายการพูดคุยสันติสุขอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีที่ว่าเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นทีในช่วงนี้จะถูกนำมาใช้เป็นเงื่อนไขในการต่อรองของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือไม่นั้นเรื่องนี้ต้องมีการพิจารณาจากข้อเสนออีกครั้ง

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยละทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: ไม่ได้อยู
5: ่เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
5: จะฮะว่ายังไงนะ
6: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
6: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
5: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะและเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
7: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
5: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
6: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
5: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
6: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: กันแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: กันแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการเทียบศักราชในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะพร้อมไหมคะนักเรียน
1: พร้อมค่ะ
0: นักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูการเทียบศักราชในชีวิตประจำวันกันเลยนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้เรื่องการเทียบศักราชในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะนักเรียนสามารถอธิบายการเทียบศักราชในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนะคะและนักเรียนมีทักษะการคิดเทียบศักราชรวมทั้งเห็นความสำคัญของการเทียบศักราชตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะนักเรียนศักราชที่นักเรียนเรียนรู้กันไปแล้วจากชั่วโมงที่แล้วมีกี่ศักราชคะนักเรียนมี3ศักราชใช่ไหมคะศักราชที่1คือ
1: พ
0: ุ
1: ทธศ
0: ัก
1: ราช
0: พุทธศักราชศักราชที่2ล่ะคะนักเรียน
1: ค
0: ิดศักราชและศักราชที่3ล่ะคะ
1: ฮิตล้อศักราช
0: ฮิตล้อศักราชถูกต้องนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกกันหรือเปล่าค่ะต่อไปนะคะครูทบทวนการเทียบศักราชนะคะถ้าเราจะทำพ.ศ.ให้เป็นค.ศ.เราต้องทำอย่างไรคะนักเรียนถูกต้องนะคะเราต้องนำพ.ศ.ลบด้วย543จะได้เท่ากับค.ศ.นะคะนักเรียนต่อไปนะคะถ้าเราจะทำค.ศ.ให้เป็นพ.ศ.ล่ะคะนักเรียนเราต้องทำอย่างไรคะค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะช่วยตอบได้นะคะถ้าเราจะทำค.ศ.ให้เป็นพ.ศ.เราต้องนำค.ศ.มาบวกด้วย543นะคะนักเรียนจะได้เป็นอะไรคะจะได้เป็นพ.ศ.ถูกต้องนะคะต่อไป

0: ขอให้เป็นพศเราต้องนำไปลบกับอะไรคะนักเรียน
1: 1,122
0: เราต้องนำพศไปลบกับ1,122นะคะจะได้เท่ากับปีพศหรือคริสต์ศักราชนะคะนักเรียนต่อไปถ้าเราจะทำพศหรือคริสต์ศักราชให้เป็นพศล่ะคะเราต้องทำอย่างไรคะ
1: บวก
0: กับเท่าไหร่คะ
1: 1,122
0: เราต้องบวกกับ1,122จะได้เป็น
1: พศ
0: จะได้เป็นอะไรคะ
1: พศ
0: จะได้เป็นพศนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันบวกลบเลขเทียบศักราชดีไหมคะนักเรียน
1: ดีค่ะ
0: พร้อมหรือยัง
1: น
0: ักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกบวกลบเทียบศักราชกันค่ะเป็นกิจกรรมที่1 นะคะวันนี้คุณครูจะมี2กิจกรรมด้วยกันนะคะนักเรียนพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: นักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะกิจกรรมที่1 นะคะคุณครูจะให้นักเรียนศึกษาการเทียบศักราชจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนจากใบความรู้เรื่องอะไรคะ
1: ว
0: ัน
1: ซื้อของนะครู
0: จากใบความรู้ที่3นะคะเรื่องบันทึกของนะโมนะคะนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะบันทึกของนะโมให้นักเรียนอ่านพร้อมกันสิคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะร่วมอ่านพร้อมกันไปกับนักเรียนต้นทางเลยค่ะพร้อมไหมคะนักเรียน
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมเริ่มอ่านได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมชื่อนะโมครับในชีวิตของผมมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายผมจะยกตัวอย่างการบันทึก
0: ต่อไปเราไปดูตารางบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวที่สำคัญของนโมกันเลยนะคะพร้อมหรือยัง
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะเหตุการณ์ที่1ดูสิคะนักเรียนปีที่ผมลืมตาดูโลกเป็นปีพ.ศ.ใดคะนักเรียน2553นะคะตรงกับปีคศใดคะ
1: 2010
0: ตรงกับปีคศ2010ใช่ไหมคะต่อไปเหตุการณ์ที่2ผมเริ่มเรียนอนุบาล1ที่โรงเรียนวังไกลกังวลเมื่อปีพศ2557ใช่ไหมคะตรงกับปีคศใดคะนักเรียน2014ค่ะต่อไปเหตุการณ์ที่3นะคะผมได้รับรางวัลวิ่งผัดระดับปฐมวัยชนะเลิศเมื่อปีพ.ศ. 2558นะคะตรงกับปีคศ. 2015นะคะต่อไปเหตุการณ์ที่4คุณย่าเสียชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ผมเสียใจที่สุดใช่ไหมคะต่อไปเป็นปีพ.ศ. 2559ตรงกับปีคศ.ใดคะ
1: 2016
0: ตรงกับปีคศ. 2016ต่อไปเหตุการณ์ที่5ค่ะผมเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่โรงเรียนวังไกลกังวลตรงกับปีพ.ศ. พ.ศ. อะไรคะนักเรียน2560ตรงกับปีคริสต์ศักราช2017นะคะต่อไปเหตุการณ์ที่6ผมมีผลการเรียนระดับเยี่ยมมากเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่2ตรงกับปีพ.ศ. 2561ซึ่งตรงกับปี

0: คริสต์ศักราช2018นั่นเองนะคะต่อมาเหตุการณ์ลำดับที่7นะคะพ่อและแม่พาผมไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่หนาวมากครับตรงกับปีพ.ศ.ใดคะนักเรียน2562ตรงกับปีค.ศ.2019นะคะต่อไปเหตุการณ์ที่8นะคะตอนนี้ผมเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาประวัติศาสตร์ที่สุดปีพ.ศ.ใดคะ2563ซึ่งตรงกับปีค.ศ.2020นะคะคุณครูอยากถามนักเรียนว่าถ้าเราจะทำปีพ.ศ.ให้เป็นค.ศ.เราต้องมาบวกหรือมาลบคะนักเรียนนักเรียนปลายทางล่ะคะช่วยตอบได้นะคะเราต้องนำมาบวกหรือมาลบคะนักเรียน
1: ลบค่ะ
0: เราต้องนำมาลบกับเท่าไหร่คะ543ปีถึงเราจะได้เป็นปีค.ศ.ใช่ไหมคะนักเรียน
1: ค่ะ
0: เก่งมากนะคะทีนี้คุณครูจะมีตัวอย่างให้นักเรียนฝึกเทียบศักราชนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วคุณครูให้นักเรียนหยิบเศษกระดาษหรือถ้าใครไม่มีนะคะสามารถหยิบชุดกิจกรรมของวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นมาคิดเลขได้นะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็สามารถคิดเลขในชุดกิจกรรมตรงที่ว่างๆได้เลยนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะสามารถคิดเลขในตรงที่ว่างๆได้นะคะนักเรียนถ้านักเรียนพร้อมแล้วดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเหตุการณ์ที่1ปีที่ผมลืมตาดูโลกตรงกับปีพ.ศ.2553คุณครูอยากทราบว่าตรงกับค.ศ.ใดนักเรียนต้องทำอย่างไรคะนักเรียนนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมคิดหรือร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับคุณครูได้นะคะให้นักเรียนนำพ.ศ. 2553ตั้งลบด้วยอะไรคะนักเรียน
1: 563
0: นักเรียนปลายทางล่ะคะตอบได้ไหมลบด้วยอะไรคะลบด้วย543จะได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน
1: 2010
0: นักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบกันหรือยังข้อที่1ตรงกับค.ศ.ใดคะนักเรียน
1: 2010
0: ถูกต้องไหมคะถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะ
2: 2010ครับ
0: 2010ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: นักเรียนปลายทางคิดว่าถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันเลยนะคะตรงกับปีค.ศ. 2010นั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังต่อไปผมเริ่มเรียนอนุบาล1ที่โรงเรียนวังไกลกังวลพ.ศ. 2557ตรงกับค.ศ.ใดนักเรียนเริ่มบวกลบเลขได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถบวกลบเลขได้เลยค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนำพ.ศ.ตั้งนะคะก็คือ 2557 ลบด้วย 543 นะคะก็คือระยะห่างใช่ไหมคะได้เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนปลายทางสามารถร่วมด้วยช่วยตอบกับนักเรียนต้นทางได้นะคะได้หรือยังเอ่ยคุณครูขอนักเรียนกลุ่มที่5ค่ะตัวแทนตอบค่ะได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน
2: 2014ครับ
0: 2014ถูกต้องไหมคะ

0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันคะข้อนี้คศตรงกับปี2014นั่นเองนะคะตบมือให้ตัวเองด้วยรวมถึงนักเรียนปลายทางตบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะต่อไปผมได้รับรางวัลวิ่งผัดระดับปฐมวัยชนะเลิศพ.ศ. 2558ตรงกับค.ศ.ใดนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันบ้างคะให้นักเรียนนำพ.ศ. 2558ใช่ไหมคะลบด้วย543ปีใช่ไหมคะจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน
1: 2515
0: ดังๆค่ะ
1: 2515
0: นักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันคะข้อนี้ตอบ2015นะคะเก่งมากค่ะนักเรียนต่อไปนะคะมาดูข้อต่อไปกันเลยผมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ค.ศ.2017ตรงกับพ.ศ.ใดให้นักเรียนทำอย่างไรคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมคิดคำตอบกับคุณครูต้นทางได้นะคะสำหรับข้อนี้คุณครูจะให้นักเรียนนำค.ศ.2017ตั้งแล้วบวกด้วยเท่าไหร่คะนักเรียนบวกด้วยเท่าไหร่คะ543ปีจะได้เท่ากับเท่าไหร่กันคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมบวกลบคิดเลขกับนักเรียนต้นทางได้นะคะได้เท่าไหร่กันคะนักเรียน
2: 2550
0: ขอตัวแทนกลุ่มที่3ตอบค่ะ
3: 2560ครับ
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันคะมาดูคำตอบกันเลยข้อนี้นะคะผมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีค.ศ.2017ตรงกับพ.ศ.ใด2560นั่นเองนะคะถูกต้องนักเรียนปลายทางตอบถูกไหมคะถ้าตอบถูกปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะสำหรับในข้อต่อไปนักเรียนพร้อมหรือยังคะข้อต่อไปปัจจุบันผมเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค.ศ.2020ตรงกับปีพ.ศ.ใดให้นักเรียนทำอย่างไรคะนักเรียนต้องทำอย่างไรคะนำปีค.ศ.คือ2020มาบวกหรือมาลบคะนักเรียน
4: บ
0: วกหรือลบคะขอกลุ่มที่2ตอบค่ะนำมาบวกหรือลบคะ
3: บวกครับ
0: บวกกับอะไรคะนักเรียน
3: 543ครับ
0: 543ส่วนนักเรียนปลายทางล่ะคะทำเหมือนนักเรียนต้นทางหรือเปล่าเราร่วมกันตอบคำถามได้นะคะสำหรับข้อนี้เรานำค.ศ.ตั้งคือ2020ใช่ไหมคะบวกกับ543จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน
1: 2553
0: ขอตัวแทนกลุ่มที่4 1คนตอบคำถามค่ะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
5: 2563ครับ
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบอะไรกันคะ2563นั่นเองถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะนักเรียนปลายทางปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะถ้าตอบถูกต่อไปนะคะคราวนี้เป็นคำถามชวนคิดนะคะให้นักเรียนเทียบศักราชเช่น ตัวอย่างนะคะเช่นนักเรียนเรียนวิชาประวัติศาสตร์เมื่อพ.ศ. 2567จะตรงกับค.ศ.ใดนักเรียนจะทำอย่างไรคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูได้นะคะนักเรียนจะทำอย่างไรเอ่ยถ้านักเรียนเรียนวิชาประวัติศาสตร์เมื่อปีพ.ศ. 2567จะตรงกับปีค.ศ.ใดคะนักเรียนเราจะต้องทำอย่างไรคะเราต้องนำมาลบกับอะไรคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทำอย่างไรกันเอ่ยเราจะต้องทำอย่างไรคะนักเรียนขอตัวแทนกลุ่มที่5ตอบค่ะเราจะต้องทำอย่างไรคะนักเรียน
3: ลบครับ
0: ลบกับอะไรคะ
3: 543ครับ
0: ถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกกันหรือเปล่าถ้าตอบถูกนะคะปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะเราจะนำพ.ศ. 2567นะคะลบกับ543จะได้เท่ากับค.ศ. 2024นะคะนักเรียนต่อไปคำถามต่อไปนักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วคำถามต่อไปนักเรียนมีวิธีบันทึกเหตุการณ์ที่สำคัญที่ผ่านมาของตนเองในแต่ละปีอย่างไรบ้างคะถ้าเราจะบันทึกเหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิตของเราเราจะต้องระบุอะไรที่ชัดเจนบ้างคะนักเรียน
1: เหตุการณ์สำค
0: ั
1: ญ
0: เราต้องระบุอะไรคะ
1: ป
0: ีศักราชให้ชัดเจนใช่ไหมคะเพื่อทำให้ไม่เกิดการคาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิดกันนั่นเองนะคะเราต้องบันทึกระบุวันเดือนปีพุทธศักราชให้ชัดเจนนะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่2นักเรียนพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมค
0: ่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกิจกรรมที่2ของคุณครูเลยพร้อมไหมคะนักเรียน
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วไปดูกันเลยครูจะให้นักเรียนอ่านกรณีตัวอย่างเรื่องคุณย่าพดให้นักเรียนช่วยกันเทียบปีค.ศ.เป็นพ.ศ.และช่วยกันคำนวณอายุของหลานๆให้คุณย่าพดนะคะนักเรียนพร้อมดูกรณีตัวอย่างหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะไปดูกรณีตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะกรณีตัวอย่างนะคะคุณย่าพดมีลูกชาย1คนเมื่อลูกชายแต่งงานกับภรรยาชาวอเมริกันก็ได้ย้ายไปอยู่กับภรรยาที่ต่างประเทศมีหลานสาวและหลานชายให้คุณย่าพด3คนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายนครอบครัวของลูกชายจะกลับมาเยี่ยมคุณย่าพดปีนี้คุณย่าพดตั้งใจไว้ว่าจะถักเสื้อไหมพรมให้เป็นของขวัญกับหลานๆแต่ไม่แน่ใจว่าหลานๆจะโตแค่ไหนแล้วนะคะเพราะวันเดือนปีเกิดของหลานๆที่ส่งมาให้คุณย่าก็เทียบอายุจริงไม่ได้เพราะลูกชายคุณย่าเขียนบอกข้อมูลมาให้คุณย่าดังนี้นะคะทาร่าเกิด8มกราคมค.ศ. 2008นะคะคนที่2คือโอมาเกิด19กุมภาพันธ์ค.ศ. 2013คนสุดท้ายชื่อคิกซี่เกิด16มีนาคมค.ศ. 2014นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันคิดพ.ศ.และคำนวณอายุให้หลานๆกับคุณย่าพดนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อม
0: ค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปช่วยกันดูเลยนะคะ คนที่หนึ่งชื่ออะไรคะนักเรียนคนที่หนึ่งทาร่านะคะเกิดวันที่8มกราคมค.ศ.2008เราอยากรู้ว่าตรงกับพ.ศ.ใดเราต้องทำอย่างไรคะนักเรียนเราต้องนำไปบวกหรือลบคะนักเรียนบวกกับอะไรคะบวกกับ543นักเรียนปลายทางร่วมดูไปด้วยนะคะเราต้องนำค.ศ.2008ตั้งบวกกับอะไรคะนักเรียน
1: 543
0: บวกกับ543จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนลองช่วยกันคิดสิคะจะตรงกับพ.ศ.ใดนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมด้วยช่วยคิดกับนักเรียนต้นทางด้วยนะคะตรงกับพ.ศ.ใดคะ
1: 2,500
0: พร้อมหรือยังกลุ่มที่3ตอบค่ะตรงกับพ.ศ.ใดคะ
3: 2,551ครับ
0: ค่ะ2,551นะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันคะนักเรียนค่ะถ้าตอบตรงกันคำตอบจะถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะตรงกับพ.ศ. 2,551แล้วคุณครูอยากทราบว่าทาร่าอายุเท่ากับเท่าไหร่คะเราจะทำอย่างไรคะนักเรียนเราต้องนำปีพ.ศ.ปัจจุบันมาลบหรือมาบวกกับพ.ศ.เกิดคะลบได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยนำมาลบหรือมาบวกคะลบกับปีพ.ศ.เกิดก็คือ2,551จะได้เท่ากับกี่ปีคะนักเรียนเท่ากับ16ปีนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกกันหรือเปล่าต่อไปคนที่2ค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะคะโอมาเกิดวันที่19กุมภาพันธ์2013ใช่ไหมคะเรานำค.ศ.ตั้งคือ2013บวกหรือลบคะนักเรียน
1: บวก
0: กับ543จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบกันหรือยังถ้าได้แล้วยืนขึ้นแล้วตอบคำถามเลยค่ะตรงกับพ.ศ.ใดคะ
3: 2,556ครับ
0: ถูกต้องไหมคะนักเรียน2,556นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกกันหรือเปล่า2,556แล้วโอมาอายุเท่าไหร่คะนักเรียนโอมาอายุเท่าไหร่คะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมคิดเทียบศักราชกับนักเรียนต้นทางได้นะคะอายุเท่าไหร่คะ
1: 11
0: ถูกต้องไหมคะตอบดังๆพร้อมๆกันสิคะ
1: 11
0: อายุ11ปีถูกต้องนะคะนักเรียนปลายทางตอบถูกกันไหมคะต่อมาคนสุดท้ายคนสุดท้ายชื่ออะไรคะนักเรียนคิกซี่เกิดวันที่16มีนาคมค.ศ. 2014เราต้องทำอย่างไรคะนำค.ศ.ตั้งคือ2014บวกหรือลบคะนักเรียน
1: บ
0: วกด้วย543ปีจะได้เท่ากับเท่าไหร่ที่เป็นปีพ.ศ.คะนักเรียนจะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบหรือยังตอบอะไรคะข้อนี
1: ้2,557ครับ
0: 2,557ถูกต้องไหมคะนักเรียนปลายทางตอบถูกไหมคะมาดูคำตอบกันเลยตรงกับปีพ.ศ. 2,557นะคะแล้วคิกซี่อายุเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนตอบดังๆสิคะอายุเท่ากับอายุเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 10
0: อายุเท่ากับ10ปีนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกกันไหม ถ้าตอบถูกปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะนักเรียนแล้วคุณย่า

0: ตก็จะทราบอายุของหลานๆนะคะก็สามารถนำไปถักเสื้อไหมพรมได้ตามอายุของหลานๆนะคะต่อไปเป็นขั้นปฏิบัติให้นักเรียนนำชุดกิจกรรมขึ้นมานะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของนักเรียนขึ้นมาวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่3นะคะเรื่องการเทียบศักราชสำคัญของหนูนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูอ่านคำชี้แจงในใบงานที่3นะคะเรื่องการเทียบศักราชเหตุการณ์สำคัญของหนูให้นักเรียนฟังนะคะและให้คุณครูช่วยเดินดูแนะนำการทำกิจกรรมของนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนดูคำชี้แจงนะคะคำชี้แจงในใบงานที่3เรื่องการเทียบศักราชเหตุการณ์สำคัญของหนูคุณครูจะให้นักเรียนเขียนบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะและครอบครัวโดยเทียบศักราชให้ถูกต้องนะคะใบงานจะอยู่ในชุดกิจกรรมในหน้า105นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะทำไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้ค่ะในหน้า105นะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะเขียนเหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิตของนักเรียนแล้วก็เขียนว่าเกิดขึ้นในปีพ.ศ.ใดหลังจากนั้นให้เทียบเป็นปีค.ศ.ด้วยค่ะใช่ค่ะ
1: เหต
0: ุ
1: การณ์อะ
0: ไ
1: รบ้างในชีวิต
0: เหตุการณ์อะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่เราประทับใจมากที่สุดหรือเป็นเหตุการณ์ที่เราน่าจดจำค่ะ
1: ไม่จำไม่ได้เหมือนกัน
0: ลงมือทำได้เลยค่ะนักเรียนสองห้าอะไรคะสองห้าห้าแปดลองสิคะลองสิคะ
1: มันเกิดผมลืมตา
0: สองห้าห้าห้าอะไรห้าแปดแล้วเราจะเทียบเป็นปีคศอย่างไรคะเราต้องนำพศมาลบกับอะไร543อ่ะลองตั้งเลยค่ะลองตั้งโจทย์เลย25ลบกับอะไร543จะได้เท่ากับเท่าไหร่มาเขียนตรงช่องนี้นักเรียนได้หรือยังเขียนเหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิตหรือเหตุการณ์ที่เราประทับใจได้เลยได้ค่ะแต่เราจำปีพ.ศ.ได้ไหมถ้าเราจำปีพ.ศ.ได้เราสามารถเทียบเป็นปีค.ศ.ได้โดยการนำมาลบหรือมาบวกคะนักเรียนลบหรือบวกคะลบหรือบวกคะลบลบกับอะไร500 500เท่าไหร
2: ่
0: 543เขียนเลยค่ะได้หรือยังนักเรียนเห็นเขียนเหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิตเลยค่ะมีเหตุการณ์อะไรบ้างเราไปเที่ยวไหนเราทำอะไรที่เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญแล้วตรงกับปีพ.ศ.ใดแล้วมาเทียบเป็นค.ศ.ค่ะเขียนได้เลยค่ะได้หรือยังถูกต้องค่ะเหตุการณ์ที่2เหตุการณ์อะไรคะเราไปเที่ยวกับผู้ปกครองไหมคะไปเที่ยวนักเรียนก็เขียนได้ไปเที่ยวกับพ่อแม่ได้ใช่ไหมคะเขียนเลย

ใช่ค่ะช่องนั้นให้เขียนพ.ศ.แล้วก็เทียบเป็นปีค.ศ.โดยนำมาลบกับ543ปีค่ะ

0: 25เขียนตัวเล็กๆก็ได้25อ่ะเป็น6อะไร60ก็ได้ค่ะ60
1: ลบ
0: ตรงกับปีคศใดเราต้องทำอย่างไรเราต้องนำ2560มาลบกับ
1: 4577
0: ใช่อ่ะลองตั้งโจทย์เลยค่ะเอาที่ว่างๆตรงนี้ก็ได้ที่ว่างๆ
1: เฮ้ย
0: ไ
1: ม่ต้องทบสิ
0: เราต้องทำอย่างไรคะเราต้องนำไปบวกหรือไปลบคะถ้าหนูรู้พศแล้วใช่ไหมคะหนูต้องนำไปบวกหรือไปลบคะลบกับ543ปีอ่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็นำ2559นักเรียนทำใบงานอยู่ใช่ไหมคะลบกับอะไร
1: 543ปี
0: 543ปี
1: มันหลักพันแล้วน
0: ะนักเรียนลงมือทำเลยค่ะค่ะได้ค่ะต่อไปเหตุการณ์ที่3ทำอะไรบ้างคะอันนี้ได้หรือยังลองลบกันได้เท่ากับเท่าไ
1: รได้ไปบ้านปู่เลยไปบ้านปู่ครั้งที่หนึ่ง
2: อ๋อหนูก็สองพันสิบหก
0: ใช่ค่ะ
1: ก็สองพัน
0: เท่ากับเท่าไรสองเพราะฉะนั้นช่องนี้ก็เป็นปีอะไรคะปีคศนำมาใส่ในช่องนี้ได้เลยค่ะได้หรือยังคะลงมือทำเลยค่ะเท่ากับอะไร 2,000 อะไร 2,023 ได้หรือยังเขียนเหตุการณ์ที่3เลยเหตุการณ์ที่3เราทำอะไรเราไปเที่ยวกับผู้ปกครองไหมเขียนเลยค่ะฉันไปเที่ยวกับผู้ปกครองเมื่อปีพ.ศ.ใดแล้วเราก็เทียบเป็นปีค.ศ.ลงมือทำเลยค่ะได้หรือยังตรงกับ2023ต่อไปเหตุการณ์ที่3เราไปไหนต่อคะเราทำอะไรอีกเราทำอะไรอีกคะลืมตาดูโลกไปเที่ยวกับพ่อแม่แล้วทำอะไรอีกเข้าเรียนไหมเข้าเรียนชั้นเขียนเลยเข้าเรียนชั้นอนุบาลลงมือทำเลยค่ะข้อต่อไปลองดูของเพื่อนเป็นตัวอย่างสักครู่นะคะเดี๋ยวครูไปนักเรียนได้หรือยังทำของตัวเองให้เรียบร้อยค่ะกลุ่มนี้ได้หรือยังทำงานค่ะทำต่อไปค่ะทำต่อไปเรื่อยๆทำงานค่ะนักเรียนทำงานค่ะข้อนี้เข้าเรียนอนุบาล1ใช่ไหมคะปีพ.ศ.ใด 2,000 เอาเขียนได้เลย 2,500 อะไร 61 ลองเขียน 2,500 500เท่าไร 561 แล้วจะตรงกับปีค.ศ.ใดคะเราต้องทำอย่างไรลบกับ543ทำเหมือนเดิมเลยเราก็เขียนได้เลยค่ะมีตัวอย่างให้ดูในหน้า104เขียนได้เลยค่ะใช่ค่ะเอาเขียนโจทย์ก่อนค่ะเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก่อนค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ

0: ่ะนักเรียนลงมือทำเลยค่ะ
1: ผู้ขายจะเขียนอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะดูตัวอย่างในหน้า104ค่ะตรงกับปีได
1: ้เลี้ยงแมว
0: ได้เขียนได้ฉันเลี้ยงแมว
1: แต่หนูจะไม่ได้พูดเลี้ยงแมว
0: เขียนได้ไหมก็เขียนไปเลยเหตุการณ์ฉัน
1: หนูจะไม่ได้ไปเลี้ยงแมวตอนอายุกี่ขวบอ
0: ่ะก็เขียนปี25อะไร25อะไร
1: 2559
0: อาจจะเป็น2560ก็ได้เขียนเลยเขียนไปเลยได้เขียนไปเลยได้ค่ะนักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะ
1: ค่ะเพื่อนจะเขียนในวิทยาศาสตร์นะคะ
0: ค่ะนักเรียนนำคอสอมาใส่ในช่องนี้นักเรียนเรียบร้อยหรือยังส่วนนักเรียนปลายทางล่ะคะเรียบร้อยกันหรือยังถ้าหากว่านักเรียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มที่3นะคะออกมาพูดให้เพื่อนฟังว่าเหตุการณ์สำคัญของนักเรียนตรงกับปีพ.ศ.ใดบ้างและตรงกับค.ศ.ใดนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
2: พร
0: ้อมแล้วคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่3ออกมาค่ะนักเรียนลองบอกเหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิตของนักเรียนให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางทราบกันนะคะเหตุการณ์ที่1ของนักเรียนคืออะไรคะ
3: ปีที่ผมลืมตาดูโลก
0: ปีพ.ศ.ใดคะ
3: พ.ศ. 2558ครับ
0: แล้วตรงกับปีค.ศ.ใดคะนักเรียน
3: 2015
0: 2015แล้วต่อไปค่ะข้อ2
3: ไปเที่ยวกับพ่อแม
0: ่ พ.ศ.ใดคะ
3: พ.ศ. 2560ครับ
0: ตรงกับปีค.ศ.ใด
3: ค.ศ. 2017
0: แล้วข้อถัดไปล่ะคะ
3: เข้าเรียนอนุบาล1ครับ
0: ตรงกับปีพ.ศ.ใด
3: พ.ศ. 2561ครับ
0: แล้วตรงกับปีค.ศ.ใดคะ
3: ค.ศ. 2018ครับ
0: 2018เก่งมากค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะเชิญเข้าไปนั่งที่ค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันบ้างสามารถนำเสนอให้เพื่อนๆและคุณครูปลายทางร่วมดูกันได้นะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะเราจะมาสรุปบทเรียนสรุปบทเรียนวันนี้คุณครูจะมีกิจกรรมให้เราเล่นกันนะคะโดยเราจะตอบคำถามเรียงลำดับเหตุการณ์นักเรียนพร้อมไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าเราพร้อมแล้วนักเรียนลองอ่านเหตุการณ์ที่1พร้อมกันสิคะ
2: น้องชายฉันเกิดเมื่อค.ศ. 2016
0: น้องชายของฉันเกิดเมื่อค.ศ. 2016แล้วคุณครูอยากทราบว่าตรงกับพ.ศ.ใดคะนักเรียนใช่ต้องเอามาทำอะไรคะบวกกับอะไร
2: 523
0: ลองบวกเลยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมตอบกับคุณครูได้นะคะถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะ
4: 2559ครับ
0: 2559ถูกต้องไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันคะ2559นะคะต่อไปเหตุการณ์ที่2ฉันเกิดเมื่อค.ศ. 2008คุณครูอยากทราบว่าตรงกับพ.ศ.ใดคะนักเรียนต้องทำอย่างไรต้องทำอย่างไรบวกกับอะไรคะ
2: 543
0: นักเรียนลองคิดสิคะจะตรงกับพ.ศ.ใดรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมคิดคำตอบกันได้นะคะ
2: ได้แล้ว
0: ตรงกับพ.ศ.ใดคะนักเรียนถือไมค์แล้วตอบเลยค่ะ
4: 2551ครับ
0: ถูก

0: ไหมคะนักเรียน
1: ถูกครับ
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันข้อนี้นะคะตอบพ.ศ. 2551นะคะนักเรียนต่อไปเหตุการณ์ที่3นะคะพ่อของฉันเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะเมื่อพ.ศ. 2015จะตรงกับพ.ศ.ใดคะนักเรียนพ.ศ. 2558นะคะต่อมาในข้อสุดท้ายแม่ของฉันนะคะจบการศึกษาจากต่างประเทศเมื่อพ.ศ. 2005นะคะและจะตรงกับพ.ศ.ใดคะกลุ่มที่5ถือไม้แล้วตอบเลยค่ะตรงกับพ.ศ.ใดคะ
2: 2548ครับ
0: 2548นักเรียนคิดว่าถูกไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันคะข้อนี้ตอบพ.ศ. 2548นะคะทีนี้คุณครูอยากให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่1คะเหตุการณ์ใดเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่1คะเหตุการณ์ที่1ข้อไหนคะ
3: แม่ของฉันเป็นการ
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าข้อไหนคือเหตุการณ์ที่1
3: แม่ของ
0: ฉันจบการศึกษาจากต่างประเทศนะคะแล้วเหตุการณ์ที่2ล่ะคะนักเรียน
3: ฉันเกิดเมื่อพ.ศ. 2508
0: ถูกต้องไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางตอบอะไรกันคะตอบข้อที่2นะคะฉันเกิดเมื่อค.ศ. 2008ต่อไปเหตุการณ์ลำดับที่3ล่ะคะนักเรียน
3: พ่อของฉันเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
0: พ่อของฉันเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศเมื่อค.ศ. 2015นั่นเองนะคะแล้วเหตุการณ์ลำดับที่4คือเหตุการณ์อะไรคะถูกต้องนะคะน้องชายของฉันเกิดเมื่อค.ศ. 2016เก่งมากค่ะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองด้วยรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าตอบคำถามถูกนักเรียนปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะค่ะสรุปการเทียบศักราชในวันนี้นะคะจะช่วยให้เราทำไมคะเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนใช่ไหมคะและให้เราช่วยเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังได้ถูกต้องใช่ไหมคะแล้วคุณครูขอถามอีกนิดนึงถ้าหากว่าเราอยากรู้พ.ศ.ให้เป็นค.ศ.เราต้องทำอย่างไรคะเราต้องทำอย่างไรคะลบด้วยอะไรคะ543ปีแต่ถ้าเราอยากรู้คศให้เป็นพศเราต้องทำอย่างไรคะ
3: บ
0: วกกับอะไรคะนักเรียน543ปีถูกต้องนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องขั้นตอนการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียนนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะก็คือใบงานที่4เรื่องโรงเรียนของหนูนะคะและฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยเตรียมใบความรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียนของตนเองให้กับนักเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ใครมีอะไรสงสัยไหมคะนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีข้อสงสัยหรือเปล่าค่ะถ้าไม่มีใครสงสัยแล้วสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเตรียมมาพบกับคุณครูใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะ
4: นักเรียนทั้งหมดจะขอบคุณ
3: ขอ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่า
3: สาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา8นาฬิกานาทีถึงเวลา14นาฬิกา30นาทีสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรม

0: ของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: เซฟตี้โฟมตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: และนุ่มนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์ School ซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์ School ค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับวันนี้คุณครูกันมีนิทานมาฝากนักเรียนต้นทางและปลายทางทุกๆคนนะครับนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าอึ่งอ่างกับวัวเด็กๆหลายคนอาจจะเคยฟังแล้วและหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยฟังหรือบางคนเคยอ่านแต่อาจจะลืมไปแล้วดังนั้นเด็กๆอยากฟังนิทานไหมครับ
1: อยาก
0: เด็กๆปลายทางอยากฟังนิทานไหมครับเด็กๆปลายทางและต้นทางทุกคนอยากฟังนิทานดังนั้นมารยาทของผู้ฟังต้องทำอย่างไรลูก
1: เง
0: ียบแล้วก็ตั้งใจฟังมาดูกันดีกว่านิทานเรื่องอึ่งอ่างกับวัวจะเป็นอย่างไรณบึงแห่งหนึ่งแม่อึ่งอ่างและลูกๆอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจะได้เห็นอึ่งอ่างไหมนี่ไงแม่อึ่งอ่างและลูกๆกำลังคุยกันอย่างมีความสุขเลยแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อแม่อึ่งอ่างเห็นวัวมากินน้ำในบึงก็ถามลูกๆว่าแม่กับวัวใครตัวใหญ่กว่าลูกๆตอบแม่อึ่งอ่างว่าวัวจ้ะนะนี่ไงเห็นไหมแม่อึ่งอ่างกับลูกๆอยู่ในบึงแต่เห็นตัวอะไรมากินน้ำลูกมีวัวมากินน้ำอยู่ก็เลยถามลูกๆว่าแม่กับวัวใครตัวใหญ่กว่าลูกๆก็ตอบว่าวัวจ้าวัวใหญ่กว่าแล้วแม่อึ่งอ่างจะทำอย่างไรต่อแม่อึ่งอ่างพองตัวให้ใหญ่ขึ้นแล้วถามลูกอีกว่าแม่กับวัวใครตัวใหญ่กว่าลูกอึ่งอ่างตอบเหมือนเดิมว่าวัวจ้าไม่ว่าแม่อึ่งอ่างจะพยายามพองตัวเท่าไหร่ลูกๆก็ยังตอบเหมือนเดิมทุกครั้งเห็นไหมแม่อึ่งอ่างตัวใหญ่ขึ้นยังใหญ่มากแต่ถามว่าใหญ่เท่าวัวหรือยังลูกก็ยังวัวก็ใหญ่กว่าแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อแม่อึ่งอ่างรู้สึกฉุนเฉียวจึงพองตัวเต็มที่จนร่างกายทนไม่ไหวในที่สุดท้องก็ระเบิดดังโปรพุงแตกตายน่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำสิ่งใดให้รู้จักประมาณตนนี่นะครับนี่คือนิทานอีสปที่คุณครูกันชอบอ่านตอนสมัยอยู่ชั้นป.3เด็กๆป.3ทุกคนในห้องนี้และเด็กๆปลายทางใครชอบอ่านนิทานบ้างยกมือขึ้นหลายๆคนชอบอ่านใช่แล้วครับเหมือนกับครูกันเพราะว่าถ้าเราอ่านนิทานเยอะๆเราก็จะมีความสนุกสนานเพลิดเพลินบางครั้งได้ความรู้และข้อคิดดังนั้นคุณครูกันอยากจะถามเด็กๆต้นทางและปลายทางทุกคนว่านักเรียนเคยอ่านหนังสือประเภทใดบ้างครับเด็กๆปลายทางด้วยนะครับเคยอ่านหนังสือประเภทใดบ้างเชฟเคยอ่านหนังสือประเภทใดบ้าง
2: สารคดี
0: สารคดีนะต่อไปกล้า
3: หนังสือเรียนครับ
0: หนังสือเรียนครับโหแสดงว่าชอบอ่านหนังสือเรียนมากหายากนะครับคนที่อ่านหนังสือเรียนต่อไปอีกหนึ่งคนเซอร์กิตชอบอ่านหนังสืออะไรครับ
4: หนังสือนิทานครับ
0: หนังสือนิทานครับทุกคนชอบเหมือนกันนิทานต่อไปมิลินชอบอ่านหนังสืออะไรคะ
5: หนังสือการ์ตูนค่ะ
0: หนังสือการ์ตูนครูก็ชอบอ่านเหมือนกันอ่ะขอคนสุดท้ายใครจะตอบสเนลชอบอ่านหนังสืออะไรครับสเนล
6: หนังสือเรียนครับ
0: หนังสือเรียนเหมือนกันครับโอเคอ่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปคำถามที่2หน้าปกหนังสือแต่ละเล่มมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรใครตอบได้บ้างนะหน้าปกหนังสือแต่ละเล่มมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรใครตอบได้บ้างลูกอาแตงกวาร ูปภาพแตกต่างแล้วมีสิ่งที่เหมือนกันไหมยังนึกไม่ออกไม่เป็นไรเชฟลูกเพื่อนบอกว่ามีรูปภาพที่แตกต่างกันในหน้าปกอะไรอีกลูก
7: ชื่อเรื่องครับ
0: ชื่อเรื่องที่มีความแตกต่างกันโอเคดังนั้นเรามาสรุปกันครับมันเหมือนกันเหมือนกันอะไรบ้างเพราะหนังสือแต่ละเล่มก็จะต้องมีชื่อเรื่องมีรูปภาพมีชื่อผู้แต่งมีชื่อสำนักพิมพ์นี่คือสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือมีชื่อเรื่องต่างกันบางเล่มมีภาพบางเล่มก็

0: ไม่มีภาพนี่คือความแตกต่างของหนังสือแต่ละเล่มต่อไปคำถามนี้ล่ะครับหนังสือเล่มล่าสุดที่นักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านชื่อว่าอะไรและมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรใครจะเล่าให้คุณกูกันฟังได้บ้างว่าหนังสือที่หนูอ่านเล่มล่าสุดคือชื่อเรื่องว่าอะไรแล้วอ่านแล้วเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรใครตอบได้บ้างถ้าไม่ตอบครูจะซุ่มเพราะครูให้อ่านหนังสือทุกวันใช่ไหมเร็วๆตอบเร็วตอบเร็วเด็กปลายทางตอบคุณครูของหนูหนังสือที่อ่านเล่มล่าสุดคือเรื่องอะไรมีใครเคยอ่านหนังสือไหมอ่ะเชฟสงสัยเชฟนี่คะแนนเยอะกว่าเพื่อนจริงๆเลยวิชาหนาเจ้าเป็นหนังสืออะไรลูกเป็นนิทานเป็นการ์ตูนเป็นแบบเรียน
1: เรียนครับ
0: เป็นแบบเรียนเป็นหนังสือเรียนแล้วเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรลูกเรื่องราวเกี่ยวกับการ
1: อ่านครับ
0: การหรือการเรียนหนังสืออ่ะปรบมือให้เชฟหน่อยครับเห็นไหมทุกคนเคยอ่านหนังสือทุกคนเคยอ่านหนังสือเพราะแน่นอนชั่วโมงที่ผ่านๆมาทุกคนได้อ่านหนังสือแต่ว่าบางคนอาจจะเป็นเมื่อวานอาจจะเคยไปหยิบหนังสือนิทานมาอ่านอาจจะหยิบหนังสือการ์ตูนมาอ่านหนังสือพิมพ์มาอ่านหรือบางครั้งเราอ่านในโทรศัพท์ก็อาจจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เราได้อ่านแล้วนะครับต่อไปนักเรียนชอบอ่านหนังสือประเภทใดมากที่สุดเพราะเหตุใดต้นกล้า
1: หนังสือเรียนครับ
0: หนังสือเรียนครับเพราะเหตุใด
1: อ่านไปแล้วได้ความรู้ครับ
0: อ่านไปแล้วได้ความรู้โอ้โหหายากนะนักเรียนที่ชอบอ่านหนังสือแบบเรียนหรือว่าหนังสือเรียนเนี่ยใครอ่านใครชอบอ่านหนังสือแบบอื่นบ้างเด็กๆปลายทางชอบอ่านหนังสือเรียนไหมหรือชอบอ่านหนังสือแบบอื่นอ่ะน้ำหนาวชอบอ่านหนังสือแบบไหนประเภทไหน
2: นิทานค่ะ
0: นิทานค่ะเพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าอ่านแล้วเพลิดเพลิน
0: อ่านแล้วเพลิดเพลินค่ะโอเคไข่มุกลูกไข่มุกชอบอ่านหนังสือประเภทไหนคะ
3: การ์ตูนค่ะ
0: การ์ตูนเพราะว่า
3: เวลาอ่านแล้วมันสนุกค่ะ
0: เวลาอ่านแล้วมันสนุกค่ะโอเคอ่ะเชฟชอบอ่านอะไรลูก
4: สารคดีครับ
0: สารคดีครับเพราะว่า
4: เพราะมีสัตว์มากตั้งแตกต่างครับ
0: มีสัตว์แตกต่างกันโอเคอ่ะปรบมือให้กับตัวแทนของเราหน่อยนี่แหละครับหลายๆคนชอบอ่านหนังสือแต่ละประเภทบางคนรู้จักประเภทของหนังสือแล้วทั้งที่เรายังไม่ได้เรียนเลยแสดงว่าเด็กๆมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนไปหามาว่ารู้จักหนังสือสารคดีเพื่อนบางคนยังไม่รู้จักเลยใช่ไหมหนังสือการ์ตูนหนังสือนิทานหนังสือเรียนแล้วจะมีหนังสือประเภทใดอีกดังนั้นเรื่องราวที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คือเรื่องหนังสือดีมีประโยชน์ชั่วโมงที่1แล้วจุดประสงค์ของเราเมื่อจบชั่วโมงนี้เด็กๆจะต้องทำอะไรได้บ้างไปดูกันเลยครับข้อที่1ก็คือเด็กๆจะต้องบอกลักษณะของหนังสือที่ดีมีประโยชน์ได้2เลือกหนังสือที่มีประโยชน์ได้3มีนิสัยรักการอ่านและการเขียน4เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการอ่านหนังสือนะครับเมื่อสักครู่คุณครูการบอกไปแล้วว่าประเภทของหนังสือมีมากมายหลายประเภทแล้วนักเรียนต้นทางและปลายทางรู้จักประเภทใดบ้างบางคนก็รู้จักเกือบหมดแล้วแต่บางคนก็แทบจะยังไม่รู้จักเลยเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือเห็นไหมถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือก็จะไม่มีความรู้ดังนั้นคุณครูการจะมาบอกครับว่าประเภทของหนังสือมีอะไรบ้างประเภทที่หนึ่งที่เด็กๆคุ้นเคยและรู้จักมาตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเคยอ่านเรื่องกระต่ายกับเต่าไหมเด็กๆปลายทางเคยไหมครับเคยเด็กๆเคยฟังนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะไหม
5: เคย
0: สรุปแล้วมันคือหนังสือประเภทใด
5: น
0: ิทานหนึ่งเลยคือหนังสือประเภทนิทานก็มีมากมายหลากหลายเรื่องที่เราเคยอ่านนะครับต่อไปประเภทที่สองคือหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ตอนเช้าเด็กๆอาจจะเห็นคุณพ่อคุณแม่นั่งเปิดอ่านหนังสือพิมพ์หรือคุณปู่คุณย่านั่งอ่านหนังสือพิมพ์สมัยคุณครูการเด็กๆก็จะเห็นคุณปู่คุณย่านั่งจิบกาแฟไปด้วยแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วยสมัยนี้พ่อแม่ใครเป็นบ้างมีไหมหรือปู่ย่าใครเป็นบ้างหรือผู้ปกครองใครเป็นบ้างนั่งอ่านหนังสือพิมพ์จิบกาแฟตอนเช้าๆฟินเวอร์ใช่ไหมอ่ะนั่นก็คือหนังสือพิมพ์นี่เองมีทั้งหนังสือพิมพ์ที่เป็นสำนักงานใหญ่แล้วก็หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะครับประเภทที่3นิตยสารรู้จักไหมเอ่ยนิตยสารมีภาพปกดาราขึ้นเคยเห็นไหมล่ะแบบนี้ตามท้องตลาดนิตยสารก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ หนังสือที่กำหนดออกมาเป็นประจำและแน่นอนมีเนื้อหาให้อ่านความเพลิดเพลินและให้ความรู้นะครับต่อไปรูปแบบที่4ประเภทที่4ใครชอบอ่านนิยายนวนิยายเรื่องยาวๆเล่มหนาๆเวลานั่งอ่านก็ฟินไปด้วยคิดว่าเราเป็นนางเอกหรือว่าคิดเราเป็นแบบว่าคิดว่าเราเป็นพระเอกแล้วก็นั่งอ่านไปยิ้มคนเดียวหัวเราะคนเดียวเราเรียกว่าหนังสือนิยายหรือนวนิยายตัวอย่างที่คุณครูการยกมาก็เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เป็นทั้งหนังสือที่ได้รับรางวัลมากมายหรือหนังสือที่ไม่ได้รับรางวัลแต่ก็มีคุณค่าในการอ่านซึ่งหนังสือนิยายหรือนวนิยายก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องที่แต่งขึ้นมีตัวละครโครงเรื่องเหตุการณ์และสถานที่ที่ทำให้เนื้อเรื่องมีความสมจริงนะครับและรูปแบบที่5หนังสือประเภทนี้นักเรียนทุกคนต้องรู้จักเป็นอย่างดีเพราะตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีหนังสือประเภทนี้อยู่ที่ตัวเองให้ทายครับว่าหนังสืออะไร
5: หนังส
0: ือ
5: เร
0: ีย
5: น
0: หรือแบบเรียนนั่นเองเช่นวิชาภาษาไทยก็จะมีหนังสือเรียนภาษาไทยวิชาวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ก็จะมีหนังสือเรียนนะครับต่อไปประเภทที่6หนังสือประเภทนี้ที่คุณชายเชฟชอบนี่สารคดีใครเคยอ่านสารคดีบ้างใครเคยดูบ้างใครเคยทั้งอ่านทั้งดูบ้างเอามือลงหนังสือสารคดีก็จะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นการเรียบเรียงจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่จากจินตนาการเช่นเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับสัตว์หนังสือที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตนะครับหรือว่าความเป็นอยู่ของคนที่เป็นเรื่องจริงจะไม่มีการแต่งเติมเรื่องเด็ดขาดและประเภทสุดท้ายครับเด็กๆทุกคนในห้องนี้และเด็กๆปลายทางชอบเหมือนกันตอนเช้าๆตื่นเช้ามาเสาร์อาทิตย์ที่จะต้องรอคอยอยู่หน้าโทรทัศน์คือการ์ตูนหรือบางคนรอคอยอยู่หน้า YouTube เลยนะครับก็คือการ์ตูนนะครับแล้วหนังสือการ์ตูนเนี่ยมีลักษณะอย่างไรหนังสือการ์ตูนเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องด้วยภาพเขียนซึ่งแบ่งหน้ากระดาษเป็นช่องๆมีคำบรรยายสั้นๆนะครับและนี่คือประเภทของหนังสือกี่ประเภทลูก
5: 7
0: ประเภทประเภทที่1คือประเภทที่1คือนิทาน2ใครจะตอบตอบมาเลยลูกช่วยกันตอบเด็กๆปลายทางตอบไหมครับ1ก็คือมีหนังสือนิทาน2หนังสืออะไรช่วยกันตอบเร็ว2หนังสือเรียน3หนังสือการ์ตูน4สารคดี5นิยายหรือนวนิยาย6หนังสือพิมพ์7หนังสือนิทานเอาไปยังเอาไปแล้วเอาเรียงใหม่เรียงใหม่ใจเย็นๆ1นิทาน2หนังสือพิมพ์3นิตยสาร4นิยายหรือนวนิยาย5หนังสือเรียน6หนังสือสารคดี7หนังสือการ์ตูนโอเคมี7ประเภทนะครับแล้วหนังสือแต่ละประเภทนักเรียนเคยหยิบขึ้นมาอ่านนักเรียนคือหยิบขึ้นมาดูแต่รู้จักส่วนประกอบของหนังสือหรือไม่เด็กรู้ไหมครับเด็กๆปลายทางรู้จักส่วนประกอบของหนังสือไหมว่าหนังสือ1เล่มต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างถ้ายังไม่รู้คุณครูการจะให้ทำกิจกรรมสำรวจส่วนประกอบของหนังสือโดยที่กิจกรรมจะให้เด็กๆได้หยิบหนังสือที่คุณครูการให้เตรียมมาที่แล้วที่อยู่ที่ตัวเองคนละ1เล่มหรือกลุ่มละ1เล่มแล้วสำรวจส่วนประกอบแต่ก่อนที่จะไปดูเด็กๆทุกคนทั้งปลายทางและต้นทางครูการจะให้ดูวิดีโอเกี่ยวกับห้องสมุดแนะนำการใช้ห้องสมุดแล้วก็จะมีวิธีการบอกประโยชน์ของหนังสือวิธีการรักษาหนังสือและส่วนประกอบของหนังสือนะครับเด็กๆอยากจะดูไม่เอ่ยเด็กปลายทางอยากจะดูไหมครับถ้าอยากดูนั่งตัวตรงมารยาทในการดูและการฟังต้องเงียบนะครับไม่รบกวนสมาธิผู้อื่นและตั้งใจดูให้ดีถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย สวัสดีครับเด็กๆทุกๆคนนะครับวันนี้คุณครูกันจะพามาแนะนำให้รู้จักกับห้องสมุดของโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปในห้องสมุดนะครับเราต้องถอดรองเท้าแล้ววางรองเท้าให้เรียบร้อยแบบนี้เสียก่อนครับและหนึ่งในมารยาทของการเข้าห้องสมุดนะครับเราต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะครับถ้าพร้อมแล้วตามครูกันมาได้เลยครับ

หนังสือสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้ครับ1หนังสือเรียนครับสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดตอนนี้ก็คือหนังสือเรียนของเด็กๆนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวิชาภาษาไทยเราก็จะมีหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยนะครับรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ทั้งภาษาภาทีหลักภาษาแล้วก็วรรณคดีลำนำนะครับ2ก็คือหนังสือพิมพ์ครับสามหนังสือนิยายสี่นิตยสารห้าหนังสือการ์ตูน

0: เด็กๆรู้ไหมครับว่าหนังสือหนึ่งเล่มที่เราอ่านจะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างถ้าไม่รู้เดี๋ยวครูกันจะบอกให้รู้นะครับแต่ว่าต้องตั้งใจฟังก่อนส่วนประกอบของหนังสือนะครับส่วนแรกก็คือสันปกครับ2ปกหน้า3ปกใน4เนื้อเรื่องและ5ปกหลังครับอีกครั้งนะครับส่วนประกอบของหนังสือจะประกอบด้วยสันปกแล้วก็อะไรครับ
1: ปกหน
0: ้า3
1: ปก
0: ใน4เนื้อเรื่องและ5ก็คือ
1: ปกหลัง
0: เก่งมากครับ

0: หนังสือที่ดีต้องมีประโยชน์ครับประโยชน์ของหนังสือมีอะไรบ้างข้อที่1หนังสือให้ความรู้ทางด้านวิชาการและสาระความรู้ต่างๆครับ2หนังสือให้ความบันเทิงและความสนุกสนาน3หนังสือสามารถช่วยบันทึกเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆได้ครับต้องการที่จะศึกษาหรือเรียนรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเราสามารถมาหาอ่านได้จากหนังสือที่ห้องสมุดครับหนังสือที่ดีและมีประโยชน์ใครๆก็อยากอ่านใช่ไหมครับหากเราอ่านกันบ่อยๆก็อาจจะทำให้หนังสือของเราชำรุดได้ดังนั้นเราควรจะมาเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาหนังสือง่ายๆดังนี้ครับ 1. เมื่อเราเปิดอ่านหนังสือเราต้องเปิดอ่านเบาๆ 2. ไม่ฉีกหนังสือ 3. หากเราต้องการยืมหนังสือไปอ่านที่บ้านเราต้องเก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยและข้อที่ 4. เด็กๆหยิบมาจากตรงไหนต้องนำกลับไปวางไว้ที่เดิมให้เรียบร้อยครับเด็กๆรู้ไหมครับว่าห้องสมุดจะมีบุคคลที่รับผิดชอบและดูแลห้องสมุดนะครับโรงเรียนวังไกลกังวลของเรานะครับมีบุคคลที่รับผิดชอบและดูแลห้องสมุดเราเรียกว่าบรรณารักษ์ซึ่งบรรณารักษ์ของโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมีอยู่หนึ่งท่านชื่อว่าคุณครูอีทนะครับเราไปทำความรู้จักกับคุณครูอีทกันเลยครับครูอีทครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะครูกังคะ
0: เชิญครูอีทแนะนำตัวให้กับเด็กๆได้รู้จักกันหน่อยครับ
1: ค่ะครูชื่อครูสุนทาสังรูปนะคะเด็กๆสามารถเรียกครูว่าครูอีทได้นะคะครูทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดค่ะและทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กๆค่ะ
0: ครับขอบคุณคุณครูอีทมากๆเลยนะครับและนี่คือโฉมหน้าของคุณครูบรรณารักษ์ของโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแต่ครูอีทครับในห้องสมุดเนี่ยมีมุมหนึ่งที่ครูกันรู้สึกชื่นชอบมากๆเลยคุณครูอีทพาครูกันไปดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
0: ส่วนมุมนี้นะครับเป็นมุมที่คุณครูกันชื่นชอบมากๆเลย

0: เพราะว่ากระดานนี้นอกจากจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้วยังสามารถเปิดออกมาเป็นแผนที่ได้ด้วย
1: wow.
0: และครูกันอยากจะฝากไปถึงเด็กๆทุกคนนะครับว่าให้ลองมาเข้าห้องสมุดนะครับเพราะว่าห้องสมุดนอกจากที่เราจะได้รับความรู้แล้วเรายังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยนะครับเพราะว่าห้องสมุดมีมุมหนังสือต่างๆให้เรามานั่งอ่านหนังสือและผ่อนคลายจิตใจครับหรือว่าเด็กๆที่ไม่สามารถเข้าห้องสมุดได้อยากให้เด็กๆทุกคนนะครับหยิบหนังสือหาหนังสือเล่มโปรดของเราสักหนึ่งเล่มแล้วก็นั่งที่ไหนอ่านที่นั่นอ่านหนังสือทุกวันสร้างสรรค์ปัญญาอย่าลืมมาเข้าห้องสมุดและอ่านหนังสือด้วยกันเยอะๆนะครับบ๊ายบายเป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆเราได้มีความรู้เพิ่มเติมจากการดูวิดีโอการแนะนำการใช้ห้องสมุดนะครับซึ่งมีทั้งการบอกประเภทของหนังสือมีส่วนประกอบของหนังสือวิธีการดูแลรักษาหนังสือประโยชน์ของหนังสือและคุณครูกันก็ให้ข้อคิดในการอ่านหนังสือด้วยดังนั้นวันนี้หน้าที่ของเด็กๆที่จะต้องทำก็คือคุณครูกันจะให้สำรวจส่วนประกอบของหนังสือนะครับว่าหนังสือที่เรานำมามีส่วนประกอบครบหรือไม่หรือแตกต่างจากคุณครูอย่างไรดังนั้นลงมือสำรวจหนังสือของตนเองได้เลยครับดูสิ1เล่มช่วยกันในกลุ่มช่วยกันหนังสือมีส่วนประกอบอะไรบ้างลูกส่วนที่1ก็คือจำได้ไหมส่วนที่1ก็คืออะไรไม่ใช่ก่อนปกหน้าต้องดูเลยลูกดูที่ไหนสันปกดูซิหนังสือของเรามีสันปกหรือเปล่าของใครไม่มีสันปกบ้างกลุ่มใครไม่มีสันปกบ้างกลุ่ม1ต้องแบ่งกันดูนะกลุ่ม1เราต้องตั้งไว้บนโต๊ะแล้วแบ่งกันดูเมคะเราต้องแบ่งกันดูค่ะหนังสือเพื่อนที่เขาไม่มีเขาต้องดูด้วยใช่ไหมดูด้วยกันดูด้วยกันน้ำหนาวด้วยค่ะดูด้วยกันกับอีคิวก็ได้หรือกับเมย์ก็ได้เด็กๆปลายทางก็ดูของหนูนะมีสันปกไหมมีนะต่อไปส่วนที่2คืออะไรเอ่ยปกหน้าต้องมีปกหน้าของใครไม่มีปกหน้าบ้างมีไหมลูกปกหน้าเอาวางไว้บนโต๊ะได้เลยแล้วดูซิมีปกหน้าไหมเอ่ยปกหน้าต่อไปอะไรอีกลูกปกหน้า
2: ปกหน
0: ้าต่อไปมีปกอะไรอีกปกในปกในมีไหมของใครไม่มีปกในบ้างในโลกมีปกในไม่เอ่ยมีแล้วก็เนื้อเรื่องล่ะมีเนื้อเรื่องไหมทุกคนมีเนื้อเรื่องเยอะแยะมากมายและส่วนสุดท้ายคือปกหลังของใครมีปกหลังมีไหมเอ่ยทุกคนทุกคนทุกคนมีหมดแล้วนะโอเคและนี่คือส่วนประกอบของหนังสืออ่ะวางหนังสือได้ตอนนี้วางหนังสือก่อนสำรวจเสร็จแล้วทุกคนรู้แล้วว่าหนังสือ1เล่มจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนี่เด็กต้นทางและปลายทางปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งปรบมือ3ชุดไม่ผ่านเพราะว่าไม่มีเสียงพูดออกมาด้วยมันก็จะไม่พร้อมกันคราวนี้ปรบมือ3ชุด1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2แต่ชะเอมก็ไม่ทำเมย์ก็ไม่ทำน้ำหนาวก็ไม่ทำเด็กๆปลายทางทุกคนก็ทำได้เก่งกว่าต้นทางอีกอันนี้พูดเรื่องจริงนะเก่งกว่าอีกเด็กห้องนี้ไม่ทำเลยหรือว่าเริ่มจะดื้อแล้วดื้อนะครับเด็กๆปลายทางบอกไว้เลยว่าเด็กๆต้นทางของเราดื้อมากเลยนะแต่ก็ยังสอนได้ดื้อแบบสอนได้ดีกว่าดื้อแล้วสอนไม่ได้เพราะว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากแก่แบบครูนี่สอนยากแล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวหนูยังเด็กอยู่ยังสอนได้อะไรที่ไม่ดีก็ต้องสอนให้ดีเช่นเมื่อกี้นั่งทำงานกลุ่มบางคนก็หยิบหนังสือของใครของมันทั้งที่หนังสืออยู่ที่กลุ่มเด็กๆปลายทางเป็นไหมคุณครูกันไม่รู้แต่เด็กๆต้นทางบางกลุ่มใช้คำว่าบางกลุ่ม

0: แยกหนังสือเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่แบ่งเพื่อนเราไม่แบ่งปันเราไม่รักเพื่อนใช่ไหมใช่ไหมลูกทุกคนไม่ตอบแสดงว่าเราไม่รักเพื่อนหรอรักไหมเรารักเพื่อนไหมครับ
1: ร
0: ักไหมไม่ได้ยินเลยรักเพื่อนหรือไม่รักเพื่อนมีหางเสียงด้วยรักเพื่อนหรือไม่รักเพื่อนมองหน้าหาเพื่อนซิเด็กๆปลายทางมองหน้าหาเพื่อนที่นั่งข้างเราแล้วบอกว่าร ัก
1: นะ
0: เพื่อนฉันมีคนไม่หันหนึ่งโต๊ะด้านหน้าคือน้ำหนาวกับเมย์หันหน้าหาเพื่อนซิเรามีอะไรกันหรือเปล่าเราโกรธกันหรือเปล่าเราไม่ต้องโกรธกันซิเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมอ่ะหาคู่ก่อนตอนนี้เข้าตูมีเพื่อนไหมลูกอ่ะนั่งข้างๆเพราะคู่หนูไม่มาใช่ไหมเซอร์กิตควงสามเลยเธออ่ะหันหน้าหาสามคนตรงนี้ก็สามคนตรงนี้สองคนน้ำหนาวหันหน้ามาตรงนู้นอ่ะนี่นะมองหน้ากันสามคนนะแล้วพูดพร้อมครูกันพูดตามคุณครูกันเพื่อนจ๋า
1: เพื่อน
0: รักนะ
1: เป
0: ็
1: นเพ
0: ื่
1: อนก
0: ัน ไม่โกรธกัน
1: แบ
0: ่
1: งป
0: ัน
1: ก
0: ันจุ๊บจุ๊บเราจุ๊บจุ๊บสิเอาเธอไม่ทำให้ทำใหม่
1: เพ
0: ื่
1: อนจ๋าร
0: ักนะ
1: เป
0: ็
1: นเพ
0: ื่
1: อนก
0: ัน จุ๊บจุ๊บ
1: จุ๊บจ
0: ุ๊บอ้าวหันหน้ามาพอคราวนี้รู้แล้วนะว่าเวลามีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันนะครับเอาละสรุปส่วนประกอบของหนังสือส่วนที่1ก็คือสันปกครูขอหยิบหนังสือก่อนอ่ะมีสันปกส่วนที่2คือ
1: ปกหน
0: ้
1: า
0: 3
1: ปกหน
0: ้
1: า
0: ปกใน4เนื้อเรื่องและ5คือยอดเยี่ยมมากแล้วเด็กๆ ดูจากวิดีโอแล้วเด็กๆปลายทางและต้นทางรู้ประโยชน์ของหนังสือหรือไม่รู้ประโยชน์ของหนังสือหรือไม่หนังสือประโยชน์ของหนังสือมีอะไรบ้างด้านหลังกลุ่มที่5ขอตัวแทนตอบหน่อยลูกเด็กๆปลายทางตอบคุณครูของหนูได้เลยนะครับว่าประโยชน์ของหนังสือมีอะไรบ้างที่เราดูจากวิดีโอไปเมื่อสักครู่นี้ช่วยกันคิดกลุ่ม4เดี๋ยวขออีก1คนนะกลุ่ม5 1คนกลุ่ม4 1คนคิดถ้าจะตอบยกมือขึ้นแล้วยืนตอบบอกมา1ข้อบอกมา1ข้อพอลูก1ข้อ1ข้อเด็กๆปลายทางตอบคุณครูของหนูนะครับสเนลประโยชน์ของหนังสือมีอะไรครับ
2: ให้ความรู
0: ้ให้ความรู้โอเคนั่งลงกลุ่ม5 1คนกลุ่ม4 1คน
3: ให้เราอ่านออกค
0: ่
3: ะ
0: ให้เราอ่านออกโอเคกลุ่ม3 1คน
4: ให้ความเพลิดเพลินครับ
0: ให้ความเพลิดเพลินกลุ่ม2 1คนประโยชน์ของหนังสือครับไม่ต้องเป็นต้นกล้าก็ได้คนอื่นก็ได้นะกลุ่ม1 1คนประโยชน์ของหนังสือให้ความรู้ให้ความให้อ่านหนังสือออกให้เพลิดเพลินกลุ่ม2กับกลุ่ม1เด็กปลายทางตอบหรือยังนะ2กลุ่มนี้อ่ะต้นกล้า
3: ทำให้สนุกครับ
0: ทำให้สนุกโอเคกลุ่ม1มีไหมเราจะน้อยหน้าเพื่อนหรอเพื่อนตอบไปแล้วนะเพื่อนเขารวมพลังหมดแล้วนะแสดงว่ากลุ่ม1ไม่สามัคคีกันใช่ไหมนะไม่ใช่ลูกเราทำได้ฮะคนอื่นก็ได้เร็วนาวาคนเก่งก็ได้กลับไปอ่านหนังสือทุกวันเลยนะเยี่ยมมากเลยเห็นวิดีโออยู่ส่งให้คุณครูดูอ่ะไม่มีนะดังนั้นมาสรุปกันดีกว่าครับประโยชน์ของหนังสือมีอะไรบ้างก็คือ1หนังสือให้สาระความรู้ทางวิชาการ2หนังสือให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและหนังสือช่วยบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญเช่นเหตุการณ์ในอดีตเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอดีตเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เราเกิดแล้วก็กลับมาอ่านหนังสือแล้วก็ศึกษาเรื่องราวนั้นได้แล้ววิธีการดูแลรักษาหนังสือล่ะมีอะไรบ้างเริ่มจากกลุ่มที่1จะดูแลรักษาหนังสือได้อย่างไรบ้างกลุ่ม2เตรียมตัวไว้นะกลุ่ม3เตรียมตัวไว้นะกลุ่ม4และกลุ่ม5เตรียมตัวไว้นะเด็กๆปลายทางตอบคุณครูของหนูได้เลย
3: ไม่ฉีกหนังสือค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ฉีกหนังสือค่ะกลุ่มที่สอง
4: เวลาเปิดหนังสือเปิดเบาๆ
0: เวลาเปิดหนังสือเปิดเบาๆสาม
2: ใช้แล้วเก
0: ็
2: บที
0: ่
2: เด
0: ิ
2: ม
0: ใช้แล้วเก็บที่เดิมสี่
3: ไม่ขีดเขียนค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ขีดเขียนหนังสือกลุ่มที่5เพื่อนแย่งตอบไปแล้วใช่ไหมคำตอบที่หนูเตรียมไว้เหมือนกับเพื่อนเป๊ะเลยค่ะไม่เป็นไรครับเด็กปลายทางก็ตอบคุณครูของหนูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับดังนั้นมาดูกันบ้างว่าวิธีการดูแลรักษาหนังสือ1เปิดหนังสือเบาๆทุกวันนี้เด็กๆเปิดเสียงดังพุบพับพุบพับพุบพับเหมือนหนังสือจะฉีกครูก็ดุอยู่บ่อยๆแล้วครูก็สอนว่าต้องเปิดหนังสือเบาๆเป็นการรักษาหนังสือและ2ไม่ฉีกหนังสือไม่ฉีกหนังสือ3เก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยหากเราจะยืมกลับบ้านจากห้องสมุดหรือหนังสือเรียนของเราเราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยไม่ยัดๆๆๆๆๆๆปิดเป้สะพายปึ้งใส่จะทำให้หนังสือของเราชำรุดเสียหายได้นะครับและข้อที่4คือถ้าเกิดว่าเราไปอ่านหนังสือที่อื่นหรือห้องสมุดหยิบหนังสือมาจากตรงไหนให้นำหนังสือไปเก็บไว้ไว้ที่เดิมให้เรียบร้อยนี่แหละครับคือการรักษาหนังสือและการที่เราอ่านหนังสือแล้วมีประโยชน์อย่างไรรวมถึงเรารู้จักส่วนประกอบและประเภทของหนังสือดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณครูการจะให้เด็กๆไปเลือกหนังสือ1เล่มมาอ่านเด็กๆจะอ่านหนังสือหรือมีวิธีการเลือกหนังสืออย่างไรบ้างรู้ไหมเด็กๆปลายทางทราบไหมครับถ้ายังไม่รู้หรือยังไม่ทราบครูกันจะบอกหลักการเลือกหนังสือว่าเราจะเลือกหนังสืออย่างไรให้ได้หนังสือที่ดีและมีประโยชน์กับเรานะครับไปดูกันเลยหลักการเลือกหนังสือเด็กๆต้นทางและปลายทางอ่านประโยคนี้พร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับนั่นเองเราจะอ่านหนังสือแบบไหนเราถามใจตัวเองก่อนว่าอยากอ่านหนังสือเพื่ออะไร 1. เราอยากอ่านเพื่อให้ความรู้ก็ไปเปิดตำราวิชาการเปิดหนังสือเรียนได้หรือเราจะอ่านเพื่อความบันเทิงใจก็เปิดการ์ตูนดูเปิดหนังสือนวนิยายดูหรือเปิดเรื่องสั้นดูนะครับหรือ 3. จะอ่านเพื่อเป็นกำลังใจเสริมสร้างปัญญาก็ให้ไปเปิดหนังสือที่เป็นหนังสือจิตวิทยาหรือหนังสือธรรมะอ่านหรือจะข้อที่4เราจะอ่านเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เราก็สามารถไปอ่านหนังสือที่เป็นการทำอาหารหรือการทำงานอดิเรกได้นั่นเองนะครับนี่คือการเลือกหนังสือตามหลักการนี้ง่ายๆขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราต้องการจะอ่านหนังสือแบบใดจุดประสงค์เราคืออะไรอยากได้ความรู้ไหมก็ไปอ่านหนังสือวิชาการอยากได้ความสนุกสนานก็ไปอ่านหนังสือการ์ตูนนิทานอยากจะอ่านหนังสือที่วันนี้เครียดจังเลยอยากได้สิ่งจันโลงใจก็ไปอ่านหนังสือธรรมะปิ้งโอเคแล้วลักษณะของหนังสือที่ดีล่ะมีอะไรบ้างลักษณะของหนังสือที่ดีมีง่ายๆ2ข้อครับเด็กๆก็คือ 1. เลือกหนังสือที่มีสาระเรื่องราวตรงกับความต้องการหรือวัตถุประสงค์ในการอ่านเหมือนกับที่คุณครูบอกไปเมื่อสักครู่และ 2. เนื้อหาถูกต้องมาจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ก็คือได้รับรางวัลต่างๆเช่นหนังสือดีเด่นระดับชาติรางวัลซีไรท์หนังสือที่ได้รับความนิยมและเนื้อเรื่องนั้นจะต้องไม่เป็นเนื้อหาที่โน้มนำไปในทางเสื่อมหรือทางที่ไม่ดีรู้จักทางเสื่อมไหมรู้จักทางเสื่อมไหมลูกรู้จักคำว่าเสื่อมเสียไหมเสื่อมคือสิ่งที่ทำไมลูกทำให้มันแย่ลงหรือไม่ดีขึ้นอาจจะทำให้เราอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเราทะเลาะขึ้นกับคนอื่นได้หรือมีความแตกแยกในสังคมได้นั่นเองนี่คือมีเนื้อหาที่ไม่ดีมีการยุยงปลุกปั่นต่างๆนะครับดังนั้นวันนี้คุณครูกันจะให้นักเรียนได้อ่านกลับไปอ่านหนังสือที่เราเลือกมาคนละ1เล่มหรือไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดก็ได้แต่ก่อนที่เราจะอ่านเราต้องมีวิธีการเตรียมตัวอ่านหนังสือแล้วเราจะเตรียมตัวอย่างไรตอนนี้เรามาดูการเตรียมความพร้อมก่อนอ่านหนังสือกันเลยดังนั้นตอนนี้คุณครูกันขอให้อาสาสมัคร1คน

0: กันครับถ้าพร้อมแล้วอ่านความรู้กันการเตรียมความพร้อมในการอ่านหนังสือ 1. สถานที่เหมาะกับการอ่าน
1: สถานที่เหมาะกับการอ่าน
0: ควรมีความเงียบสงบ
1: ควรมีความเงียบสงบ
0: มีอุณหภูมิและแสงสว่างที่เหมาะสม
1: มีอุณหภูมิและแสงสว่างที่เหมาะสม
0: โต๊ะที่มีความสูงพอเหมาะ
1: โต๊ะที่มีความสูงพอเหมาะ
0: และเก้าอี้ที่นั่งสบายไม่นุ่มหรือแข็งจนเกินไป
1: และเก้าอี้ที่นั่งสบายไม่นุ่มหรือแข็งจะเกินไป
0: จนเกินไป
1: จนเกินไป
0: ต่อไปตัวแทนอาสาสมัครอ่านหนังสือตามครูคนที่2ครับปลายทางยืนขึ้น1คนเซอร์กิตยืนขึ้นครับคนที่2ของปลายทางและต้นทางพร้อมแล้วอ่านตามครูกัน2จัดท่าทางในการอ่าน
2: จัดท่าทางในการอ่าน
0: ตำแหน่งของหนังสือ
2: ตำแหน่งของหนังสือ
0: ควรอยู่ห่างประมาณ35ถึง45เซนติเมตร
2: ควรอยู่ห่างประมาณ35ถึง45เซนติเมตร
0: หน้าหนังสือต้องตรงอยู่กลางสายตา
2: หน้าหนังสือต้องตรงอยู่กลางสายตา
0: ควรนั่งหลังตรงไม่ควรนอนอ่าน
2: ควรนั่งหลังตรงไม่ควรนอนอ่าน
0: ยอดเยี่ยมมาครับนั่งลงได้ต่อไปคนที่3ครับอาสาสมัครคนที่3เด็กๆปลายทางยืนขึ้นเด็กๆต้นทาง1คนนั่นก็คือปิ่นลูกเชิญอ่านตามคุณครูกันนะครับข้อที่3มาดูกันเลย3จัดอุปกรณ์ช่วยในการอ่าน
2: 3จัดอุปกรณ์ช่วยในการอ่าน
0: เช่นกระดาษสำหรับบันทึก
2: เช่นกระดาษสำหรับบันทึก
0: ดินสอปากกาดินสอสี
2: ดินสอปากกาดินสอสี
0: นั่งลงครับต่อไปอาสาสมัครคนที่4คนที่4เด็กๆปลายทางคนที่4ยืนขึ้นครับคนที่4ให้ไอ้ครับพร้อมไหมเด็กๆปลายทางพร้อมนะครับต้นทางพร้อมแล้วอ่านตามครูกัน4จัดเวลาที่เหมาะสม
3: จัดเวลาที่เหมาะสม
0: หากต้องการทบทวนบทเรียน
3: หากต้องการทบทวนบทเรียน
0: ควรอ่านในช่วงที่ไม่ดึกมาก
3: ควรอ่านในช่วงที่ไม่ดึกมาก
0: เนื่องจากร่างกายยังไม่อ่อนล้าเกินไปนัก
3: เนื่องจากร่างกายยังไม่อ่อนล้าเกินไปนัก
0: โอเคยอดเยี่ยมมากครับเอาน้ำขิงไหมไอ
4: เอาที่ยังแห้ไม่ไหวแล้ว
0: อ่ะยอดเยี่ยมมากต่อไปอาสาสมัครคนที่5ให้เมท่านนะอ่านต่อเลยเมื่อสักครู่นี้ไม่อ่านดึกเกินไปแล้วจะอ่านตอนไหนเด็กๆปลายทางพร้อมนะครับอ่านตามคุณครูกันหรืออ่านในตอนเช้า
2: หรืออ่านในตอนเช้า
0: 5นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาที
2: 5นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาที
0: หลังจากที่ร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ
2: หลังจากที่ร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพออ
0: ่านแต่ละครั้งไม่ควรเกิน30ถึง50นาที
2: อ่านแต่ละครั้งไม่ควรเกิน30ถึง50นาที
0: และให้เปลี่ยนแปลงอิริยาบถสัก10นาที
2: และให้เปลี่ยนแปลงอิริยาบถสัก10นาที
0: ก่อนลงมืออ่านต่อไป
2: ก่อนลงมืออ่านต่อไป
0: ข้อสุดท้ายครับเด็กๆปลายทาง1คนคนสุดท้ายถ้าไม่ซ้ำกับครั้งก่อนๆจะดีมากเลยเด็กๆต้นทาง1คนครูขอเลือกเชิญเลยลูกปัดเด็กๆปลายทางยืนแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะอ่านเสียงดังฟังชัดต่อไปข้อสุดท้าย5เตรียมตนเอง
2: 5เตรียมตนเอง
0: ได้แก่ทำจิตใจให้แจ่มใส
2: ได้แก่ทำจิตใจให้แจ่มใส
0: มุ่งมั่น
2: มุ่งมั่น
0: ตั้งใจ
2: ตั้งใจ
0: และมีสมาธิในการอ่าน
2: และมีสมาธิในการอ่าน
0: นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
2: นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
0: มีสุขภาพสายตาที่ดี
2: มีสุขภาพ สายตาที่ดี
0: แบ่งเวลาให้ถูกต้อง
2: แบ่งเวลาให้ถูกต้อง
0: และมีวินัยในชีวิต

0: มีวินัยในชีวิต
1: โดยให้เวลาแต่ละวันฝึกอ่านหนังสือ
0: โดยให้เวลาแต่ละวันฝึกอ่านหนังสือ
1: และพยายามฝึกทักษะใหม่ๆในการอ่าน
0: และพยายามฝึกทักษะใหม่ๆในการอ่าน
1: เช่นทักษะการอ่านเร็วอย่างเข้าใจเป็นต้น
0: เช่นทักษะการอ่านเร็วอย่างเข้าใจเป็นต้น
1: ปรบมือกับตัวแทนของเราทั้งหมดเลยครับยอดเยี่ยมมากอ่านคล่องบ้างไม่คล่องบ้างถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่ถือว่ามีความพยายามในการฝึกอ่านออกเสียงได้ดีมากๆครับครูกันเป็นกำลังใจให้สักวันจะอ่านคล่องอ่านเก่งแน่นอนและเรื่องราวของเราก็มาถึงส่วนที่เด็กๆจะต้องได้ทำงานวันนี้ทำงานอะไรล่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราทำที่เราได้เรียนมาวันนี้เด็กๆได้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือดีมีประโยชน์อย่างไรบ้างให้เด็กๆทำแผนผังความคิดเรื่องหนังสือดีมีประโยชน์ตัวอย่างเช่นคุณครูการเขียนหัวข้อว่าหนังสือดีมีประโยชน์แล้วก็แยกออกมาเป็นหนังสือที่ฉันชอบมากที่สุดและประโยชน์ของหนังสือที่ฉันชอบอ่านนักเรียนต้นทางและปลายทางทุกคนต้องมี3หัวข้อนี้ตรงกลางเขียนว่าหนังสือดีมีประโยชน์และหนังสือที่ฉันชอบมากที่สุดหนังสือที่ฉันชอบมากที่สุดต้องเลือกมา1เล่มเช่นครูการชอบหนังสือการ์ตูนก็เขียนว่าหนังสือการ์ตูนหรือวาดภาพประกอบก็ได้เพราะอะไรเพราะว่ามีเนื้อหามีเนื้อเรื่องที่สนุกตื่นเต้นเร้าใจมีภาพตัวละครสวยงามและประโยชน์ของหนังสือที่ชอบก็คือหนังสือการ์ตูนเนี่ยประโยชน์ของหนังสือการ์ตูนมีอะไรบ้างก็1เพื่อนๆสนุกสนานคลายเครียดให้ข้อคิดที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เด็กๆต้นทางและปลายทางชอบหนังสือแบบใดก็ขอให้เลือกหนังสือแบบที่ตนเองชอบแล้วบอกประโยชน์ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วให้ลงมือทำแผนผังความคิดลงในสมุดของนักเรียนได้เลยครับขาสมุดอยู่นี่ลูกนี่ของคนที่ไม่ส่งก็จะไม่มี

เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเวลาของเรามีน้อยนิดเดียวแต่ว่าการทำแผนผังความคิดเรื่องหนังสือดีมีประโยชน์สามารถกลับไปทำได้ที่บ้านหรือใช้เวลาว่างในเรียนให้เป็นประโยชน์นะครับวันนั้นเรื่องราวของเราในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคิดว่าเมื่อเรียนวันนี้แล้วเราสามารถเลือกหนังสือที่เราชอบ1เล่มได้ไหมเลือกได้ไหมครับเด็กปลายทางและต้นทางสามารถเลือกได้ไหมเลือกได้1เล่มที่มีประโยชน์นะครับโดยที่นำหลักการต่างๆที่คุณครูกันได้สอนไปวันนี้นำไปเลือกหนังสือนะครับส่วนบทเรียนในครั้งถัดไปของเรายังอยู่ในเรื่องของหนังสือดีมีประโยชน์ชั่วโมงที่2และสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้ครับ 1. หนังสือประเภทต่างๆก็คือหนังสือที่เด็กๆได้เตรียมมาแล้วในวันนี้และ2ใบความรู้ที่5เรื่องหนังสือดีมีประโยชน์และหนังสือที่นักเรียนสนใจคนละ1เล่มซึ่งเด็กๆก็ได้เตรียมมาแล้วเช่นเดียวกันรวมถึงจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยที่1นะครับก็ต้องเตรียมแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยที่1ไว้ด้วยนะครับแล้วเราจะมาพบกันในชั่วโมงถัดไปเกี่ยวกับเรื่องหนังสือดีมีประโยชน์สำหรับวันนี้คุณครูกันขอให้เด็กๆกลับไปอ่านหนังสือและเลือกหนังสือที่ตนเองชอบ1เล่มแล้วนำมาเล่าให้กับคุณครูกันฟังบ้างนะครับสำหรับวันนี้ขอให้เด็กๆทุกคนโชคดีสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับฟุ๊กค่ะ
1: แม่นุ่งนิกค่ะ
0: ในรายการ e-co-learning with ราชบุตรสครูซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชบุตรสครูค่ะ
1: พี่ฟุ๊กคะพี่ฟุ๊กสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุ๊กตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย

วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับสัตว์เลี้ยงกลุ่มใหม่นะคะได้แก่แพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากขนาดที่เล็กน่ารักนะคะเสียงแหลมเล็กคล้ายๆสุนัขบางคนถึงเรียกว่ากระรอกหมานะคะแพรี่ด็อกมีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือทุ่งหญ้าแพรี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กลุ่มฟันแท้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกระรอกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากระรอกดินจะกินหญ้าแห้งเป็นอาหารหลักสามารถที่จะกินธัญพืชได้และกินแมลงได้บ้างเล็กๆน้อยๆดังนั้นเมื่อเราเอาเขาเข้ามาเลี้ยงเราจึงควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเขาในลำดับแรกนะคะเรามาดูกันก่อนวิธีของการเลือกแพรี่ด็อกที่เหมาะสมก็จะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆโดยทั่วไปนะคะโดยการเลือกดูตั้งแต่ความสะอาดของหน้าตาตั้งแต่ในส่วนของจมูกนะคะจมูกจะต้องสะอาดไม่มีคราบน้ำมูกอะไรในส่วนของตาดวงตาจะต้องกลมสดใสไม่มีคราบน้ำตาใบหูเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่มีลักษณะที่มีสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ใบหูอีกส่วนนึงที่สำคัญที่ควรจะดูนะคะก็คือฟันของเขาเองฟันของตัวแพรี่ด็อกนะคะจะเป็นลักษณะของสัตว์ฟันแท้ฟันคู่หน้านะคะจะยาวได้ตลอดชีวิตนะคะเวลาที่เราเลือกพยายามที่จะเปิดดูลักษณะของฟันมีการบิดเกหรือผิดรูปอะไรต่างๆหรือเปล่าสิ่งที่เราจะต้องเลือกถัดไปก็คือดูจากลักษณะของผิวหนังของตัวสัตว์นะคะตามมือจะต้องไม่มีลักษณะของตัวขนร่วงหรือตามเล็บต่างๆเล็บจะต้องครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะจับยกดูค่ะสัตว์จะต้องไม่มีปัญหาของการที่มีขนร่วงหรือขนแหว่งนะคะแต่ในตัวนี้เป็นลักษณะของการผลัดขนตามธรรมชาติของตัวแพรี่ด็อกเองนะคะแพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์สังคมเวลาที่เขาจะอยู่ในธรรมชาติตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 3-4 ตัวนะคะแล้วก็จะมีลูกที่อยู่ในฝูงอีกลูกก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 6-8 ตัวในแต่ละปีนะคะแพรี่ด็อกก็จะออกลูกประมาณปีละ1ครั้งในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษาแพรี่ด็อกที่เรามองเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นแพรี่ด็อกที่สามารถพบได้มากในธรรมชาติลักษณะสีขนของเขาจะเป็นลักษณะของสีขนออกเป็นน้ำตาลอมทองๆนะคะแพรี่ด็อกอีกสีหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบได้ในธรรมชาติแต่สามารถหาได้

ากก็คือเป็นกลุ่มของแพรี่ด็อกสีขาวนะคะลักษณะของตัวแพรี่ด็อกสีขาวนะคะก็จะเป็นสีกลุ่มขาวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีทั้งสีขาวที่เป็นตาสีดำแบบนี้กับกลุ่มของที่มันเป็นสีขาวแล้วก็ตาสีแดงนะคะพวกนี้นะคะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนของตัวยีนด้อยเข้ามาในร่างกายของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการเลี้ยงหรือการให้อาหารยังเหมือนกันนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลี้ยงดูเขานะคะเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นฝูงหรือเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่เราจะดูแลสัตว์ที่มีปริมาณมากๆได้เราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่หรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาเป็นคู่ได้เราสามารถเลี้ยงเขาตัวเดียวได้ค่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดการเลี้ยงแพรี่ด็อกนะคะเราจะสามารถเลี้ยงเขาได้ทั้งในกรงและนอกกรงแต่ว่าเวลาที่เราจะปล่อยเขาออกมานอกกรงก็ควรที่จะอยู่ภายในสายตาของเราตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มของฟันแทะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปล่อยเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกตอนที่เวลาที่เราไม่อยู่การที่จะไปกัดแทะในส่วนของสายไฟนะคะหรือไปทำลายวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆในบ้านของเราทั้งนี้จะทำให้แพรี่ด็อกได้รับบาดเจ็บตามมาด้วยหากเราเลี้ยงแพรี่ด็อกในกรงนะคะเราควรที่จะต้องมีวัสดุปูรองพื้นกรงที่เหมาะสมแพรี่ด็อกจะมีขาที่ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรงเราจะต้องมีวัสดุปูรองค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของแผ่นพลาสติกที่เราใช้ปูรองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหญ้าแห้งนะคะที่เอามาใช้ในการปูพื้นกรงเพื่อที่จะป้องกันการตกร่องนะคะของขาของเขาเองเพราะว่าถ้าหากขาของเขาตกไปในร่องของกรงอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือบางตัวสามารถเกิดขาที่หักขึ้นมาได้นะคะอาหารที่เราควรจะเลือกใช้อาหารหลักก็คือในกลุ่มของหญ้าแห้งหญ้าแห้งที่เราแนะนำให้ใช้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของหญ้าแห้งทิโมธีสามารถให้กับแพรี่ด็อกได้ทุกช่วงอายุนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงแพรี่ด็อกที่อยู่ในวัยเด็กๆนะคะตั้งแต่อายุประมาณสัก2เดือนขึ้นไปจนถึงประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะยังมีการเสริมในส่วนของตัวอัลฟาฟาเข้ามานะคะเนื่องจากอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีตัวโปรตีนและก็แคลเซียมที่สูงพอเพื่อที่จะใช้ในการเจริญเติบโตทั้งนี้นะคะในการปรับหรือเปลี่ยนชนิดของหญ้าอาจจะขึ้นอยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์อาหารอย่างอื่นที่เราใช้เสริมแทนนะคะก็คือจะมีลักษณะของการให้อาหารเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนักตัวประมาณ1กิโลกรัมนะคะให้แค่เช้ากับเย็นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกและวิธีการดูแลของแพรี่ด็อกยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของแพรี่ด็อกอีกมากมายอย่าพลาดนะคะ

วัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนต์กล้าอาสาค่ะสาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Google Docs ซึ่งเป็นนะคะซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลบนระบบคลาวด์ค่ะ Google Docs ทุกคนคงคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะคะ

ว่าทำงานเหมือน Microsoft Word เลยค่ะทำงานทุกอย่างเพียงแต่ว่านะคะการทำงานของ Google Docs เนี่ยต้องอาศัยการทำงานบนอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเนื่องจากมันประมวลผลบนระบบคลาวด์นะคะแต่ยังไงก็แต่ Google Docs ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ต่างๆค่ะแต่การใช้งานต่างๆเนี่ยเหมือนกับ Microsoft Word เลยค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูความสามารถของ Google Docs กันนะคะ Google Docs เนี่ยนะคะมีความสามารถได้หลากหลายมากเลยค่ะนะคะทั้งสามารถทำงานแบบร่วมกันนะคะที่เป็นแบบเรียลไทม์สามารถที่จะสนทนาหรือความคิดเห็นการทำงานต่างๆร่วมกันได้รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ที่มีความหลากหลายมีความปลอดภัยในการจัดเก็บและสามารถเผยแพร่เอกสารต่างๆไปยังออนไลน์ด้วยนะคะอีกทั้งมันยังสามารถที่จะดาวน์โหลดแชร์ไฟล์หรือว่าการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์หรือผู้ใช้งานได้นะคะอย่างหลากหลายค่ะจากความสามารถของ Google Docs ต่างๆนะคะเราลองมาเริ่มต้นการใช้งาน Google Docs กันนะคะแน่นอนว่าการใช้งานของ Google Docs เนี่ยนะคะทุกคนจะต้องมี Account เป็น Account ของ Google ซึ่งเป็นอีเมลและพาสเวิร์ดของ Gmail นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเข้าสู่ระบบเราต้องไซน์อินก่อนค่ะโดยการไซน์อินใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็กดไซน์อินได้เลยค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะการใช้งานกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะพอเราเข้ามาสู่หน้าจอของ Google เราทำการไซน์อินเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าตอนแบบนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามันจะมีรูปโปรไฟล์เล็กๆซึ่งเป็นชื่อของเรานะคะว่าเราทำการลงชื่อไซน์อินใน username อะไรนะคะคราวนี้เราจะมาเข้าสู่ในส่วนของตัว Google Docs กันเราก็คลิกที่ปุ่มนะคะเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมจุดๆๆเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็เห็นคำว่า Docs นะคะพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บจะเข้าสู่หน้าตาของโปรแกรม Google Docs เลยนะคะจะสังเกตว่าหน้าตาของโปรแกรมตรงนี้นะคะมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือจะเป็นส่วนของเอกสารใหม่นะคะหรือว่า New Document นะคะซึ่งมันดีตรงนี้ว่า Google Docs เนี่ยมีการเตรียมเทมเพลตแกลเลอรี่ให้เราด้วยนะคะถ้าเราอยากจะมีเทมเพลตหรือว่าเราไม่มีไอเดียเลยนะคะในการที่จะสร้างเอกสารต่างๆนะคะเราสามารถที่จะคลิกที่เทมเพลตแกลเลอรี่ได้หรือแม้กระทั่งส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เราสามารถที่จะนะคะเข้าถึงเอกสารที่เราเคยใช้งานหรือว่าเคยเซฟงานหรือเคยเปิดมาก่อนแล้วนะคะมันก็จะอยู่ที่ Recent Documents คราวนี้เรามาลองเริ่มเอกสารใหม่กันในการจัดทำเอกสารใหม่เราคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เลยค่ะก็คือปุ่มแบงค์นะคะพอเราคลิกเสร็จแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้าจอของนะคะ Google Docs ของเราเอกสารของเรานั่นเองเอกสารของเราตรงนี้นะคะจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนบนนะคะส่วนที่เป็นส่วนหัวนะคะกับส่วนที่เป็นพื้นที่เอกสารที่เราสามารถพิมพ์งานได้ส่วนที่เป็นส่วนหัวตรงนี้เนี่ยนะคะส่วนแรกที่เราจะมาดูคือตรงคำว่า Untitled DocumentUntitled Document ตรงนี้นะคะถ้าทุกคนคลิกไปแล้วนะคะมันก็คือเป็นการตั้งชื่อเอกสารนั่นเองค่ะเราสามารถตั้งชื่อเอกสารต่างๆได้เช่นเราจะตั้งชื่อเอกสารว่าเราจะตั้งชื่อเอกสารว่า Information System ก็ได้นะคะหรือตั้งชื่อเอกสารอะไรก็ได้ชื่อเอกสารตรงนี้ค่ะก็จะเป็นชื่อไฟล์ที่ Google Docs ก็จะสามารถก็จะทำการเซฟให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคะต่อไปค่ะส่วนที่2ก็ที่เราจะมาแนะนำคือส่วนของเมนูแล้วก็แท็บเครื่องมือต่างๆ2ส่วนนี้ก็คือไว้สำหรับนะคะที่เราสามารถที่จะสั่งงานหรือสั่งคำสั่งต่างๆได้นะคะในเอกสารของเรานะคะจะสังเกตว่ารูปร่างหน้าตามันจะคล้ายๆ Microsoft Word เลยใช่ไหมคะแน่นอนมันเหมือนกันนะคะมันก็เลยทำให้เป็นแอปพลิเคชันที่นิยมแล้วก็เรียนรู้ง่ายนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะคราวนี้เราจะมาดูส่วนแรกกันนะคะในส่วนของเมนูไฟล์นะคะตัวเมนูไฟล์เนี่ยมันก็จะมีคำสั่งที่คล้ายๆกันนะคะในทุกๆโปรแกรมหรือทุกซอฟต์แวร์เลยค่ะตั้งแต่คำสั่งคำว่า new ในที่นี้เนี่ยนะคะก็คือการสร้างเอกสารใหม่นะคะตะกี้เรากดสร้างเอกสารมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งเอกสารเรารู้อยู่แล้วว่ามีเอกสารใหม่ซึ่งเป็นเอกสารเปล่านะคะเราจะเรียกมันว่า document แล้วก็อันนี้ก็คือ form template gallery ใช่ค่ะมันก็คือการเอามาจากพวกแพลตฟอร์มหรือ template ต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งสามารถที่จะใช้ template ต่างๆที่โปรแกรมเนี่ยนะคะมีให้ได้อันที่2ก็คือในส่วนของopen นี้ก็คือจะเปิดไฟล์ต่างๆนะคะซึ่งเป็นไฟล์ที่เราเคยใช้งานอยู่แล้วเราสามารถที่จะเปิดไฟล์ต่างๆแล้วก็มาทำงานต่อได้นะคะ make กับ copy ก็คือการ copy ว่าการทำซ้ำไฟล์ต่างๆนะคะส่วนคุณสมบัติอันนึงที่ Google มีนะคะหรือโปรแกรมที่รันบนคลาวด์ทุกอย่างมีก็คือการแชร์เอกสารต่างๆนะคะการแชร์ตรงนี้นะคะเราสามารถแชร์นะคะกับคนอื่นได้หรือว่าเราสามารถที่จะพับลิกต่างๆบนเว็บได้ซึ่งทุกคนนะคะสามารถที่ทำการแชร์นะคะได้2ที่ก็คือการกดจากเมนูไฟล์แล้วเลือกแชร์หรือการกดที่ปุ่มนี้เลยค่ะปุ่มที่แชร์ปุ่มที่คำว่าแชร์สังเกตดูว่าพอเราทำการกดปุ่มแชร์ปุ๊บก็จะขึ้นหน้าจอของการแชร์เอกสารให้เราเลยนะคะว่าเราจะทำการแชร์เอกสารอะไรบ้างนะคะ
ึ่งการแชร์เอกสารต่างๆเรามันมีเงื่อนไขต่างๆนะคะโดยเงื่อนไขต่างๆที่เรากำหนดเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่านะคะในส่วนนี้ในส่วนแรกเนี่ยนะคะ add people add groupหมายความว่าเราสามารถที่ทำการเลือกคนที่เรารู้จักนะคะหรือเราสามารถที่จะส่งนะคะเอกสารของเราเนี่ยไดเรกต์โดยตรงไปให้กับคนที่เราต้องการได้เลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็ยังสามารถที่ทำการกำหนดสิทธิ์ต่างๆนะคะหรือกำหนดการเข้าถึงต่างๆในเอกสารได้นะคะไม่ว่าจะเป็น restrict หรือว่า anyone with links ตรงนี้เราสามารถที่กำหนดได้ว่าให้ทุกคนไหมหรือเฉพาะนะคะบางคนหรือว่าไม่ให้เลยหรือว่าสำหรับคนที่นะคะมี account ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมถ้าสมมติว่าเลือก anyone with links เราก็สามารถกำหนดสิทธิ์ได้อีกค่ะมันก็จะมีอยู่อีกทั้งหมด3สิทธิ์ก็คือ viewer commenter แล้วก็ editor นะคะ3สิทธิ์ตรงนี้ก็คือจะให้ viewer ก็คือนะคะสิทธิ์สำหรับคนที่มองเห็นเอกสารเราเฉยๆนะคะหรือคนที่เราสามารถที่จะให้คำแนะนำหรือคอมเมนต์ได้และสุดท้ายก็คือ editor คือสามารถที่จะกำกับแก้ไขได้อันนี้คือเรื่องของการแชร์พอเรากำหนดสิทธิ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถคลิกที่ปุ่ม copy link นะคะมันก็จะทำการคัดลอกลิงก์เอกสารต่างๆแล้วเราก็สามารถที่จะไปแปะหรือว่าไปโพสต์ต่างๆหรือว่าส่งให้กับนะคะคนที่เราอยากจะให้เขาเข้าถึงเอกสารเราได้อันนี้คือในเรื่องของการแชร์รวมถึงเราสามารถที่จะเซ็นหรือว่าส่งไฟล์ไปทางอีเมลได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ข้อมูลอะไรต่างหรือว่าเซฟแล้วก็ส่งอีเมลเปิดอีเมลอะไรต่างให้เสียเวลานะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ของเราเนี่ยนะคะเป็นไฟล์ชนิดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดไปเป็นไฟล์ Microsoft Word ซึ่งเราถนัดและคุณเคยเป็นอย่างดีนะคะหรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์PDF ได้หรือแม้กระทั่งการซิปไฟล์ต่างๆเราก็สามารถทำได้หมดเลยค่ะเราสามารถที่ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์นะคะย้ายไฟล์ต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่าในส่วนของตัวเมนูไฟล์นะคะก็จะเป็นเมนูที่ทำการควบคุมการเปิดปิดเอกสารหรือว่าการทำไฟล์เอกสารต่างๆนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูอีกเมนูนึงค่ะเมนูนี้ก็คือเมนูของการ edit นะคะหรือเมนูของการแก้ไขจะเห็นได้ว่าเมนู edit ของเราเนี่ยนะคะมันก็คือเหมือนกับ Microsoft Word เลยนะคะเมนูเราจะมีเมนู undo นะคะแล้วก็เมนู redo เมนูก็ undo ก็คือยกเลิกใช่ไหมคะคำสั่งเดิมหรือทำนะคะ redo ก็คือทำซ้ำใหม่นะคะรวมถึงเราสามารถที่ทำการคัดลอกนะคะตัดข้อมูล copy ข้อมูลอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ select เอกสารต่างๆด้วยหรือคำสั่งเมนู File and Replace ก็คือการค้นหาแล้วก็แทนที่คำยกตัวอย่างเช่นสมมติเราพิมพ์คำว่า March เดือนนี้เดือนมีนาคมใช่ไหมคะเราอยากจะทำการนะคะค้นหาไฟล์เราก็สามารถทำการค้นหาได้เช่นตอนนี้เราทำการค้นหานะคะไฟล์ March ก็คือเดือนมีนาคมแล้วเราอยากแทนที่ด้วยอะไรเราอยากแทนที่ด้วยคำว่าอะไรเราก็สามารถค้นหาแทนที่ได้นะคะเช่นYou เสร็จแล้วเราก็สามารถที่ทำการ replace ได้เลยก็คือแทนที่คำได้เลยหรือถ้าสมมติว่าคำว่า March ปรากฏในเอกสารเราเยอะแยะไปหมดเลยเราก็สามารถที่ทำการ replace all ได้สามารถที่จะทำการค้นหาก่อนก็ได้แล้วก็กด next ก็ได้นะคะแล้วก็ replace เห็นไหมคะมันก็ทำการแทนที่คำจาก March ก็เป็น You นะคะอันนี้ก็คือคำสั่ง File และ replace แต่ตอนนี้อาจารย์ไม่ได้พูดถึงคำสั่ง copy cut copy แล้วก็ paste ก็คือตัดแล้วคัดลอกนะคะเพราะอาจารย์มั่นใจว่านะคะทุกคนเนี่ยนะคะต้องเคยทำแล้วแน่ๆเลยนะคะก็จะขอข้ามไปนะคะเราก็จะไปดูคำสั่งต่างๆอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของ view ตัว view ตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือจะกำทำการกำหนดนะคะหน้าจอของเราว่าเราอยากจะทำการรันหน้าจอแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการโชว์หน้าจอที่เป็นแบบ print layout นะคะหน้าจอตรงนี้ก็คือเป็นหน้าจอ print layout อยู่แล้วจะแสดงไม้บรรทัดไม้นะคะก็คือการโชว์รูเลอร์เห็นไหมคะรูเลอร์ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ก็จะหายไปนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะโชว์รูเลอร์มันก็จะปรากฏมาใหม่เพราะฉะนั้นตัววิวตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่นะคะเราสามารถที่ทำการคอนโทรลหรือควบคุมนะคะการมองหรือมุมมองต่างๆของเอกสารได้นะคะไปถึงเมนูฟอร์แมตนะคะในส่วนของตัวเมนูฟอร์แมตเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเมนูของการจัดเอกสารจัดข้อความอะไรต่างๆซึ่งเราก็คุ้นชินอยู่แล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติอาจารย์พิมพ์คําว่า test เนาะสมมุติอาจารย์พิมพ์คําว่า test test แบบนี้นะคะคําว่า test test แบบนี้เนี่ยนะคะอาจารย์สามารถที่ทําการจัดฟอร์แมตนะคะหรือว่าจัดรูปแบบต่างๆได้เช่นอาจารย์อยากให้นะคะตัวอักษรเป็นตัวหนาหรือตัวเอียงเราก็สามารถทําได้เช่นอาจารย์กําหนดเป็นตัวเอียงเห็นมั้ยคะคําว่า test มันก็จะเป็นตัวเอียงไปด้วยทุกคนสังเกตเห็นมั้ยคะว่าพออาจารย์กําหนดตัวอักษรแล้วเนี่ยนะคะ
ตรงเมนูแถบเครื่องมือตรงนี้ค่ะที่มีคำว่า ที่มีตัว B ตัว I ตัว U นะคะหรือการไฮไลท์หรือว่าสีต่างๆนะคะเราสามารถกำหนดจากแถบเครื่องมือได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปที่เมนูต่างๆเมนูต่างๆหรือแม้กระทั่งไซส์ต่างๆเองก็ตามนะคะเช่นอาจารย์อยากให้ไซส์เพิ่มขึ้นเราดังนั้นก็กดตัวนี้เลยค่ะไซส์มันก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะเราสามารถที่จะทำการให้ตัวหนาเราก็สามารถที่ทำงานได้นะคะอันนี้ก็คือในลักษณะของการใช้นะคะเมนูของการจัดรูปแบบต่างๆซึ่งตรงนี้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะแน่นอนว่านะคะในการจัดฟอร์แมตไม่ใช่แค่จัดแค่ตัวอักษรอย่างเดียวนะคะเรายังสามารถที่จะจัดรูปแบบนะคะเป็นลักษณะของสไตล์พารากราฟต่างๆซึ่งเราสามารถกำหนดได้เช่นเราอยากจะให้มันเป็นเฮดดิ้งไหมหรือว่าอยากเป็นหัวเรื่องเราอยากให้มันเป็นไตเติ้ลอันนี้เราก็สามารถกำหนดได้แม้กระทั่งเราสามารถที่จะจัดข้อความให้เป็นอยู่ตรงกลางชิดซ้ายชิดขวานะคะก็คือ align and indent นะคะตรงนี้เราก็สามารถที่ทำการจัดได้ซึ่งตัว align and indent ต่างๆเราก็สามารถกำหนดที่ไหนคะเราสามารถที่กำหนดที่ tool ตรงนี้ได้เลยค่ะที่เครื่องมือแถบเครื่องมือตรงนี้ก็สามารถที่ทำงานได้เหมือนกันอันนี้อาจารย์ก็ลองกำหนดดูมันก็สามารถทำการกำหนดต่างๆได้นอกจากนั้นแล้วนะคะในตัวเมนู format เองนะคะเราจะมีการกำหนดระยะห่างด้วยในการกำหนดระยะห่างตรงนี้นะคะตัว format ตรงนี้เราสามารถที่กำหนด line and paragraph spacing ได้ซึ่งตรงนี้เราสามารถกำหนดระยะห่างได้เช่นเราอยากจะได้ระยะห่างระหว่างบรรทัดมากเท่าไหร่นะคะเราสามารถที่กำหนดจากตรงนี้ได้เลยนะคะในลักษณะของเครื่องมือต่างๆนะคะมันก็เราก็จะเรียนรู้ง่ายแล้วก็มีความคุ้นเคยต่างๆเป็นอย่างดีรวมถึงตัวคอลัมน์นี้เราก็สามารถทำการจัดคอลัมน์นะคะว่าจะเป็นคอลัมน์เดียวนะคะหรือจะเป็นลักษณะของแบ่งเป็น2คอลัมน์หรือ2พารากราฟนะคะสังเกตยังไงคะว่าของเราแบ่งเป็น2พารากราฟแล้วไม่ยากเลยค่ะทุกคนก็ลองดูนะคะในส่วนของทางด้านตรงที่รูเลอร์ที่อาจารย์ใช้เมาส์ไปชี้ตรงนี้เห็นไหมคะมันก็จะสามารถแบ่งนะคะเป็น2คอลัมน์ได้ซึ่งเราสามารถที่จะขยับหรือขยายระยะห่างของคอลัมน์ต่างๆได้โดยแค่เอาเมาส์ไปคลิกที่รูเลอร์เฉยๆแต่เราก็สามารถที่กำหนดต่างๆได้คราวนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่อยากกำหนดคอลัมน์แล้วเราก็สามารถที่จะทำการคืนคอลัมน์ให้เป็นแบบคอลัมน์เดี่ยวได้เหมือนเดิมอันนี้คือการจัดคอลัมน์ต่างๆนั่นเองในส่วนของการกำหนด bullet and numbering นะคะสังเกตนะคะว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์จะสามารถอาจารย์อยากจะใส่ตัวเลขนะคะเช่นอาจารย์พิมพ์คำว่าสวัสดีและอาจารย์อยากจะใส่เลขลำดับอาจารย์ไปที่ bullet and numbering นะคะเลือก numbering list มันก็จะมีฟอร์แมตต่างๆให้เราเลือกเยอะแยะเลยอะค่ะสมมติว่าอาจารย์เลือกอันแรกนะคะเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นคำตัวเลขให้นะคะพออาจารย์กด enter เพื่อจะพิมพ์คำต่อไปนะคะมันก็จะขึ้นเลข2ให้ซึ่งการกำหนดบูเลตตรงนี้นะคะไม่จำเป็นต้องกำหนดจากเมนูก็ได้ค่ะเราสามารถที่จะกำหนดจากแท็บเครื่องมือได้นะคะตัวบูเลตตัวเช็คลิสต์อะไรต่างๆนอกจากการกำหนดบูเลตต่างๆแล้วนะคะอันนี้คือแท็บแรกนะคะในการจัดรูปแบบนะคะข้อความต่างๆต่อไปคือส่วนของตัวเฮดเดอร์ในส่วนของตัวเฮดเดอร์ตรงนี้ก็คือการจัดนะคะส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสารนะคะซึ่งการจัดส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสารตรงนี้นะคะเราสามารถกำหนดได้เลยว่าเราอยากจะให้เฮดเดอร์ของเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะรวมถึงเราสามารถกำหนดพวกเลเยอร์ต่างๆว่าอยากให้หน้าแรกแตกต่างหรือจะกำหนดเป็นหน้าคู่หน้าคีย์ได้สมมติว่าเรากำหนดให้มันเป็นค่า default คือ 0.5 นะคะเห็นไหมคะว่าตัวเฮดเดอร์ถ้าเราไปดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวนะคะตอนนี้นะคะเราไปดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวเราสามารถที่จะนะคะเห็นตัวเฮดเดอร์ต่างๆได้นั่นเองซึ่งตัวออปชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเฮดเดอร์เองใส่เพจนัมเบอร์หรือว่าเราจะเอาเฮดเดอร์ออกเราก็สามารถทำได้โดยการกดที่ปุ่มออปชันคราวนี้เราลองนะคะใส่หมายเลขเราสามารถที่จะใส่หมายเลขได้นะคะว่าเราอยากใส่หมายเลขอะไรนะคะใส่ที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายนะคะแล้วก็กดตัวแอปพลายซึ่งการใส่หมายเลขตรงนี้เนี่ยนะคะทำจากตรงไหนคะมันเราก็สามารถทำจากฟอร์แมตนะคะเราก็เลือกว่าเพจนัมเบอร์ตัวเพจนัมเบอร์ก็สามารถใส่เลขต่างๆได้และก็คือในเรื่องของเพจ orientation ตัวเพจ orientation ตัวนี้นะคะก็คือการจัดวางแนวไงคะการจัดวางแนวเอกสารนะคะจนแนวตั้งหรือเอกสารเป็นแบบแนวนอนก็คือเป็น landscape นั่นเองนะคะพอเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มโอเคได้แล้วก็สามารถที่จะทำการจัดเอกสารได้เอกสารของเราก็จะมีทั้งเลขหน้าแล้วก็มีทั้งข้อความนะคะ
และสุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องของฟอร์แมตเราจัดไปแล้วเนี่ยเราเกิดรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยนะคะเราอยากจะเคลียร์ฟอร์แมตทั้งหมดเช่นเราใส่สีตัวอักษรลงไปแล้วเราบอกว่าเราอยากจะเคลียร์เอกสารทั้งหมดนะคะเราก็สามารถที่ไปเคลียร์ฟอร์แมตได้เคลียร์ฟอร์แมตก็คือการทำให้ข้อความหรือว่าข้อมูลที่เราไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นค่า default ที่เราเซตขึ้นมานั่นเองอันนี้คือนะคะการแนะนำ Google Docs นะคะการใช้เบื้องต้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนำการใช้ Google Docs ในเบื้องต้นนะคะซึ่งเราจะได้รู้จักกับเมนูนะคะไฟล์เมนู Edit หรือแก้ไขรวมถึงเมนู Format ด้วยซึ่งในข้างหน้าเราก็จะเรียนรู้นะคะเมนูอื่นเพิ่มเติมขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นการแทรกข้อมูลหรือเครื่องมือต่างๆที่ Google Docs เขาอำนวยความสะดวกหรือเขามีให้เราเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เบื้องต้นนะคะในบทเรียนหน้าทุกคนก็จะได้เรียนรู้เมนูคำสั่งอื่นเพิ่มเติมค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การนำปลาใหม่เข้ามาเนี่ยนะคะโดยส่วนมากแล้วค่ะคนที่ซื้อปลามาจากตลาดค่ะมาถึงปั๊บก็เทใส่ตู้ปลาได้เลยแต่จริงๆแล้วการที่เอาปลาเทลงจากถุงเลยโดยที่ไม่ทำการปรับอุณหภูมิเลยมันอาจจะทำให้ปลาเกิดภาวะของการช็อกได้นะคะเนื่องจากว่าปลาเนี่ยค่ะเป็นสัตว์เลือดเย็นดังนั้นนะคะสิ่งที่ถูกต้องคือเอาถุงลอยน้ำก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ปลาปรับอุณหภูมิอย่างน้อยเนี่ยค่ะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีนะคะเมื่อปรับสภาพหรือว่าปรับอุณหภูมิของน้ำได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการเปิดปากถุงแบบนี้นะคะแต่เรายังไม่เทปลาลงไปนะคะแล้วก็ให้น้องปลาลอยอยู่ในถุงนี้ค่ะอย่างน้อยค่ะก็ประมาณ 5-10 นาทีนะคะถ้าเรามีเทอร์โมมิเตอร์อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะวัดอุณหภูมิของน้ำได้โดยที่วัดอุณหภูมิของน้ำนอกถุงได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะลองวัดอุณหภูมิของน้ำในถุงดูนะคะแต่ถ้าในกรณีของที่บ้านไม่มีเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ใช้อุปกรณ์ของเราเองค่ะหลังฝ่ามือค่ะโดยที่จุ่มลงไปแบบนี้เลยนะคะเย็นประมาณไหนแล้วก็ค่อยจุ่มลงในถุงถ้าอุณหภูมิเท่ากันสิ่งที่จะทำต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการวักน้ำค่ะใส่ในถุงแบบนี้นะคะให้ปลาได้คุ้นเคยกับสภาพน้ำใหม่ที่เขาจะอยู่ป้องกันไม่ให้ปลาเขาเกิดภาวะของการช็อกน้ำหรือความเครียดถึงจะมีการปล่อยปลาได้ระหว่างที่เราลอยถุงเนี่ยค่ะให้สังเกตดูตัวปลาด้วยนะคะว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้างเวลาที่เราจะปล่อยปลาไม่แนะนำนะคะว่าจะให้ยกถุงขึ้นมาแล้วก็เทพรวดลงไปในน้ำนั่นหมายความว่าไอสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ต้นไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยดังนั้นปกติแล้วเวลาปล่อยปลาเนี่ยคุณจะต้องให้ถุงอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ปล่อยปลาแบบนี้นะคะค่อยๆปล่อยให้น้องเขาว่ายออกมาเองยิ่งถ้าเราทำให้น้องปลานุ่มนวลเท่าไหร่มันก็จะทำให้น้องเขารู้สึกผ่อนคลายสบายแล้วก็ไม่เครียดนะคะหลังจากที่เราปล่อยปลาไปแล้วบางคนจะนิยมใช้ในเรื่องของการเติมสารเคมีหรือว่าเติมยาเข้าไปเพื่อจะทำให้ปลาไม่ป่วยปลาไม่เครียดแต่จริงๆแล้วอะค่ะหมอว่าสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากปล่อยปลาไปแล้วคือการใช้เกลือเป็นเกลือสมุนแบบนี้นะคะมันก็คือเกลือธรรมชาตินั่นเองจะนิยมใส่ประมาณ1กิโลต่อน้ำประมาณ1,000ลิตรนะคะเกลือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลเพิ่มแร่ธาตุให้กับตัวปลาค่ะได้แต่เกลือที่ใช้อยู่ตามบ้านอย่างเช่นพวกเกลือที่เติมไอโอดีนนะคะอันนั้นหมอไม่แนะนำนะคะการที่มีปริมาณไอโอดีนมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเป็นพิษอะค่ะเกิดขึ้นกับตัวปลาได้ดังนั้นใช้แค่เกลือสมุนแบบนี้ธรรมดาก็เพียงพอแล้วอะแล้วปกติเวลาที่เราใส่เกลือหรือว่าใส่ยาลงไปในตู้ปลาวิธีการที่ถูกต้องในการเทเกลือลงไปอะค่ะควรจะต้องใช้วิธีการนี้นะคะหาภาชนะที่เป็นขันเป็นถ้วยอะไรก็ได้นะคะใส่น้ำที่อยู่ในตู้ปลาหลังจากนั้นใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็คนให้เกลือละลายก่อนเพื่อที่จะไม่ทำให้ปลาไปอมเกลือได้อาจจะทำให้เกิดการเบิร์นได้ในกรณีที่เป็นเกลือเข้มข้นสูงอะค่ะอันนี้คือเกลือที่ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เวลาที่เราเทเกลือเราจะไม่เทพรวดเดียวลงไปหมดเลยเราจะต้องเทให้มันกระจายทั่วบ่อแบบนี้นะคะทำไมเราถึงเทพรวดเดียวลงไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเทพรวดเดียวลงไปแล้วณตำแหน่งนั้นเนี่ยมันมีปลาอยู่ปลาจะได้รับความเข้มข้นของเกลือหรือว่าสารเคมีหรือว่ายาที่อยู่ในนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะบางตัวอาจจะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของหลอดไฟค่ะในตู้ปลาเองเนี่ยค่ะหลอดไฟมีความสำคัญมากแสงไฟเนี่ยค่ะจะช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงของพืชที่อยู่ในน้ำได้นะคะหรือแม้กระทั่งตัวปลาเองแสงไฟก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับฮอร์โมนสมดุลให้กับตัวปลาด้วยนะคะและวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสา

0: รักการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เรื่องสภาพเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: เซฟตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือ
6: เพื่อนนะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

วัสดีนะครับน้องๆบ้านลมที่ถูกบรรจุอากาศไว้เต็มแบบนี้นะครับคือของเล่นชิ้นใหญ่บ้านลมของเราเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายลูกโป่งยักษ์เหมือนกันนะ

น้องๆคงทราบกันอยู่แล้วนะครับเมื่อผงฟูเจอกับน้ำส้มสายชูก็จะทำให้เกิดก๊าซจนทำให้ลูกโป่งพองขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วนะครับยังมีสารเคมีอีกมากมายครับที่สามารถทำให้ลูกโป่งพองได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นน้ำโซดาหรือว่าจะเป็นน้ำอัดลมเมื่อเจอกับลูกอมรสมิ้นท์ครับผม

แล้วการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะครับคือการเล่นสนุกของการพองตัวที่เกิดขึ้นจากก๊าซแต่คราวนี้ครับพี่ท็อปมีวิธีการที่จะทำให้ลูกโป่งนะครับยุบพองโดยใช้พลังของแรงดันอากาศครับผมการทดลองนี้นะครับอย่างแรกนะครับให้น้องๆเนี่ยเทน้ำร้อนนะครับใส่ลงไปในขวดนะครับแล้วค่อยๆกลิ้งไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องๆนะครับนำลูกโป่งครับมาครอบไว้เมื่อเราเทน้ำลงไปนะครับมันก็จะค่อยๆพองขึ้นครับผมแบบนี้ครับแล้วถ้าเรามาจุ่มน้ำเย็นล่ะจะเกิดอะไรขึ้นดูดีๆนะครับ

นั่นแน่น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับและนี่ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกโป่งเท่านั้นนะครับแต่ยังไงวันนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยเชื่อไหมไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

้หูภารกิจคิดวิทย์กับลูกโป่งนะครับช่างสุดท้าทายเลยใช่ไหมล่ะครับแต่วันนี้น้องที่เข้าแข่งขันก็ไม่แพ้กันครับไปพบกับน้องๆทีมสกายคิด

0: มาดีสับเข้ามานิดนึงยินดีต้อนรับน้องๆสกายคิดนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับวันนี้ถามเลยถามจริงทำไมเด็กๆถึงชอบเล่นลูกโป่งแล้ง
1: เพราะว่าเวลาลูกโป่งออกมาตีแล้วมันสนุกครับตีลูกโป่งถอดลูกโป่งออกมาตี
0: อ๋อคือตีอันนี้ออกแนวผู้ชายหน่อยนะฮะมีเหมือนกับว่าออกรบอะไรอย่างนี้เหรอ ใช่ไหมตีสนุกสนานนะถามน้องซอบ้างทำไมถึงชอบเล่นลูกโป่งครับ
2: เพราะว่าลูกโป่งมันสนุกดีครับ
0: สนุกดีสร้างความบันเทิงให้กับเราใช่ไหม
2: ครับ
0: น้องมิว
3: เพราะว่าเวลาหนูโกรธใครเงี้ยเสร็จ

0: ว่าเงินไปมากเลยนะเพราะว่าลูกโป่งเนี่ยใบหนึ่งไม่กี่บาทใช่ไหมแต่ลูกบาสหรือว่าเครื่องกีฬาต่างๆเนี่ยแพงมากเลยใช่ไหมครับอู้นี้ดีมากนะฮะน่าไปเรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคนนี้อ้าวน้องฟ้า
1: เวลาเราหยิบลูกโป่งมาเป่ากับเพื่อนแล้วก็ตีกับเพื่อนเล่นกันไปค่ะ
0: ก็คือได้เล่นกับเพื่อนด้วยใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เนี่ยถามก่อนว่าเคยทดลองอะไรเกี่ยวกับลูกโป่งบ้างอ่ะเล้ง
2: คือเอาลูกโป่งมาใส่ในขวดเหมือนที่พี่ทดลอง
0: อ๋อ
2: แล้วพองขึ้นเองที่มัน
0: คือให้มันลูกโป่งมันพองขึ้นเองใช่ไหมตอนนั้นเราใช้อะไรผงฟูกับน้ำส้มสายชูหรือว่าเป็นขวดโซดา
2: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูครับ
0: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูนะครับเชื่อว่าน้องๆทั้งบ้านเนี่ยหลายๆคนก็เคยทำการทดลองนี้นะครับอ้าวสอบ้างเคยทำมาไหนบ้างครับ
3: เป่าลูกโป่งแล้วก็เอาลูกโป่งใส่น้ำครับ
0: โอเคอ่ะน้องมิวบ้าง
4: ของหนูเป็นเป่าลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็เอาเทปใส่มาปิดแล้วก็เอาอะไรแหลมๆหรือว่าเข็มเนี่ยค่ะเจาะไปแล้วก็จะดูผลว่ามันแตกหรือไม่แตก
0: นี่ครับอันนี้เนี่ยอันนี้พี่ต๊อบก็เคยทำนะมันเกี่ยวกับเรื่องของแรงตึงผิววันนี้นี่ถ้าน้องๆดูเทปก่อนๆนี่ก็จะรู้นะครับอ่ะน้องพัน
5: มีครั้งนึงอาจารย์เคยให้สูบลูกโป่งแล้วให้ลองไปทำที่บ้างนะคะเอาลูกโป่งเนี่ยมาถูกับหัวตัวเองแล้วก็ฉีกกระดาษเศษกระดาษอะค่ะเล็กๆแล้วก็เอาไปดูดเอาลูกโป่งเนี่ยค่ะไปสัมผัสดูมันยกขึ้นมาว่ามันจะดูดหรือเปล่า
0: อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
5: แรงเสียดทาน
0: แรงเสียดทานกับไฟฟ้า
5: สถิต
0: ใช่ครับน้องฟ้า
1: หนูเคยทำเหมือนพันเลยค่ะ
0: อ๋อเคยทำเหมือนพันใช่ไหมครับเอางี้แล้ววันนี้เนี่ยภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งนะครับจะเป็นภารกิจที่น้องๆเขาเคยทำมาหรือเปล่านั้นเราไปฟังกันครับ
6: เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าลูกโป่งที่สูบให้พองด้วยก๊าซฮีเลียมซึ่งเป็นก๊าซเบาแบบนี้จะลอยขึ้นไปบนฟ้าเป็นลูกโป่งสวรรค์ภารกิจหลักในวันนี้คือให้น้องๆคิดหาวิธีทำให้ลูกโป่งสวรรค์พยุงตะกร้าที่บรรจุลูกบอล5ลูกจำนวน2ใบนี้ให้สามารถลอยขึ้นจากพื้นได้ดูเหมือนจะเป็นภารกิจง่ายแต่เรามีข้อแม้นิดนึงว่าตะกร้าลูกบอลใบแรกนั้นต้องลอยค้างอยู่เหนือพื้นหญ้าที่ระดับ1เมตรส่วนตะกร้าลูกบอลใบที่2นั้นจะต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่ที่ตั้งไว้บนความสูง2เมตรไปให้ได้งานนี้ไม่มีภารกิจย่อยใดๆเพราะแค่ทำให้ตะกร้า2ใบนี้ลอยได้ตามที่โจทย์กำหนดก็คงทำให้น้องๆต้องคิดหนักกันแล้วล่ะครับ
0: และตอนนี้นะครับพี่ท็อปก็เตรียมอุปกรณ์นะครับไว้ให้น้องๆได้ทำภารกิจกันแล้วนะครับสังเกตดีๆมีลูกโป่งหลากหลายขนาดหลากหลายไซส์เลยให้น้องๆเนี่ยเลือกกันใช้อย่างเต็มที่เลยนะครับและที่สำคัญที่สุดตะกร้าต้องขึ้น2ใบตามโจทย์ที่กำหนดเข้าใจไหม
5: ค่ะ
0: เข้าใจนะครับแต่ว่านี่สังเกตอันนี้ก๊าซที่บรรจุอยู่นี้นะครับเขาเรียกว่าฮีเลียมนะครับซึ่งเป็นก๊าซที่มีความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ท็อปเตรียมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาคอยเติมลมหรือว่าคอยดูแลเรื่องของความปลอดภัยกับน้องๆนะครับเชิญมาเลยนี่นะครับคันนี้นะครับจะเป็นคนดูแลน้องๆนะครับผมวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ขอให้น้องพิชิตภารกิจได้สำเร็จพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
7: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้
5: พยายามเอาไซที่มันเท่ากันอ่ะมันจะได้สมดุลกัน
8: อันนี
5: ้ประมาณนี
8: ้ประมาณนี้แล้วก
5: ็ลองเป่าลูกโป่งมาก่อนภารกิจที่หนูได้รับคือใช้ลูกโป่งทำให้ลูกบอล5ลูกลอยค้างอยู่ในระยะ1เมตรกับลอยลอดห่วงค่ะหนูให้มิวกับฟ้าช่วยกันทำแพบอลค่ะส่วนเล้งกับซอให้ไปช่วยดูลูกโป่งนะคะดูไซส์ว่าแล้วก็ช่วยให้สืบลูกโป่งค่ะ
8: ติดน้ำมันเนี่ยมาทำให้ลูกบอลติดกันปะ
9: เดี๋ยวเขาไปช่วยไอ้นี่ก่อนไม่ต้องใช้กาวก็ได้มั้ง
5: โอ้โหแรงอ่ะ
8: ไหนต้องปล่อยดีปล่อย
9: ไม่เอาปล่อยลอย
8: โอเคนะ
9: ลองเอาเชือกมาผูกดี
8: ก็ให้ตรงนี้มัน
9: ใช่นี่ไหมคุณปุ้ยลอยอ่ะลอยโลดเลยโหพันลอยโลดเลยอ่ะการที่เลี่ยมใช้ได้เนี่ย
5: เฮ้ย
8: บอลหาย
5: ระวังใหม่ดี
8: ใช้การที่เลี่ยมก็ได้จบ
3: บอกแล้วว่า

0: สุดครั้งหนึ่งเราน่าจะลองคิดว่าให้ก๊าซออกซิเจนกับก๊าซฮีเลียมผสมกันน่าจะค้างอยู่ได
1: ้ต่อแล้วเกิดถ้าเกิดจะเพิ่มก็เพิ่มแค่ลูกเล็กถ้าเกิดเราใช้ฮีเลียมมันจะลอยขึ้นไปเลย
2: เอากันไกลมากันไกลกันไกล
3: ขอกันไกลหน่อย
0: เฮ้ยอันนี้ห้ามใช้ก๊าซฮีเลียมไม่เอาลูกโป่งธรรมดา
4: ดูเหมือนว่าน้องๆจะเกิดความสับสนขึ้นแล้วครับน้องๆคิดว่าก๊าซที่เป่าออกมาจากปอดของน้องๆสามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้แต่ความจริงแล้วก๊าซที่ปล่อยออกมาจากร่างกายมนุษย์และสัตว์นั้นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซหนักไม่สามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้น้องๆจะเอาลูกโป่งที่เราเป่าเองไปผสมกับลูกโป่งจากก๊าซฮีเลียมเพื่อยกตะกร้าให้ลอยขึ้นไม่ได้แน่ๆนะ
1: ถ้ากลับเราต้องใช้
0: แล้
1: วต้องรู้ว่า
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ม
1: ัน
0: ลอยแล้วต้องเอาลูกโป่งที่ใช้
2: มันต้องใช้การเยอะเลยลองไปดูก่อน
5: เล้งแกทำอะไรกันแน
0: ่จะเอามารวมกันเผื่อมันจะลอยไงออกซิเจนอ่ะ
6: โดยทั่วไปแล้วนะครับวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกนะครับจะไม่ลอยขึ้นสู่อากาศก็เนื่องจากว่ามีแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองครับแต่ก๊าซฮีเลียมมีคุณสมบัติพิเศษครับซึ่งของเขานะครับมีความหนาแน่นที่เบามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้ครับนี่นะครับก๊าซฮีเลียมถูกบรรจุไว้อยู่ในถังอัดอากาศนี้ของเรานะครับเมื่อพี่ท็อปนะครับอัดเข้าไปในลูกโป่งที่มิดชิดอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมก็ไม่สามารถที่จะหลุดเล็ดลอดออกไปได้นะครับและเมื่อพี่ท็อปมัดไปดูให้ดีนะครับอย่างที่บอกครับว่าเขาจะมีมวลที่เบามากนะครับเมื่อพี่ท็อปปล่อยขึ้นไปเขาก็จะลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้นั่นเองครับและนี่คือก๊าซฮีเลียมนะครับที่มีความหนาแน่นน้อยทำให้หนีแรงโน้มถ่วงของโลกได้ครับซึ่งแตกต่างจากก๊าซประเภทอื่นอย่างเช่นออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์มาดูกันครับลมที่พี่ท็อปกำลังจะเป่าออกมานี้นะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองโอ้โหและนี่ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งออกมาจากลมหายใจของพี่ท็อปนั่นเองและเมื่อเราปล่อยไปครับและนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างก๊าซฮีเลียมกับก๊าซประเภทอื่นนั่นเองนะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาก็พยายามที่จะใช้ก๊าซฮีเลียมนะครับในการที่จะมาทำให้ตะกร้าขึ้นแต่บางคนเห็นไหมฮะก็ยังใช้ลมนะฮะที่มาจากออกซิเจนหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เลยเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยวิธีการที่น้องๆเขาทำเนี่ยจะถูกต้องหรือเปล่าหรือจะทำให้มันลอยเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมจำนวนกี่ลูกอันนี้เราต้องคำนวณและก็ลุ้นกันจริงๆครับ
4: จากการลองผิดลองถูกทำให้เกิดการสังเกตจนเข้าใจแล้วว่าเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมที่เป็นก๊าซแบบเบาบรรจุเข้าไปในลูกโป่งเท่านั้นจึงจะสามารถทำให้ลูกโป่งลอยขึ้นบนฟ้าได้เมื่อเกิดความเข้าใจอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นน้องเล้งกับน้องซอพยายามผูกลูกโป่งลูกใหญ่เข้ากับตะกร้าลูกบอลที่จะทำให้ลอดห่วงฮูลาฮูปส่วนน้องๆผู้หญิงก็ช่วยกันเอาลูกโป่งลูกเล็กที่คิดว่าน่าจะทำให้ตะกร้าไม่ลอยสูงเกินไปมาผูกติดไว้กับตะกร้าลูกบอลที่ต้องการที่ลอยค้างที่ระดับ1เมตรสู่เต็มที่นะครับน้องๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
7: ก๊าซฮีเลียมคือก๊าซที่มีอยู่มากในจักรวาลเป็นอันดับ2รองจากก๊าซไนโตรเจนพวกมันถือกำเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดบิ๊กแบงได้ประมาณ3นาทีเพราะอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมจึงรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นรอบๆดาวฤกษ์ที่มีการประทุอยู่ตลอดเวลาอย่างดวงอาทิตย์นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงค้นพบก๊าซฮีเลียมในอวกาศก่อนที่จะค้นพบได้บนโลกของเราก๊าซฮีเลียมเป็นก๊าซที่มีความหนาแน่นน้อยไม่ลุกติดไฟมีความเบาบางมากจึงมักลอยขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศคุณสมบัตินี้ทำให้เป็นที่นิยมนำมาเติมในลูกโป่งสวรรค์และนอกจากนี้ยังใช้ผสมกับก๊าซออกซิเจนในถังอากาศสำหรับนักดำน้ำที่ลงไปทำงานใต้ทะเลซึ่งมีความลึกมากๆเพื่อลดภาวะอากาศขยายตัวในเส้นเลือดเมื่อนักดำน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำและช่วยลดอันตรายต่อชีวิตของนักดำน้ำนั่นเอง
5: มันสูงประมาณก็ว่ายังไม่ถึงเลยมาประมาณเนี้ยเอาของหรืออะไรตรงนั้นอะมาหย่อนให้มันได้ระดับประมาณนี้

0: ลูกบอล5ลูกเหมือนกันอยู่ในตะกร้าแล้วก็ลูกโป่งเท่าไหร่ก็ได้ให้รอดห่วงไปให้ได้เจอปัญหาก็คือตอนแรกก็จะแย่งกันจับแย่งกันทำเสร็จแล้วก็ลูกโป่งก็แตกบ้างกลัวบ้างแล้วบางทีลูกโป่งมันก็หนีไปก็จับไม่ทันก็เสียดาย
1: ตอนนี้ช่วยกันทำแล้วก็ไอหาลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็มาทำให้มันลอย
2: นี่นี่นี่เอามาแยกกันเลยอันนี้เอามาของนุ้งเม้งนะ
3: นี่ไงเอาติดตรงนี้มันจะได
4: ้ผิดคาดนะครับตะกร้าใบที่ต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปที่ดูจะทำให้สำเร็จยากที่สุดน้องๆกลับทำเสร็จอันดับแรกนอกจากเลือกลูกโป่งลูกใหญ่มาทำตะกร้าลอยสูงขึ้นแล้วน้องเล้งยังออกความคิดเห็นให้เพื่อนๆมัดเชือกรวมลูกโป่งเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความสมดุลให้มากขึ้นถ้าตัดเชือกที่ผูกตะกร้าไว้แล้วลองปล่อยตะกร้าลอดห่วงดูก็น่าจะไม่มีปัญหาคราวนี้ก็เหลือแต
0: ่ก็เลยได้อันที่สองไปแล้วคือได้สองเมตรลอยลอดห่วงไปได้แล้วเหลืออันที่หนึ่งคือมันมีปัญหาตรงที่ว่าตะกร้ามันขึ้นได้แต่พอขึ้นแล้วมันก็ลงลอยลงมา
5: แล้วตอนนี้นะฮะภารกิจของน้องๆเนี่ยก็ได้ทำกันไปเรื่อยๆนะฮะระหว่างที่น้องๆก็ทำภารกิจในการที่จะให้ความสูงนั้นมีระดับอยู่1เมตรนะครับทางเนี้ยน้องก็ได้ทำเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับโดยใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่ครับที่มีลูกโป่งถึง1 2 3 4 5ลูกใหญ่นะครับในการที่จะทำให้ตะกร้านั้นลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่อย่างนี้ไปได้นะครับแต่จริงๆพี่ท็อปต้องบอกไว้ก่อนว่านอกจากทำให้มันลอยได้แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือเรื่องของการบาลานซ์หรือการถ่วงน้ำหนักให้มันเท่ากันนั่นเองถ้าน้องๆนะครับถ่วงน้ำหนักไม่ดีนะครับตะกร้าที่น้องๆเห็นอย่างนี้นะครับลูกโป่งที่มีขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าไปชนรอบๆห่วงฮูลาฮูปขนาดยักษ์นี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากน้องเขาเลือกที่จะใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่หรือมีอีกอย่างนึงครับใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกนะครับผูกมัดติดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาตรมันก็จะเล็กลงนะฮะแล้วก็สามารถทำให้ลอดฮูลาฮูปได้เช่นกันแล้วถ้าเป็นน้องๆทางบ้านล่ะครับจะเลือกวิธีไหนระหว่างใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่แบบนี้หรือจะใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกเพื่อทำให้ตะกร้าลอยขึ้นสู่อากาศได้โดยที่ไม่ชนกับฮูลาฮูปครับ
2: ลอย
1: ลูกโป่งมันลอยเกิน1เมตรก็จะลองใส่ดินน้ำมันลงไปลองดูก่อนจากก้อนเล็กไปก้อนใหญ่ครับ
4: น้องๆใช้ดินน้ำมันมาถ่วงน้ำหนักในตะกร้าให้ลอยได้ระดับเกือบจะได้อยู่แล้วครับแต่ว่า
1: ก็ยากเพราะว่าพอไม่ใส่ดินน้ำมันไปมันก็ลอยเกิน1เมตรพอใส่ดินน้ำมันเลยมันไปมันก็ไม่ลอยเลย
6: ลูกโป่งของเล่นสนุกของเด็กๆเกิดขึ้นมาได้เพราะการทดลองทางวิทยาศาสตร์เมื่อหลายร้อยปีก่อนกาลิเลโอนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีได้ทำการทดลองเพื่อจะหาวิธีชั่งน้ำหนักของอากาศโดยใช้กระเพาะปัสสาวะของหมูมาบรรจุลมจนทำให้กระเพาะบรรจุลมแบบนี้กลายเป็นของเล่นยอดนิยมของเด็กๆในยุคนั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2367ไมเคิลฟาราเดย์ได้แรงบันดาลใจมาจากการทดลองของกาลิเลโอเขาลองเอาน้ำยางพารามาสังเคราะห์เพื่อทำเป็นลูกโป่งเอาไว้ใช้ทดสอบการขยายตัวของก๊าซชนิดต่างๆลูกโป่งจากการทดลองนี้แหละค่ะคือต้นแบบของลูกโป่งในปัจจุบัน
5: และตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกแค่20นาทีสุดท้ายนะครับภารกิจของเราก็จะหมดเวลาลงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยลองสังเกตดูนะครับความสูงระยะ1เมตรที่เป็นตะกร้าใบแรกนะครับน้องๆก็สามารถทำได้แล้วอย่างที่ภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นกันครับว่าห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่นะครับน้องๆเขาจะสามารถปล่อยขึ้นสู่บนอากาศโดยที่ไม่โดนห่วงได้หรือไม่อันนี้เราต้องเอาใจช่วยกันอย่างเต็มที่ครับผม
2: 1 2 3ไป
5: และตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาดูกันแล้วครับว่าน้องๆเนี่ยสามารถทำภารกิจผ่านหรือเปล่าอันแรกครับต้องมีความสูงเท่าไหร่
2: 1เมตร
5: 1เมตรนะครับเดี๋ยวพี่ต๊อบจะปล่อยแล้วดู

0: กันชัดๆเลยนะครับน้องๆทั้งบ้านลุ้นไปพร้อมกันครับ1 2แล้วปล่อยขึ้นมาแล้วครับ3
1: ค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะ
0: ดูครับแล้วตอนนี้ความสูงอยู่ที
2: ่
0: 1เมตรภารกิจแรกสำเร็จครับสุดยอดสุดยอดไม่น่าเชื่อว่าทำได้นะฮะและอันที่2ครับต้องทำให้ลูกโป่งนะครับลอดขึ้นฮูลาฮูปขนาดใหญ่โดยที่ไม่โดนเลยนะครับพร้อมไหมเด็ก
2: ๆพร้อมค่ะ
0: มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับแล้วแต่เราเลย
2: 2 3
0: เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผม โอ้ยสุดยอดจริงภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราถามน้องๆกันดีกว่านะครับวันนี้ได้เรียนรู้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งแถมยังมีก๊าซฮีเลียมมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยชอบตะกร้าใบไหนมากที่สุดครับ1หรือว่า2อ้าวน้องเล้ง
3: 2ครับ
0: 2ทำไมชอบ2ครับ
3: เพราะมันหวาดเสียวต้องลุ้นไม่ให้โดนฮูลาฮูปครับ
0: อ๋อโอเคอ่ะน้องซอ
4: ก็2ครับ
0: ทำไมถึงชอบ2ครับ
4: เพราะว่ามันลุ้นดี
0: มันได้ครั้งเดียวเองใช่มั้ยโอเคน้องมิว
5: หนูชอบใบที่1เพราะว่ามันอันที่2มันลอยปุ๊บมันก็ผ่านไปเลยอันที่1มันต้องใช้ความละเอียดอ่ะสนุกด
0: ีดีมากๆนะครับอ่ะโอเคน้องพันช
6: ์หนูชอบใบที่1ค่ะเพราะตอนนั้นที่เรายังทำให้ตะกร้าลอยไม่ได้เราก็ต้องคิดหาวิธีเพื่อให้ตะกร้ามันลอยให้ได้ค
0: ่
6: ะ
0: โหเยี่ยมมากเลยน้องฟ้าครับ
7: ชอบใบที่1ค่ะเพราะมันมีความท้าทายดีกว่าจะทำได้ก็ยากอยู่เหมือนกัน
0: น้องๆเห็นไหมครับแม้ว่ายากขนาดไหนนะครับก็ไม่เกินความพยายามและอีกหนึ่งบทพิสูจน์ในเรื่องภารกิจของลูกโป่งนะครับใครๆอาจจะเห็นว่าเป็นของเล่นธรรมดาที่สร้างแต่ความสนุกแต่จริงๆแล้วครับยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์มากมายและยังได้ความรู้ใช่ไหมเด็ก
2: ๆใช่ครับ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ก๊าซที่อยู่ในลูกโป่งซึ่งเกิดจากการเป่าด้วยปากของเรานั้นคือก๊าซอะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับลูกปองหน่อยครับ
2: วิทยาศาสตร์เรื่องง่ายที่ชิดได้ด้วยลูกปองหันศาเฮ
0: ้แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
2: คิดวิทย
0: ์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการรับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: แซนตี้โบโอ
6: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

0: ได้
1: ผ้าบาติกเป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำลวดลายของผ้าโดยการใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติดและระบายสีในส่วนที่ต้องการให้สีติดบาติกหรือปาเต๊ะเป็นคำในภาษาชวามาจากคำว่าติติกหรือติกมีความหมายว่าเล็กน้อยหรือจุดเล็กๆโดยการใช้การล้อมเหลวของแว็กหยดหรือเขียนเรียกว่าการเขียนน้ำเทียนเป็นกรรมวิธีที่จะระบายเทียนที่หลอมเหลวให้เข้าไปในเนื้อผ้าจากนั้นนำไปย้อมตามกระบวนการการทำสีผ้าบาติกคือย้อมในส่วนที่ไม่ได้ปิดแว็กให้ติดสีย้อมคือแต้มหรือระบายลงไปในส่วนที่ต้องการให้สีติดเมื่อเสร็จกรรมวิธีแล้วจึงลอกเทียนออกด้วยการนำไปต้มในน้ำเดือดดังนั้นบาติกจึงเป็นการตกแต่งผ้าวิธีหนึ่งที่ทำกันมานานในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีการนำเสนอลวดลายของผ้าที่ออกมาจากความคิดจินตนาการของผู้ทำรวมทั้งเทคนิคในการทำที่แตกต่างกันของกลุ่มชนในแต่ละประเทศที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในสถานที่นั้นๆ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดค้นสร้างสรรค์งานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนอย่างสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่นะฮะว่าง่ายว่าเป็นการยกระดับการวาดลายเทียนภายใต้การควบคุมของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีโดยการใช้ปากกาเขียนเทียนอัตโนมัติทำตามคำสั่งของโปรแกรมผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับ
1: ผ้าบาติกเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปและยังเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดมากเนื่องจากมีสีสันสดใสสวยงามเหมาะสำหรับการสวมใส่หรือซื้อเป็นของขวัญของฝากอีกทั้งผ้าบาติกยังมีแหล่งกำเนิดที่ระบุไม่แน่ชัดแต่พบมากในประเทศอินโดนีเซียโดยเริ่มมาจากการทำผ้าบาติกของสตรีในวังแล้วแพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วไปจากนั้นได้มีการพัฒนาเทคนิคสืบต่อกันมาจนกระทั่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันถ้าเป็นบาติกที่เขียนด้วยมือถือว่าเป็นบาติกชั้นสูงมีราคาแพงจึงทำให้เกิดการเรียนแบบผ้าบาติกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถทำให้เกิดเทคนิคในการทำลวดลายให้ดูคล้ายกับผ้าบาติกแต่จริงๆแล้วเป็นการพิมพ์แบบสกรีนและไม่เป็นที่นิยมเท่ากับผ้าบาติกส่วนการทำผ้าบาติกของไทยนั้นนิยมทำกันเป็นงานฝีมือหรือที่เรียกว่าบาติกเพ้นท์ที่เขียนด้วยมือซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกับศิลปะบาติกของชาติอื่นแต่ขั้นตอนในการผลิตผ้าบาติกนั้นมีหลายขั้นตอนจึงมีการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องเขียนอัตโนมัติทำให้สามารถวาดลายเทียนได้ตามคำสั่งอย่างรวดเร็วและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานบาติกให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
2: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับนั่นคือเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องวาดลายเขียนผ้าบาติกกันเองนะฮะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเห็นวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับและเครื่องนี้นะฮะยังสามารถแบบว่ายังแบบเป็นประกอบอาชีพยังทำให้อุตสาหกรรมได้ด้วยนะฮะผมว่าเชื่อว่าเป็นการทำขยายกิจการและก็ทำให้ประเทศชาติมีเงินไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นแน่นอนครับเอาละฮะแต่ขาดคนนี้ไม่ได้เลยเจ้าของไอเดียคนนี้นะฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: นี่เจ้าของไอเดียตัวจริงเลยนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันนะฮะว่าทำไมถึงได้สนใจและพัฒนาเจ้าเครื่องวาดลายผ้าตัวนี้ครับ
3: ก็คือว่าตอนเริ่มนะครับตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยผมมีโอกาสได้เข้าอบรมนะครับโครงการ NEC นะครับเขาเรียกว่าโครงการผู้ประกอบการใหม
2: ่ครับผม
3: แล้วก็รู้จักกับพี่วาริศนะพี่วาริศที่กระบี่ครับเขาก็บอกว่าน้องพอจะช่วยพี่ได้บ้างไหมพี่มีปัญหานิดนึงว่าในการวาดลายบาติกเนี่ยพี่จะสร้างช่างขึ้นมา1คนเพื่อจะวาดลายเนี่ยพี่ใช้เวลาประมาณ3ปี4ปี5ปีแล้วแต่คน
2: คนเราฝึกกันยากขนาดนั้นเลยอะฮะ
3: ก็เหมือนกับว่าบางคนไม่มีฝีมืออะไรเลย
2: อ๋อมันยังผม
3: ใช่คือ
2: ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมไม่มีวิชาชีพอยากทำ
3: ใช่
2: ผมก็ไปหัดวาด
3: ใช่เนี่ยในการสร้างเนี่ยใช้เวลานานมากให้มันมีความชำนาญปรากฏว่าพอเขาชำนาญเสร็จเรียบร้อยเขาก็ลาออก
2: คือต้องบอกอย่างแรกว่าทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเอง
3: ถูกต้อง
2: คือมีวิชาชีพแล้วก็อยากจะเปิดเอง
3: ใช
2: ่แล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น
3: พอออกไปปั๊บเนื่องจากเขาไม่มีคอนเนคชั่น
2: ครับ
3: นะเขาม
2: ีฝีมืออย่างเด
3: ีย
2: ว
3: มีฝีมืออย่างเดียวแต่ว่าไม่มีคอนเนคชั่นก็ไม่มีงานไม่มีงานก็ต้องเลิก
2: แล้วรู้จักโครงการพัฒนาเครื่องจักรหรือเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตได้ยังไงอะครับ
3: คือว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เทคนิคชลบุ
2: ร
3: ี
2: ครับ
3: เขาก็มาบอกว่าเอ้ยมีโครงการที่ของบได้เนาะ
2: อ๋อซึ่งปกติเราทำมันควักเนื้อนะ
3: ปกตินี่คือควักเนื้อมันก็ควักนะครับแต่ว่
2: า
3: คือส่วนหนึ่งก็คือมันมีโครงงานที่ผมมาถึงมาชลบุรีปั๊บเนี่ยผมก็ทำโครงการขึ้นมาเป็นเครื่องเขียนบาติกตัวนี้แหละแต่ว่าเขียนด้วยมือก่
2: อ
3: นเขียนด้วยมือก่อนทีนี้พอมีโครงการตัวนี้ขึ้นมาเออเราจะทำยังไงให้เขียนเป็นเครื่องให้มันโตขึ้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะเขียนผ้าให้เป็นผืนใหญ่เลย
2: แล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรื่องงบประมาณ
3: เรื่องงบประมาณครับอันนี้โหดีมาก
2: สำคัญ
3: มาก
2: คือคนเราต้องอยู่ด้วยปัจจัยเนาะ
3: ก็ใช่ครับคือมันคือนักประดิษฐ์เนี่ยคือทุกคนเนี่ยบางครั้งนี่มันมีอะไรอยู่ในหัวเยอะแยะนะ
2: นะ
3: แต่มันไม่มีเงินทุนที่มาทำ
2: ผมว่ามันสำคัญมากเลยสำหรับการที่จะสร้างอะไรอย่างหนึ่งแล้วไม่มีเงินทุนแล้วการที่เราไม่มีเงินทุนเราเอาทุนเราไปทำแล้วไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่า
3: ใช่
2: ใช่ไหมฮะ
3: คือปัญหาคือผมบอกได้เลยว่าเครื่องนี้นะคือตัวเครื่องจริงเนี่ยตัวเครื่องเป็นแกน X แกน Y เกนเขาเรียกว่ามินิ CNC นะ
2: ครับ
3: มันก็มีในตลาดมันทั่วไปมีอยู่แต่ว่าตัวปากกาเขียนที่ให้นำทำไงให้นำเทียนไหลต่อเนื่อง
2: ครับ
3: ทำไงให้มันเปิดปิดได้อัตโนมัติเงี้ยมันไม่มีทีนี้เมื่อเราเริ่มจากศูนย์เนี่ยปัญหาคือเราต้องเอามาทิ้งซะเยอะมากกว่าได้อะ
2: ใครก็ตามต้องมีการเป็นอย่างเง
3: ี้
2: ยทุกคนกว่าจะเก่งจะต้องลองผิดลองถูกไปก่อนนะฮะ
3: ผิดมากกว่าถูกครับเรียกว่าผิดมากกว่าถูก
2: ผิดมากกว่าถูก
3: ใช่ใช่
2: เอาละอาจารย์แล้วแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจคนเราจะมี inspiration คือแรงบันดาลใจของตัวเอง
3: ก็จริงๆผมตั้งแรกก็เคยอยากจะสร้างงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์พวกนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะ
2: อ๋อซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยเนาะ
3: ใช่ใช่
2: คือก็อยากจะทำในสิ่งที่เรา
3: ใช่ใช่ใช่คือตั้งแต่เด็กๆเลยเราอยากทำตอนนี้ก็มีอยู่งานอยู่สองสามงานอยู
2: ่ที่ยังมีอยู
3: ่ที่ยังมีอยู่ที่กำลังทำอยู่ตอนนี
2: ้อ๋อ
3: ในตอนนี้ก็เลยเราว่าโอ้มันก็สามารถช่วยคนได้เนาะ
2: ครับ
3: ช่วยสร้างงานได้และช่วยแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ด้วย
2: มีคนมาขอซื้อต่อซื้อไอเดียเราปุ๊บไปประยุกต์อะไรก็ช่างแต่เราได้ขายไอเดียของเราแล้ว
3: ใช่
2: ถือว่าเราประสบความสำเร็จ
3: ใช่
2: นะฮะเป็นยังไงบ้างล่ะครับนี่ได้รู้จักอาจารย์แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามีเคล็ดลับมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าช่วงหน้ามีอะไรบ้างครับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันนะฮะ
3: ครับ
2: ครับผม

0: ได
1: ้เครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่ช่วยให้การเขียนลายเทียนมีความรวดเร็วขึ้นปากกาวาดลายเทียนที่สร้างมีประสิทธิภาพดีกว่าปากกาเขียนแบบธรรมดาจึงทำให้การเขียนภาพใช้เวลาน้อยลงเครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติที่ได้จัดสร้างจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกในการผลิตงานให้ทันต่อความต้องการของตลาดได้ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกซึ่งจะเป็นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติได้แต่โดยทั่วไปสามารถนำไปใช้ในเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าผ้าประดับสวยงามของฝากที่ระลึกและอื่นๆ
2: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะฮะเมื่อกี้สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้ประโยชน์แล้วไม่มากก็น้อยนะครับและตอนนี้นะฮะเราจะมาลุกล้วงลึกประโยชน์มากกว่าเดิมอีกนะฮะเดี๋ยวอยากจะรู้ไหมฮะว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราพบกับอาจารย์อีกรอบนึงดีกว่านะครับเอาละครับอาจารย์คำถามแรกเลยจากเบรก2ผมอยากรู้เยอะเมื่อกี้ผมรู้มาเยอะแล้ว
3: ครับ
2: ซึ่งคำถามนี้นะฮะผมอยากรู้ว่าแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องซึ่งแต่ละคนเขาจะเหมือนโทรศัพท์มือถือเขาจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อย
3: ครับ
2: แล้วเหมือนเจ้าเครื่องตัวนี้จะพัฒนาขึ้นอีกไหมครับ
3: คือตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องเครื่องก่อนนะพัฒนาเครื่องก่อนนะครับว่าความเป็นมายังไงนะครับเอาซีรีส์มันแล้วกันนะครับว่าเดิมแรกเลยเนี่ยเราไม่สามารถทำเอาถึงปั๊บลงเครื่องได้เลยใช่ไหม
2: อันแรกก็คือจอดน็อตยึดน็อตมอตรงมอเตอร์
3: หมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยแนวคิดว่าตอนแรกเราทำแบบเขียนมือก่อน
2: อ๋อครับ
3: เขียนมือก่อนทำไงให้เขียนมือได้ว่าทำไงให้น้ำเทียนมันไหลต่อเนื่องได
2: ้
3: ทำไงให้สามารถเขียนได้เขียนปกติได
2: ้ครับ
3: แทนจัดติ้งแบบเดิม
2: ครับ
3: ทีนี้พอโอเคเครื่องการเขียนด้วยมือได้โอเคแล้วล่ะทีนี้เราจะทำไงให้ประยุกต์กับเครื่องเพื่อแต่ทำอัตโนมัติ
2: ประยุกต์กับเครื่องให้ทำอัตโนมัติ
3: ใช่เพราะเครื่องอัตโนมัติมันมีอยู่แล้วในในอุตสาหกรรมปัจจุบันมันมีอย
2: ู่
3: เขาเรียกว่ามินิ CNC เนาะ
2: ครับ
3: เขาเรียกมินิ CNC ก็คือว่ามันมีอยู่แล้วแต่ทำไงให้ได้สองตัวนี้มารวมกัน
2: เอามารวมกันเลย
3: ใช่
2: แล้วเครื่องวาดเทียนผ้าบาติกนี่ฮะสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากจะเป็นผ้าใหญ่แล้วเราสามารถไปวาดบนอะไรได้บ้างฮะ
3: จริงๆก็คือจุดประสงค์หลักก็คือเทียนไว้เขียนบนผ้า
2: อ๋อคือเทียนบนผ้า
3: อย่างเดียว
2: ครับ
3: คือเรามาแก้ปัญหาช่างวาดลายที่ขาดแคลน
2: ครับ
3: ต
2: ้องบอกก่อนว่าช่างหายาก
3: ช่างหายาก
2: คนที่เก่งหายากกว่า
3: 1คนที่จะทำมาทำด้านนี้ก็น้อยอยู่แล้ว
2: ครับผม
3: ใช่ไหม1สองก็คือพอหามาได้แล้วเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกในการฝึกอีกใช่อย่างที่ที่พูดไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นยิ่งขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยเกิดทุกที
2: ่ที่ไหนก็ต้องเกิดขึ้น
3: ที่ไหนก็ต้อง
2: ไม่ว่าอาชีพอะไรก็ต้องเกิดขึ้นขนาดแม่ค้าร้านส้มตำเก่งเปิดร้านตัวเองเหมือนกัน
3: ใช่เหมือนกันเลย
2: นะฮะ
3: เหมือนกันเ
2: ลยแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะมันดีอย่างไรบ้างครับ
3: เมื่อเราเอาคอมพิวเตอร์มาร่วมกันเพราะฉะนั้นในการสร้างลายขึ้นมาเนี่ยเราสามารถทำได้เยอะมากทำได้เยอะมากเลยอันนี้เฉพาะส่วนตัวเครื่องเนาะก็คือทำได้เยอะมากเช่นว่าเราสามารถเอาจากในคอมพิวเตอร์มาเลย
2: ก๊อปมาเลยลากมาเลย
3: เอามาเลยที่เขาแบบลายที่ว่าไม่เสียคาลิกติดเนาะ
2: คือ
3: ที่เขาเปิดปกติเนี่ยเราก็สามารถมาถึงปั๊บเราก็แปลงภาพให้เป็นลายเส้นได้เลย
2: ครับ
3: หรือถ้ามีความสามารถในการวาดเราก็วาดขึ้นมาเอง
2: เดิม
3: มันจะมีโปรแกรมวาดในเครื่องได้เลย
2: อ๋อครับ
3: ครับแล้วทีนี้พอได้ลายมาคนนี้แล้วเนี่ยเราสามารถทำให้เล็กให้ใหญ่อะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วทีนี
2: ้
3: ทำภาพแค่ภาพเดียวลายแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราสามารถทำให้มันหมุนไปทางซ้ายทางขวาให้มันเล็กให้มันใหญ่ได
2: ้โอ้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะ
3: คือเสื้อเนี่ย3ไซส์ก็ต้องทำถ้าที่เขาละเอียดจริงๆนะถ้าเขาละเอียดจริงเนี่ยเขาจะทำสามไซส
2: ์
3: เสื้อ3ไซส์ก็คือ
2: SML.
3: ใช่แล้วก็ภาพต้องเป็น3ไซส์ด้วย
2: โอ้ยากกว่าเดิมอีกซึ่งถ้าจะมาวาดมือมันคงทำไม่ได้
3: ใช่
2: ยากมาก
3: ใช่ถูกต้อง
2: โอ้โหยากมาก
3: คือถ้าเกิดว่าเขาต้องการเอาเป็นชิ้นเดียวในโลกก็โอเคอยู่แต่ว่าต้องการมือแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาเอาต้องการ500ตัวภายใน1เดือนเงี้ย
2: นี่มันจะพูดเชิงว่าเป็นอุตสาหกรรม
3: ใช่
2: อุตสาหกรรมซึ่งทุกอาชีพมีหมด
3: ใช่ใช่เพื่อ
2: ตอนนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
3: ใช่ๆอ
2: นาคตถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆรองรับปุ๊บซื้อเครื่องไปลงไปเลย6ตัวเขาต้องการ
3: ใช่เอารับ AC เนาะ
2: ใช่ครับ
3: มาเนี่ย
2: โอ้โหยิ่งส่งออกนอกยิ่งได้เยอะเลย
3: ใช่ครับ
2: นะฮะแล้วตอนนี้มีแนวคิดการตลาดยังไงสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้ครับ
3: ก็ ตอนนี้นะครับผมมองคือว่าเราต้องแยกอุตสาหกรรมแยกอุตสาหกรรมคือในครัวเรือน
2: ครัวเรือนกับอุตสาหกรรมแยกกัน
3: ใช่ต้องแยกกัน
2: ครับ
3: กลุ่มที่เป็นครัวเรือนเนี่ยอาจจะเป็นเราต้องลดขนาดเครื่องลงมา
2: ครับ
3: แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่เอาเอกชนที่เขาแบบทำด้านนี้โดยเฉพาะเรือนเนี่ยเน
2: ี่
3: ยจะเป็นเครื่องใหญ
2: ่
3: แต่ตอนนี้ที่ผมไปส่งเสริมที่บาติกที่กระบี่นะมีที่หนึ่งตอนนี้เขาก็ให้ทำอีกเครื่องนะแต่เล็กกว่านี้ขนาดเล็กกว่านี
2: ้ย่อลงมา
3: ย่อลงมาแต่ว่าตอนนี้
2: มันเมตร80
3: ใช่ใช
2: ่เมตรเดียวอย
3: ่
2: างเง
3: ี้
2: ย
3: ฮะหน้ากว้างเท่าเดิมแต่ว่าหน้ายาวเนี่ยมันแคบแต่เราใช้วิธีการเลื่อนผ้าเอาแทน
2: อ๋อเลื่อนผ้าอ๋อก็ได้ไม่ต้องแปลงมาก
3: ใช่ใช่คือยิ่งเครื่องใหญ่เท่าไหร่ต้นทุนมันจะสูงใช่ไหมแต่ถ้าเราย่อเครื่องมาแต่ว่าให้มันเขียนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าผ้าเราเคลื่อนที่เอาแทน
2: ครับ
3: เคลื่อนที่เอาเขียนจุดนี้มันเขาก็จะเขียน3จุดนะ1 2 3
2: ครับ
3: เราเขียนตรงนี้ปั๊บแล้วก็เลื่อนผ้าเอามาเขียนตรงนี
2: ้ง่ายกว่า
3: ง่ายกว่าต้นทุนมันต่ำลงมาเยอะเลยไง
2: โอ้ดีเลย
3: ใช่
2: นะฮะก็เป็นการเซฟคอสด้วย
3: ครับ
2: การที่จะทำเครื่องขึ้นมาขนาดเล็กลงพกพาขนย้ายง่ายขึ้นเกี่ยวไหม
3: ไม่คือถ้ามันเล็กลงเขียนเสื้อยืดพวกนี้ได้เขียนเฉพาะจุดนี
2: ้
3: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ขนาดเล็กลงอย่างนั้นหมายความว่ามันเขียนเป็นจุดเป็นจุดนี้ต้นทุนมันจะต่ำลงไง
2: อ๋อครับ
3: กลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังซื้อกำลังซื้อเนี่ยที่ต่ำเนี่ยเขาก็สามารถซื้อได
2: ้
3: ต้องแยกกลุ่มอ่ะแยกกลุ่มแยกกลุ่มครับว่ากลุ่มประเภทไหนประมาณ
2: นะฮะ
3: ผมว่าการตลาดน่าจะไปได
2: ้เป้าหมายแล้วทิศทางในอนาคตว่าเราจะไปทางแนวไหนดีทิศทางในอนาคตครับเหมือนกับว่าเราจะส่งออกนอกหรือเราจะขายกสิอย่างเดียวหรือว่าเราจะทำเครื่องปั๊มออกมาส่งหรือว่าจะขายในไทยหรือว่าจะมีแผนมีแผนในใจไหม
3: คือแผนผมอะผมเป็นผู้พัฒนาเน
2: า
3: ะผมพัฒนาผมไม่ได้
2: เกี่ยวก
3: ับเพราะผมเป็นครูเป็นผู้สอน
2: ครับผม
3: อันตรงนี้เราพัฒนาแต่ว่าถ้าใครเขาต้องสนใจเราก็ต้อง

0: แล้วก็ต้องช่วยเขา
1: ช่วยเขาต้องขายไปต้องคือต้องก็ต้องผ่านตามระบบประมาณเนาะ
0: นี่ก็สิทธิ์ก่อน
1: เรียกติดแหละใช่อันนี้ก็ติดมาจากอาชีวะหรืออะไรก็แล้วแต
2: ่
1: น
2: ี่
1: คือต้องว่าไปตามระบบแต่ผมเป็นผู้พัฒนาแค่นั้นเองแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรไง
2: เ
0: ดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูเครื่องจริงว่าเครื่องจริงใหญ่แค่ไหนเป็นยังไงนะฮะผมอยากเห็นมากเลยเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ก็ทำได้
1: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ด้านในแล้วและก็อยู่กับอาจารย์เช่นเดิมครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยพาชมเครื่องหน่อยว่าเครื่องเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งบางอย่างก็ไม่ได้รู้จักแต่นี้ก็อยากให้แบบว่านำพาท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านได้ไปดูเครื่องกันเลยครับ
2: ครับผมก่อนเครื่องเขียนเทียนลายบาติกนะครับ
1: ครับผม
2: มาดูนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับแรกก็คือนะครับคือจอคอมพิวเตอร์นะครับ
1: ไม่ใช่ต้องมีครับ
2: เพราะในเราออกแบบเป็นตัวสั่งการนะครับ
1: ตัวสั่งการเป็นหัวใจหลักเลย
2: ใช่ครับผมตรงนี้นะครับเป็นชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งหมดมอเตอร์ต่างๆนะครับควบคุมแกน X Y Z นะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของน้ำเทียนของการต้นเทียนใช่นี่คือตรงนี้คือเป็นตัวหลักของเรา
1: คือจะเทียนไหลหรือไม่ไหลก็อยู่ที่ตัวควบคุม
2: ใช่ครับผมตรงนี้เราก็เปิดปิดได้อัตโนมัติอุณหภูมิเราก็ปรับให้อัตโนมัติก็คือตรงจะอยู่ในตรงนี้ทั้งหมด
1: คว
2: บคุมครับตอนนี้เป็นตัวทำงานทั้งหมด
1: ครับเอาละครับแล้วขั้นตอนที่จะออกแบบนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีโปรแกรมสำเร็จรูปใช่ไหม
2: ครับผมใช่
1: ไหนฮะช่วยสาธิตให้ผมดูหน่อยครับ
2: ก็เริ่มแรกนะครับเราก็เอาภาพมานะครับก็เปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็เอาภาพมาภาพจากไหนก็ได้มานะครับแล้วเราก็มาทำแปลงภาพให้เป็นลายเส้น
1: แปลงภาพให้เป็นลายเส้นก่อน
2: ใช่ครับผมใช่
1: แต่คืออย่างแรกก็คือต้องการลากเส้น
2: ใช่สร้างเส้นขึ้นมาก่อนครับ
1: จ
2: ะเป็นภาพไหนก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นนะครับคือเราต้องสร้างลายเส้นขึ้นมาก่อนนะครับ
1: อย่าง
2: รูปนี้ตอนนี้เราสร้างมันเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
2: นะครับนั่นคือเอาภาพมาจากการวาดก็ได้หรือจากในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจากไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นลายเส้น
1: ครับผมและอย่างแรกคือต้องไม่มีลิขสิทธิ์ถึงจะเอาลงได้
2: ใช่ถูกต้องครับผม
1: โอเคครับผม
2: หรือว่าเราวาดขึ้นมาเองถ้ามีฝีมือส่วนใหญ่มีฝีมือแล้วก็วาดขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วเราก็ตอนเนี้ยเราก็ทำให้เป็นจากลายเส้นเนี่ยทำให้เป็นภาษาเครื่องเขาเรียกภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
2: ภาษาเครื่องก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นคำสั่ง
1: ช
2: ุ
1: ดคำส
2: ั่
1: ง
2: ชุดคำสั่ง
1: เพื่อ ZG อะไรอย่างเงี้ย
2: คือเขาเรียกว่าภาษา G-code
1: G-code
2: ก็คือเหมือนกับว่าให้วิ่งไปแกน X 2เซนวิ่งไปแกน Y 3เซนมันก็วิ่งไป X 3เซน Y 3เซนวิ่งไปตามคำสั่งคือแปลงภาพลายเส้นตัวนี้ให้เป็นคำสั่งเครื่อง
1: โอ้จะวาดภาพเนี่ยจะต้องมีการรหัสมีโค้ดมีอะไรมั้ยฮะ
2: คือโค้ดเนี่ยคือเราจะให้คอมพิวเตอร์สั่งทั้งหมด
1: ครับผม
2: เราเพียงแค่ทำลายเส้นขึ้นมาลายเส้นเราจะทำแบบไหนก็แล้วแต่ตามความสามารถของเราจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได
1: ้
2: หรือลิขสิทธิ์ที่เราซื้อมาแล้วเรามาทำได้เลยก็
1: ม
2: ีของต่างประเทศเราซื้อมาใช้ได้เลยและลายเส้นตัวนี้เราก็แปลงให้เป็นภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
2: ภาษาเครื่องเราเร
1: ีย
2: กเป็นชุดคำสั่งชุดคำสั่งด้วย
1: ง่าย
2: เพราะว่าเครื่องจักรไม่รู้ว่าไอ้ลายเส้นนี้จะวิ่งไปทางไหน
1: ครับ
2: ก็จะมีชุดคำสั่งเขาเรียกว่า G-code เช่นว่าเราให้วิ่งไปทางแกน X อยู่2เซน
1: ครับ
2: วิ่งไปทางแกน Y อยู่3เซนแล้วพอเราสั่งปั๊บมันก็วิ่งไปแกน X
1: เป๊ะเลย
2: ตามที่เราสั่งที่ตัวนี้สั่ง
1: มันก็จะเขียนกว่ามือ
2: ใช่ไหมใช่ใช่มันก็วิ่งไปตามนั้นที่เราสั่งทั้งหมด
1: ครับผมนะฮะก็นี่คือวิธีคำสั
2: ่
1: งที่ผมอยากเห็นแล้วอยากเห็นการวิ่งของชุดอุปกรณ์
2: ใช้เปิดโปรแกรมอีกโปรแกรมนึงก็คือควบคุมการทำงานของเครื่อง
1: ครับผม
2: เมื่อกี้เราแปลงภาษาแล้วทีนี้เราก็เอาภาษาตัวนั้นเข้ามา
1: ใส่ในเครื่อง
2: ใช่ใส่ในเครื่อง
1: ครับผม
2: ให้จะไปสั่ง
1: นี่คือโปรแกรมเครื่องเลย
2: ใช่
1: ครับ
2: เราจะสั่งนะครับเราจะสั่ง
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับเรายังมีผู้ประกอบการอีกใช่ไหมครับนะฮะชื่อว่าพี่แป้นใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องไปพบกับเขากันนะครับวันนี้นะฮะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ
4: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมรบกวนใหม่นะฮะ
3: ครับผม
1: ขอบคุณครับ

0: ตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับนะฮะก็ผมได้เห็นแล้วแหละเมื่อกี้แต่ผมไม่กล้าเข้าไปทักอันนี้ผมได้ทักอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะพี่แป้งก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ก็มีความสุขค่ะเหมือนกับเทศบาลสมเด็จให้การดูแลเราเป็นอย่างดีอะค่ะ
0: อืมก็รู้สึกว่าเหมือนครอบครัว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เห็นผมเห็นว่าพนักงานทุกท่านเขายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยฮะ
1: ใช่ค่ะส่วนมากเราอยู่เหมือนกับครอบครัวเดียวกันอะเหมือนกับมีปัญหาอะไรเราก็เอ็ดแล้วก็ว่าได้เขาก็ไอ้นี่อะค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ก็โอเค
1: เพราะเราทำกันมาอยู่นานมากแล้วค่ะประมาณ10ปีแล้วอะ
0: โอ้นานมาก
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วเครื่องตัวนี้นะฮะก็ที่เข้ามาปุ๊บช่วยบ้างครับ
1: คือก็เหมือนกับช่วยทุ่นแรงของสมาชิกเราอะช่วงที่งานเราเยอะๆเงี้ยเราก็จะใช้เครื่องเนี้ยช่วยสมาชิกของเรา
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อ๋อก็ว่าไงว่าช่วยเพิ่มแรงคนมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พนักงานเก่าก็ไม่ได้ไปไหน
1: ไม่ได้ไปไหนค่ะคือเราจะทิ้งเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแรงงานของชาวตำบลเสม็ด
0: ใช่คำว่าเป็นพี่น้องเลย
1: ใช่เป็นพี่น้องคือเราทำกันมานานเนี้ยบางทีเรามีเครื่องตัวนี้แล้วเราจะเอาเขาออกมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเหมือนกับเราเพิ่มงานเพิ่มเงินให้กับสมาชิกทุกคนด้วยค่ะ
0: ครับผมแล้วจำนวนการผลิตทุกวันนี้ทำทันไหมฮะ
1: ก็ส่วนมากงานของเราว่าคือเป็นงานที่ว่าเป็นเจ้าแรกใครๆที่ไหนสมมติว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะมาสั่งเรางานเราส่วนมากจะทำไม่ค่อยทันเท่าไหร่อ่ะค่ะ
0: ไม่ค่อยทันเลย
1: ใช่
0: อ๋อก็ดีเนาะอย่างน้อยเราก็มีรายได้เพิ่มเยอะเพิ่มขึ้นมั้ยฮะทุกคนจะได้เพิ่มขึ้น
1: สมัยก่อนนะที่เราทำใหม่ๆคือเหมือนก็เป็นที่ว่าเป็นรายได้เสริมแต่ตอนเนี้ยเหมือนก็เป็นรายได้หลักของคนในชุมชนนะคะ
0: โอ้โหเมื่อก่อนเสริมเดี๋ยวนี้เป็นหลักไปแล้ว
1: ใช่ค่ะเป็นได้รายได้หลักเลยค่ะ
0: โอ้โหนะฮะว่าง่ายๆว่าประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลักแล้วก็อยู่ได
1: ้ค่ะ
0: สบาย
1: ค่ะสบายเลย
0: แล้วพอเป็นอาชีพที่ผมไม่ได้เหนื่อยเลยเนาะอยู่ในเนี้ยก็คุยกันผมเห็นก็วาดรูปอะไร
1: ก็ส่วนมากเราจะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาอะไรเราก็จะคุยกันปรึกษากันเหมือนก็เราทำงานกลุ่มอะค่ะ
0: ครับผมแล้วช่วงนี้นะฮะเสื้ออะไรที่แบบขายดีที่สุดคร
1: ับ ช่วงนี้คือเดือนธันวาก็เป็นเสื้อสีเหลืองอะค่ะคือง
0: านที่ใส่อยู่นี
1: ้ใช่ค่ะ
0: เป็นเสื้อสีเหลืองเป็นผ้าบาติ
1: กส่วนมากตามหน่วยงานต่างๆอะเขาจะมาสั่งทิ้งประมาณ20ตัว30ตัวอย่างศาลจังหวัดชลบุรีก็สั่งทิ้งเป็น100ตัวเพื่อใส่วันที่5ใส่เดือนธันวาค่ะ
0: ทันมั้ยฮะ
1: ส่วนมากงานเราไม่ค่อยทันก็มีเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับทุนแรงงานของเรา
0: คืออย่างนี้จะรู้ว่าเดือนธันวาคุณก็ต้องรีบทําก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมทำรอเลยก็ยังไม่ทัน
1: ส่วนมากถ้าเป็นออเดอร์ช่วงเดือนเมษาเนี่ยเขาจะมาสั่งเดือนพฤศจิกาธันวาเลยคือเหมือนก็สั่งจองไว้เลยค่ะแล้วเราก็พยายามผลิตที่ว่าให้เดือนให้ทันเดือนเมษา
0: โอ้โหพูดถึงขนาดนี้แล้วอยากให้พี่แป้งฝากเบอร์โทรฝากที่อยู่ฝากรายละเอียดหน่อยครับ
1: ค่ะถ้าเกิดประชาชนท่านใดสนใจนะคะเชิญได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดนะคะแล้วก็ติดต่อดิฉันค่ะชื่อธนพรพ้นภัยพานชื่อเล่นชื่อแป้นค่ะขอฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะ0819390450ค่ะหรือไม่ก็มาติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดค่ะ
0: ครับผมนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่แป้นมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเดินเล่นต่อไปนะฮะเพราะผมยังไม่กลับนะครับต้องฝากไว้ด้วยนะฮะวันนี้นะฮะขอบคุณมากมายที่อยู่เพื่อนกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันต่อครับและตอนนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับจะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุทธิพรและคุณธนพรนะครับที่ให้เราได้มาใช้สถานที่ถ่ายทำและเยี่ยมชมผลงานนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าความสุดยอดของนักประดิษฐ์ไทยเนี่ยงานดีๆแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันนะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามตอนต่อไปรับรองว่าผมจะไปคิดการใหญ่ที่ไหนเตรียมดูกันครับวันนี้ฮะผมอาร์ตสิงห์นาถขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับทุกคนเรื่องสนุกที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราทุกวันนี้มีอยู่มากมายโดยเฉพาะสิ่งของง่ายๆใกล้ตัวเรานั้นทำให้เราสนุกได้เสมออย่างเช่นการเป่าลูกโป่งฟองสบู่แบบนี้แล้ววันนี้ก็เช่นเคยเราไม่เคยนิ่งเฉยกับความสนุกใกล้ตัวอยู่แล้วจะต้องมีคำถามกวนใจอะไรสักอย่างอยู่ในกิจกรรมยอดฮิตของเด็กๆอย่างพวกเราแน่ๆ
1: ยังไงอ่ะเอามาจากไหนหรออ
2: ยากรู้ใช่ไหมล่ะไปสิเดี๋ยวเราพาไปดู
1: ไปอยากรู้อยากรู
2: ้นี่ไง
1: เอาบ้านดีกว่า
2: เอาเลยไอ้ดีเลย
3: แพ้น้องแพ้น้องได้ไงเนี่ยถึงเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าฟองสบู่นะคะแต่นอกจากสบู่แล้วเรายังทำอย่างอื่นทำให้เกิดฟองได้อีกด้วย
4: ผมรู้ครับผมรู้จากผงซักฟองไงครับเมื่อตอนที่คุณแม่ผมซักผ้าเนี่ยผมชอบไปเล่นมากเลยครับ
5: หนูคิดว่าแชมพูก็ทำได้เหมือนกันนะคะ
3: ว่าอะไรคะ
6: หนูคิดว่าน้ำยาล้างจานค่ะลองนึกดูสิว่าตอนที่เราล้างจานกับล้างแก้วเนี่ยฟองนี่เต็มอ่างเลยค่ะ
3: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะจึงถามสุดป่วนในรายการ World Wide Wit ในวันนี้ขึ้นมาว่า
7: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
3: เสียงดังหนักแน่นมากแต่พี่เปี้ยวขอถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆคิดว่าฟองจากอะไรใหญ่กว่ากัน
4: ผงซักฟอกครับ
3: เพราะอะไรครับ
4: เพราะว่าเวลาคุณแม่ซักผ้าไงครับจะมีฟองเกิดขึ้นมาเต็มกะละมังเลยคร
3: ับ อ๋อแม่ตีผ้าเนาะค่ะ
5: แต่หนูว่าสบู่นะคะเพราะว่าสบู่เนี่ยเวลาเราถูตัวค่ะเราสังเกตนะคะฟองจะเต็มตัวเราหมดเลยค่ะ
3: อ๋อเวลาเราถูอย่างนี้ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะแล้วก็ฟองสบู่เนี่ยก็ต้องทำจากสบู่ถึงจะดีที่สุด
3: อ๋อคิดดีคิดดี
6: หนูคิดว่าแชมพูค่ะเพราะว่าเวลาหนูสระผมหนูจะชอบเอาแชมพูเนี่ยมาเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเต็มตัวหมดเลยค่ะ
3: ฟองเต็มไปหมดเลย
6: ค่ะบางครั้งก็เอามาเล่นเป็นหนวดเซนต้าเลยล่ะ
3: สุดยอดจริงๆน้องๆแต่ละคนเนี่ยตอบไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าความคิดที่แตกต่างนะคะนำไปสู่การค้นหาคำตอบที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเราไปพิสูจน์กันเลย
7: เย้เ
3: ป่าต่อเลยไหมเปี้ยวอยากแข่งกับน้องๆอ่ะ
6: ได้เลย

0: เดี๋ยวพี่เปรี้ยวจะให้น้องๆแข่งทำฟองโดยที่เราจะใช้ผงซักฟอกแชมพูแล้วก็สบู่นะคะมาดูกันว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันโดยมีกติกาดังนี้ค่ะ
1: การแข่งขันจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันโดยให้เวลารอบละ10นาทีรอบแรกอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการสร้างฟองคือหลอดดูดส่วนรอบที่2ใช้เส้นลวดกับเชือกค่ะ

0: าดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆเป่าได้คนละ3ครั้งเท่านั้นนะคะเพื่อดูว่าฟองของใครเนี่ยจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องธนาก่อนเลยเนาะพร้อมนะคะ1 2 3เอาเลย
1: นะ
0: ให้กำลังใจกันสุดๆว้าวรอบที่2รอบที่2
2: แตก
1: แตก
2: ไม่มี
1: แตก
0: ว้าวว้าวว้าวว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายใจเย็นใจเย็นค่อยๆเป่าว้าวโอเคครบ3รอบแล้วคนต่อไปเป็นน้อง

0: โอเคเริ่มเลยค่ะรุ่น
1: แตกต้องแตก
0: ให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันอีกแล้ว
1: แตก
0: ว้าวว้าว
1: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: ต่อไปรอบที่2ค่ะ

0: มด้วยโอเค
1: จะดูของผมนะครับใหญ่ที่สุดแน่นอน
0: โอเคครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุด
2: ใช่อ
0: ันนี้เราทดลองเราทดลองใจเย็นใจเย็นมั้ย
2: สู้ๆนะ
0: เอ้ยเฮ้ยเกือบได้แล้วเห็นไหมใหญ่กว่าตอนแรกอีกเรามี3เบลเลอร์อ่ะเบลเลอร์
2: อัจฉะอัจฉะ
0: สรุปแล้วของใครใหญ่ที่สุดคะ
2: ของหนู
1: ของหนู
0: ของหนูใครของหนูใคร
2: ของหนูเดี๋ยว
0: ตัดสิน
2: ของหนู
0: สรุปแล้วก็คือของน้องธนาแล้วก็น้องทิวลิปค่ะฟองมีขนาดใกล้เคียงกันมากที่สุดส่วนน้องมาร์คไม่ต้องเสียใจนะคะฟองเราเนี่ยยังใหญ่ได้อีกแต่รอแก้ตัวรอบสองเนาะต่อไปนะคะเป็นรอบที่2แล้วมีใครอยากเพิ่มอะไรไหมคะ
1: ผมครับ
0: มาเพิ่มอะไรครับ
1: เดี๋ยวผมจะใส่ผงซักฟอกเพิ่มเข้าไป
0: ผงซักฟอกเพิ่มจะใส่เท่าไหร่ครับเนี่ย
1: ก็ใส่ให้เหลือนิดนึง
0: ให้เหลือนิดนึงเนาะเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงใส่อ่ะ
1: เพราะว่าถ้าน้ำมันเยอะไปมันจะเป่าไม่ออก
0: อ๋อโอเค
1: ผงซักฟอก
0: มันไม่มีฟองใช่ไหมมีใครเพิ่มอีกไหมคะ
3: หนูเพิ่มค่ะ
0: หนูจะเพิ่มอะไรคะเพิ่มน้ำเหรอ
3: เปล่าค่ะหนูจะเพิ่มอันนี้มันยังใส่ได้อยู่คือช้อนน้ำอันนี้นะคะหยอกเพียง
0: โอเคโอเคมันจะไม่มีให้เพิ่มแล้วนะโอเคค่ะน้องธนาเพิ่มอะไรไหมคะ
4: อาจจะเพิ่มสบู่ขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะว่าฟองมันเริ่มดับแล้ว
0: อ๋อโอเคแต่รอบที่สองนี้เราจะมีอันนี้เป็นตัวช่วยทำฟองของพวกเราให้ใหญ่ขึ้นค่ะน้องๆพร้อมหรือยัง
5: พร้อมค่ะ
0: โอ้โหกระปี้กระเป๋ามา

0: หมดเวลาแล้วค่ะวางมือวางมือเลยเช็ดมืออะไรให้เรียบร้อยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องทิวลิปก่อนแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเค
2: โอ
0: ้ว้าว
2: โอ้โห
0: โอ้โหไม่แพ้กันไม่แพ้กันอีกรอบนึงอีกรอบนึงเอ้ยลูกนี้ลูกนี้ลูกนี
1: ้เขาดวงผมนะครับเห็นไหมเห็นไหม
0: อะ
1: ไรอะเป็นล่องหนรู้รู
3: ้นั่นเหรอ
1: ม
3: ัน
1: ใหญ่ใหญ่ปะล่ะเป็นไง
0: ใช่เอาอีกรอบนะคะพี่เปี้ยวมองไม่ทันหนึ่งสองสามใจเย็น
1: ใหญ่ไหมล่ะ
0: ไหนครับ
3: ใหญ่ใหญ่
1: มันล่องหนครับมันล่องหน
0: เอามันล่องหน
1: ล่องหน
0: โอเคยอดมากตบมือมาเรามาสรุปผลกันดีกว่าว่าฟองของใครเนี่ยใหญ่ที่สุดผลก็คือ
4: ลุ้นลุ้น
0: ผลคือของน้องเป็นฟองที่ได้จากสบู่นะคะเพราะว่าของน้องธนาเนี่ยพอตวัดออกมาใช่ไหมมันเป็น2ลูกอย่างเงี้ยแล้วมันก็มารวมกันมันก็เลยใหญ่ที่สุดแต่ของน้องทิวลิปก็ใหญ่เหมือนกันนะคะของน้องทิวลิปได้จากมาจากอะไรเอ่ย
4: แชมพู
0: ของแชมพูเนาะก็ใหญ่เหมือนกันส่วนของน้องมาร์ค
3: ใหญ่สุดๆเลย
0: ใหญ่มากเป็นสบู่ที่เปี้ยวมองไม่ค่อยจะเห็นก็เลยตัดสินไม่ได้นะโอเคนะแต่ถือว่าใหญ่เหมือนกันครับ

0: ราฟองสบู่ไปแล้วเนี่ยมีใครทำได้ดั่งที่ใจเราต้องการปะ
1: ของผมเดี๋ยวว่าแต่ใหญ่เลยขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นเลยครับพี
0: ่อย่าเสียใจไป
2: หนูเคยเห็นในทีวีนะคะเขาลากที่ทะเลค่ะยาวมาก
0: ยาวมากเลยเหรอคะ
2: แล้วก็อยู่นานด้วย
0: ค่ะแล้วเนี่ยฟองน้องเนี่ยกว่าจะเป่าให้มันใหญ่เนี่ยมันยากไหมคะแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่น้องๆทำไป
3: มีค่ะปัญหาก็คือแบบว่าหลอดอย่างเงี้ยถ้าน้ำมันไหลมาตรงเนี้ยมันก็จะเวลาเป่ามันก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะไหล
0: อ๋อมันจะไม่ออกมาทางปากมันจะเข้ามาทางหลอด
3: แล้วก็แตก
0: แล้วมันจะเข้าคอเราด้วย
1: มันก็ข้นไปเด็กใส่เยอะไปมันก็ข้น
0: ผสมไม่ลงตัวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็แบบหลอดมันเล็กด้วย
0: อืมถูกต้องแล้วล่ะค่ะอุปกรณ์เนี่ยก็มีผลต่อขนาดของฟองของเรานะว่าจะใหญ่หรือเล็กถ้าเรานำหลอดที่หัวมันเล็กๆแบบนี้มาตัดเป็นแฉกๆแบบนี้

0: ญ่กว่าเป้า
1: ใหญ่มากค่ะ
0: แบบนี้ก็ใหญ่กว่านะแต่ถ้าพี่เปี้ยวนำหลอดแล้วมาตัดอีกแบบนึงให้ตัดมาเป็นเฉียงๆแบบนี้เห็นไหมคะ
1: ค่ะ
0: แม่และเรามาเป่าแข่งกันแต่ครั้งนี้เราต้องเป่าแรงๆนะไม่ต้องเก็บแรงไว้เลยพร้อมไหมคะรีบ
1: ค่ะ
0: หนึ่งสองสาม

0: ไม่หมดยังไม่หมด
1: หมดแล้วหายใจก่อนเป็นยังไงบ้าง
2: อันนี้ครับจะเป่าได้นานกว่าอันที่ยังไม่ได้ตัดมากเลยครับ
1: ถูกต้องแล้วหลอดที่เราตัดเป็นเฉียงเนี่ยจะเป่าได้นานกว่าแล้วก็มีฟองเยอะกว่าหลอดที่เรายังไม่ได้ตัดเนาะค่ะแล้วอุปกรณ์เนี่ยถ้าอุปกรณ์มีขนาดใหญ่กว่าแบบนี้ที่เป็นลวดเป็นขดวงกลมขนาดนี้นะคะก็จะทำฟองได้ใหญ่กว่าหลอดแน่นอนน้องๆเชื่อไหม
2: เชื่อค่ะ
1: เชื่องั้นก็ลองทดลองกันดูเลยดีกว่า

0: วนผสมของเราเนี่ยก็มีผลต่อฟองของเราด้วยเหมือนกันนะ
1: ค่ะเชื่อค่ะ
0: เนี่ย
2: ถ้าความเข้มข้นไม่พอฟองสบู่ก็จะแตกง่ายแบบนี้ค่ะแต่ถ้าความเข้มข้นมากเกินไปพอเป่าแล้วฟองสบู่จะไม่ค่อยลอยค่ะ
0: แล้วก็ผงซักฟอกน้องๆคิดว่าอันไหนทำฟองได้ใหญ่กว่ากัน
3: แชมพูค่ะ
0: สบู่เหรอ
3: แชมพูค่ะ
0: แชมพูตอบเพราะอะไรคะ
4: จากที่ธนาทำครับเห็นพอเป่าออกมามันใหญ่มากเลยครับ
5: คิดเหมือนกับ
0: คิดเหมือนมากเลยแล้ว
5: หนูคิดไม่เหมือนค่ะหนูคิดว่าเป็นแชมพูเพราะว่าทุกครั้งที่หนูเล่นในห้องน้ำเนี่ยลูกมันจะได้ใหญ่มากเลยนะไม่เหมือนตอนที่เป่ากับหลอดเลยค่ะ
0: เพราะว่าเราเล่นแล้วแบบใช้มือช่วยหรือเปล่า
5: ใช้มืออย่างเงี้ยครับ
0: ได้ใหญ่ขึ้น
6: พี่เปรี้ยวค่ะแล้วพี่เปรี้ยวใช้ส่วนผสมอะไรคะเห็นเป่ามาแล้วลูกใหญ่เหมือนกันนะคะ
0: พี่เปรี้ยวใช้สบู่ค่ะแต่ว่ามีส่วนผสมลับที่น้องๆไม่มีอยู่ด้วยอยากรู้กันหรือเปล่า
7: อยากครับ
0: ถ้าอยากรู้เนี่ยพี่เปรี้ยวก็ต้องเฉลยสักหน่อยดีกว่าน้องๆจะได้รู้ว่าฟองใหญ่ยักษ์ที่แท้จริงอะมันคืออะไร

Mm, mm, mm. Eh. Eh.

ผสมน้ำสบู่กันเลยดีกว่าค่ะ

0: รีนเป็นส่วนผสมอยู่ในของใช้ในชีวิตประจำวันของเราหลายๆอย่างเช่นแชมพูน้ำยาล้างจานยาสีฟันหรือเครื่องสำอางต่างๆและที่นิยมใช้มากก็คือใช้ในการทำสบู่นั่นเองครับกรีเซอรีนมีคุณสมบัติในการช่วยหล่อลื่นปกป้องผิวไม่ให้แห้งช่วยขจัดความสกปรกที่ฝังแน่นโดยไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนรวมทั้งปลอดภัยต่อผิวหนังอีกด้วยครับ
1: กรีเซอรีนนะคะมันเป็นก้อนแล้วก็แข็งแบบนี้น้องๆต้องจับไหมแข็งไหมคะ
2: แข็งมากเลยค่ะ
1: ใช่แล้วเราก็เลยใช้ความร้อนนะคะในการละลายกรีเซอรีนให้กลายเป็นของเหลวแบบนี
3: ้ใส่มากเลย
1: ใส่ด้วยแล้วเราก็จะเทลงในนี
4: ้มันแข็ง
3: อยู่ปากเลยโอ้มันติดตรงนั้นด้วย
1: หมดแล้ว
3: รู้สึกว่า
1: แล้วต่อไปนะคะก็คือหนึ่งในส่วนผสมลับของพี่เปี้ยวอีกอย่างนึงเหมือนกันแต่ถ้าบอกไปเนี่ยก็คงหมดสนุกแย่เลยพี่เปี้ยวให้น้องๆทายดีกว่าว่าระหว่างน้ำเชื่อมเกลือและก็น้ำมันน้องๆเลือกอะไรคะ
3: ผมคิดว่าน้ำเชื่อมครับเพราะว่ามันหนืดหนืดครับ
1: เหนียวเหนียว
3: แล้วพอเอาไปละลายกับกรีซอรีนผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่า2 อย่างนี
1: ้ดีมากค่ะ
5: หนูก็คิดว่าน้ำเชื่อมเหมือนกันค่ะคือน้ำเชื่อมเนี่ยมันแบบว่าใสแล้วก็เหนียวแล้วเวลาเราเทไปน่าจะใช้ได้ดีนะคะ
1: ใช้ได้ดีใช่ไหมเ
6: ราคิดว่าน้ำมันค่ะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันก็เหนียวเหนียวเหมือนกันค่ะเคยเห็นไหมเวลาเราเทอย่างเงี้ยมันถึงจะย้อย
1: ๆอ๋อทุกคนมีเหตุผลหมดเลยงั้นเรามาลองดูกันดีกว่าเนาะ

0: ของเพื่อนๆเนี่ยมันแตกต่างกับเรายังไงนะ
1: ของหนูรู้สึกมันจะออกเหลืองๆแล้วก็มีฟองน้อย
0: ค่ะมีฟองน้อยแล้วมันก็ผสมตัวกันเน
2: า
0: ะ
2: ของหนูรู้สึกเหมือนว่ามันมีเส้นอะไรลอยๆอยู่ด้วยอะค่ะ
0: มันดูเหนียวแล้วก็ข้นมากเหมือนกันเลยใช่ไหมทั้งสองคน
3: มันเข้ากันแล้วครับ
2: แล้วของพี่เปรี้ยวอะคะ
0: ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะแต่ว่าเกลือเนี่ยมันรู้สึกเหมือนจับก้อนกันอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็มีฟองคนกันได้ทีหรือยัง
3: ได้ทีแล้วค่ะ
0: ได้แล้วเรามาลองเป่ากันดีกว่า
2: เอาเลย
0: มาดูนะคะว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากัน

0: ล้วเนี่ยเราไปลองทำจริงกันเลยดีกว่าเนาะ
1: เอาเลย
0: เก็บอุปกรณ์ของเรา

0: เนี่ยก็ต้องอย่ายักตามไปด้วยทะเล
1: โอเคเดี๋ยวนับถอยหลังนะคะเรียบยินข้างหน้าก่อน

เมื่อสบู่ละลายในน้ำจะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำลดลงซึ่งก็เป็นการลดแรงตึงผิวของน้ำและทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นนั่นเองครับโดยที่บริเวณผิวหรือฟิล์มของฟองสบู่นั้นจะมีโมเลกุลของน้ำอยู่ตรงกลางและโมเลกุลของสบู่อยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งเมื่อเวลาผ่านไปโมเลกุลของน้ำภายในฟองสบู่จากด้านบนก็จะไหลลงสู่ด้านล่างทำให้ฟิล์มของสบู่ที่ด้านบนบางลงและก็แตกในที่สุดซึ่งการใส่กลีเซอรีนและน้ำเชื่อมลงไปนั้นจะช่วยเพิ่มความหนืดของน้ำทำให้การไหลของน้ำช้าลงฟองสบู่จึงอยู่ได้ทนนานและแตกยากกว่าปกติครับ

0: ฟองสบู่เป็นของเล่นแสนสนุกสวยงามและแฝงไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่น่าเชื่อว่าปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าทึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอาบน้ำหรือชำระล้างสิ่งต่างๆจะทำให้เกิดของเล่นแสนประทับใจเด็กๆเช่นนี้มาถึงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วช่วยบอกกันหน่อยว่าเคล็ดลับในการทำฟองสบู่ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์ชัดเจนที่สุดจะได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยครับเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งต่อไปคือ
1: แว่นขยายทำอะไรให้สุกได้บ้าง
0: จะว่าไปรูปทรงของแว่นขยายก็คล้ายๆกับกระทะเหมือนกันนะครับแต่จะเอามาใช้ทำให้อาหารสุกได้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่พวกเราต้องสงสัยและไปหาคำตอบกันเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง100ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ไหมครับว่าเวลาเราเพิ่งออกกำลังกายเสร็จมาหรือเพิ่งวิ่งมาเหนื่อยๆมักจะมีเสียงบางอย่างออกมาจากร่างกายของเราเสียงหอบเหรอไม่ใช่ครับมันคือเสียงอะไรใช่แล้วครับเสียงตึกๆที่ดังออกมาจากหน้าอกของเราคือเสียงอวัยวะที่สำคัญมากของร่างกายของเราคือหัวใจนั่นเองครับคนเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ได้ด้วยน้ำอากาศและอาหารและมีอวัยวะมากมายที่อยู่ภายในร่างกายของเรามีหน้าที่แตกต่างกันแต่ทำงานควบคู่กันไปได้ด้วยดีเพื่อให้มนุษย์เราเนี่ยนะครับใช้ชีวิตได้อย่างปกติครับทีนี้อวัยวะของคนเรามีอะไรบ้างล่ะครับเช่นตาหูจมูกปากบางคนอาจจะตาตีบางคนอาจจะตาโตคนบาง

0: คนมีผมสีทองนะครับแต่คนบางคนก็มีผมสีดำเช่นเดียวกันใช่แล้วครับนั่นแปลว่าอวัยวะของคนเราเนี่ยมีเหมือนกันนะครับมีจุดเดียวกันแต่ลักษณะอาจจะแตกต่างกันได้นะครับแต่ที่บอกมาทั้งหมดนั้นคืออวัยวะภายนอกครับทีนี้อวัยวะที่เรามองไม่เห็นนั้นมีอะไรบ้างเช่นสมองปอดกระเพาะอาหารและลำไส้ครับส่วนอวัยวะที่เป็นพระเอกของเราในวันนี้เลยก็คือเจ้าหัวใจนั่นเองมันทำงานตลอดเวลาไม่ว่าเราจะกินวิ่งนอนเดินเรียนหนังสือหรือว่าเล่นเกมเจ้าหัวใจเนี่ยก็เต้นตึกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วทำไมถึงให้จับไปที่หน้าอกรู้ไหมครับเพราะว่าหน้าอกเนี่ยเป็นที่อยู่ของหัวใจอยู่ในช่องอกตรงกลางค่อนๆไปทางซ้ายนะครับและรู้ไหมครับว่าขนาดของหัวใจของคนเราเนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันนะครับบางคนเล็กบางคนใหญ่แต่การวัดคร่าวๆนะครับเขาบอกว่าหัวใจของคนเราเนี่ยจะใหญ่กว่ากำปั้นของเราเพียงเล็กน้อยนะครับทีนี้เวลาเราดูหนังแล้วเห็นนางเอกที่นอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับแล้วเราจะเห็นเครื่องวัดการเต้นของหัวใจเมื่อเครื่องวัดการเต้นของหัวใจดังตี๊ดแล้วเป็นเส้นยาวๆนั่นแปลว่าหัวใจของเธอนั้นหยุดเต้นแล้วและนางเอกของเราได้จากเราไปแล้วไม่นะแล้วทำไมพอหัวใจของคนเราหยุดเต้นคนเราถึงตายล่ะครับก็เพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยนะครับมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งในเลือดเนี่ยก็มีออกซิเจนไหลเวียนอยู่แต่ถ้าร่างกายของเราไม่ได้รับออกซิเจนหรือหัวใจของเราไม่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็จะทำให้ร่างกายของคนเรานั้นหยุดทำงานและเสียชีวิตในที่สุดครับเรามาลองซูมดูอวัยวะต่างๆกันชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
1: ร่างกายมนุษย์มีระบบต่างๆประกอบกันเป็นร่างกายการทำงานของอวัยวะจะทำงานสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบตัวอย่างเช่นระบบย่อยอาหารระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบประสาทระบบสืบพันธุ์เป็นต้นระบบต่างๆเหล่านี้จะทำงานสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องถ้ามีระบบใดระบบหนึ่งทำงานไม่เต็มที่หรือได้รับความเสียหายไปร่างกายก็จะอ่อนแอและส่งผลต่อสุขภาพไปในที่สุดและหัวใจก็เป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายที่อยู่ในระบบหมุนเวียนเลือดระบบนี้จะประกอบด้วย 1. โลหิตหรือที่เราเรียกกันว่าเลือดมีหน้าที่ลำเลียงสารอาหารต่างๆในร่างกาย 2. หลอดเลือดแบ่งเป็นหลอดเลือดแดงเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจไปยังทุกส่วนของร่างกายและเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงหลอดเลือดดำเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดกลับเข้าสู่หัวใจและเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำและหลอดเลือดฝอยเป็นหลอดเลือดขนาดเล็กจำนวนมากแทรกอยู่ทั่วทุกเซลล์ในร่างกายเป็นที่แลกเปลี่ยนแก๊สและสารต่างๆระหว่างเซลล์กับเลือดและ 3. หัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบไหลเวียนเลือดทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายอยู่ตลอดเวลาน้องๆรู้ไหมว่าเพียงแค่วันเดียวหัวใจของเราต้องหมุนเวียนเลือดประมาณ 2,000 แกลลอนหรือประมาณ 8,000 ลิตรแล้วยังเต้นวันละมากกว่า 100,000 ครั้งเลยนะรวมๆแล้วปีหนึ่งหัวใจของเราก็เต้นไปกว่า 36,500,000 ครั้งต่อปีเลยดูสิว่าทำงานหนักขนาดไหนขอบคุณหัวใจที่ทำให้เรามีวันนี้ดูแลหัวใจของเราให้ดีๆจะได้เต้นไปอีกนานๆนะทุกคนคำถามระหว่างคนสองคนนี้หัวใจใครเต้นแรงกว่ากันคำตอบคือคนที่กำลังวิ่งถ้าเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะที่เราอยู่เฉยๆหรือนอนหลับปกติจะอยู่ที่ 70-90 ครั้งต่อนาทีแต่เมื่อออกกำลังกายหัวใจจะเต้นถี่ขึ้นเป็น 100-135 ครั้งต่อนาทีเลยทีเดียวเนื่องจากเมื่อร่างกายใช้พลังงานมากๆก็ต้องการเลือดมาเลี้ยงส่วนต่างๆมากยิ่งขึ้นระบบประสาทอัตโนมัติจะกระตุ้นหัวใจให้บีบเลือดออกไปในแต่ละครั้งให้มากขึ้นและถี่ขึ้นนั่นเอง
0: วันนี้เราจะมาจำลองการทำงานของหัวใจกันครับ

เริ่มจากการตัดสายยางให้ยาวประมาณ5เซนติเมตรครับประมาณนี้นะครับที่เราวัดไว้นะครับตัดเลยชิบเรียบร้อยครับเราได้สายยางยาวประมาณ5เซนติเมตรมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปครับเราเอาลูกโป่งขึ้นมาครับตัดให้เป็นเศษนะครับตัดตรงนี้ออกก่อนเรียบร้อยครับแล้วเราก็มาตัดหัวลูกโป่งออกครับจากนั้นพอตัดเศษลูกโป่งเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วนะครับเอามาพันไว้ด้านบนของสายยางของเราแบบนี้นะครับเอาใส่เข้าไปแบบนี้เลยแล้วเราก็มัดตรงนี้ให้แน่นครับเพื่อที่เราจะพันก้อนเทปนะครับนี่เห็นไหมครับนำสก๊อตเทปมาครับแล้วเราก็พันตรงนี้ครับแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยครับจากนั้นนะครับใส่ด้านที่ไม่ได้พันลูกโป่งในรูบนฝาขวดน้ำที่เราเจาะไว้นะครับแบบนี้นะครับนำสายยางเส้นที่ยาวกว่าสอดเข้าไปอีกรูหนึ่งของฝาน้ำนะครับให้ทะลุมาประมาณ5เซนติเมตรนะครับแล้วพันด้วยเศษลูกโป่งเหมือนเดิมเลยเรียบร้อยครับขยับไม่ได้แล้วเห็นไหมครับหลังจากที่เราแปะตรงส่วนหัวนี้เหมือนกับข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดึงสายยางให้ชิดกับฝาขวดน้ำนำกาวร้อนมายิงที่ฝาของสายยางด้านล่างให้เสร็จก่อนติดกาวสายยางให้แน่นนะครับเราก็นำไซริงเนี่ยมาครอบสายยางที่โผล่มาด้านบนครับแล้วก็ยิงกาวร้อนปิดอีกทีหนึ่งครับแบบนี้เลยนะครับให้มันติดกับฝาขวดน้ำนะครับเพื่อกันอากาศเข้าแล้วก็ทำให้มันแน่นด้วยนะครับหลังจากนั้นรอให้กาวร้อนแห้งครับทีนี้เราจะมาดูที่ลูกบอลยางครับเราจะตัดลูกบอลยางนี้2ส่วนครับจากนั้นนะครับตัดด้านส่วนหัวของลูกบอลยางนะครับเพื่อที่เราจะได้ใส่ฝาขวดน้ำได้ครับทีนี้นะครับเราก็เอาฝาขวดน้ำเนี่ยนะครับที่มันมีสายยางอยู่เนี่ยใส่เข้าไปบนหัวของลูกบอลยางแบบนี้ครับแล้วเราก็ทากาวปิดฝาขวดน้ำไว้ครับให้มันติดกับลูกบอลยางแล้วเราค่อยเอากาวร้อนเนี่ยยิงซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเราต้องกดฝาให้ติดกับลูกบอลเลยนะครับเพื่อมั่นใจว่ามันจะไม่หลุดออกมาอีกเอาละครับทีนี้เราจะมาตัดลูกโป่งขนาดใหญ่เพื่อครอบลูกบอลยางกันครับเริ่มจากการตัดตรงส่วนหัวของลูกโป่งออกนะครับแบบนี้ให้มันมีขนาดใหญ่หน่อยนะครับจะได้ครอบลูกบอลยางได้แล้วเราก็นำลูกบอลยางขึ้นมาครับแล้วก็ครอบมันเลย

ครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใช้เทปพันสายไฟสีแดงนะครับพันรอบๆลูกบอลยางของเราเลยนะครับแต่ว่าพันเบาๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขาด

ร็จแล้วนะครับให้เราเอาสายยางที่เราต่อไว้นะครับใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีแดงที่เราเตรียมไว้ครับแล้วก็เอาอีกฝั่งหนึ่งนะครับใส่ลงไปในถ้วยเปล่าแล้วเรามาดูกันว่าถ้าเราบีบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมครับน้ำแดงเนี่ยไหลไปตามสายยางแล้วนะครับทีนี้ครับขั้นตอนต่อไปครับให้เราเตรียมลูกบอลยางแล้วทำเหมือนเดิมอีกชุดหนึ่งครับพอทำเสร็จแล้วก็จะได้รูปแบบแบบนี้เหมือนเดิมเลยครับแล้วเราก็นำทั้ง2อย่างเนี่ยนะครับทั้ง2อันนี้มาประกบติดกันเห็นไหมครับรูปร่างคล้ายกับหัวใจเลยเห็นไหมครับเหมือนหัวใจเป๊ะเลยหลังจากที่เรานำมาประกบกันเรียบร้อยแล้วนะครับ

ทีนี้นะครับให้เราเอาสายยางเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีน้ำเงินนะครับแล้วก็นำอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีแดงครับแบบนี้ครับทีนี้เราลองมาบีบที่หัวใจกันเลยครับ

0: 4ห้องได้แก่หัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องบนซ้ายและหัวใจห้องล่างซ้ายเลือดดำจากร่างกายจะถูกสูบเข้ามาในหัวใจ2ห้องด้านขวาแล้วถูกส่งไปฟอกด้วยออกซิเจนที่ปอดจากนั้นเลือดแดงจากปอดก็จะถูกสูบฉีดกลับมาที่หัวใจ2ห้องด้านซ้ายเพื่อสูบฉีดเลือดดีไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอีกครั้งแล้วสิ่งที่น่าทึ่งของหัวใจก็คือที่หัวใจของเราจะมีกล้ามเนื้อชนิดพิเศษที่แตกต่างจากกล้ามเนื้ออื่นๆในร่างกายกล้ามเนื้อหัวใจนี้สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆได้ซึ่งกระแสไฟฟ้านี้กระตุ้นให้หัวใจบีบแล้วคลายตัวลองสังเกตดูจากการทดลองเมื่อเราบีบที่ลูกบอลก็เหมือนกับหัวใจที่บีบตัวและจะช่วยดันเลือดให้หมุนเวียนกระจายไปยังอวัยวะต่างๆในร่างกายได้เสียงตึกตึกตึกที่เราได้ยินก็คือเสียงหัวใจของเรากำลังทำงานบีบเข้าและคลายออกอย่างรวดเร็วนั่นเองและที่สุดยอดไปกว่านั้นก็คือแรงบีบของหัวใจนี้ไม่ธรรมดาถ้าสมมุติว่าเราเอาหัวใจออกมาข้างนอกแล้วทำเป็นปืนฉีดน้ำหัวใจจะฉีดเลือดพุ่งไปได้ไกลถึง10เมตรเลยทีเดียวคำถามเลือดในหัวใจแต่ละห้องจะสามารถไหลเวียนย้อนกลับไปกลับมาได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้เพราะมีอวัยวะที่เรียกว่าลิ้นหัวใจอยู่ระหว่างหัวใจห้องบนกับหัวใจห้องล่างทำหน้าที่ควบคุมการไหลของเลือดให้ไปในทิศทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ
1: กล้ามเนื้อหัวใจของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากเลยใช่ไหมครับเพราะต้องสูบฉีดเลือดของเราตั้งแต่เกิดจนตายเลยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสุขภาพของหัวใจเราให้แข็งแรงอยู่ตลอดนะครับนี่แหละครับเวลาเราวิ่งแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจังหวะการเต้นของหัวใจของเราเต้นชัดขึ้นนะครับและก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อของหัวใจให้แข็งแรงมากขึ้นครับส่วนน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับไม่ควรดื่มกาแฟน้ำอัดลมหรือว่ายาชูกำลังเลยนะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยมีคาเฟอีนอยู่การดื่มมันเข้าไปเยอะๆจะทำให้หัวใจของเราเต้นผิดปกติได้ครับแล้วที่สำคัญไม่ใช่การออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับการพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สำคัญมากๆต่อหัวใจของเรานะครับเพราะการพักผ่อนจะทำให้หัวใจของเราไม่ต้องทำงานหนักมากเกินไปไงครับแต่ว่าน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะบางครั้งเวลาเราเล่นกันแรงๆแล้วไปกระแทกโดนหน้าอกของเราหัวใจเราอาจจะหยุดเต้นได้เพราะฉะนั้นต้องระวังการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงตรง

0: หน้าอกของเราด้วยนะครับเด็ก
1: ๆคำถามถ้าไม่มีสมาร์ทวอชมาใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจเราสามารถใช้วิธีการใดแทนได้คำตอบใช้วิธีการจับชีพจรแทนได้เพราะชีพจรเกิดจากการบีบตัวของหัวใจเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายทำให้เกิดแรงดันมากระทบผนังของเส้นเลือดเป็นผลให้เส้นเลือดมีการหดและขยายตัวตามจังหวะการบีบตัวของหัวใจเมื่อเอานิ้วแตะไปที่บริเวณเส้นเลือดแดงวิ่งผ่านเช่นข้อมือข้อพับขาหนีบขมับและคอจะรู้สึกได้ถึงจังหวะการเต้นของหัวใจมาดูกันอีกทีว่าทำไมหัวใจของคนเราจึงสำคัญมากในหัวใจของคนเราจะถูกแบ่งออกเป็น4ห้องได้แก่หัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องบนซ้ายและหัวใจห้องล่างซ้ายเลือดดำจากร่างกายจะถูกสูบเข้ามาในหัวใจ2ห้องด้านขวาแล้วถูกส่งไปฟอกด้วยออกซิเจนที่ปอดจากนั้นเลือดแดงจากปอดก็จะถูกสูบฉีดกลับมาที่หัวใจ2ห้องด้านซ้ายเพื่อสูบฉีดเลือดดีไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอีกครั้งแล้วสิ่งที่น่าทึ่งของหัวใจก็คือที่หัวใจของเราจะมีกล้ามเนื้อชนิดพิเศษที่แตกต่างจากกล้ามเนื้ออื่นๆในร่างกายกล้ามเนื้อหัวใจนี้สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆได้ซึ่งกระแสไฟฟ้านี้กระตุ้นให้หัวใจบีบแล้วคลายตัวเสียงตึกตึกตึกที่เราได้ยินก็คือเสียงหัวใจของเรากำลังทำงานบีบเข้าและคลายออกอย่างรวดเร็วนั่นเองและที่สุดยอดไปกว่านั้นก็คือแรงบีบของหัวใจนี้ไม่ธรรมดาถ้าสมมุติว่าเราเอาหัวใจออกมาข้างนอกแล้วทำเป็นปืนฉีดน้ำหัวใจจะฉีดเลือดพุ่งไปได้ไกลถึง10เมตรเลยทีเดียว

0: นี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่ไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลย

0: ื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะหนุนราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะไว้เจอกันนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักร อุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้จะพาคุณผู้ชมมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันนะครับซึ่งตรงนี้ผู้อยู่เนี่ยคือเส้นถนนวังกฏพิจิตรนะฮะอยู่ใกล้ๆกับสถานีวังกฏนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเด็ดขนาดไหนร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดลุงแขกนะฮะลุงแขกอยู่นี่แล้วลุงแขกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: นี่ตรงนี้นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่อยู่ริมทางหน่อยต้องขอแทรกเลย
1: ได้ๆ
0: ลุงแขกเปิดอยู่นี้มานานยังเนี่ย
1: อยู่นี่15ปีแล้วครับ
0: 15ปีคืออยู่ตรงนี้มาตลอดเลย
1: ครับผม
0: แล้วสูตรเรามันทีเด็ดมันมีความพิเศษยังไงครับเอาตัวเป็ดก่อน
1: ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ความพิเศษอยู่ที่ว่ากินแล้วไม่สาบน้ำไม่คาวร้านนี้รับประกันได้ครับสาบเราไม่เอาตังค์ครับ
0: แล้วนี่ลุงแขกตุ๋นกันวันนึงกี่ตัวเนี่ยแล้วก็นานแค่ไหนครับ
1: 2 XL นี่วันละ4ตัวครับ
0: วันละ4ตัวตอนนี้ที่เห็นอยู่
1: ตุ๋นประมาณชั่วโมงครึ่ง
0: ชั่วโมงครึ่งเองเหรอ
1: ครับ
0: นี่เปิดกี่โมงเนี่ย
1: 6โมงเช้าจ้ะ
0: เปิด6โมงเช้านี่ประมาณ11โมงเหลือตัวเดียว
1: ครับผม
0: จะหมดแล้วนะฮะ
1: จ้ะ
0: โอ้ยมีขายอะไรบ้างนอกจากก๋วยเตี๋ยวเป็ด
1: มีข้าวหน้าเป็ดข้าวมันเป็ดก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋น
0: แต่หลักๆเราเน้นไปที่เป็ดนะ
1: หลักๆนี่เน้นหนักไปทางเป็ด
0: นี่เดี๋ยวพวกต้องเอาซะหน่อยแล้วล่ะ
1: ได้เลยครับ
0: ชามเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: 40บาทครับ
0: 40บาท
1: ครับผม
0: อุ้ยโอเคเดี๋ยวไปลองชิมกันนะครับเดี๋ยวให้ลุงแขกทำงานต่อมาลองชิมกันนะครับนี่ผู้สั่งมา3อย่างนะมีบะหมี่แห้งนะครับแล้วก็มีเกาเหลารวมถึงข้าวมันเป็ดด้วยน่ากินมากๆเลยซึ่งดูจากปริมาณแล้วให้เยอะในราคา40บาทนี่คุ้มค่าอิ่มแน่นอนนะฮะมาดูที่บะหมี่แห้งก่อนนะครับนี่ก็จะมีเป็ดนะเราสามารถเลือกส่วนได้นี่ผู้ได้เป็นสะโพกมานะครับช่ำๆแบบนี้นี่ช่ำๆมันเลยนะครับแล้วก็จะมีนี่เป็นเลือดนะครับเลือดมาให้2ก้อนแล้วคือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดส่วนใหญ่นะก็จะมีพริกเผาเนี่ยไว้ให้เราเติมเองเนาะแต่ที่นี่ใส่มาให้เลยแบบนี้อยู่ในชามนะฮะเราก็คลุกได้เลยนะครับก่อนอื่นขอชิมเป็ดก่อนตัวเนื้อเป็ดนะครับตุ๋นมาแบบกำลังดีไม่เละไม่เหนียวฉ่ำๆเลยนะครับนุ่มมากเลยอร่อยมากเป็ดนี่ถ้าทำไม่ดีนะกลิ่นมันจะสาบนะครับแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นเลยนะครับอร่อยมากให้ดูเส้นก่อนนี่พอเราคลุกเคล้าแล้วนะฮะคือตัวน้ำพริกเผานะผู้ลองชิมดูแล้วจะออกไปทางไม่เผ็ดมากแล้วก็หวานบางๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องลองคลุกดูก่อนแล้วก็ชิมดูนะครับว่าชอบแบบไหนแล้วค่อยปรุงนะฮะตัวบะหมี่นะครับเป็นแบบหมี่เหลืองที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับนี่กำลังดีเลยเดี๋ยวลองชิมแบบไม่ปรุงเลยก่อนนะครับเส้นนุ่มมากนะครับคือที่เด็ดของร้านนี้นะมันอยู่ที่เป็ดเลยนะครับคือตัวเป็ดเนี่ยต้องบอกว่าลุงแขกนี่เขาแบบพิถีพิถันมากเขาจะมีการตุ๋นแบบมีระยะเวลาของเขาเขาบอกว่ามี4ช่วงเดี๋ยวเดือดต้องเบาไฟเดือดอีกทีแล้วเบาไฟต้มด้วยโครงไก่มันจะทำให้เป็ดของเขาเนี่ยชุ่มฉ่ำและที่สำคัญไม่มีกลิ่นสาบอร่อยมากเลยชิ้นหนาหนาหนึบหนึบแบบนี้เลยนะครับผู้สั่งแห้งมาเพราะว่าอยากลองว่าบะหมี่แห้งเป็นยังไงทีนี้ก็เลยสั่งเกาเหลามาด้วยนะครับและชิมน้ำซึ่งตัวเกาเหลาเนี่ยใส่พริกเผามาด้วยอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนที่ผู้จะคลุกพริกเผาลงไปนะครับให้มันเข้ากับน้ำเนี่ยเดี๋ยวขอชิมน้ำเปล่าๆก่อนหวานเค็มแล้วมันจะมีกลิ่นของเห็ดหอมหน่อยนึงนะครับเพราะว่าทางร้านใส่เห็ดหอมลงไปด้วยลงไปตุ๋นนะครับน้ำอร่อยมากเลยมันหวานเค็มๆนะฮะอันนี้แทบไม่ต้องปรุงเลยนะครับใส่พริกอย่างเดียวเพื่อความเผ็ดพอคลุกกับพริกเผามันหอมขึ้นนะครับอร่อยเลยนะฮะกินกับข้าวสวยนี่เด็ดแน่นอนมาดูที่ข้าวมันเป็ดนะครับก็จะให้น้ำซุปมาด้วยแล้วก็เป็นเป็ดแบบว่าเยอะมากมาเป็นแผงแล้วก็จะมีน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับราดลงไปนะครับแบบนี้นะครับแต่จุดนึงที่สังเกตได้คือข้าวเขานะครับจะไม่ได้ออกสีขาวแต่จะออกสีเขียวอ่อนๆ นะครับพอเอาข้าวมันนะครับไปหุงกับใบเตยก็จะได้สีเขียวอ่อนๆแบบนี้แล้วก็จะหอมใบเตยบางๆเดี๋ยวลองชิมข้าวมันเปล่าๆ ป็นข้าวมันที่มีกลิ่นใบเตยบางๆข้าวนี่นุ่มนะครับนุ่มดีนะฮะอร่อยดีนะครับเดี๋ยวลองชิมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านเขานะครับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ของที่นี่นะครับทีเด็ดของเขาเลยจุดเด่นคือมีขิงเยอะมากกลิ่นของขิงนี่ชัดเจนอร่อยเลยนะครับนี่นะครับเต็มปากเต็มคำนะครับผ่านมาทางวังกตพิจิตรนี่อยากให้ลองแวะมากินเครื่องในในนี้นะครับถ้าสั่งเกาเหลาเนี่ยก็จะมีเลือดกับตับแบบนี้นะครับใส่มาด้วยนะฮะใครไม่กินก็บอกคุณแขกได้นะครับแต่ปุ๊เอาหมดอร่อยมากกูชอบเป็ดลุงแขกทำเป็ดได้ดีมากนะครับอร่อยมากๆนะฮะนุ่มไม่มีกลิ่นสาบแล้วก็ไม่แห้งไม่เละจนเกินไปมีความฉ่ำอยู่ในตัวเนื้อนะฮะใครนะครับเป็นสายก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะชอบกินเป็ดนี่มาพิจิตรลองมากินได้นะฮะราคาไม่แพงด้วยเนี่ยตกชามละ40บาทเท่านั้นวันนี้กินไป120บาทเองนะฮะร้านนี้นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง3โมงเย็นนะฮะแต่ว่าผู้แนะนำว่าให้มาเช้าๆหน่อยนะครับเนี่ยตอนนี้นะฮะยังไม่เที่ยงเลยนะครับเหลือเป็ดแค่ประมาณครึ่งตัวสุดท้ายแล้วเท่านั้นเองนะครับหมดเร็วมากยังไงก็อยากให้มาลองชิมกันนะครับมาอุดหนุนลุงแขกได้ทำเป็ดอร่อยมากนะฮะอยู่เส้นวังโกดพิจิตรนะฮะใกล้ๆสถานีรถไฟวังโกดนะครับหรือตั้ง GPS มาก็ได้นะครับ

0: ชีพดั้งเดิมของคนทางฝั่งภาคตะวันออกหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการร่อนพลอยนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะที่นี่ยังมีชาวบ้านที่เขาทำอาชีพร่อนพลอยกันอยู่นะคะมีทั้งหาแบบจริงจังเลยแล้วก็หากันเป็นอาชีพเสริมด้วยนะคะส่วนมือสมัครเล่นอย่างเรานะคะหรือว่าใครที่อยากมาลองร่อนพลอยก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันค่ะที่นี่เขามีเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยซึ่งอุปกรณ์ในการร่อนก็คือนี่ค่ะหน้าตาเหมือนกระด้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลงไปดูว่าวิธีการร่อนพลอยของชาวบ้านที่นี่เขาทำยังไงแล้วก็พลอยที่ได้เนี่ยลักษณะจะเป็นแบบไหนค่ะตอนนี้พอเราลงมาเนี่ยจะเห็นว่ามีชาวบ้านที่เขาร่อนอยู
1: ่
0: นี่คือที่บอกว่าเป็นอาชีพหลักด้วยอาชีพเสริมด้วยใช่ไหมคะลุง
1: ใช่ครับหวังเว้นจากการผีดยางด้วยการทำงานอื่นก็ลงมาร่อนพลอย
0: ตรงนี้เขาเป็นลำน้ำอะไรคะ
1: ลำคลองอยู่ที่ลำคลองเอง
0: จ
1: ้
0: า
1: บนเหนือก็เป็นเขาปีกามองไปฝั่งนู่นเห็นภูเขาเนี่ยเป็นกัมพูชาล่ะตรงนี้นะมันเป็นคือไงต้นน้ำที่มีแร่พลอยที่มีสีสันที่โดดเด่นที่สุดเลย
0: นี่เขาหากันได้ตลอดทั้งปีไหมคะ
1: ตลอดทั้งปีทั้งแรกทั้งมันตาทั้งล่างเนี่ยก็มีคนทำอยู่ตลอด
0: ส่วนใหญ่เป็นพลอยประเภทไหน
1: เขาเรียกพลอยแดงเลย
0: เป็นพลอยแดง
1: โอกาสเจอมีพลอยกับโกเมนเยอะสุดลำของเอง
0: โกเมนนี่มันจะสีอะไรคะ
1: โกเมนสีใกล้ๆกับกระเบื้องขวด
0: น้ำตาลน้ำตาล
1: น้ำตาลน้ำตาลใช่ดอกก็มีราคาเหมือนกัน
0: แล้วแบบที่แบบหายากที่สุดแต่มีโอกาสเจอเหมือนกันแต่ว่ายากแล้วก็แพง
1: เรียกแดงหรือนกเทวานี่แหละพลอยแดงหรือนกหรือพลอยเนื้อเพชรน้ำเพชรนี่แหละ
0: แล้วถ้าหนูได้แบบที่เป็นแดงเลือดนกอ่ะ
1: โอ้พอข้ารู้วิ่งมาหาทันทีเลยแหละปีที่แล้วยังมีอยู่นะราคาหาหกหมื่น
0: อุ้ยเหรอ
1: ยังมีอยู่หาหกหมื่นอ
0: ันนี้คนท้องถิ่นเจอหรือนักท่องเที่ยว
1: คนท้องถิ่นนี่แหละเจอ
0: แล้วถ้าเราเจอเราจะแบ่งกันไหม
1: เออเราเจอเราตกลงกัน
0: สังเกตนะคะอันนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็จะไม่ได้แบบว่าเดินไปไหนเหมือนกันจะปักหลักอยู่ที่ใดที่หนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: หากคนรู้แร่จริงๆถึงจะได้ไม่ใช่แต่ไปรอดมวนนี่ก็ไม่
0: ได้ไปเดินไปทั่วเปื่อย
1: ไม่ได้ถ้าไปเอาแต่ขมวดขมวดมันก็มีนี่แร่นี่
0: แร่
1: เขาจะต้องไปสำรวจรู้ตรงไหนที่มีขีดดำๆนี่ขีดแร่นี่ตรงนั้นถึงจะเอาแล้วมันจะมีกระเมนมีอะไรเยอะเดี๋ยวนุ๊กจะลองลงดูแร่ทั้งแถบน
0: ี้ไปไปเดี๋ยวหนูไปด้วยพื้นมันจะเป็นหินแบบกรวดๆนิดนึงค่ะแบบนี้ที่พื้นนะคะผสมทรายผสมดินนิดส่วนใหญ่เขาจะต้องหาไงคะที่พื้นเหรอ
1: ใช่แล้วแต่เห็นแร่ๆดำๆอยู่ทุกที่เหรอ
0: นี่คืออะไรนะคะ
1: ขี้พลอย
0: นี่คือขี้พลอย
1: ใช่มีแต่ว่าเหมือนตะกัวไป
0: นี่ลุงให้ดูว่าอันนี้มันคือขี้พลอยมันเหมือนหินสีดำๆอ่ะแต่มันมีความเงานิดนึงค่ะ
1: นี่เจอโกเมนเลย
0: ไหนหรอ
1: ใช่โกเมน
0: อ๋อสีจะแบบว่าออกแดงๆแล้วก็มีความใกล้เคียงกับพลอยที่เราคุ้นเคยนะเพียงแต่ว่าทรงเขาจะยังไม่ได้แบบสวยงามเพราะว่ามันต้องผ่านการเจริญนายก่อนแบบนี้ก็คือถ้าเกิดนักเที่ยวเจอนี่แหละที่ลุงบอกว่าก็คือเอากลับไปคือใครร่อนได้ไหนก็เอาไปเลยแต่ถ้าไหนมีราคาลุงบอกว่าเราจะตกลงกันอีกทีนึงเขามีช่วงในการหาไหมคะว่าช่วงไหนมันเหมาะในการหาพลอย
1: เหมาะตั้งแต่9โมงไปหาเที่ยงเพราะใบใบ3ใบสีแล้วก็ไม่ค่อยทำแล้วล่ะ
0: เพราะ
1: แสงมันไม่ดี
0: อ๋อมันต้องใช้แสงช่วยในการดูเนาะ
1: โอ้โนคุณยายเขาหล่อนมาได
2: ้สวยเยอะ
0: โอ้โหคุณยายทำไมมันเลื่อมไปทั้งกระด้งงั้นอันนี้ใช่เลยค่ะอย่างนี้เรียกว่า
2: โ
0: กเมน
2: อย่างนี้ขายได้ไหมคะ
3: ทำไม่จะใหญ่ขายได้
0: หรอ
3: แล้วทำไมแค่นี้มันจะแม่เขาไว้ไปฝังหลุมนิด
0: อ๋อเอาไว้ไปทำบุญ
3: จ้ะ
0: ฝังลูกนิดผสมกับทราย
1: มันต้องผสมทรายด้วยฮะ
0: ได้ไงลุงร่อนไงคะ
1: มีการนอนอีกทีนี้เราก็เอาอีกก่อนมีขวดใหญ่ๆ
0: ปาดหน้าเอาเม็ดใหญ่ๆออก
1: ใหญ่ออกที่ไม่แน่นะบางคนเอ้าหอบไปเอาโดนเม็ดพลอยเม็ดใหญ่ๆออกไปเลยก็ได้อันนี้พลอย
0: อันไหนพลอย
1: มีแบมืออ
0: ่ะแบมืออ๋อสีมันจะต่างกันเนาะโกเมนจะสีออกแดงน้ำตาลแต่พลอยคือสีออกชมพูเลย
1: ใช่มีอีกพลอยอีกอ่ะ
0: ไหน
1: สีชมพูนี่อันนี้แม
0: ่
1: ลอยอู้แดงหมดเลยนี่ค่ะเก็บทุกเม็ดนี
0: ่
1: หลังแห้งทุกอย่าง

0: ภอบ่อไร่จังหวัดตรานั้นถือว่าเป็นหนึ่งในจุดที่พบพลอยทับทิมสยามหรือว่าทับทิมสีเลือดนกจำนวนมากนะคะทำให้ในอดีตนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่เลยทำอาชีพร่อนพลอยและทำเหมืองพลอยกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะแร่ที่เราร่อนมาได้นี้ชาวบ้านจะเรียกรวมๆกันว่าพลอยค่ะสามารถแยกชนิดได้จากสีนะคะอย่างสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ก็คือโกเมนเป็นพลอยเนื้ออ่อนค่ะส่วนเม็ดสีชมพูชมพูที่ลุงหนุ่มเจอนั่นก็คือทับทิมนะคะเป็นพลอยประเภทเนื้อแข็งหรือว่าที่เซียนเพชรจะเรียกกันว่าการุณค่ะซึ่งถ้าเกิดยิ่งมีขนาดใหญ่สีสวยมูลค่าและความต้องการของตลาดก็จะสูงตามไปด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นขนาดพลอยที่โนหาได้แบบนี้นะคะส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะรวบรวมแล้วก็นำไปถวายวัดค่ะ
1: เนี่ยอันนี้ขอสำหรับเหมาะที่สุดเลยช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวนี่เพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเป็นฤดูการปิดทองฝังลูกนิมิต
2: เหมือนกับว่าแสดงถึงความตั้งใจเนาะในการที่จะนำพลอยไปถวายวัดมาลอดเองเลย
1: และตรงนี้เนี่ยเป็นต้นลำธารที่มีน้ำแร่แท้ๆ 100% เดี๋ยววันนี้เราโชคดีเราได้มาแท้น้ำแร่ 100% เลย
2: ไม่ได้แร่ธรรมดาแล้วแร่โกเมนด้วย
1: แร่พลอยด้วยนะ
2: แร่พลอยด้วยเด็กๆมาเล่นน้ำได
1: ้
2: มาลอดพลอยกันมาอะไรกันเทมาเลยจ้า200ล้าน
3: เอาใหญ่ๆออกก่อนเนาะหนักเหลือเกิน
2: อุ้ยแม
3: ่อะไร
2: เนี่ย
3: อะไรเนาะ
2: โหดูนี่ดูมือที่โหเม็ดใหญ่ด้วยพอเราทำไม่เป็นนะหินมันจะกลบหมดเลยค่ะแต่ถ้าทำเป็นนะตัวพวกพลอยพวกแร่มันจะย้ายมาอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลยอ่ะแบบแยกกันชัดเจนมันไม่เห็นเหมือนของแม่เลยอ่ะ
3: มือนี่ยกมือหน่อย
2: นี่มันเห็นไหมต่างกันจังมันยากนะในที่สุดสวยด้วยจ้าแม่บอกน่าจะเป็นเม็ดใหญ่เม็ดแรกและเม็ดเดียวที่หนูหาได้โกเมนค่ะสวยๆเลย
0: กิจกรรมร่อนพลอยของที่นี่นะคะต้องบอกว่ายิ่งเราร่อนได้เท่าไหร่นะคะเราก็ได้กลับไปเลยค่ะพลอยเม็ดเล็กๆที่เราร่อนมาได้นะคะเขาจะนำใส่ขวดเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวนำกลับไปเป็นของที่ระลึกแต่ถ้าเราโชคดีร่อนได้เม็ดใหญ่ๆก็จะมีแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ค่ะหรือถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวนะคะอยากที่จะได้เครื่องประดับจากพลอยในชุมชนเองก็ยังมีคนเก่าคนแก่ที่ทำอาชีพนี้อยู่แล้วก็มีเครื่องประดับจากพลอยโดยเฉพาะแหวนจำหน่ายค่ะใครที่มีโอกาสมาเที่ยวอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะแนะนำว่ากิจกรรมร่อนพลอยนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุกเลยละค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูแล้วสนใจนะคะที่นี่มีโฮมสเตย์ให้บริการด้วยค่ะซึ่งก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บ้านไร่ลุงหนวดอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะ

0: สวนเด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะแล้วที่เห็นผู้ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ท่ามกลางโดมที่เขาไว้ปลูกเมลอนกันแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะพามาทำความรู้จักกับคำว่าเมลอนผลไม้ที่ชื่อเมลอนนะครับมันคือแคนตาลูปไหมหรือว่ามันคือแตงไทยหรือว่ามันคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบกันที่นี่เลยนะครับตามผมมาเลยครับที่คุณชอบสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นี่ตอนนี้อยู่หน้าโดมเลยเขาเรียกโดมใช่ไหมฮะ
1: ใช่เป็นโรงเรือนโรงเรือนเมลอน
0: โรงเรือนเมลอนเอาความรู้ก่อนเลยเมลอนแคนตาลูปแตงไทย
1: จริงจริงจริงจริงมันเป็นพืชที่ว่าเป็นตระกูลเดียวกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าเรียกให้มันต่างกันก็คือว่าตะผิวตะไคร่เนี่ยจะเรียกว่าเมลอนตะผิวเรียกว่าแคนตาลูป
0: แล้วเมลอนของเราเนี่ยที่นี่มีกี่สายพันธุ์อะไรยังไงบ้างครับ
1: ที่ฟาร์มเนี่ยหลักๆ ก็คือจะมี2ฝา2สายพันธุ์หลักก็คืออาซาฮีกับซุปเปอร์มิดูริอาซาฮีก็คือเนื้อส้มซุปเปอร์มิดูริก็คือเนื้อเขียว
0: ใช่มั้ยโหแล้วมันมาปลูกในประเทศเราได้หรอ
1: ได้อยู
0: ่สบายเลย
1: ใช่มั้ยได้ๆ
0: ๆผลผลิตเยอะมากแน่นอนเดี๋ยวไปดูพาไปดูหน่อยนะ
1: ได้ๆ
0: ซึ่งตอนนี้ผู้เห็นนะลูกแบบเป้งๆใหญ่ๆทั้งนั้นสุดยอดไปพี่ระยะในการเก็บเกี่ยวนี่มันเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: เริ่มนับตั้งแต่เพาะเมล็ดก็คือ70ถึง75วันก็จะตัด อย่างเงี้ยจริงๆก็ตัดได้หมดแต่ว่าวันนี้คือคัดเอาแบบที่มันเหมือนจะหวานๆจัดๆออกมาก่อน
0: หรอดูยังไงครับ
1: จะดูจากใบเลี้ยงนี่ฮะถ้าเหลืองมากแบบนี้ก็คือว่าเขาแก่มาก
0: สุกแล้วหวานแน่นอน
1: ใช่ใช่แล้ว
0: ต้องกินแล้วล่ะ
1: ใช่ใช่ทีนี้เรามาเช็คความหวานอีกทีนึงว่าใบเลี้ยงแบบนี้ความหวานตรงตามสเปคที่เราจะต้องส่งเขาไหม
0: ครับเช็คยังไงครับใช้
1: มันจะมีเครื่องเช็คเครื่องบิดเช็คบิดเช็คที
0: เครื่องบิดเช็คหรอ
1: ใช่
0: ก็คือต้องเอาไปเช็ค
1: ใช่เครื่องวัดความหวานเช็คอีกทีนึง
0: อ๋อแล้วนอกจากใบแล้วเราดูตรงอื่นได้ไหม
1: ดูลายได้ลายอย่างลายเงี้ยลายเต็มๆอย่างเงี้ยลายเต็มๆแล้วดูก้นลูกก้นจะตึงอย่างเงี้ยได
0: ้ครับแล้วอย่างนี้เราจะตัดลูกไหนดีครับเนี่ย
1: ได้ลูกนี้ก็ได้อย
0: ู่ลูกนี้ก็ได้ใช่ไหม
1: ได้ตัดขั้วนี่เลยขั้วของเป็นตัวทีแบบเนี้ยต
0: ั
1: วทีแบบนี้จะสวย
0: อ๋อเวลาส่งก็จะได้สวยงามด้วย
1: ใช่ใช่ใช่เวลาตัดก็ตัดแบบนี้เลยนะ
0: ครับอ๋อโอเค
1: เสียบออกแบบนี
0: ้แค่นี
1: ้แล้วก็มาแต่ง
0: ให้ได้ตัวทีแบบนี
1: ้เวลาใส่โฟมติดสติ๊กเกอร
0: ์ครับสวย
1: จะสวย
0: โอเคได้ฮะครับหุยทำอะไรกันนะ
2: วัดความหวาน
0: ไหนขอวัดความหวานด้วยได้ไหม
2: ได้เลยจ้ะ
0: ขอวัดความหวานด้วยนะขอบคุณครับเดี๋ยววัดความหวานหน่อย
2: วัดความหวานอยากเป็นคนตัดแล้วก็ต้องวัดความหวาน
0: แล้วไม่เรียกเลยนะเงียบเลยนะให้เราไปตัดอยู่คนเดียวยอดเลยหวานมากเลยนะครับคุณผู้ชมปกติวัดความหวานกันอย่างนี้ไหมครับพอถามว่าปกติวัดความหวานแบบนี้ไหมพี่คุณชอบดูอึ้งๆนะก็ไม่นะเรียบร้อย
1: มันจะมีบางทีที่มันแตกงอมแบบจัดๆก้นลูกเขาจะแตกน้ำหวานมากๆ
0: แน่
1: เ
0: ดี๋ยวเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปส่งแล้วมันจะดูไม่ดี
1: ใช่
0: ก็เลยต้อง
1: แล้วก็มาทานกันเองกินกันเองในสวนนี่แหละ
3: ต้องให้แขก
0: กินคือความหวานอ๋อคือเป็นหน้าที่นะจำใจใช่ไหมจำใจขนาดนี้นี่หลังเรียกด้วยหวานมากหวานมาก
1: วัดความหวานหน่อย
4: ไร่พี่บุญชอบนอกจากจะปลูกเมลอนพันธุ์อาซาฮีสีส้มแล้วยังปลูกพันธุ์ซากามิสีเขียวซึ่งโรงนี้นะครับกำหนดตัดจะเหลืออีกวัน2วันเท่านั้นครับแต่พี่บุญชอบบอกว่าวันนี้เนี่ยก็มีบางลูกที่พอจะตัดได้แต่ความหวานยังไม่ถึงเกณฑ์ครับ
0: นี่แต่อันนี้โอเคอยู่เอาจริงนะเราอ่ะน่าจะแบบหวานแล้วแหละแต่ว่าพี่บุญชอบเขาอยู่มาทั้งชีวิตนะ
1: หวาน
0: เขาก็จะอุ้ยต่างกันวันเดียวก็รู้เรื่องแล้วต่างนะอะไรอย่างนี้นะ
1: หวานใช่
0: อันนี้ก็ถือว่าได้แล้วเหมือนกันถ้าเป็นสีเขียวนะฮะแบบนี้นะครั
1: รบ
0: เดี๋ยวไปลองชิมได้ไหม
1: ได้ครับเนื้อเขียวก็จะลั่น
0: นี่ขึ้นมาแล้วนะครับสีเขียวนะฮะ ชื่อภาษาญี่ปุ่นนะนะ
1: ซากามิ
0: ซากามิเนี่ยฮะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่าสีเขียวว่ามันหอม
1: หอมหอมกว่าสายพันธุ์เนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมออกมาด้วย
0: หอมกว่าหวานละมุนคือหวานหวานไม่ละมุนหวานแบบเป็นหวานแบบมีความบางอ่ะแต่ถ้าเป็นสีส้มเนี่ยมันจะหวานแบบหนักๆอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ไม่รู้จะพูดยังไงมันก็จะละมุนกว่านะครับบางๆหน่อยแต่หอม
1: ใช่
0: แล้วกรอบมีความกรอบกว่าสีส้ม
1: ใช่
0: หน่อยนึงนะครับแล้วแต่ชอบเลย
1: อ
0: ุ้ยแต่ผมชอบสีเขียวเวลาเราไปตลาดเราเลือกเองได้ไหม
1: ได้แล้วก็ดูตาไข่เต็มๆในเนี้ยเส้นก็จะนูนๆขาวๆอย่างเงี้ยคือเขาจะเต็มที
0: ่
1: ถ้าตาไข่บางๆบางๆแบบลูกเลื่อมๆเนี่ยแสดงว่าต้นนะเขาไม่ค่อยสมบูรณ
0: ์
1: เขาไม่สมบูรณ
0: ์นูนขาวหนา
1: ใช่
0: ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วแบบทั่วถึง
1: ใช่แสดงว่าเขาต้นเขาสมบูรณ
0: ์
1: เต็มบุญเต็มร้อยเลย
0: มีโอกาสที่เนื้อข้างในแน่นอนแหละหวานฉ่ำ
1: ตรงตามสายพันธุ์ของเขาเลย
0: ฮะ
4: ไร่พี่บุญชอบนะครับจะส่งเมลอนให้กลุ่มที่เป็นสมาชิกเพื่อกระจายเมลอนไปยังห้างสรรพสินค้าและตลาดต่างๆแต่ถ้าใครอยากชิมเมลอนหวานๆก็สามารถทักไปที่เพจ Facebook หรือติดต่อตามเบอร์ที่เราขึ้นไว้ให้ได้เลยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสวัสดีครับ

0: วานจริงหวานมาก
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปิ่นถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าperry dog ลงท้ายด้วย dog คือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับ perry dog กินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจาก perry dog เป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หาก perry dog กินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของ perry dog มีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของ perry dog ก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของ perry dog ตัวนี้เป็นต้นนะคะ perry dog ตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์จากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่โบนและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการของเราจะมาพาน้องๆประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่น้องๆสามารถทำได้ด้วยตนเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบนตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเจอกับน้องๆทุกคนน้องๆตื่นเต้นเหมือนพี่โบนไหมโอเคแล้ววันนี้สิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบนจะมาพาน้องๆทำนั่นคือเราจะเอาพลาสติกเหลือใช้มารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสิ่งของนั้นก็คือกระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติกอันน่ะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์อย่างแรกที่เราจะใช้นั่นก็คือขวดน้ำค่ะหรือแกลลอนน้ำที่เราใช้แล้วไม่ว่าจะขนาดไหนก็ใช้ได้นะคะอย่างที่สองคัตเตอร์และกรรไกรค่ะอย่างที่สามสีอะคริลิกน้องๆสามารถเอาสีไหนก็ได้ตามที่น้องๆชอบได้เลยนะคะต่อมาปากกาเมจิกและสุดท้ายกระดาษทรายค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราเอาขวดที่เรามีอยู่เนี่ยไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะจากนั้นเราจะมาวาดเป็นลวดลายกันน้องๆสามารถวาดลายอะไรก็ได้ที่น้องๆชอบวันนี้พี่โบจะมาพาน้องๆวาดลายน้องแมวกันค่ะที่พี่โบเลือกใช้แกลลอนใหญ่นะคะเพราะว่าพี่โบต้องการใส่ดินเยอะและตรงช่วงนี้ก่อนที่เราจะวาดหูน้องแมวขึ้นมาเราจะเว้นที่สำหรับดินเอาไว้พี่โบจะเว้นสักประมาณ4ช่องนะคะแล้วก็วาดหูแมวกันเลยจริงๆน้องจะวาดกระต่ายก็ได้นะเพราะว่าแกลลอนมันใหญ่แล้วก็ตั้งต่อให้มันครบ1รอบเห็นไหมเห็นหูแมวพี่โบ๊ทยังน่ารักเนาะโอเคถ้าเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่การตัดแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้มันอันตรายมากถ้าน้องๆจะตัดเนี่ยน้องๆสามารถเรียกคุณพ่อคุณแม่มาช่วยได้นะคะ
1: เจาะมันลงไปนะคะนี่เลยโอเค
0: พี่โบก็ตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนตัดตามรอยที่วาดไว้เลยค่ะน้องจะตัดเบี้ยวตัดตรงไม่เป็นไรนะเอาแค่แบบว่าให้มันมีพื้นที่สำหรับใส่ดินได้เราจะไปแต่งกันด้วยการทาสีเวลาตัดน้องๆต้องระวังบาดมือด้วยนะคะบางทีขวดมันจะคมนะโอเคน้องๆตัดกันตามทันไหมคะถ้าทันแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิธีต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือเราจะเอากระดาษทรายค่ะเราจะใช้กระดาษทรายเนี่ยมาลบคมของพลาสติกที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะตรงหูต้องระวังนะหูเยอะๆหน่อยต่อมานะคะเราจะมาลงสีกระถางกันลงสีขาวก่อนมันจะง่ายที่สุดเป็นสีพื้นหรือว่าถ้าน้องคนไหนไม่ชอบน้องจะลงสีอื่นเลยก็ได้นะคะเอาตามสีที่ตัวเองชอบจะผสมสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีเขียวได้หมดเลยสีที่ใช้จะเป็นสีอะคริลิกนะคะเพราะว่ามันกันน้ำน้องๆสามารถซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนเลยนะจะเลอะเทอะหน่อยนะคะถ้ามีผ้ากันเปื้อนก็ใส่ผ้ากันเปื้อนเนาะนี่พี่โบก็จะทาไปเรื่อยๆทาจนครบรอบกระถางอย่างที่พี่โบบอกไปนะคะว่าสีอะคริลิกเนี่ยมันจะกันน้ำมันจะไม่ละลายดังนั้นการที่เราทำเป็นกระถางต้นไม้แล้วเราลดน้ำอ่ะสีของกระถางเราก็จะไม่หายไปเป็นข้อดีของมันนะคะน้องก็จะสามารถใช้กระถางนี้ไปได้นานๆเลยโอเคค่ะหลังจากที่เรารอแห้งกันแล้วนะคะนี่เลยของพี่โบ๊ทสวยงามอันนี้พี่โบ๊ททาทั้งหมด2รอบเพราะว่าอยากให้มันสีเสมอกันให้มันแน่นติดทนนานนะคะนี่เดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบ๊ทจะมาพาแต่งหน้ากระถางต้นไม้ของเราค่ะจากปากกาเมจิกที่น้องๆมีนะคะหรือว่าน้องๆจะเอาดินสอหรือปากกาธรรมดาก็ได้นะคะมาวาดเพื่อเติมเป็นหน้าตาของกระถางต้นไม้เราค่ะเราต้องมีหูเอาหูสามเหลี่ยมเนาะข้างในนี้จากนั้นน้องแมวมีตาน่ารักน่ารักอยู่คู่หนึ่งนี้แล้วก็จมูกเล็กๆแล้วก็เป็นปากน้องเราต้องเติมหนวดให้น้องแมวด้วยน่ารักไหมโอเคถ้าน้องๆทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลงสีกันต่อค่ะเราวาดตรงไหนไว้อยากได้สีอะไรก็โปะเข้าไปทาเข้าไปบางทีทารอบเดียวมันอาจจะยังไม่ติดเต็มที่นะคะน้องๆก็รอให้มันแห้งก่อนเนาะแล้วก็ทาซ้ำอีกรอบหนึ่งสีเราจะได้สวยๆเรียบแล้วก็เนียนท ุกครั้งที่น้องๆทำเสร็จแล้วนะคะต้องเก็บอุปกรณ์คืนที่เดิมปิดฝาสีให้สนิทนะคะแล้วก็ล้างฟูกันให้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้น้องแมวของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าน้องๆเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนะคะแต่เอ๊ะน้องๆคะเรามีกระถางต้นไม้กันแล้วเรายังขาดอะไรกันอีกนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะนั่นก็คือที่รดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปพี่โบจะพาน้องๆไปทำบัวรดน้ำต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอย่างแรกเลยคือแกลอนทรงต่างๆแบบมีหูจับฝาขวดที่มีขนาดใหญ่เท่ากันสีค่ะคัตเตอร์และกรรไกรปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกเทปสีสติกเกอร์สีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือหมุดติดบอร์ดค่ะโอเคแล้วเมื่อน้องๆเตรียมอุปกรณ์กันเสร็จแล้วนะคะอันนี้บัวรดน้ำของพี่โบ๊ทเนี่ยจะทำเป็นรดนี้พี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติกเกอร์สีนะคะในการตกแต่งขั้นตอนแรกเราก็จะมาวาดลวดลายก่อนแต่น้องๆอ่ะสามารถใช้จินตนาการของตัวเองตามสไตล์ที่น้องๆต้องการรดของพี่โบ๊ทนะคะจะทำเป็นสายฟ้าค่ะน้องๆคนไหนชอบลวดลายอะไรก็วาดเต็มที่เลยนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการตัดเวลาตัดน้องๆก็ต้องระวังด้วยนะคะกรรไกรเป็นของมีคมอย่างนึงนะระวังมันจะตัดโดนนิ้วของเราเองตัดไปเรื่อยๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะน้องๆนี่นะคะได้สายฟ้าของเราเรียบร้อยเราก็จะทำการติดลงไปที่รถของเราเลยค่อยๆแกะนะระวังมันขาดแปะลงไปเลยค่ะจริงสติกเกอร์สีถ้าน้องๆไม่มีนะคะสามารถใช้สีอะคริลิกมาระบายได้นะหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษสีธรรมดาตัดแล้วก็ทากาวแปะได้เหมือนกันนี่เลยหูจับของพี่โบ๊ทนี่ตอนนี้ก็ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะดูมีความเท่แต่เท่านั้นยังไม่พอเราจะมาทำรูรดน้ำต้นไม้กันโดยใช้เข็มหมุดหรือหมุดเจาะกระดาษนั่นเองเป็นแบบนี้นี่นะคะเราจะเจาะรูเข้าไปเราจะเจาะรูกันทั้งหมดประมาณ 5-10 รูนะคะอันนี้พี่โบก็จะเจาะไปเรื่อยๆจนครบ10รูเลยค่ะครบ10รูของเราเรียบร้อยแล้วนี่เลยเห็นไหมคะเมื่อรูเราครบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ประกอบมันกลับเข้าไปที่เดิมเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่น้ำแล้วก็เทรดน้ำต้นไม้ได้เป็นบัวรถของเรานี่เองรถของเรายังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงนั่นก็คือล้อรถเราจะใช้ฝาขวดน้ำนะคะที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมด4ฝาจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะประกอบกันเข้าไปเป็นตัวรถโดยที่เราจะใช้กาวก็ประกบเข้าไปเลยนี่ก็เสร็จแล้วนะคะบัวรดน้ำของพี่โบ๊ทเองค่ะของน้องๆเป็นแบบไหนกันบ้างใกล้เสร็จกันหรือยังโอเคที่นี่นะคะรดของเราเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่น้ำกันค่ะที่ตรงนี้แล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้กันเลยสำหรับกระถางต้นไม้และบัวรดน้ำของเราในวันนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าของเหลือใช้ของเราเมื่อนำมาคิดต่อยอดมันก็มีประโยชน์ได้ค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้พี่โบ๊ทดูได้นะคะทางแฟนเพจมหิดล Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับของชิ้นไหนที่ถูกใจรับรองว่าพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนค่ะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นะคะบ๊ายบาย
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่มีสัตว์เลี้ยงบอกได้เลยว่าต้องดูเป็นพิเศษเพราะว่าพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับบ้านของสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักน้องๆ อยากทำกันไหมคะ ที่สำคัญนะคะพี่โบนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ DIY ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์อีกเช่นเดิมค่ะและสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกนะคะนั่นก็คือบ้านน้องหมาถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำบ้านน้องหมาอย่างแรกที่เราต้องมีคือกล่องลังกระดาษสีกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางและสุดท้ายเทปกาวสองหน้าแบบบางค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำบ้านน้องหมากันเลยอันดับแรกนะคะวัดขนาดของฝากล่องแล้วเราก็จะหาจุดศูนย์กลางของกล่องกันค่ะเมื่อเราได้จุดศูนย์กลางแล้วนะคะเราก็จะลากเส้นตรงลงมาเลยเมื่อเราได้เส้นตรงกลางแล้วนะคะเราก็จะเอาจุดจากเส้นบนสุดเนี่ยลากมาที่อีกมุมนึงของด้านล่างค่ะการทำแบบนี้นะคะเราจะได้หลังคาสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งสองด้านเลยค่ะถัดมาเราจะมาตัดเป็นหลังคาสามเหลี่ยมกันค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเราจะได้ปลอดภัยโอเคค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้หลังคาทั้งหมด2ด้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาทำสีของบ้านกันค่ะโดยการที่เราจะใช้กระดาษสีมาตัดขั้นตอนในการทำนะคะ
3: วัดขนาดกล่องได้เลยครับ
0: แต่ว่าเราควรจะมีพื้นที่เหลือมาถึงด้านข้างตรงนี้ด้วยจัดตามรอยที่เราวัดไซส์ไว้เลยนะคะน้องๆค่ะแล้วเมื่อเราตัดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูเลยน้องๆเห็นไหมมันจะพอดีกับหลังคาของเราเลยทีนี้ส่วนที่เกินออกมาค่ะเราจะเก็บไปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเทปลงไปก่อนเลยนะคะโอเคค่ะส่วนตรงกลางของพี่โบ๊ทนะคะพี่โบ๊ทจะเว้นเอาไว้นิดนึงเผื่อพี่โบ๊ทจะตัดสำหรับทำประตูค่ะจากนั้นนะคะจะแกะเทปกาวของเราออกค่ะน้องๆทำตามกันทันไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ทแกะเทปกาวสองหน้าออกเรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดตัวบ้านของเรากันแล้วนะคะค่ะวางลงไปตรงกลางเลยจากนั้นก็รีดให้เรียบเลยนะคะน้องๆส่วนที่เกินของหลังคาเราจะทำการพับติดเข้าไปที่ด้านหลังเลยนะคะดึงให้ตึงๆเลยนะคะน้องๆโอเคเห็นไหมคะเราก็ได้แล้วส่วนที่เกินของตัวบ้านนะคะเราก็จะทำการเก็บเข้าไปด้านข้างค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็ได้หน้าหน้าของกล่องเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะติดกระดาษตรงส่วนด้านข้างของบ้านเช่นกันค่ะไปทำกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้แปะกระดาษสีทั้ง4ด้านของบ้านเรียบร้อยแล้วนี่เลยสวยงามขั้นตอนต่อไปนะคะที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือการทำหลังคาบ้านของน้องหมาค่ะพี่โบจะใช้กระดาษลังอีกใบนึงนะคะมาวัดขนาดให้พอดีกับตัวบ้านแล้วเราก็จะมาตัดทำหลังคากันเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาตัดตามรอยเส้นเลยค่ะน้องๆหนูๆ นะคะที่กำลังจะตัดตามอย่าลืมนะคะว่าของมีคมมันอันตรายถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยกันนะคะตอนนี้เราก็ได้หลังคาของบ้านน้องหมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ส่วนต่อไปจะไปวัดขนาดของกระดาษสีตกแต่งหลังคาให้เรียบร้อยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำหลังคาเสร็จแล้วพี่โบจะไปประกอบติดกับตัวบ้านกันเลยค่ะการประกอบติดกับตัวบ้านนะคะน้องๆเราจะใช้กาวยางในการประกอบค่ะพยายามวางให้พอดีนะคะกอดมันเอาไว้สักแป๊บนึงเพื่อให้กาวหลังคากับตัวบ้านเราอยู่ติดกันค่ะเราก็จะได้บ้านของน้องหมาเรียบร้อยโอเคถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบก็จะวัดประตูก่อนนะคะพอเราวัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาตัดตามรอยเส้นที่เราวาดไว้ค่ะระวังเหมือนเดิมนะคะของมีคมเรียบร้อยแล้วค่ะประตูของบ้านน้องหมาอันดับต่อไปเราจะทำอะไรกันดีถูกต้องค่ะตกแต่งกันดีกว่าเราจะมาทำหน้าต่างให้น้องหมากันนะคะอันนี้พี่โบใช้เป็นสติ๊กเกอร์สีฟ้าแต่ถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้อยากทำหน้าต่างนะคะน้องสามารถตกแต่งอะไรก็ได้เอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะน้องอาจจะติดกระดิ่งหรือว่าเขียนป้ายชื่อหรือว่าทำเป็นหลังคาบ้านที่มีตัวตกแต่งก็ได้นะคะก็ติดลงไปเลยเรียบร้อยค่ะหน้าต่างบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทต่อมานะคะเราจะแต่งภายในกันค่ะพี่โบ๊ทจะเอาผ้าบุเข้าไปข้างในเพื่อให้น้องหมาของพี่โบ๊ทได้นอนสบาย หรือถ้าน้องๆมีหมอนใบเล็กๆนะคะหรือว่าหมอนใบโปรดของน้องหมาเนี่ยก็สามารถเอาเข้ามาใส่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทง่ายใช่ไหมล่ะคะในการทำบ้านน้องหมาของเราอะแต่น้องๆคะไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้เลี้ยงน้องหมาอยู่ที่บ้านแต่น้องๆมีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆวันนี้พี่โบ๊ทก็มีวิธีการทำบ้านของสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆมาเหมือนกันค่ะอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านสัตว์เลี้ยงตัวเล็กขวดพลาสติกกรรไกรคัตเตอร์กาวยางสีอะคริลิกกู้กันแปรงทาสีขนาดต่างๆแล้วก็จานทาสีค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยขวดพลาสติกของเรานะคะเราจะทำการตัดออกเป็น2ท่อนที่เราจะตัดท่อนด้านบนก่อนแล้วก็ตัดด้านล่างอีกรอบหนึ่งน้องๆสามารถวัดขนาดให้พอดีกับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กของเราได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะได้ส่วนตัวบ้านแล้วก็หลังคาบ้านของสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยอย่างนี้พี่โบก็จะวัดขนาดประตูขึ้นมาก่อนจะใช้ปากกาเมจิกเหมือนเดิมเลยนะคะวาดเป็นประตูลงไปแล้วก็จะใช้คัตเตอร์ในการตัดมันค่ะอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะน้องๆเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ครบตัวบ้านเรียบร้อยแล้วอันดับถัดไปพี่โบก็จะใช้การทาสีนะคะด้วยสีอะคริลิกค่ะน้องๆชอบสีไหนน้องๆสามารถเลือกสีนั้นในการทาได้เลยนะคะเวลาทานะคะน้องๆพยายามทาไปในทางเดียวกันตัวบ้านของเราจะได้เรียบแล้วก็เนียนค่ะน้องๆสามารถทาประมาณ 1-2 รอบได้นะคะเพื่อให้สีของเราเนี่ยหนาแล้วก็สวยงามค่ะแต่ก่อนที่น้องจะทาทับอีกรอบนึงน้องๆต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวพี่โบจะรอให้แห้งหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบ้านกันต่อมาเราจะมาตกแต่งกันไอ้น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอย่างอื่นก็ได้นะคะจะติดกระดุมหรือว่าจะวาดรูปก็ได้เหมือนกันแต่พี่โบจะทำเป็นลวดลายบนตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นลายบ้านของพี่โบเองเป็นไงล่ะคะน่ารักไหมเอ่ยอ๋อและที่สำคัญนะคะน้องๆจริงๆแล้วมันอยู่ที่จินตนาการของเราเลยล่ะค่ะน้องอาจจะอยากร้อยเชือกเข้าไปนะคะเพื่อเอาไปแขวนกับต้นไม้ให้กับนกอยู่ก็ได้หรือว่าเอาไปให้กับชูการ์ไรเดอร์ตัวน้อยที่น้องๆเลี้ยงอยู่ก็ได้เช่นกันนะคะ

เห็นไหมล่ะคะว่ามันง่ายนิดเดียวแค่เรานำของที่เราใช้แล้วมาคิดต่อยอดมันก็สามารถเกิดประโยชน์ได้ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำตามพี่โบ๊ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากจะโชว์ผลงานให้กับพี่โบ๊ทได้ดูนะคะส่งมาเลยค่ะที่แฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมค่ะน้องคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะ DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทนะคะได้ใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ครั้งหน้าค่ะ

อีกปัญหาหนึ่งนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือมันเกิดจากความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเรื่องของความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือปัญหาของความเจ็บป่วยที่ทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเช่นสมองหรือสารสื่อประสาทที่ผิดปกติไปเลยแสดงว่าแมวเขาต้องการสื่ออะไรสักอย่างให้เจ้าของนะคะเช่นเรื่องของการฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางซึ่งฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยเราก็จะเจอว่าในแมวหลายๆตัวเขาจะมีความเจ็บป่วยเช่นกระเพาะฉี่อักเสบหรือเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้มีการปวดเบ่งเพราะนั้นแมวจะเจอว่าไปฉี่แต่บางทีฉี่ไม่ออกก็มีหรือบางทีพยายามจะไปกระบะทรายหรือฉี่ผิดที่ผิดทางซึ่งตรงนั้นเราต้องสังเกตแล้วล่ะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของก้าวร้าวเนี่ยหรือพฤติกรรมเปลี่ยนเช่นซึมเบื่ออาหารอันนี้ต้องดูแล้วล่ะว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยพอเขาไม่สบายเนื้อสบายตัวรู้สึกหงุดหงิดก็อาจจะมีตบแมวตัวอื่นหรือแม้กระทั่งกัดเจ้าของหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างได้เพราะนั้นอันนี้เราต้องดูว่าจริงๆแล้วเขาป่วยหรือเปล่านะคะหรือบางทีเนี่ยตัวเราเองมีความเครียดแมวเขารับรู้ได้แล้วแมวก็เครียดร่วมด้วยก็จะทำให้เขามีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เหมาะสมเช่นกัดแทะหรือดุขึ้นหรือเบื่ออาหารร่วมด้วยซึ่งเกิดจากความเครียดของเจ้าของเพราะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองนะคะส่วนหลายๆอย่างเช่นการกินที่ผิดปกติกินน้อยลงหรือกินมากขึ้นแต่ไม่อ้วนอันนั้นก็คือไม่สบายเช่นเดียวกันนะคะคือเบื่ออาหารเนี่ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างเกิดได้กับทุกโรคอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่หลายโรคในแมวเนี่ยกินมากกินเก่งแต่ไม่อ้วนก็เจอได้นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของโรคของฮอร์โมนบางอย่างเช่นไทรอยด์อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางตัวกินน้ำบ่อยขึ้นเจ้าของก็จะสงสัยว่าเออกินน้ำเก่งจังแต่ก็ฉี่บ่อยขึ้นเช่นเดียวกันบางทีก็จะเป็นโรคหลายๆอย่างเช่นโรคไตอย่างนี้หรือโรคฮอร์โมนบางอย่างไม่สมดุลก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่แมวพยายามจะบอกเราในหลายๆอย่างนะคะว่าเขามีความผิดปกติเกิดขึ้นเจ้าของจะต้องสังเกตเมื่อรู้ว่าผิดปกติเราจะได้ปรึกษาสัตวแพทย์หรือพาไปตรวจให้ทราบว่าเขามีปัญหาความเจ็บไงหรือมีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรหรือเปล่าหรือแม้ทั่งตัวเราเองที่เราอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเราเองเครียดหรืออะไรก็ตามและทำให้แมวมีปัญหาร่วมด้วยก็จะได้ทำการรักษาและจัดการให้ทันท่วงทีเหนือสิ่งอื่นใดก็คือต้องเข้าใจนะคะว่าแมวก็คือแมวปัญหาพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ดังนั้นคนเลี้ยงและแมวจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
4: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: เซฟตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
6: อยากลุกข่าว
4: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: เซฟตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะในวันนี้นะคะประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะคะจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่และภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะเรามาดูพื้นที่เสี่ยงภัยสูงฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้กันนะคะได้แก่บริเวณภาคตะวันออกจังหวัดตราดบริเวณภาคใต้จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปนะคะและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟัง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยละจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยละทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
2: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
0: จัดไปสิครับ
3: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เฮ้ยเป็นไรไหมหนู
2: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
4: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
4: ช้าก็มันมีแต่ทางลากสุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
6: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
4: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
2: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
1: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันมั้ยล่ะ
2: ไปค่ะ
0: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
7: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
2: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
4: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
4: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
2: ครับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
4: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
4: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
4: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
4: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
4: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
4: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเธอรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคาย

0: ตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
1: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
1: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
1: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องผืนป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่1525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเค

0: ีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
1: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอดีเอลทีวี

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
1: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีทั่วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนามมาก่อนเพราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เนียประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
0: สับน่ารู้วันนี้ habitat H-A-P-I-T-A-T habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ adaptation A-D-A-P-T-A-T-I-O-N adaptation แปลว่าการปรับตัวสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟ้าสตรีมตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm w-o-r-m worm แปลว่าหนอน flower f-l-o-w-e-r flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ย ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
4: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
5: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
6: แซนตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

0: ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจะมาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนปลายทางวันนี้บทเรียนที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะสอนโดยอาจารย์ดาวนะคะเรียกว่าคุณครูดาวก็ได้นะคะอาจารย์สุภารัตน์เถื่อโชติค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะได้ทำมี3อย่างด้วยกันช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะว่าอย่างแรกเราทำอะไรอย่างที่2คืออย่างที่3คือแสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะลงมือทำใช่ไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการเรียนรู้วันนี้นะคะก็คือนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยจะได้หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายคำว่าหลากหลายคืออะไรใครรู้บ้าง
2: เยอะ
0: เยอะขอบคุณมากค่ะพี่ปุณ
3: ส
0: ั
3: ญญากับเขาค่ะ
0: หลัก
4: ก็จะถูกคุณครับสอง
5: แตกต่างกัน
0: โอเคหลายอย่างที่แตกต่างกันถูกต้องค่ะหลากหลายคือ
6: หลากหลาย
0: หลากหลายคือมากกว่า1วิธีถูกไหมมีเยอะมีเยอะแล้วก็แตกต่างกันใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องสื่อสารกันด้วยเหตุผลไหนใครเข้าใจเหตุผลบ้างคะโอเคถามพี่โอ้ดีกว่าเหตุผลคืออะไรนะคะพี่โอ้เหตุผลคือเราพูดกันด้วยการแสดงวิธีคิดใช่ไหมคะโอเคอันนี้รูปอะไรก่อนอันนี้รูปอะไรก่อน
7: ไหน
0: ใครเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกระต่ายบ้างคะยกมือขึ้นใครเล่านิทานเรื่องกระต่ายกระต่ายได้บ้างพี่ดาคุงมายืนกับทีเชอร์ตรงนี้ได้ไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวฟังพี่ดาคุงเล่านะว่าเขาเล่านิทานถูกไหมถ้าเขาเล่าไม่ถูกเดี๋ยวทีเชอร์จะถามว่าเขาเล่าผิดตรงไหนนะคะโอเคพี่ดาคุงมายืนตรงไหนอ
8: ยากให้ไทยคุณอยู่เป็นเพื่อน
0: ไทยคุณมาเล่าเป็นเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวทีเชอร์เรียกนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเล่าทีละเรื่องละกันพี่ดาคุงเล่าเรื่องกระต่ายกระเต่าให้เพื่อนๆนักเรียนปลายทางฟังหน่อยสิคะกระต่ายกระเต่าเริ่มมาจากอะไรนะ
9: เริ่มมาจากกระต่ายมาท้าทายเต่าก
0: ระต่ายมาท้าทายเต่าแล้วไงต่อคะพี่ดาคุง
10: หลังจากนั้นกระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งแข่งกัน
0: กระต่ายก็ชวนเต่าวิ่ง

0: กระต่ายก็ชวนเต่าไปวิ่งแข่งหรือ
1: เต่าท้า
0: อ่ะเต่าท้าบางคนก็บอกว่าเต่าท้าบางทีก็บอกว่ากระต่ายนั่นแหละไปบอกว่าฉันวิ่งเร็วมันก็เลยเกิดความรู้สึกฉันอยากจะท้าทายการแข่งขันนี้แล้วไงต่อเขาแข่งกันไหม
2: แข่งกัน
0: เกิดอะไรขึ้นในตอนแข่งขันคะ
3: กระต่ายมันนอนหลับแล้วเต่าก็เซ็งหน้าไม่ได
2: ้แล้วก
0: ็แล้วอะไร
2: แล้วเต่าก็ชนะเลย
0: อ่าโอเคเต่าชนะได้ยังไงคะพี่ดาคุง
4: บอกว่า
5: กระต่ายมันไม่ได้กินข้าวเช้ามามันก็เลยไปกินแครอทแล้วก็นอนอยู่บนต้นไม้เต่าก็เลยแซงไม่ได
0: ้โอเคขอบคุณมากค่ะเชิญไปนั่งที่ได้โอเคเมื่อกี้นะเพื่อนๆ เล่าให้ฟังขอบคุณค่ะเดี๋ยวทีเชอร์สรุปให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะที่เล่ามาถูกกันหมดเลยหนึ่งก็คือมันเกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างกระต่ายกระเต่าแล้วก็เพราะว่ากระต่ายน่ะเขาขี้เกียจหรือว่าเขาแอบงีบใช่ไหมก็เลยทำให้เต่าอ่ะใช้ระยะเวลาที่กระต่ายนอนอยู่เอาชนะไปได้ค่ะเชิญค่ะ
6: จริงๆกระต่ายมันเห็นว่าเต่าใช้แล้วก็
7: ถูกเขาบอกความรู้
6: เต่า
0: เพราะว่าเขาเห็นว่าเต่าช้าเขาก็เลยคิดว่าเขาอะเร็วกว่าอยู่แล้วใช่ขอบคุณค่ะคำนั้นเลยนะคะคือคำว่าประมาทเนาะขอบคุณมากเก่งมากโอเคโต๊ะเบอร์3กับเบอร์4เก่งมากเลยนะคะพี่โต๊ะเบอร์1กับเบอร์2อะเราต้องทำคะแนนบ้างนะ
3: เราบอกว่าทำแล้ว
0: ใช่เมื่อกี้เล่าได้ดีมาก
3: ผมอยากออกบ้าง
0: คำถามของทีเชอร์ก็คือถ้าเกิดว่าพี่กระต่ายอะเขาไม่หลับเต่าจะชนะพี่กระต่ายไหม
3: ไม่
0: ไม่มีวันเลยเหรอทำไมคะถึงไม่มีวันชนะ
3: ไม่เต่ามีโอกาสชนะพวกเต่ามันไม่ได้ใช้อย่างที่กระมันกลัวที่เราคิด
0: เต่า
3: ที่ผมเรียนที่บ้าน
0: โอเคเต่าก็เร็วได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีเครื่องมือช่วยเต่านิดนึง
3: ไม่มันต้องไม่มีเลยมันไม่มีมันก็เร็วได
0: ้เอาเป็นว่าการแข่งขันแบบใหม่เราจะต้องให้เต่าชนะกระต่ายให้ได้แต่ว่ากระต่ายจะไม่แอบหลับนะเป๊ะคุณครูให้โจทย์ว่าอยากให้เต่าชนะกระต่าย
3: โดยที่กระต่ายไม่หลับ
0: โดยที่กระต่ายไม่หลับแต่ว่าทุกคนทั้งเต่าและกระต่ายจะแข่งขันบนกติกาเดียวกันก็คือจะต้องมีการเดินทางบนเส้นทางการเดินทางที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเดินก็ได้เดินทางใช้วิ่งก็ได้
3: แล้วหรือใช้เทอร์โบ
0: หรือใช้รองเท้าพิเศษทำให้เร็วขึ้นก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะลองมาดูกันว่าเราจะให้เต่าเดินทางยังไงถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้คุณครูมี
3: ใช้ประตูไปที่ไหนก็ได
0: ้ผิดกติกาเพราะถ้าใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้ก็แปลว่าเราจะไม่เห็นเต่าอยู่บนเส้นทางเขาจะต้องอยู่บนเส้นทางเพราะมีเพื่อนๆรอเชียร์ตลอดเส้นทางถูกไหมถ้าเขาหายตัวไปแปลว่าเขาผิดกติกาถูกเขาจะใช้ประตูแวบไปเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าผิดกติกา
3: แล้วถ้าวิ่งเร็วๆอ่ะ
0: โอเควิธีที่1ที่คุณครูให้เป็นตัวอย่างละกันก็คือพี่เต่ายังเดินทางแบบนี้ได้ค่ะวุ๊บเร็ว
3: นี่ไงว่า
0: เร็วขึ้นมั้ย
3: เร็วขึ้น
0: คิดแต่ว่าอาจจะเร็วกว่านี้ทีเชอร์จะคุณครูจะให้กระดาษแผ่นนี้ไปแล้วให้เราวาดรูปเติมให้หน่อยว่าทำยังไงเต่าถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้พร้อมไหมพร้อมไหมคะโอเคถ้าพร้อมพี่มีสุขช่วยแจกกระดาษหน่อยค่ะ
8: เมื่อสักครู่นี้นะคะทีเชอร์ดาวนะคะได้ให้ปัญหากับนักเรียนในห้องเรียนนะคะว่า

0: ถ้าพี่กระต่ายไม่หลับพี่เต่าจะชนะการแข่งขันบนเส้นทางเดียวกันนั้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนว่าเราเห็นความสามารถของการคิดหลากหลายนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพี่เต่าซึ่งถ้าโดยปกติเขาเดินช้ากว่าพี่กระต่ายใช่ไหมคะแล้วถ้าเราต้องเพิ่มเครื่องมือให้เขายังแข่งขันบนเส้นทางได้แล้วก็ชนะพี่กระต่ายได้ด้วยเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็อยากให้นักเรียนปลายทางช่วยทิชเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเราจะใส่เครื่องมืออะไรให้พี่เต่าดีทำให้เขาชนะพี่กระต่ายได้สามารถคิดได้หลากหลายเลยนะคะทิชเชอร์ดาวขอให้นักเรียนทางบ้านนักเรียนปลายทางคิดให้ได้มากกว่า2วิธีนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าการคิดหลากหลายของเราจะมีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนกับนักเรียนปลายทางจะคิดวิธีที่แตกต่างกันได้เยอะแค่ไหนค่ะในระหว่างนี้ก็อยากจะให้พอสวิดีโอก็ได้นะคะหรือว่ารวมกลุ่มกันช่วยคิดก็ได้นะคะจะใช้สีไม้สีเทียนก็ได้ค่ะให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะในการคิดให้ได้วิธีที่หลากหลายแล้วก็วาดรูปลงในกระดาษได้เลยค่ะอันนี้นะคะทีเชอร์ดาวก็ให้ตัวอย่างมานะคะว่าวิธีที่1อาจจะเป็นการใส่รองเท้าสเก็ตแบบนี้ก็ได้การที่พี่เต่าสามารถถลายไปได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะช่วยให้ชนะพี่กระต่ายได้ใช่ไหมคะวิธีที่2เนี่ยช่วยทีเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเป็นอะไรได้อีกนะคะนักเรียนต้นทางก็กำลังคำนึงคอมเมนต์ช่วยกันคิดเหมือนกันนะคะหวังว่าเราจะนำวิธีที่หลากหลายมาแชร์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะ
1: มีสีอยู่

0: อร์โบจริงด้วยเร็วที่สุดเลยหรือเปล่าคะแต่ว่าต้องไม่ผิดกติกานะเขาต้องไม่หายไปจากเส้นทางนะใช่ถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ยังถือว่าถูกอยู่อ๋อโอเค
1: โอเค
0: ค
1: ุณผู้ชมยังไม่เห็นเลยหรอกว่าอยากตายคุณผู้ชมยังมาชอบมาหนูแม่ตัวจริง
0: ดีค่ะลงสีให้ด้วยนะคะพี่ตังไม่เหมือนกันนะที่เธอเห็นบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลยด้วยบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลย

0: ีเหลือเต่าเหลืออยู่อันเดียวไม่พอใช่ไหมอ่ะอีกอัน
1: มาถ้ามาติด
2: เราแยกได้กระต่าย
0: ไม่มีกระต่ายเร็วอยู่แล้วไม่มีเครื่องมือประมาณนั้นแหละว้าวมาสีมันมีเหลือน้อยค่ะอาจจะต้องไปดูของเพื่อนแล้วมีไหมแล้วหนูอาจจะต้องขอค่ะตรงนู้นน่าจะมีนะคะ
3: ก็เคยกันจะมีนะคะ

0: ิสุโอเค
1: ป้า
0: ครบยังอุ้ยสวยมากเดต้าน
2: ี่
0: สวยไปล่ะ

0: ลงานการแก้ปัญหาของเราไว้นะว่าจะทำให้พี่เต่าเขาเร็วกว่าพี่กระต่ายได้ยังไงมาดูผลงานของเรากันค่ะว่ามีกี่แบบบ้างไหนใครติดล้อให้รองเท้าพี่เต่าบ้างยกมือขึ้น
1: อะไรนะ
0: มีใครติดล้อให้รองเท้าของพี่เต่าบ้างยกมือขึ้นคิดว่าการติดล้อมันเร็วไหมคะ
2: เร็วแต่ยากที่จะโผล่
0: พี่พินบอกว่า
2: เหมือนอันนั้นเพราะว่ามันจะยากมันมีแค่สองล้อแล้วมันจะยากที่คอนโทรล
0: โอเคพี่จัสมินล่ะคะคิดว่าเร็วไหมคะ
3: เร
0: ็
3: วค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเร็วโอเคมีใครมองว่านอกจากติดล้อแล้วมันทำอย่างอื่นได้อีกที่จะเร็วกว่าเดิม
4: ติดเทอร์โบ
0: โอเคเดี๋ยวที่คุณครูถามพี่มีสุขละกันพี่มีสุขคิดว่าติดเทอร์โบเร็วยังไงคะ
5: ก็มันก็จะเร็วมากเพราะว่าเราบินเราไม่ได้เดิน
0: แล้วเราบังคับเทอร์โบได้ไหมคะ
5: ได
0: ้อ๋อบังคับยังไงคะพี่มีสุข
5: ก็แล้วก็แค่ติดตั้งไฟเลยแล้วก็แค่ติดตั้งปุ่ม
0: อ๋อติดตั้งปุ่มปิดเปิดใช่ไหมคะโอเคคุณครูให้ดูอย่างนี้ค่ะผลงานของเรามีหลายแบบมากเลยมีทั้งแบบเป็นสเก็ตแบบนี้นะคะมีชายมีเพื่อนบางคนใส่สปริงให้ด้วยนะไหนใครใส่สปริงยกมือหน่อยใครใส่สปริงให้รองเท้า
6: ไม่มีเลยอ
0: ่
6: ะ
0: ใครใส่สปริงให้รองเท้ามาริโอใส่สปริงให้รองเท้าแบบนี้เลยแล้วก็มีใครใส่หมวกคัพเตอร์ไม้ไผ่บ้างไหม
7: หนูก็ใส่แบบโดเรมอนคัพเตอร์ไม้ไผ่ดื้อๆ
0: มีใครใส่เทอร์โบแบบนี้บ้าง
8: ไม่ใส่ระเบิด
0: เยอะเลยมีใครใช้สเก็ตบอร์ดแบบนี้บ้าง
9: ใช้ต้องสเก็ตนะ
0: อ๋อมีเยอะเลยเหมือนกัน
10: สเก็ตมันแตกต่างจากสเก็ตบอร์ดตรงที่มันคอนโทรลได้แต่สเก็ตบอร์ดมันจะมีเสียง
0: คุณครูเคยเห็นเพื่อนบางคนวาดรถเข็นแบบนี้เราคิดว่าใช้ได้ไหมคะ
11: ได้
0: ทำไมพี่ปูนถึงคิดว่าใช้ไม่ได้คะ
11: เพราะว่ามันไม่กดดันให้ไง
0: โอเคใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคะก็จะถือว่าผิดกติกาเพราะว่าเราจะใช้คนอื่นมาช่วยเราเข็นไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้น
12: เพราะว่าเราก็ติดเทอร์โบที่เราเข็นแล้วก็ปุ๊บ
0: ถ้าเราคิดปัญหาได้แตกต่างกันเราจะเอามาผสมกันก็ได้เช่นบางอันมีทั้งสปริงมีทั้งเทอร์โบเลยบางอันเป็นล้อแต่ว่ามีที่เลื่อนให้ยืนง่ายๆก็ได้เพราะเต่าเขามีสี่ขาถ้าเขาเป็นล้อเขาจะยืนลำบากก็ทำเป็นที่เหมือนคล้ายๆสเก็ตบอร์ดให้เขายืนได้สะดวกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดได้หลากหลายก็จะมีวิธีที่เราสามารถเลือกใช้งานได้ทำอะไรอยู่นะคุณครูทำอะไรอยู่นะ
13: อ
0: ัน
13: ไหนเราต้องวาดกองครับแต่ละคน
0: มีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะมีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะ
14: ไทคุณ
0: ไทคุณ
14: ไทครับ
0: โอเคครบแล้วขอบคุณมากค่ะต่อไปคุณครูจะให้ทำงานที่ยากขึ้นงานที่ยากขึ้นนี้อยากให้เราจับคู่กันได้ไหมคะมีคู่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทำงานกันเป็นคู่ให้เลือกก่อนว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B เราจะแบ่ง A กับ B
15: กันไหมใครเขาเป็น B
0: ใครเป็น B ยกมือขึ้นใครเป็น B ยกมือขึ้นมีคนเป็น B ไหม
16: เขาเป็น B
0: โอเคหนูเป็น B โอเคค่ะ
17: เขาเป็น B หนูเป็น A
0: โอเคคุณครูถามใหม่อีกรอบใครเป็น A ยกมือขึ้นเด็ก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10คนโอเคค่ะใครเป็น B ยกมือขึ้น1 2 3 4 5โอเคทีนี้ใครเป็น A ต้องเดินไปหา B นะเราจะต้องหาคนที่ไม่เหมือนเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่เต็มไปหาซ้ำกันได้โอเคไหมคะ
18: คนนี
0: ้คนเป็น A ทำแบบนี้ค่ะฟังทีเชอร์ก่อนฟังคุณครูก่อนนะคะฟังคุณครูก่อนถ้าไม่ฟังจะไม่รู้เรื่องนะคนที่เป็น A ขอบคุณค่ะมือลงได้คนที่เป็น A ปัญหาของ A ก็คือ เรามาโรงเรียนโดยที่ลืมกระเป๋าสตางค์แต่โรงเรียนนั้นอ่ะเราต้องซื้อข้าวเที่ยงข้าวกลางวันใช้เงินซื้อเราถึงจะได้กินข้าวกลางวันนะคะคุณครูขอให้นึกกับไว้ในใจ3คําตอบค่ะเช่นวิธีที่1ยืมเงินเพื่อนเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใ
0: จขอบคุณค่ะโอเคใครเป็น A ยกมือขึ้น
3: ยกมือดิถ้าทําคือใจ
0: นึกคําตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะ
8: แต่บอกเพื่อนนะครู
0: นึกคําตอบไว้ในใจแล้วเล่าให้ B ฟัง
16: นี่ตอบมาเลย
0: B ก็มีปัญหาเหมือนกันไหนใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะปัญหาของ B ก็คือเราป่วยตอนเช้าเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าแต่ว่ามีการบ้านต้องส่งวันนี้เลยเราจะแก้ปัญหายังไง
18: ยืนตื่นไปทำ
0: แต่เราป่วยเราไปโรงเรียนไม่ได้แต่เราต้องเอาการบ้านไปส่งคุณครูที่โรงเรียน
19: ก็ให้แม่ไปส
20: ่งพรุ่งนี้ไม่ได้เหรอ
21: เอาไปส่ง
22: หรอไม่ไปบอกครูว่าป่วยอยู
20: ่ต้องพรุ่งนี้ไม่ได้เหรอ
0: โอเคคนเป็น B นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะใครอยากได้กระดาษเขียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษเขียนนะ
23: สำหรับน้องๆโรงเรียนปลายทางนะคะเรามีใบกิจกรรมที่จะต้องจับคู่นะคะก็คือจับคู่กันโดยที่แบ่งกันด้วยนะคะว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะโดยที่ A กับ B จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันวันนี้โจทย์ของเราก็คือพยายามคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้อย่างน้อย3วิธีค่ะเป็น3วิธีที่แตกต่างกันนะคะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะก็จะเหมือนนักเรียนต้นทางเลยค่ะใครเป็น A ฟังทีเชอร์ทางนี้นะคะปัญหาของ A ก็คือเราต้องไปโรงเรียนโดยที่ไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยเขาต้องให้เราใช้เงินซื้ออาหารเที่ยงของเรานะคะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเพื่อน A คิดคำตอบไว้ในใจแล้วก็เขียนลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะว่าวิธีที่1เลือกที่จะทำอะไรเช่นเลือกที่จะยืมเพื่อนหรือเปล่านะวิธีที่2เป็นอะไรดีวิธีที่3เป็นอะไรดีบันทึกได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทีเชอร์จะให้เล่าให้เพื่อน B ฟังแล้วให้เพื่อน B บอกหน่อยว่าเพื่อน B จะเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบไหนเพราะอะไรนะคะจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็เหตุผลกันนะคะต่อไปเป็นคราวของ B บ้างใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะแล้วก็ฟังทางนี้เลยนะคะเพื่อน B นะคะหรือใครที่เป็น B นะคะปัญหาของเราก็คือเราป่วยมาโรงเรียนไม่ได้แต่คุณครูบอกว่าต้องส่งการบ้านภายในวันนี้ทำให้เราต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้กันค่ะว่าเราจะส่งการบ้านยังไงดีทั้งที่เรานอนซมอยู่ไปส่งการบ้านวันนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะเลือกวิธีการแก้ปัญหาของตนเองแล้วก็เขียนที่แตกต่างกัน3แบบนะคะลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเมื่อคู่เราหรือคนที่เป็น A พร้อมแล้วชวน A มาฟังหน่อยค่ะว่า A เรามีวิธีแก้ปัญหา3แบบนะแล้ว A เลือกวิธีไหนใน3แบบที่เราคิดแล้วก็ถามเหตุผลของ A มาด้วยนะคะเราจะได้บันทึกเหตุผลของเพื่อนด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ฟังเหตุผลที่แตกต่างกันแล้วก็จะได้ฟังมุมมองความคิดเห็นของเพื่อนด้วยค่ะ

เรามาทวนกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันกับเรานะคะแบ่งนักเรียนในห้องเพื่อนๆเราออกเป็น2ทีมนะคะก็คือทีม A แล้วก็ทีม B ใครเป็นทีม A นะคะยกมือขึ้นเลยทีม A คุณจะได้ปัญหานี้ไปค่ะเมื่อคุณเป็นนักเรียน A ไปโรงเรียนแต่ลืมเอากระเป๋าสตางค์ไปซื้อข้าวเที่ยงทำให้ซื้อข้าวเที่ยงไม่ได้คุณจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะย้ำว่าต้องเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะวิธีที่1ที่2ที่3เป็นอะไรได้บ้างในทุกครั้งที่นักเรียนคิดวิธีแก้ปัญหานึกหาเหตุผลด้วยนะคะเช่นเราแก้ปัญหาวิธีนี้เป็นวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3ใน1 2 3เนี่ยอยากให้เรามีเหตุผลให้ตัวเองด้วยว่าเราจะเลือกวิธีไหนเพราะอะไรนะคะจะได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อน B ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกวิธีที่1เป็นยืมเพื่อนนะคะเราอาจจะมีเหตุผลว่าเพื่อนเราอ่ะปกติก็จะมีสตางค์มาเกินกว่าที่จะใช้จริงอยู่แล้วเรายืมแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยคืนก็ได้ดูจะง่ายดีแล้วก็เราก็มีเพื่อนที่สนิทที่ยืมกันได้อยู่เสมออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราคิดได้แล้วก็อาจจะมีคำตอบไว้ในใจว่ามันสะดวกสำหรับเราจริงหรือเปล่านะคะสำหรับทีม B นะคะทีม B นี้จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าคุณเป็นนักเรียน B ปัญหาของคุณก็คือคุณป่วยเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าเลยมันกระทันหันจริงๆไปโรงเรียนไม่ไหวแต่ว่าครูให้เราส่งการบ้านวันนี้เราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่ที่โรงเรียนที่ทีเชอร์ดาวสอนอยู่บางคนก็จะบอกว่าฝากน้องไปพอดีเรามีน้องชายอยู่โรงเรียนเดียวกันได้นะคะแต่ว่าบางบ้านเป็นลูกคนเดียวบ้านก็ไม่ไกลเพื่อนซะด้วยสิเราแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะลองนึกวิธีให้ได้หลากหลายนะคะทีเชอร์ดาวย้ำว่าหลากหลายนะคะแปลว่าพยายามหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีนะคะทีเชอร์ดาวอยากให้ลิสต์ให้ได้3วิธีเลยนะคะแล้ว3วิธีนี้มาชั่งใจดูค่ะว่าเราจะเลือกวิธีไหนแน่นอนว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นประโยชน์นะคะนักเรียนทุกคนจะเห็นประโยชน์ว่าทำไมถึงต้องคิดให้ได้หลากหลายทีนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันในห้องเรียนนะคะดูว่านักเรียนต้นทางคิดหาวิธีได้หลากหลายกันจริงหรือเปล่านะคะกลับไปคุยกันได้เลยค่ะ

0: ปัญหาของคุณต้องมี3วิธีนะคะคุณเอขาโดยที
1: ่ได้ตัวเราจับไปแม่ไม่เอาเงินมาให้ก็ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นแค่วิธีเดียวเรามีอีก2วิธีที่ต้องตอบ
1: คือยังไงเพื่อนแล้วก็
0: อาจจะเขียนด้วยการวาดรูปก็ได้นะคะนักเรียนสามารถวาดรูปก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบเขียนก็สามารถวาดรูปได้ว่ายืมเพื่อนวาดรูปประมาณนี้ก็ได้นะนั่น
1: พี่กั้งแม
0: ่ส่วนปัญหาของคุณบีก็คือคุณจะต้องส่งการบ้านนะคุณแต่ว่าคุณป่วยมากเลยคุณเรียนเพื่อที่จะไปส่งการบ้านไม่ไหวคุณจะทำยังไง
1: ให้แม่ไปส่งได้
0: เขียนได้เลยค่ะเขียนได้เลยเขียนได้เลยอ่ะพี่ตังได้1วิธีแล้วเราต้องโทรศัพท์ไปบอกครูว่าป่วยขอส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะอ่านเขียนได้เลยค่ะ

0: โอเคฟังทางนี้ค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนคิดยังไงกันนะคนเป็น A ลืมกระเป๋าสตางค์วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนเงินให้เพื่อนขอจิ้มกับเพื่อน
0: วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนเงิน
0: พี่มาริโอเป็น A หรือเป็น B นะคะ
2: A ครับ
0: บอกวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกค่ะ
2: ใช้บัตรโอนครับ
0: ใช้บัตรโอน
2: โอนจ่ายก็เป็น A
0: พี่พินอะไรนะคะติดค่าข้าวแล้วจ่ายวันหลังนะคะโอเคขอวิธีสุดท้ายค่ะวิธีที่เพื่อนบอกว่าถ้าลืมกระเป๋าตังค์วิธีแรกคือโอนจ่ายวิธีที่สองก็คือขอแม่ค้าว่าติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอามาจ่ายทีหลังวิธีทีหลังเอาเงินมาใช่ไหมคะหรือมีวิธีอีกอื่นอีกไหมคะยืมเพื่อนได้ไหมคะได้มีวิธียืมเพื่อนก็ได้ยืมแม่ค้าก็ได้หรือว่ายืมคุณครูได้ไหมคะคุณครูใจดีก็อาจจะให้ยืมได้วิธีที่5ก็คือโทรหาคุณแม่เลยให้รีบเอาเงินมาให้นะคะมีเยอะมากเลย
2: ม
0: ี
2: บ
0: ้
2: าง
0: ต่อไปขอฟังพี่ปูนฟังค่ะต่อไปช่วยพี่บีแก้ปัญหาบ้างพี่บีป่วยแต่ว่าต้องส่งการบ้านทำยังไงดีคะพี่มีสุข
3: โอเคค่ะให้แม่ไปส่งให้ส่งทีหลังแล้วไลน์ไปบอกว่าป่วยแล้วก็ให้น้องไปส่งให้และบอกครูว่าพี่ป่วยเลยมาส่งให
0: ้เก่งมากครบ3วิธีเลยพี่ปูนว่าไงคะ
4: ให้แม่ไปส่งให
0: ้โอเคได้เหมือนกันค่ะมีให้แม่ไปส่งให้มีไลน์ไปบอกครูว่าขอส่งทีหลังไหนใครต้องไลน์ไปบอกครูว่าส่งทีหลังมีไหมคะพี่แจ๊สมีไหมมีโทรไปหาใช่ไหมคะแล้วก็มีฝากเพื่อนที่เขาจะผ่านบ้านเราอยู่แล้วมารับการบ้านไปส่งให้หน่อยได้ไหมคะ
2: แล้วผมให้น้องไปส่ง
0: หรือถ้าใครมีน้องให้น้องที่ไปโรงเรียนไปส่งก็ได้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่าจุดเน้นของเรานะคะก็คืออยากให้ได้วิธีที่แตกต่างกันที่หลากหลายเพราะว่าถ้าเรามีวิธีที่หลากหลายเราก็จะได้เลือกวิธีที่เราแก้ปัญหาได้เร็วแล้วก็สัมฤทธิ์ผลได้ก่อนนะคะฟังทางนี้นิดนึงค่ะนักเรียนต้นทางขาเห็นมือไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้เพื่อนนักเรียนที่อยู่ปลายทางฟังด้วยนะคะว่าปัญหาแรกคือปัญหาที่ไม่มีกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมคะ
2: นี่สองค
0: นป่วยแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือถึงไม่มีกระเป๋าสตางค์เรายังต้องกินข้าวเที่ยงไม่งั้นเราจะไม่มีแรงเรียนนะ
2: ว่าผมเคยไม่กินข้าวเที่ยงแล้ว
0: เราต้องหนึ่งวิเคราะห์ปัญหาสองเราต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรให้สำเร็จสามเราพยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายเช่นยืมเงินเพื่อนขอทานข้าวกับเพื่อนขอทานข้าวกับคุณแม่ค้าหรือว่ารีบโทรไปบอกให้แม่เอาเงินมาให้ก็ได้นะคะส่วนคำถามปัญหาที่สองก็คือป่วยแต่ต้องส่งการบ้านเราทำยังไงได้บ้างให้แม่เอาไปฝากคุณครูก็ได้ใช่ไหมคะโทรไปบอกคุณครูขอส่งวันหลังก็ได้หรือว่าโทรไปบอกเพื่อนหรือฝากน้องเอาไปส่งก็ได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเจอปัญหาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกคะเวลาที่เราเจอปัญหาอย่างเช่นเวลาอย่างเช่นเราป่วยต้องส่งการบ้านหรือเราจะต้องซื้อกับข้าวแต่เราไม่มีกระเป๋าตังค์เราทำยังไงเป็นอย่างแรกคะเราต้องคิดใช่ไหมคะเราต้องคิดแก้ปัญหาคิดวิธีเดียวพอไหมคะทำไมเราถึงต้องคิดให้ได้หลายวิธีคะ
5: เพราะเกิดวิธีนั้นมันอาจจะทำไม่ดีค่ะ
0: โอเค

0: จะมีบางวิธีที่เราทำแล้วไม่สะดวกเราก็ต้องหาวิธีอื่นถัดไปที่เราจะทำได้เนาะ
1: แล้วก็แบบกันบ้านโอเค
2: ต
1: ้
2: อง
1: ไทย
2: ท่าน
1: เป้าแหม
0: นักเรียนต้นทางคะคุณครูมีเกมให้เล่น

0: ีเดียวก็คือคุณครูออกตรงนี้แล้วคุณครูก็เดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินมันเส้นทางที่คุณครูเลือกเดินมันยาวๆใช่ไหมคะการแก้ปัญหาไม่ได้มีแค่วิธีเดียวใช่ไหมมีได้มากกว่าหนึ่งวิธีไหมคะใครที่พร้อมจะช่วยคุณครูตอบบ้างยกมือขึ้นค่ะใครที่พร้อมจะช่วยคุณครูตอบบ้างเดี๋ยวคุณครูจะแจกเขาวงกตให้ได้คิดกันนะ
1: สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมค่ะเป็นกิจกรรมช่วยหาวิธีออกจากเขาวงกตให้หน่อยนะคะจะเห็นว่าเส้นทางที่ลากเส้นสีแดงไว้เป็นเส้นทางที่ทีเชอร์คิดออกค่ะแต่ว่ามันยาวเหลือเกินนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะว่ามันคดเคี้ยวเลี้ยวรถแล้วก็เดินทางยาวไกลเหลือเกินนะคะซึ่งทีเชอร์เชื่อว่านักเรียนปลายทางอาจจะเห็นวิธีที่สั้นกว่านี้ก็ได้เนี่ยแหละค่ะที่มาที่ทำไมเราถึงต้องพยายามคิดให้ได้มากกว่าหนึ่งวิธีเพราะว่าวิธีที่ง่ายสำหรับเราสะดวกสำหรับเราอาจจะเป็นวิธีที่เราจะต้องมาเปรียบเทียบหลากหลายวิธีเข้าด้วยกันนะคะไหนนักเรียนปลายทางคิดออกไหมคะว่ามีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำให้เราออกจากเขาวงกตได้ด้วยวิธีที่สั้นกว่านี้ลองช่วยกันคิดดูนะคะแล้วก็ไปดูคำตอบของนักเรียนต้นทางกันค่ะเดี๋ยวที่เชิญให้เวลาคิดสัก5นาทีนะคะแล้วเราเอามาอภิปรายไปด้วยกันนะคะมีสุขที่เชิญดูหน่อยอ๋อนี่ทางลัดมันสั้นกว่าจริงด้วย
2: ทางลัดจุ๊บที่ทางลัด
1: อันนี้ไม่ได้เข้าเขาวงกตถือว่าไม่ใช่ทางลัดนะคะเพราะว่าเราไม่ทำตามกติกาค่ะอันนี้ของพี่ปุ้นถูกไหม
2: ก็ได้นะ
1: โอเคอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเอาวางไว้เลยค่ะวางไว้เลยค่ะ
2: เข้าเป็นไฟก็ได
1: ้โอเค

0: คนทำแบบนี้เหมือนกันเลยพี่โอแต่ว่าผิดกติกาโอเคเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะไหนอุ๊ยจริงด้วยทางรัฐจริงด้วยโอเคใครเสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้นค่ะทุกคนเสร็จแล้วหันมาฟังคุณครูทางนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนักเรียนปลายทางจะได้รู้ด้วยว่าเราหาวิธีแก้ปัญหาได้กี่แบบแบบที่หนึ่งก็คือแบบของคุณครูที่เดินทางยาวมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกที่คุณครูทำก็คือเราจะเดินค่อนข้างไกลมากเลยเราเดินแบบอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมคะที่สั้นกว่าใครเดินได้สั้นกว่าคะโอเคค่ะพี่มีสุขมาชี้ให้คุณครูดูได้ไหมคะพี่มีสุขครับชี้ให้คุณครูได้ไหมคะว่าเดินวิธีที่สั้นกว่าเดินยังไงคะโอเคขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะ
1: ถึงคราวนักเรียนปลายทางจะคิดไปกับเราด้วยนะคะจากโจทย์เขาวงกตนี้นะคะเรามาช่วยกันหาวิธีเดินจากลูกศรสีแดงนะ

คะไปยังทางออกนะคะซึ่งทีเชอร์ได้เส้นทางที่มันดูคดเคี้ยวเหลือเกินนะคะดูยากในการเดินทางมากๆเลยนะคะวิธีที่หนึ่งเนี่ยมันน่าจะใช้ระยะเวลาเดินทางนานมากๆเลยนะคะในการหาทางออกเมื่อครู่เพื่อนนักเรียนต้นทางของเราหาโซลูชันให้หรือหาวิธีแก้ปัญหาได้อีกแบบค่ะก็คือเดินแบบนี้นะคะตามเส้นสีฟ้านะคะเปรียบเทียบกันได้ไหมคะว่าเส้นทางสีแดงหรือเส้นทางสีฟ้าแบบไหนสั้นกว่ากันวิธีที่สองเนี้ยดูเหมือนจะสั้นกว่าใช่ไหมคะถ้าเราอยากรู้ว่าสั้นกว่าจริงไหมลองเอาไม้บรรทัดมาวัดการเดินทางของเรานะคะว่าใช้ระยะทางกี่เซนติเมตรนะคะในการเดินจากลูกศรสีแดงไปที่ทางออกแล้วมีใครสามารถคิดวิธีที่สามได้ไหมคะจริงๆก็ซ่อนอยู่ในนี้นะคะหาได้ไหมเอ่ยวิธีที่สามนะคะสามารถเดินจากเส้นสีแดงนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะเห็นทางลอดออกมาตรงนี้ทำให้เราไม่ต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะเราก็เดินตรงนี้แล้วก็มากลับเข้าสู่ทางออกเหมือนกันได้นะคะทางออกเดียวกันนั้นเลยนะคะตัดเขาเรียกว่าหาทางออกอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเส้นทางที่เราเริ่มจะเป็นเส้นทางสีแดงเหมือนแบบแรกเลยแต่ว่าก็อาจจะมีทางออกที่ทำให้เราเดินทางได้สั้นกว่าเป็นวิธีที่สามนะคะจะเห็นว่าถ้าเราพยายามหาวิธีให้ได้หลากหลายสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมันอาจจะมีวิธีที่สั้นที่สุดที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดที่เราจะเลือกได้ถ้าเราคิดได้เพียงวิธีเดียวแล้วเราล้มเลิกเราไม่คิดต่อเราอาจจะเสียโอกาสในการมองหาเส้นทางที่ดีกว่าเดิมวิธีแก้ปัญหาที่ใช้เวลาสั้นกว่าเดิมหรือว่าวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลรวดเร็วกว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ฝึกมองหาทางออกให้หลากหลายถ้าอะไรที่เราลองแก้ปัญหาแล้วได้ผลแล้วอย่าเพิ่งล้มเลิกนะคะว่าจะไม่คิดต่อลองพยายามคิดด้วยการตั้งคำถามตัวเองว่าเราจะหาทางออกหรือเราจะหาวิธีแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งวิธีได้ยังไงนะคะการมีทางเลือกค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ทีเชอร์ดาวให้ฝึกก็คือให้ฝึกหาทางเลือกให้ตัวเองคิดให้หลากหลายจะได้รู้ว่าวิธีไหนที่เราจะทำได้วิธีไหนที่ทำได้อย่างรวดเร็ววิธีไหนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและวิธีไหนที่จะทำให้เราเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราฝึกคิดไปเรื่อยๆนะคะลองใช้โจทย์ในแบบฝึกหัดเลยค่ะแบบฝึกหัดที่ทีเชอร์เตรียมมาให้นะคะยังมีต่อนะคะที่กิจกรรม B02-2 นะคะมีกิจกรรมหลากหลายเลยแต่ขอยกมากิจกรรมนึงค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆนะคะนั่นคือกิจกรรมเรื่องการทำเวรในห้องเรียนนะคะสมมุติว่าเราและเพื่อนอีก3คนรวมเป็นกี่คนคะ4คนใช่ไหมคะ4คนนี้ได้รับมอบให้ทำความสะอาดห้องเรียนซึ่งมีภารกิจก็คือกวาดห้องถูพื้นทิ้งขยะแล้วก็เช็ดโต๊ะมีงานถึง4งานด้วยกันนะคะกวาดพื้นถูพื้นทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะเราจะมีแนวทางในการแบ่งงานกับเพื่อนๆอย่างไรให้ไม่ทะเลาะกัน

0: ทีเชอร์จะให้เวลาคิดสักครู่นะคะนักเรียนต้นทางก็ทำแบบหัดเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แอบซุบซิบคำตอบมาแล้วล่ะค่ะว่าคำตอบที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือเรามีการ4คนมี4งานก็ทำกันคนละงานได้นะคะเช่นคนหนึ่งไปกวาดห้องคนหนึ่งไปถูพื้นคนหนึ่งไปทิ้งขยะคนหนึ่งก็ไปเช็ดโต๊ะไงแต่บางคนก็อาจจะบอกว่างานบางอย่างง่ายมากเลยนะเช่นทิ้งขยะรอมันเต็มแล้วก็ไปทิ้งไงมันดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเดี๋ยวเราอาจจะทะเลาะกันได้นะลองหาวิธีแบ่งอย่างอื่นดีกว่าไหมนะคะช่วยทีเชอร์คิดหน่อยสิคะว่าเราแบ่งแบบไหนได้บ้างถ้าเกิดว่ายังต้องการเวลาคิดสามารถพอสวิดีโอนี้ได้นะคะหรือถ้าใครพอจะคิดได้แล้วลองดูคำตอบไปด้วยกันค่ะนักเรียนกลุ่ม4คนทำความสะอาดห้องเรียนรายสัปดาห์5วันเราทำแบบนี้ก็ได้นะมันมีข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมก็คือ4งานเนี่ยมันมีกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแบ่งอย่างยุติธรรมนะไม่ให้ทะเลาะกันด้วยนี่คือการที่เราวิเคราะห์นะคะ1วิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไรเพื่อน4คนทำภารกิจ4อย่างภายใน5วันหรือว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็คือ5วันใน1สัปดาห์ข้อจำกัดก็มีอยู่ตรงที่มีสิ่งงานก็จริงแต่ว่าข้อจำกัดนั้นก็คือแบ่งยังไงให้ไม่ทะเลาะกันวิธีการแก้ปัญหาที่เราพอจะคิดออกก็อาจจะเป็นช่วยกันทำงานทุกวันเลยนะคะใช้คำว่าช่วยกันนั่นหมายความว่าคนกวาดอาจจะกวาดทั้ง4คนถือพื้นทั้ง4คนช่วยกันทิ้งขยะทั้ง4คนแล้วก็เช็ดโต๊ะทั้ง4คนด้วยนะคะทำแบบนี้ทุกวันหรือมี4คนแบ่งคนละงานก็ได้นะกวาดถูพื้นที่ขยะเช็ดโต๊ะแต่ทำทั้ง5วันเลยก็ได้เหมือนกันแต่ยุติธรรมหรือเปล่าใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรือเปล่าลองมาดูวิธีที่3นะคะทำทุกคนทุกวันแต่ให้จับฉลากค่ะว่างานที่เราได้จะคืออะไรเพราะฉะนั้นงาน4งานอาจจะถูกแบ่งแล้วก็หมุนเวียนกันไปเช่นคนกวาดอาจจะมี2คนก็ได้ถู1คนทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะอีก1คนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบ่งงานกันไปนะคะโดยที่คนกวาดอาจจะมีมากหน่อยเพราะว่าเป็นงานเริ่มต้นต้องประณีตหน่อยนะคะคนถูพื้นมี1คนนะคะเพราะว่าน่าจะทำหลังจากมีการกวาดเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งขยะกับเช็ดโต๊ะอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้หนักมากนะคะเช็ดโต๊ะอาจจะทำไปพร้อมๆกับเพื่อนกวาดได้แล้วก็ทิ้งขยะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีนึงก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความยุติธรรมแล้วก็ไม่ให้ทะเลาะกันอันเรื่องราวที่เพื่อนๆทั้งกลุ่มอาจจะต้องมาคุยกันแล้วคุยกันด้วยเหตุผลว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เราจะทำแบบไหนกันดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทางเลือกให้เพื่อนๆเพื่อนๆก็จะได้เอาไปขบคิดว่าเราจะเลือกแบบไหนแบบไหนได้ประสิทธิภาพสูงสุดทำงานได้เร็วสุดแล้วเราก็ยังไม่ทะเลาะกันด้วยนะคะการฝึกแก้ปัญหาแบบนี้พอเรามีหลายวิธีเราก็ได้คุยกันใช่ไหมคะสิ่งที่เราได้คุยกันก็คือเอาทางเลือกทั้งหมดนี่แหละค่ะมาคุยกันทั้งหมดทำให้ปัญหาถูกแก้อย่างสำเร็จได้แต่บางวิธีอาจจะเจออุปสรรคเช่นเป็นไปได้ยากที่เราจะแบ่งกันแบบขาดไปเลยบางคนอาจจะไม่ถนัดถูพื้นแต่ต้องมาถูพื้นมันอาจจะไม่สะอาดก็ได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาความเป็นไปได้ก็ได้นะคะหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าเราทำไปแต่ว่ามีคนช่วยกันทำแต่อุปกรณ์มีไม่พอเช่นไม้กวาดมีไม่ครบ4อันไม้ถูพื้นมีไม่ครบ4อันความสะดวกรวดเร็วก็อาจจะไม่เกิดเพราะมัวแต่ว่ามารอเปลี่ยนไม่กว่าเปลี่ยนไม้ถูพื้นกันก็อาจจะไม่รวดเร็วก็ได้นะคะหรือบางครั้งที่เราอยากจะให้จับฉลากแล้วได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนเมื่อเพื่อนจับฉลากได้สิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะคะเช่นเขาอาจจะถูพื้นไม่เก่งหรือกวาดบ้านได้ไม่เรียบร้อยนักเพราะเพิ่งจะเคยกวาดครั้งแรกความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนทุกคนลองหาทางเลือกนะคะแล้วเอาทางเลือกนั้นไปคุยเพื่อให้ได้การแก้ปัญหาของกลุ่มที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นข้อดีของการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายดีตรงนี้นะคะก็คือเมื่อเรามีทางเลือก เราจะหาวิธีที่เราสามารถเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพได้นะคะ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนต้นทางได้หาวิธีแก้ปัญหาหลากหลายแบบเลยเช่นเดียวกันกับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถหาวิธีแก้ปัญหาจุดเน้นของเราก็คือการได้วิธีที่หลากหลายซึ่งจะมีข้อดีหลายอย่างเลย1ก็คือในกรณีที่เราติดขัดการแก้ปัญหาไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ายากเกินไปนะคะเช่นเราป่วยตื่นไปโรงเรียนไม่ได้แล้วก็โทรหาคุณแม่ก็ไม่ได้ด้วยเราอาจจะเลือกวิธีอื่นก็ได้เช่นโทรหาคุณครูขอส่ง

0: บัลลังก์แทนซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่านะคะเมื่อเราได้วิธีที่หลากหลายเราก็จะสามารถคัดเลือกได้ว่าเราจะเลือกวิธีไหนเช่นเราอาจจะเลือกวิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดถูกต้องค่ะ2วิธีที่เราทำได้สะดวกและรวดเร็ว3วิธีที่เราคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์แน่นอนแล้วก็ความผิดพลาดจะน้อยเพราะฉะนั้นการมีวิธีที่หลากหลายก็สามารถทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะ
1: ค่ะก่อนจะจบคาบเรียนในวันนี้นะคะทีเชอร์ก็ขอมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางวันนี้เราทำอะไรกันบ้างคะจุดประสงค์ใหญ่ๆนะคะเป็นเป้าธนูอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งก็คือเราได้หาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายตัวแดงเลยนะคะหลากหลายคือมากกว่าหนึ่งวิธีแล้วก็มันก็เป็นวิธีที่แตกต่างกันด้วยนะคะอันที่สองเราได้คุยกันใช่ไหมคะคุยกันจนเสียงดังเลยนะว่าเหตุและผลที่เราเลือกวิธีเหล่านั้นมันดีกว่าอีกวิธีหนึ่งยังไงหรือว่าทำไมเราถึงเลือกวิธีนี้บริบทหรือว่าสถานการณ์ในบ้านเราสิ่งแวดล้อมของเรามันเป็นยังไงกันแน่แน่นอนว่าเราสื่อสารด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกับชีวิตของเราด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานร่วมกับเพื่อนหรือว่าการอยู่ในบ้านการเต็มตัวร่วมกับพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวนะคะวิธีแก้ปัญหาในโรงเรียนก็เป็นเหตุผลที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลานะคะคำว่าหลากหลายทำผ่านกิจกรรมอะไรเอ่ยนะใครจำได้กิจกรรมแรกๆคะใช่เราเริ่มความหลากหลายด้วยสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะหาวิธีหลากหลายให้หน่อยค่ะว่าเต่าเขาจะไปได้เร็วกว่ากระต่ายได้ยังไงอันนี้ก็มีการโชว์รูปแล้วก็ได้นำเสนอการด้วยนะคะว่าเราผสมผสานไอเดียกันยังไงได้บ้างเพื่อให้ความหลากหลายมันเกิดขึ้นนะคะความหลากหลายอันถัดมาคือเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตในโรงเรียนถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งก็มีทั้งเรื่องในการเตรียมตัวก่อนมาโรงเรียนเพื่อให้มีเงินซื้อข้าวกลางวันหรือการเตรียมจัดกระเป๋าเพื่อที่จะไปโรงเรียนแต่ว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือเราป่วยแล้วก็ต้องส่งการบ้านด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของปัญหาที่เราอาจจะเจอได้ในชีวิตจริงถูกต้องไหมคะถ้าจำได้กิจกรรมนี้ที่เชิงให้แบ่ง A B เนาะก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะแล้วก็อยากให้กลุ่ม A กับกลุ่ม B เนี่ยเล่าปัญหาที่ตัวเองคิดได้หลากหลายเพื่อนฟังด้วยนะคะเผื่อจะเจอแนวทางที่เรายังไม่เคยคิดถึงมาก่อนหรือบางทีสิ่งที่เพื่อนให้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเราอาจจะมองว่ามันไม่เข้ากับสถานการณ์การใช้ชีวิตของเราก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดไอเดียโฟลว์หรือการเห็นการแตกความคิดไปในมุมมองที่หลากหลายผ่านสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้นะคะการแก้ปัญหาที่หลากหลายกิจกรรมที่3ที่เราทำก็คือการที่เราได้มองเห็นสถานการณ์ใกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องการทำเวรการแบ่งหน้าที่กันกับเพื่อนมักจะเป็นปัญหาคลาสสิกเลยค่ะว่าเราอาจจะทะเลาะกันได้นะคะถ้าเราแบ่งวิธีไม่ดีเพราะฉะนั้นลองหาวิธีที่หลากหลายแล้วมาคุยกันว่ากลุ่มเพื่อนของเราจะเลือกวิธีอะไรดีแน่นอนว่าพอมีวิธีหลากหลายปุ๊บเราก็จะได้คุยกันโดยที่เรามาร่วมพิจารณาร่วมกันว่าวิธีไหนมีประสิทธิภาพวิธีไหนยุติธรรมวิธีไหนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่เราเองก็ไม่ลำบากแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้อย่างสะดวกใจแน่นอนว่าพอมีหลายวิธีเราก็จะพูดกันด้วยเหตุผลใช่ไหมคะการพูดกันด้วยเหตุผลนี่แหละค่ะคือการที่เรามองหาว่าความเป็นไปได้อยู่ไหนเอ่ยสะดวกและรวดเร็วจริงหรือเปล่าหรือว่าได้เกิดผลลัพธ์ที่แน่นอนอย่างที่เราต้องการจะแก้ปัญหาหรือทำงานให้สำเร็จจริงหรือไม่โดยที่ความผิดพลาดก็ต้องน้อยด้วยเราก็จะมาคุยกันด้วยเหตุและผลที่สอดคล้องกับการทำงานของเราในชีวิตประจำวันเลยนะคะก็ถือว่าทำครบนะคะ1หาวิธีที่หลากหลาย2สื่อสารด้วยเหตุผลด้วยหวังว่าวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมการคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนการคิดเชิงคำนวณหรือว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสเต็ปถัดมานะคะเพราะว่าเราจะมองเห็นโครงสร้างปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่าลืมไปฝึกคิดกันด้วยนะคะ
0: ก็สำหรับวันนี้นะคะ

0: ูจะมีใบงานในใบกิจกรรม B02-2 ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำต่อได้นะคะแล้วก็สามารถเอาคำตอบนี้ไปแชร์กับเพื่อนๆได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบอกความเคารพของครูหน่อยสิคะ
1: นักเรียนทั้งหมดต้อง
2: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับเนาะวันนี้นะครับภาษาอังกฤษกับครูอ้อมนะครับเนาะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง places around นะครับก็หรือสถานที่ต่างๆรอบตัวเรานะครับเนาะวันนี้ก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ต่างๆรอบตัวเราแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการบอกทางนะครับว่านะครับเราจะบอกทางยังไงได้บ้างนะครับและถ้าสมมติมีข้อความเกี่ยวกับการบอกทางมานะครับเราจะตอบคำถามเขาได้หรือไม่นะครับถ้าผู้คนพร้อมแล้วนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับplaces around นะครับหรือสถานที่ต่างๆรอบๆตัวเรานะครับมาดูก่อนนะครับแนะนำคำศัพท์ก่อนเลยนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับเป็นสถานที่ที่เด็กๆเนี่ยไปอยู่ประจำเลยถ้าเป็นเปิดเทอมนะครับไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็คือ school หรือโรงเรียนนั่นเองต่อมานะครับคำต่อมาคำว่า restaurant นะครับแปลว่าร้านอาหารหรือภัตตาคารอาหารก็ได้นะครับต่อมานะครับ police station นะครับหรือที่เรารู้จักกันก็คือสถานีตำรวจนั่นเองนะครับคำต่อมานะครับสถานที่ต่อมาคือ bank สถานที่นี้ก็จะมีเงินอยู่มากมายนะครับหรือเรารู้จักกันในชื่อของธนาคารนะครับต่อมานะครับ supermarket นะครับ supermarket นะครับหรือที่เรารู้จักก็คือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เลยนะครับสถานที่ต่อมา fire station สถานที่นี้ก็คือสถานีดับเพลิง fire station นะครับต่อไปนะครับที่เด็กๆชอบไปเล่นกัน park หรือสวนสาธารณะนะครับต่อมานะครับที่มีสัตว์เยอะเลยก็คือ zoo นะครับสถานที่ต่อมานะครับก็จะมีของเก่าๆโบราณนะครับที่หายากๆอยู่ในที่นี้นะครับเราเรียกว่ามิวเซียมสถานที่ต่อมานะครับเป็นอีกหนึ่งที่ที่เด็กๆชอบไปเล่นกันนะครับก็คือ amusement park แปลว่าสวนสนุกนะครับต่อไปนะครับสถานที่ต่อไปจะเป็นสถานที่ที่ชอบทำขนมมาขายก็คือเบเกอรี่ร้านเบเกอรี่ร้านขนมเค้กนั่นเองนะครับต่อมานะครับเมื่อเรานะครับเจ็บป่วยอยากได้ยานะครับก็ไป pharmacy นะครับหรือร้านขายยานะครับต่อไปนะครับถ้ารถเราน้ำมันหมดนะครับเราก็จะไปที่ gas station หรือสถานีน้ำมันนะครับถ้าเราอยากจะส่งพัสดุเนาะหรือส่งจดหมายไปหาใครสักคนนึงนะครับเราก็จะไปที่ post office หรือที่ทำการไปรษณีย์นั่นเอง
1: ค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะก็คือคำว่า supermarket ก็คือ supermarket นะคะต่อไป bus station ก็คือป้ายรถเมล์นั่นเองนะคะต่อไป road ถนนนะคะหรือจะใช้อีกคำหนึ่งก็ได้นะคะคือคำว่า street ต่อไปค่ะคำศัพท์คำว่า florist แปลว่าร้านดอกไม้ค่ะต่อไป toy shop แปลว่าร้านขายของเล่นค่ะอีก3คำสุดท้ายนะคะจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำข้อสอบของเรานะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเพิ่มอีก3คำนะคะคำแรกค่ะคำว่าHotel แปลว่าโรงแรมนะคะต่อไป Library แปลว่าห้องสมุดและคำสุดท้ายค่ะเป็นสถานที่ที่มีหมอและพยาบาลเนี่ยทำงานอยู่นะคะก็คือคำว่า Hospital แปลว่าโรงพยาบาลนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะครับเราจะมาแนะนำนะครับส่วนต่อไปคือ preposition of place นะครับ preposition นั่นเองนะครับ preposition of place นะครับชื่อมันก็บอกอยู่นะครับก็คือคำบุพบทนะครับบอกนะครับต ำแหน่งหรือสถานที่นั่นเองนะครับ preposition of place นะครับตัวแรกนั่นคือ next to next to นะครับ next to ก็คือข้างๆนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ in front of ก็คือข้างหน้านั่นเองนะครับต่อมา behind แปลว่าข้างหลังนะครับสุดท้ายนะครับ between ก็คืออยู่ระหว่างนะครับผมนะครับ opposite หรืออยู่ตรงกันข้ามนั่นเองนะครับเนาะต่อไปนะครับเรามาดูของพาร์ทของ exercise นะครับหรือแบบฝึกหัดนั่นเองให้นักเรียนนะครับตอบคำถามนะครับจากรูปภาพนะครับตอบคำถามจากรูปภาพเนาะนะครับว่าในรูปภาพเนี่ยนะครับคือที่ไหนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเนาะนะครับบางที่อาจจะไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคำกำกับบอกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ค่อยๆลองฝึกๆทำดูพร้อมกันนะครับอ่ะข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งอะไรเอ่ยนะครับTikTok เรียนไปแล้วคำนี้นะครับเป็นที่ที่มีครูและเด็กอยู่ด้วยกันนะครับถูกต้องเลยตอบข้อ B นะครับหรือ school นะครับก็คือโรงเรียนข้อที่2นะครับที่นี้นะครับมีดาวเว้ยมีคำด้วยนะครับบางคนอาจจะรู้เอ้ยคำศัพท์เราตอบได้เลยอะโฮเทลนะครับแต่บางคนเนี่ยรู้เห็นคำศัพท์แล้วตอบเลยอาจไม่รู้ความหมายนะครับที่ที่นี้ใบให้ว่ายิ่งดาวเยอะเนี่ยยิ่งดีนะครับยิ่งน่าเข้าไปใช้บริการคืออะไรครับถูกต้องนะครับโฮเทลแปลว่าโรงแรมต่อมานะครับข้อที่3นะครับข้อที่3คืออะไรลูกทีนี้จะมีเจ้าหน้าที่1อยู่เจ้าที่อยู่กลุ่มนึงนะครับที่จะคอยจับคนร้ายที่ก่อกระทำความผิดกฎหมายถูกต้องครับก็คือ police station ก็คือสถานีตำรวจนั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อที่4นะครับสังเกตได้ง่ายเลยตรานี้นะครับเป็นตราของการแพทย์เพราะฉะนั้นที่นี้ก็คือ TikTok hospital หรืออะไรครับโรงอะไรครับพยาบาลโรงพยาบาลนั่นเองข้อที่5มีคำไม้เลยอ่านว่าอะไรครับซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่6นะครับคืออะไรครับมีไม่มีคำศัพท์นะแต่มีรูปภาพของยากระปุกยาแล้วก็ยาทั้งหลายคืออะไรครับเก่งมากเลยร้านขายยาภาษาอังกฤษว่าไง pharmacy เก่งมากนะครับต่อไปข้อที่7นะครับข้อที่7นะครับเป็นร้านหนึ่งถ้าเราหิวเนี่ยเราควรเข้าที่นี่

0: ไม่ใช่เซเว่นอีเลเว่นนะครับเด็กๆหิวนะครับเราเดินเข้าร้านนี้แล้วก็จะอิ่มออกมาเก่งมากเลย restaurant restaurant นั่นเองนะครับหรือภัตตาคารหรือร้านอาหารข้อที่8มีจดหมายสถานที่อะไรที่เกี่ยวกับจดหมายนั่นก็คือ post office post office นั่นเองนะครับหรือที่ทำการไปรษณีย์นะครับเนาะข้อที่9เห็นไหมครับที่เด็กๆชอบไปนะครับเนาะเป็นที่ที่คนไปได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเนาะไปเดินเล่นพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่นได้นั่นก็คือ park เก่งมากก็คือสวนสาธารณะนะครับข้อที่10เป็นร้านเหมือนกันแต่ไม่ใช่ร้านนะแต่มีขนมปังด้วยเป็นร้านที่ทำเกี่ยวกับขนมปังนะครับเราเรียกว่าไงครับ bakery shop เก่งมากเลยหรือร้านขายเบเกอรี่ขนมเค้กขนมปังทั่วไปนะครับต่อมานะครับโอ้โหสถานที่นี้นะครับดูจากโครงสร้างอาคารเนี่ยมันดูมีความโบราณมากเลยใช่ครับเหมือนแบบเนี่ยเป็นแบบสมัยกรีกเลยไปดูโบราณโบราณมากนะสถานที่นี้ฉะนั้นสถานที่นี้ก็ต้องมีพวกของโบราณโบราณเก็บไว้นะครับเราจะเรียกอย่างนึงว่าไงเก่งมากครับมิวเซียมหรือพีๆอะไรครับพิพิธภัณฑ์นะครับต่อมา12โอ้โหมีเครื่องหมายของเงินด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่ต้องมีเงินเยอะๆนะครับก็คืออะไรครับเก่งมากแบงค์หรือธนาคาร13นะครับมีไฟมีรถมีไฟต้องเป็นรถที่ไปทำอะไรเกี่ยวกับไฟนะครับหรือคืออะไรครับเก่งมากไฟสเตชันหรือสถานีดับเพลิงนั่นเองนะครับต่อมานะครับเด็กมีคนนะครับคอยให้บริการกับตู้นึงอยู่นะครับตู้นี้คือตู้อะไรครับตู้น้ำมันนะครับไว้เติมให้กับคนที่ใช้บริการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็คือสถานีนะครับก็คือสถานีเติมน้ำมันนะครับหรือเรารู้จักกันว่าคือปั๊มน้ำมันนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า gas station เก่งมากนะครับ15นะครับโอ้โหมียีราฟนะครับมีคนที่มีนักท่องเที่ยวที่กำลังถ่ายรูปอยู่นะครับเนาะถ่ายรูปยีราฟอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ที่ไหนครับเก่งมากครับซูนะครับต่อข้อ B ก็คือสวนสัตว์นั่นเองนะครับโอ้โหต่อมาข้อที่16นะครับเป็นสถานที่ที่มีรถไฟเหาะอยู่นะไฟเหาะกำลังตีลังกาเลยเด็กหลายคนเนี่ยอาจจะชอบเล่นหลายคนอาจจะกลัวนะครับรถไฟเหาะรถไฟตีลังกาจะอยู่ในสถานที่ใดครับ 1, 2, 3อยู่ใน amusement park หรืออยู่ในสวนสนุกนั่นเองนะครับเก่งมากเลยนะครับเต็ม16นะครับเด็กๆทำไปได้กันเท่าไหร่บ้างถ้าบางคนอาจจะถูกหมดเลยนะครับก็เก่งมากสำหรับบางคนที่ยังตอบไม่ได้อยู่หรือยังอาจจะมีความไม่เข้าใจในคำศัพท์นะครับก็ไปทบทวนเยอะๆนะครับต่อมานะครับเป็นการบอกตำแหน่งแล้วนะครับผมเราจะต้องมาฝึกดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดนี้เรามาทบทวนกันก่อนนะครับมาดูคำแรกเลย in front of แปลว่าอะไรครับด้านไหนครับอยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับ opposite อยู่ตรงกันข้ามนะครับ behind อยู่ด้านหลังนะครับ next to อยู่ถัดไปนั่นเองนะครับสุดท้ายครับ between อยู่ระหว่างนะครับผมอ่ะทีนี้สถานที่เราก็จะมีเยอะแยะเลยใช่ไหมครับอ่ะเราก็จะไปการทบทวนสถานที่กับทบทวนเรื่องตำแหน่งนะครับ position of place นะครับอ่ะเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะครับข้อที่1นะครับข้อที่1 The museum เมื่อกี้เราเรียนไปแล้ว The museum คืออะไรครับ museum is จุด the fire station museum อยู่ไหนอยู่ตรงนี้นะครับ the museum นะครับเขามี museum คือพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมกับ fire station อยู่ตรงพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนี้ที่ผมวงไว้นะครับส่วน fire station ก็คือตรงนี้ที่วงไว้ให้นะครับมันอยู่ทำไมกันครับเด็กๆมันอยู่ทำไมครับ next to ใช่ไหมครับมันอยู่ถัดกันนะครับอยู่ข้างกันก็ใช้คำว่า next to นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่2นะครับคำเดิมเลยนี่นะ the fire station อยู่ไหนวงไว้ก่อน fire station หรืออะไรสถานีดับเพลิงนะครับ it จุด the museum อยู่ตรงไหนเว้ยวงไว้the museum คืออะไรพิพิธภัณฑ์ and the hotel เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วยิ่งดาวเยอะยิ่งดีก็คือโรงแรมนั่นเองนะครับเขาบอกว่า fire station นะครับอยู่จุดๆ the museum กับ the hotel สถานีดับเพลิงเนี่ยอยู่อะไรกับพิพิธภัณฑ์กับโรงแรมอยู่อะไรครับอยู่ระหว่างนั่นเองนะครับก็คือคำว่า between นะครับอยู่ระหว่างนะครับอยู่ระหว่างเนาะเราใช้คำว่า between เนาะนะครับเด็กๆนะทันเนาะนะครับค่อยๆมานะครับอ่ะต่อไปนะครับ number 3ข้อที่3นะครับนะครับข้อที่3 the amusement park is จุด the park มีพาร์ค2พาร์คเลยเว้ย amusement park แปลว่าอะไรก่อนครับเด็กๆแปลว่าสวนสนุกนะ amusement park สวนสนุกเนาะ and park ล่ะสวนสาธารณะเอ๊ะมันอยู่ทำไมกันเด็กๆลองตอบสิตอบเป็นภาษาไทยก่อนอยู่ทำไมครับตรงกันข้ามกันนะครับจะดูว่าอยู่ตรงกันข้ามก็นี่ครับมีถนนมาขั้นมันก็อยู่ข้ามกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามภาษาอังกฤษใช้อะไรครับใช้อะไรนะเก่งมากเลยใช้คำว่า opposite เห็นไหมถ้าเราจำ preposition ได้เราก็จะตอบคำถามนะครับจะบอกตำแหน่งมันได้นั่นเองนะครับสำคัญเนาะ preposition นะครับอย่าลืมไปจำมาด้วยนะครับจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะครับที่บอกตำแหน่งนะครับอ่ะ number 4 the zoo is จุด the restaurant zoo คืออะไรครับ zoo คืออะไรสวนสัตว์นั่นเอง zoo คือสวนสัตว์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับทำไมกับ restaurant restaurant ไหน restaurant อยู่ตรงนี้ restaurant แปลว่าร้านอาหารหรือภัตตาคารนะครับมันอยู่ทำไมกันเอ่ยเหมือนเดิมเลยมันอยู่ทำไมครับมันอยู่ติดกันอยู่ข้างกันเราใช้คำว่าอะไรได้เลยnext to เลยใช่ไหมครับเก่งมากเลยใช่ไหมนะครับง่ายมากเลยเห็นไหมครับต่อมานะครับข้อที่5นะครับ number 5 the restaurant is the zoo and the police station หาตัวแรกก่อน restaurantPolice station and the zoo อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาบอกว่า the restaurant คือภัตตาคารอาหารอยู่ทำไมกับ zoo and the police station อยู่ทำไมกันครับอยู่ทำไมกันตอบเป็นภาษาไทยก็ได้อยู่ระหว่างกันและคำว่าระหว่างคือคำว่าอะไรคำว่าอะไรครับ be และ between นั่นเองนะครับ between เก่งมากเลยนะครับเห็นไหมถ้าเราได้ preposition ได้ place around แล้วก็ได้ preposition of place เป็นไงครับข้อสอบหมู่มากเลยนะครับต่อไป number 6นะครับหา hotel นะครับ hotel is the fire station หา hotel ก่อนสิ hotel fire station มันอยู่ทำไมกันเว้ย hotel and fire station นะครับมันอยู่ทำไมกันมันอยู่ถัดกันไปใช่ไหมครับก็คือคำว่า next to นั่นเองต่อมานะครับ pharmacy นะครับ pharmacy คืออะไรเอ่ย pharmacy ก็คือร้านขายยาอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่นะครับ is the school อยู่ไหนครับ school อยู่นี่นะครับหน้า school หันไปทางนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นPharmacy อยู่ยังไงกับสคูลครับ Pharmacy อยู่ B อะไร B ทวีหรือเปล่าไม่ใช่ B High อยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับเนาะต่อไป number 8นะครับ number 8นะเราดูนะครับข้อที่8 the park เมื่อกี้เราเจอไว้แล้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ is จุดๆ the zoo อยู่ทำไมกับ the zoo ครับ park หน้ามันอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับ zoo อยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับ the park is อะไร the zoo ครับ the park isin front of the zoo อยู่หน้าสวนสัตว์ใช่ไหม in front of นะครับอยู่ด้านหน้าเนาะอยู่สวนสัตว์มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่นะครับสวนสาธารณะอยู่ตรงนี้เนาะนะครับต่อไป number 9นะครับ the pharmacy is จุด the hospital หา pharmacy ก่อนเมื่อกี้เราเจอแล้ว pharmacy hospital เครื่องหมายการแพทย์อยู่ไหนอยู่นี่นะครับ number 9นะ pharmacy is the hospital อยู่ทำไมกันลูกตรงนี้มันปึ๊บกันเนี่ยมันอยู่ทำไมกันเก่งมากเลยอยู่ opposite นะครับ the hospital นะครับ the last one นะครับข้อสุดท้ายนะครับ the gas station is the schoolหา gas station ก่อนเรายังหาไม่เจอเลยเมื่อกี้ gas station คือปั๊มน้ำมันนะครับสครูอยู่ไหนลูกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนาะ gas station อยู่ทำไมกับสครูลูกอยู่ทำไมกันเนี่ยเมื่อกี้เลย gas station is opposite ใช่ไหมครับ opposite the school นั่นเองนะครับนะมาถึง10ข้อแล้วมีใครได้เต็มบ้างนะครับอ่ะมีใครผิดข้อ2ข้อก็ไม่เป็นไรนะครับหรือใครอาจจะยังตามไม่ทันนะครับก็พยายามนะครับสังเกตเนาะสังเกตที่ Pepo สังเกตที่ Place Around นะครับสังเกตที่สถานที่โดยรอบนะครับส่วนใครได้เต็มแล้วนะครับเราก็จะไปสู่พาร์ทสุดท้ายกันก็คือการทำข้อสอบ ONET นะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะ
1: โอเคนะคะเด็กๆเราก็จะมาทำข้อสอบกันนะคะในหัวข้อของข้อสอบ ONET นะคะที่นำมาก็เป็นข้อสอบ ONET นะคะในปี2555นะคะก็เป็นในเรื่องของการดูแผนที่นะคะแล้วก็ตอบคำถามจากความรู้ที่เราได้เรียนมานะคะก็เดี๋ยวทุกคนไปทำพร้อมๆกันนะคะมาดูในข้อแรกค่ะโจทย์บอกว่า look at the map ให้ดูแผนที่นะคะในแผนที่นี้นะคะจะมี main street first street แล้วก็มีสถานที่ต่างๆนะคะทั้ง school park supermarket hospital library florist museum toy shop นะคะมีทุกมีสถานที่นะคะหลังจากนั้นโจทย์จะถามว่าWhich sentence is correct แปลว่าข้อใดถูกต้องนะคะหรือประโยคใดถูกต้องมาดู choice ข้อที่1ค่ะข้อที่1บอกว่า The library is next to the museum library คือห้องสมุดนะคะ you next to แปลว่าถัดจาก museum ก็คือพิพิธภัณฑ์นะคะจริงไหมคะดูสิคะไม่ใช่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราไปดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปข้อที่2 number 2 the florist ก็คือร้านดอกไม้นะคะ is opposite the supermarket ร้านดอกไม้เนี่ยอยู่ opposite ก็คือตรงข้ามกับซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมคะ forest อยู่นี่ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามกันพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่2ก็เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าเราจะชะล่าใจไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูข้อที่3กันก่อนนะคะข้อที่3 the toy shop toy shop แปลว่าของเล่นนะคะ shop ร้านของเล่น and the schoolร้านของเล่นและโรงเรียน are on the same road ก็คืออยู่ใน same แปลว่าเดียวกันเหมือนกันนะคะหรือว่า road แปลว่าอยู่บนถนนเดียวกันใช่ไหมคะ

มาดูสิ school and toy shop toy shop อยู่นี่แต่ school อยู่นี่school อยู่ตรง main street แต่ว่า toy shop อยู่ตรง first street นะคะเพราะฉะนั้นก็ข้อนี้ไม่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อ 4 the park is between the supermarket and the hospital one more time นะคะ the park is between the supermarket and the hospital สวนสาธารณะเนี่ย between อยู่ระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ฮอสพิทอลมาดูสิคะซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่นี่ฮอสพิทอลอยู่นี่แล้วพาร์คอยู่ตรงนี้แล้วมันจะ between ได้ยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย between แปลว่าอยู่ระหว่างแปลว่าตรงนี้ไม่ใช่แน่นอนนะคะก็ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเลยค่ะก็คือข้อ2นั่นเองเก่งมากค่ะมาต่อในข้อต่อไปนะคะมาดูในข้อนี้นะคะโจทย์ก็คล้ายๆกันเลยโจทย์บอกว่า which sentence is correct which sentence is correct ประโยคในข้อใดถูกต้องนะคะมาดู number one บอกว่า the hospital is next to the library the hospital is next to the library หมายความว่า hospital ก็คือโรงพยาบาลไหมคะโรงพยาบาลอยู่ถัดจากห้องสมุดจริงไหมคะดูซิโรงพยาบาลอยู่ถัดจากห้องสมุดโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้ห้องสมุดอยู่ตรงนี้อยู่ถัดจากอยู่ใกล้ๆกันจริงๆนะคะเดี๋ยวเราติ๊กถูกไว้ก่อนอย่างเรายังไม่ปักใจเชื่อนะคะมาดูข้อที่2ค่ะ number 2 the museum is opposite the supermarket the museum is opposite the supermarketmuseum ดูสิคะ museum อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ supermarket อยู่ตรงนี้แต่โจทย์บอกว่าต้อง opposite กันเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่นะคะต่อไป number 3บอกว่า the school is between the park and the bus station the school is between the park and the bus station school ก็คือโรงเรียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าอยู่ระหว่างร้านเบเกอรี่นะคะอยู่ตรงนี้และบัสสเตชันดันอยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นสคูลจะไม่ได้อยู่ระหว่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะ The post office and the bakery are on the same road are on the same road ก็คืออยู่บนถนนเส้นเดียวกันPost Office ก็คือไบรส์นีถูกไหมคะเรียนกันไปแล้ว Post Office กับเบเกอรี่อยู่นี่เลยเขาบอกว่าอยู่บนถนนเดียวกันเบเกอรี่อยู่บน First Street แต่อะไรคะแต่ว่า Post Office เนี่ยอยู่ Main Street มันคนละเส้นกันเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1นั่นเองค่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งตรงกับวันที่2มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายแซโจมัตตาเรลล่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีกรุงโรมในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิวราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนพระราชินีแห่งพลังใจพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดิน

พระราชกรณียกิจที่ทรงสร้างคุณูปการต่อประเทศชาติอีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพที่สร้างความชื่นชมแก่ประสบกรณิกรชาวไทยและนานาประเทศคือพระปิชาสามารถด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะความมีวินัยและพระราชฤทัยอันเข้มแข็งพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการกีฬาด้วยทรงตระหนักว่ากีฬาไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาจิตใจปลูกฝังความอดทนความเสียสละความสามัคคีและการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั้งทางด้านสมรรถภาพทางร่างกายความแข็งแกร่งและระเบียบวินัยอันสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันมุ่งมั่นจริงจังทรงปฏิบัติทุกสิ่งด้วยพระราชฤทัยที่แน่วแน่และเปี่ยมด้วยพลังแห่งความเพียรพระราชจริยวัตรด้านการกีฬาของพระองค์ได้ทรงสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากให้หันมาใส่ใจสุขภาพรักการออกกำลังกายและใช้กีฬาเป็นพลังในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ

ความประทับใจประจักษ์ชัดเมื่อทรงพระดำเนินนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามราชมังคลากีฬาสถานในพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2568อย่างสง่างามทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและส่งมอบพลังแห่งขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยและประสบกรณิกรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองนำไปสู่เส้นทางความสำเร็จที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบทีมชาติไทยในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ได้เป็นดั่งของขวัญพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศทรงนำทัพนักกีฬาไทยสร้างเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของประเภทเรือคีโบ๊ท SSL47 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อเดือนธันวาคม2568ณอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทรงแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะและการทรงร่วมงานกับทีมอย่างใกล้ชิดทรงทุ่มเทพระวรกายสู้ศึกทางน้ำอย่างเต็มพระกำลังและทรงนำชัยชนะกลับมาสู่ทีมของประเทศไทยได้สำเร็จการแข่งขันเรือใบซึ่งต้องอาศัยไหวพริบและทักษะรอบด้านอย่างสูงทรงแสดงพระอัจฉริยภาพในตำแหน่งนักกลยุทธ์และเนวิเกเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำทางโดยทรงใช้เข็มทิศวิเคราะห์ทิศทางลมอย่างแม่นยำเพื่อนำเรือเข้าสู่จุดที่ได้เปรียบที่สุดพร้อมทั้งทรงช่วยบังคับหางเสือและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนสมาชิกในทีมตามสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมสะท้อนถึงการทำงานเป็นทีมอันเป็นเลิศที่พาทีมเรือไทยทะยอสู่เส้นชัยเป็นลำแรกความสำเร็จครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงชัยชนะในสนามแข่งขันแต่ยังเป็นภาพสะท้อนแห่งพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดกีฬาเรือใบของไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่เยาวชนและกีฬารุ่นใหม่ให้มีความมุ่งมั่นฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เจริญก้าวหน้าความภาคภูมิใจในเหรียญทองประวัติศาสตร์ครั้งนี้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระองค์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจคนไทยทั้งชาติวิชาสามารถในกีฬาไอซ์ฮอกกี้ความประทับใจนี้ประจักษ์ชัดในการแข่งขันนัดกระชับมิตรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงลงแข่งขันในชุดกีฬาไอซ์ฮอกกี้สีน้ำเงินทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะและความมุ่งมั่นด้วยการส่งทำคะแนนแรกให้กับทีมสร้างความตื่นตาตื่นใจและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้รับชมทั่วโลกถึงการที่ส่งพระปีชาสามารถและส่งเปลี่ยมด้วยพละกำลังทั้งนี้ส่งสนับสนุนและส่งร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหลายรายการอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประสบกรณิกรชาวไทยและทั่วโลกทรงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยในระดับสากลเมื่อสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติโดยนายลุคทาดีฟประธานสหพันธ์ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระองค์ให้ทรงรับตำแหน่งผู้ส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงซึ่งทรงเป็นสตรีคนแรกของโลกที่ทรงได้รับตำแหน่งดังกล่าวเพื่อสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทรงเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นแก่ทัพนักกีฬาหญิงทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่ส่งช่วยยกระดับวงการกีฬาไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างสง่างามภายใต้พระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดที่ส่งมุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนและนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจทางด้านการกีฬาของสมเด็จพระนาง

้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปิชาสามารถและมีความสนพระราชหฤทัยในกีฬาอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไอซ์ฮอกกี้กีฬาเรือใบจักรยานและการวิ่งได้ทรงพระวิริยะ

สุขภาพพระองค์จึงทรงเป็นทั้งขวัญกำลังใจและแรงบันดาลใจที่สำคัญได้ปลุกกระแสการกีฬาไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติพระองค์จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกีฬาทรงเป็นราชินีแห่งพลังใจพระปีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดินอย่างแท้จริง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานรางวัลเสาไสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568วันนี้เวลา 14:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาพระราชศรัทธาวัดปฐุมวนารามเขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลเสาไสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2568ซึ่งกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดงานนี้ขึ้นตั้งแต่ปี2525เพื่อสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกย่องส่งเสริมเชิดชูบุคคลองค์กรและหน่วยงานที่เสียสละอุทิศกำลังกายกำลังสติปัญญาและกำลังทรัพย์ทำนุบำรุงสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนในปีนี้มีพระสงฆ์พุทธศาสนิกชนและหน่วยงานที่มีคุณสมบัติมีผลงานถูกต้องตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและข้อกำหนดเฉพาะของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรประกอบด้วยพระสงฆ์94รูปคารวาส52คนและหน่วยงาน14แห่งทั้งนี้ที่ผ่านมามีผู้ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรไปแล้ว 6,017 รูปและคนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญเป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตนทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติร่วมกันจันลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบไปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 15:00 นณวัดนามตูมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรวัตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูวิจิตรธรรมรัตน์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีถามว่าพระภาวนาวชิรวัตรตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569พระภาวนาวชิรวัตรขวัญชัยธรรมบโรหรือหลวงพ่อขวัญชัยเป็นเจ้าอาวาสวัดนามตูมที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีเป็นพระเถราจารย์เปี่ยมด้วยเมตตาและมีปฏิปทาอันงดงามอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องทางด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์การพัฒนาและบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดตลอดจนการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนแก่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงมาโดยตลอดองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชวันนี้เวลา 13:30 นาทีณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรรัตนาภรณ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการ

โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิระรัตนาภรณ์เป็นพระราชวชิระรัตนาภรณ์บวรเจติยกิตติดามหาคณิตศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดอรุณราชวรารามมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569พระราชวชิรรัตนาภรณ์เป็นพระสงฆ์มีผู้มีบทบาทสำคัญในการสนองงานคณะสงฆ์และงานสาธารณสงเคราะห์โดยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพระพรหมวชิรเมธีในการขับเคลื่อนภารกิจคณะสงฆ์ทั้ง6ด้านณวัดอรุณราชวรารามริเริ่มโครงการวัดศูนย์กลางแห่งเมตตาเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยส่งเสริมการศึกษาพระสงฆ์สามเณรสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และดูแลผู้สูงอายุในชุมชนรวมถึงขยายความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางจำนวนมากและโครงการจิตอาสาเรารักพระปรางที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดอรุณราชวรารามพร้อมผลักดันพระปรางวัดอรุณราชวรารามสู่การเป็นมรดกโลกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569วันนี้ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569คณะกรรมการชุดนี้มีนายปลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานกรรมการมีองคมนตรีเป็นรองประธานกรรมการได้แก่พลอากาศเอกชลิตภุกพาสุขพลเอกกมนาถรุดดิษฐ์พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างพร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.เป็นกรรมการและเลขานุการมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรับทราบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในระดับพื้นที่ระหว่างวันที่1พฤษภาคม2568ถึงวันที่31พฤษภาคม2569ใน33จังหวัดจำนวน103โครงการในช่วงปี2564ถึง2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น46โครงการซึ่งดำเนินการตามกรอบระยะเวลา3ปีไปแล้ว9โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ33โครงการและอยู่ระหว่างการจัดทำแผนเตรียมความพร้อม4โครงการและพิจารณาโครงการที่เสนอเป็นโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มเติมจำนวน6โครงการประกอบด้วยภาคกลาง1โครงการได้แก่โครงการต่อยอดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครนายกและภาคเหนือ5โครงการซึ่งเป็นโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวน2โครงการอาทิโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่ยุ่นพร้อมระบบส่งน้ำจังหวัดแพร่และโครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำจำนวน3การอาทิโครงการจัดหาน้ำใหราษฎรบ้านเหล่าซีก๋วยหมู่ที่16บ้านเหล่าชีก๋วยอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายทั้งนี้เพื่อปลดเพื่อให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุบรรณคีรีวัดดาวดึงสารามวัดเทพากรวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดประชาสังคมวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์วัดหายโศกวัดลำดวนจังหวัดหนองคายวัดชลประธานราชดำริจังหวัดบุรีรัมย์ณวัดศิลาชัยจังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทซีบราทรานส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคณะหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครรุ่นที่10มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเครือข่ายธุรกิจสาขาและธนบดีธนกิจธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนและบริษัทสำนักงานกฎหมายวงศ์สกรสิริจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดศรีหักไกรสอนวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสามัคคีบรรพตจังหวัดชลบุรีวัดนครอินทร์วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัทบิรวรรณจำกัดบริษัทสหกรรมกรกิจจำกัดศูนย์การค้าชิบูย่าประตูน้ำและเครือโรงแรมเวลาดีและบริษัท ROPR จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ทั้งนี้ระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่3มิถุนายน2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันวันที่4มิถุนายน2569งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างเวลา 8:30 นถึง 15:30 นโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภา
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระลาโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้ที่โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานในการเชิญไปอาหารพระราชทานอาทิข้าวขาหมูข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟทาโกยากิชีสฟรายสตรอเบอรี่โยเกิร์ตไอศกรีมพร้อมทั้งน้ำดื่มและน้ำดื่มสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนเจตระดาโรงเรียนแห่งนี้ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพผ่านโครงการและกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์ไทยและกระบี่กระบองปลูกฝังเจตคติและเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตอาสาให้แก่ผู้บริหารครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่องปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน257คนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 10:45 นาทีณวัดบางนาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้ออายุ29ปีกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุยิงปะทะกับคนร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยในพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อหาที่สุดมิได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่จ่าสิบเอกทวีเกียรติยาวิระกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุยิงปะทะกับคนร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยในพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับจ่าสิบเอกทวีเกียรติยาวิระไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: อรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
6: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
6: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากซุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างละนะขอบใจมากๆเลย
4: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
6: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
3: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: ที่ผมว่าโปรแกรมเมื่อกี้ที่เราเรียนรู้ดีมากเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: เห็นภาพเลยอ่ะมันหมุนได้อะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์ดีมากๆเลยค
2: ่
1: ะ
2: เฮ้ยนะเรายังพอมีเวลาอยู่บ้างอะไม่รีบกลับเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์เอกกับนะด้วยดีกว่าเผื่อว่าจะได้สื่อดีๆติดไม้ติดมือกลับไปด้วย
3: โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปพร้อมกันเลย
2: โอเค
0: ไปได้ไ
2: ห
0: ม
2: ได้ค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: อ้าวมายังไงแก
0: พาเนี่ยมาหาคนหาพี่นี่ไง
6: จันสวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สดีครับ
8: สวัสดีค่ะสองสาว
9: สวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีค่ะอ้าวว่าไงคะวันนี้มาทำอะไรเอ่ยสาว
9: ๆพอดีหนูนัดกับอาจารย์เอไว้ค่ะว่าจะมาปรึกษาเรื่องการทำสื่อการสอนนะคะ
2: ส่วนหนูเจอนะอยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเดียวกันเลยหนูก็เลยว่าจะขออนุญาตขึ้นมาฟังด้วยคนได้ไหมคะ
10: ได้ได้จ้ะนั่งก่อนนั่งก่อน
2: ขอบคุณค่ะ
3: พอดีเราสองคนมีปัญหาในการสอนค่ะรูปเลยค่ะคราวนี้สองมิติแล้วก็สามมิติอะค่ะในเรื่องของการมองภาพด้านหน้าด้านบนด้านข้างอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะรูปเลยค่ะคราวนี้ที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์อะค่ะอาจารย์พอจะมีสื่อการสอนที่จะช่วยให้เด็กเขาสามารถมองภาพได้แล้วก็นึกภาพได้บ้างไหมคะ
11: จริงๆแล้วอ่ะการใช้สื่อประกอบการสอนในระหว่างที่เราสอนเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆ เขาเห็นภาพได้ดีขึ้นนะแต่ถ้าเราผลิตสื่อแล้วเราสามารถพลิกแพลงได้หลายรูปแบบมันก็จะทำให้สื่อที่เราสร้างออกมาเนี่ยมันใช้ได้อย่างคุ้มค่านะ
3: อาจารย์ว่าเราอาจเริ่มจากเอาลูกบาศก์มาให้นักเรียนเขาฝึกมองก่อนดีไหมคะแล้วก็ลูกบาศก์1ลูก2ลูกหรือว่า3ลูกเนี่ยมาประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆแล้วก็ลองให้เขาฝึกมองจนเขาสามารถนึกภาพออก
12: จริงๆถ้าจะสร้างลูกบาศก์แบบง่ายๆเลยนะคะก็สร้างจากกระดาษแข็งก็ได้นะคะแล้วก็เอากระดาษแข็งมาตัดแล้วก็มาพับเป็นกล่องลูกบาศก์จากนั้นก็เอาลูกบาศก์มาวางเป็นภาพแล้วให้เด็กมองภาพนั้นนะคะจากด้านหน้าด้านบนหรือว่าด้านข้างก็ได้ค่ะพวกเราคิดว่ายังไงคะ
2: สำหรับหนูคิดว่ามันน่าจะง่ายต่อการผลิตนะคะอาจารย์น่าจะนำไปใช้ได้จริงค่ะ
13: ใช่ค่ะพับกล่องลูกบาศก์กันนะคะเริ่มแรกก็พับตามรอยนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ทากาวค่ะทากาวก็ทาตรงพื้นที่สี่เหลี่ยม

0: คเราลองเอารูปบาทมาประกอบเป็นรูปตามเราต้องการสิครับดูที่มันได้ไหม
1: นี่ไงคะอาจารย์ได้แล้วค่ะ
2: ถ้าเป็นรูปแบบนี้อ่ะนักเรียนเขาจะวางลูกบาทยังไง
1: ถ้าเกิดให้เด็กเขาใช้มือจับไว้จะได้ไหมคะ
2: มันก็ได้แหละแต่ทีนี้เรามีสื่อแล้วเนาะเราสร้างสื่อขึ้นมาแล้วทำให้ผู้ใช้ใช้ลำบากอาจารย์ว่าสื่อก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะ
3: ถ้าอย่างนั้นเราใช้เป็นกระดาษกาวสองหน้าได้ไหมคะเป็นตัวยึดระหว่างลูกบาศก์ด้วยกันนะคะ
4: อาจารย์ว่ามันก็ได้นะแต่ว่าเราต้องดูว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนไหม
1: งั้นเดี๋ยวหนูขอลองประกอบดูก่อนละกันนะคะ

0: คะมันก็ได้อยู่นะคะไม่ต้องจับแล้วค่ะ
1: ผมว่าลองเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นสิครับ
2: ค่ะพี
3: ่อาจารย์
4: อาจารย์เพราะว่าหนูเจอข้อบกพร่องแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเด็กเขาแกะยังไม่ระวังเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ขาดได้ค่ะอาจารย์
5: ใช่ค่ะถ้าเราต้องใช้สื่อการสอนอันเนี้ยกับเด็กกลุ่มอื่นนั่นหมายความว่าพวกเราอาจจะต้องมานั่งพับลูกบาศก์ใหม่หรือถ้าไม่งั้นก็ต้องเอากระดาษกาวมาซ่อมทุกครั้ง
1: หรือไม่เราก็ต้องหาวัสดุอื่นเนาะที่มาใช้แทนกระดาษเราจะได้ทำซ้ำๆกันได้หลายๆครั้งแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้หลายๆรูปแบบ
4: นึกออกแล้วค่ะอาจารย์ตอนที่หนูทำสื่อตอนออกค่ายกับอาจารย์อะเราเคยไปซื้อไม้ที่จะมาทำสื่อกันอะไม้นั้นมันมีด้านกว้างกับด้านยาวเท่ากันเราเอามาตัดเป็นลูกบาศก์ได้ไหมคะ
5: อาจารย์ว่าก็ดีนะจริงๆไม้เนี่ยก็เป็นวัสดุหนึ่งที่มีความคงทนราคาก็ไม่แพงแต่เราจะเอาอะไรติดเชื่อมระหว่างไม้ลูกบาศก์ไม้นี้ล่ะ
2: กระดาษกาวสิพี
5: ่นุ๊กไม่ต้องพูด
4: เราลองใช้แม่เหล็กติดดูไหมคะ
6: แล้วเราจะเอาแม่เหล็กติดกับไม้ยังไงอะคะ
7: กระดาษกาวสิจุ๋ม
5: แกนี่มันเจ้าพ่อกระดาษกาวจริงๆเลยเนาะแต่ก็ลองดูก็ได้อะ

0: อาจารย์ว่าเราต้องมาดูอะว่าแบบเนี้ยมันโอเคยัง
1: แต่หนูมองว่ามันมีร่องไม้ค่ะอาจารย์ที่ต่อกันที่แม่เหล็กอะค่ะติดกันแล้วแบบเนี้ยเวลาเด็กเขามองอะค่ะเขาจะงงไหมอะคะ
2: มาดูหน่อยค่ะ
3: ที่จริงแล้วแม่เหล็กเอามาต่อกันอย่างนี้ก็ทำให้ไม้ติดกันแน่นดีนะคะแต่ก็มีช่องว่างระหว่างไม้อยู่เนาะ
4: แล้วเราจะแก้ปัญหาไอ้ช่องว่างตรงนี้ได้ยังไงดีครับ
5: พี่ขอดูหน่อย
2: ถ้าสมมติเราเจาะรูเนาะแล้วก็เอาแม่เหล็กอันเนี้ยฝังลงไปในบนไม้เนี้ยได้อะพี่ว่าปัญหาตรงนี้มันน่าจะหมดไปเนาะ
0: แล้วเราจะเจาะรูยังไงอะคะ
2: ก็เอาสว่านเจาะให้รูที่ไม้เนี่ยมันมีขนาดเท่ากับแม่เหล็กแล้วเอาแม่เหล็กฝังลงไปไงเหมือนอาจารย์นึกขึ้นได้ว่าตอนที่เราทำค่ายกันอะอาจารย์มีลูกบาศก์ที่เจาะรูไว้ตรงกลางเดี๋ยวพวกเราลองดูเนาะว่ามันจะใส่แม่เหล็กได้หรือเปล่าเนาะ
5: อะไร
6: พี่พี่มีของแบบนี้ในห้องด้วยเหรอลูกบาศก์จอรู
2: เอ้ยหนูห้องพี่เนี่ยยิ่งกว่ากระเป๋าโดเรมอนอีก
7: แกอยากได้อะไรแกบอกฉันได้เลยนะ
6: บาศก์จอรูนี่นะ
3: เดี๋ยวเราให้เด็กๆลองเอาแม่เหล็กใส่ลงไปในไม้ดู
7: อ่ะลองดู
6: ลูกบาศก์จอรู
7: ใส่ได้มั้ยลูกใส่ได้มั้ย
8: งานนี้ซื้อเลยค่ะอาจารย์ดูแล้วน่าจะแข็งแรงดีแล้วก็น่าจะใช้งานได้ดีเลยค่ะ
6: พี่เห็นนะซื้อผมขอได้ไ
7: ห
6: ม
7: หนูไม่ต้องพูด
9: ตอนนี้สื่อเราเสร็จแล้วเนาะเราลองมาทดลองใช้สื่อดีกว่านะครับ
3: เดี๋ยวเราให้นะกับโบเป็นครูเนาะแล้วเดี๋ยวพวกอาจารย์เป็นนักเรียนให
9: ้
3: ค่ะ
9: โอเค
10: ค่ะนักเรียนครูมีลูกบาศก์ที่ประกอบกันเป็นรูป

0: ในลักษณะนี้เดี๋ยวจะให้เราสังเกตภาพที่เรามองจากด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนเนาะแต่ก่อนอื่นให้นักเรียนเรียงลูกบาศก์ให้ได้เหมือนครูก่อนค่ะเอาลูกบาศก์ที่ครูให้ไว้เอาให้เหมือนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสังเกตภาพจากด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนเนาะแต่เวลาเราสังเกตภาพจากด้านหน้าด้านข้างด้านบนเนี่ยเรามีวิธีการคือถ้าเกิดเราจะสังเกตภาพจากด้านไหนก็ให้เราดันลูกบาศก์ชิดด้านนั้นเลยเช่นถ้าเราจะสังเกตจากด้านหน้าก็ให้ดันลูกบาศก์ชิดด้านหน้าให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันแบบนี้พอชิดด้านหน้าแล้วเราก็สังเกตสิคะว่ามันเป็นรูปอะไรนะคล้ายตัวแอลเนาะแล้วได้แล้วนะคะภาพจากที่มองจากด้านหน้าเนาะทีนี้เอากลับมาไว้ที่เดิมก่อนที่จะสังเกตด้านอื่นทีนี้เดี๋ยวเรามาสังเกตภาพที่เกิดจากการมองด้านข้างบ้างนะคะข้างนี้แล้วกันเนาะเราก็ดันลูกบาศก์ชิดทั้งหมดเลยชิดด้านข้างนี้ถ้าเกิดเราอยากจะสังเกตด้านนี้ปึ๊บชิดหมดแล้วสังเกตสิคะเป็นรูปอะไรเอ่ย
1: ก็เป็นตัว L
0: เป็นตัว L เหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะแต่หันคนละฝั่งเนาะเมื่อเราได้แล้วเราก็เอาภาพไปไว้เหมือนเดิมก่อนทีนี้เหลือด้านสุดท้ายแล้วเนาะเหลือด้านบนเราก็ดันลูกบาศก์ทั้งหมดชิดด้านบนเลยค่ะชิดด้านบนนะคะแล้วก็สังเกตภาพที่ได้จากการมองด้านบน
2: จะ L
0: ลักษณะเป็นยังไง
2: แบบดำ
0: ใช่แล้วค่ะได้ไหมเอ่ยได้เหมือนครูไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: โอเคค่ะทีนี้เรารู้วิธีการใช้แล้วเนาะเดี๋ยวครูจะมีใบกิจกรรมให้เดี๋ยวให้เราช่วยกันมองนะคะว่าภาพที่เกิดจากการมองด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนั้นมันมีลักษณะอย่างไรคะ
2: ได้
0: ค่ะครูโบช่วยแจ้งหน่อยค่ะ
3: ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานเรื่องรูปเลขาคณิต2มิติแล้วก็3มิติค่ะ
4: ทีนี้คุณครูจะให้พวกเรานะคะเอาลูกบาศก์เนี้ยมาต่อตามภาพในใบงานเลยค่ะอ่ะให้ช่วยกัน
1: อ่ะช่วยกันต่อสิ
5: เล่นได้เลยค่ะ
1: โอเคอันนี้เหมือนกันมั้ย
6: เหม
1: ือ
6: นเป
1: ๊
6: ะ
1: เหมือนเป
7: ๊
1: ะเลย
7: ได้แล้ว
1: ได้แล้ว
3: โอเค
4: คุณครูอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันมองรูป2มิตินะคะว่าด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านบนเนี่ยได้เป็นรูปอะไรกันบ้างแล้วก็ให้พวกเรานะคะเขียนวาดรูปลงไปในใบงานเลยค่ะ
7: ได้ค่ะจองด้านหน้านะ
1: โอเคฉะนั้นเดี๋ยวผมขออาสาทำด้านบนเน
3: า
1: ะลองดูขยับรูปตามที่ครูณสอนขยับขึ้นมาข้างบนขยับขึ้นมาโอเคได้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอวาดนิดนึงโอเคถูกต้องไหมครับ
7: ถูกไหมคะครูโบ
3: ขอเช็คก่อนนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเป็นใครคะ
7: ลุ้นมากด้านหน้าด้านหน้าเหมือนไม่ต้องทำอะไรดันลูกเดียวนะคะให้มันติดกันเน
3: า
7: ะโอเคได้ไหมคะ
3: ได
7: ้แล้วค่ะ
1: ลองวาดภาพก่อนลองวาดภาพ
7: สังเกตสิคะว่าด้านหน้าเป็นยังไง
6: เหมือนแท่นรับรางวัลเลย
3: ดีมากถูกค่ะถูกต้องค่ะ
7: ต้องหนูแล้วล่ะค่ะ
3: โอเคค่ะ
7: หนูถ้าทางยากมากดูด้านข้างด้านข้างแบบนี้เนาะ
1: ต้องดันสิครับ
7: แบบไหนดีนะแบบนี้ได้ไหม
1: ได้แล้ว
7: ในรูปเหมือนกำแพงเลยค่ะที่มีแบบช่องพอดีเลยค่ะคุณโมใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
7: แบบนี้ไหมคะคุณโม
3: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้ววันนี้สำหรับวันนี้เด็กๆพอเข้าใจไหมคะยากไปไหมคะ
1: ไม่ยาก
7: ไม่ยากค่ะ
3: ได้ค่ะ
7: สื่อนี้ถ้าใช้ประกอบการสอนมันทำให้เด็กมองเห็นภาพดีนะคะ
8: อาจารย์ว่ามันเป็นสื่อที่ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อะทำให้เขาแบบมองภาพที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นแล้วเขาก็สร้างองค์ความรู้ได้แล้วก็ใช้ง่ายค่ะทนด้วยค่ะ
9: จริงแล้วเนาะวันนี้ที่เรานั่งคุยกันมาเนี่ยตั้งนานเนี่ยจริงเราเริ่มต้นจากสื่ออย่างนี้เนาะคืออาจจะดูทำง่ายเนาะแต่มันก็จะมีข้อบกพร่องบางอย่างเราได้คุยกันเรื่องพวกนี้จนเราได้สื่อแบบนี้จริงๆเนี่ยตอนที่ผมดูนะเฮ้ยมันทำยากเหมือนกันเนาะต้องใช้แรงในการตอกอะไรลงไปเนาะแต่พอเราเห็นผลงานออกมาจริงแล้วมันคุ้มค่าที่จะลงมือทำเนาะ
10: ในการผลิตสื่อการสอนนะคะเราต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า
5: มันไม่มีสื่อการสอนไหน

0: ีที่สุดแล้วก็ใช้ได้ทุกสถานการณ์เพราะว่าสื่อการสอนในแต่ละอันมันก็มีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันไปและความเหมาะสมกับวิธีการสอนก็แตกต่างกันไปด้วยเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเลือกผลิตสื่อเราควรเลือกที่ดูว่าเราจะไปใช้กับเนื้อหาอะไรตัวผู้เรียนของเราเป็นยังไงแล้วก็วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เป็นยังไงมันถึงจะทำให้สื่อที่เราสร้างเนี่ยเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนได้สูงที่สุด
1: ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากเลยนะคะที่ทำให้พวกหนูเนี่ยได้แนวคิดในการผลิตสื่อการสอนนะคะที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนน่ะให้เขาสามารถนึกภาพทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากรูปบาศก์นะคะ
2: ก็ส่วนสำหรับหนูนะคะหนูก็จะนำสื่อที่อาจารย์แนะนำมาค่ะไปใช้กับการสอนแล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากๆเลยนะคะก
3: ็สวัสดีค่ะ
4: วันนี้ได้อะไรกลับบ้านกันเยอะไหมครับ
2: สำหรับหนูรู้สึกว่าหนูได้หลายอย่างเลยค่ะอาจารย์ทั้งในเรื่องของแนวความคิดแล้วก็วิธีการสร้างสื่อค่ะ
3: ใช่ค่ะอาจารย์พวกเราสองคนต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ถึงแม้ว่าพวกหนูเนี่ยจะจบไปแล้วแต่ว่าอาจารย์ก็ยังคอยช่วยเหลือพวกเราอย่างเต็มที่เหมือนหนูเรียนอยู่เลยค่ะ
4: ยินดีมากครับก็ผมและอาจารย์เนาะผมเชื่อเสมอเลยว่าอาจารย์ทุกคนในที่นี้ก็พร้อมช่วยพวกเรานะครับทั้งนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่นักศึกษาที่จบไปแล้วเนาะก็พวกเราครอบครัวเดียวกันนี่ครอบครัวนิสสัตว์เทพสตรีไง
3: ค่ะงั้นต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
5: ขอบคุณค่ะ

ครับอันดับแรกนะครับเราจะมาทำความรู้จักกับคำว่าสาหร่ายสาหร่ายคือสารเนื้อเดียวนะครับที่มีองค์ประกอบตั้งแต่2 อย่างนั่นคือตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายอันดับแรกที่เราจะทำความเข้าใจเรื่องของสารละลายเรามาดูก่อนว่าตัวทำละลายคืออะไรตัวถูกละลายคืออะไรโดยหลักการในการพิจารณาเราจะแบ่งได้ออกเป็น2 อย่างคือ1พิจารณาจากปริมาณของสารนะครับและอันที่2พิจารณาจากสถานะของสารที่เราใช้กันมากนะครับเราจะพิจารณาจากสถานะของสารโดยนะครับตัวของสารละลายเป็นสถานะใดตัวทำละลายจะมีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายยกตัวอย่างเช่นน้ำเกลือนะครับเราจะเห็นว่าส่วนผสมน้ำเกลือจะเกิดจากน้ำแล้วก็เกลือโดยที่สารละลายทั้งหมดมีสถานะเป็นของเหลวนะครับน้ำเกลือมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวที่มีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายตัวนี้จะเป็นตัวทำละลายเราจะเห็นว่าเกลือมีสถานะเป็นของแข็งน้ำมีสถานะเป็นของเหลวเราจะทำให้น้ำเกลือตัวของน้ำที่เป็นตัวทำละลายของสารละลายน้ำเกลือนะครับหรือเราจะพิจารณาจากเช่นตัวของน้ำเชื่อมนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับน้ำเชื่อมมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวทำละลายคือสารที่มีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายเพราะฉะนั้นน้ำจึงเป็นตัวทำละลายของสารละลายน้ำเชื่อมเช่นเดียวกันนะครับปัจจัยที่2นะครับปัจจัยที่2ก็คือตัวของปริมาณนะครับโดยที่สารที่มีปริมาณต่างกันเนี่ยตัวที่มีอัตราส่วนหรือมีปริมาณมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายอย่างสารละลายตัวของนาคนะครับที่เกิดจากการรวมกันระหว่างองค์ประกอบ3 อย่างนะครับคือทองแดงทองเหลืองแล้วก็เงินนะครับจะรวมกันเป็นอัตราส่วนของ

สร้อยที่เป็นนาคเพราะฉะนั้นตัวที่มีปริมาณมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายและอีก2ตัวจะเป็นตัวถูกละลายนะครับอันดับต่อไปพอเราเข้าใจแล้วว่าสารละลายเกิดจากตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายนะครับในระดับชั้นนี้เราจะทำการเรียนรู้กันใน1หน่วยหน่วยของความเข้มข้นความเข้มข้นของสารคืออะไรความเข้มข้นของสารก็คือการเปรียบเทียบปริมาณว่าสารละลาย A กับสารละลาย B ใครมีความเข้มข้นมากกว่ากันนะครับอย่างเช่นนะครับสารละลายที่เรานำน้ำเฮลบูบอยมาเทใส่ในสารละลายถ้าน้ำเฮลบูบอยมีสีเข้มเราก็จะบอกว่าสารละลายน้ำเฮลบูบอยที่มีสีแดงมากตัวนี้จะมีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายที่มีน้ำเฮลบูบอยที่จางลงนะครับอันนี้เป็นการมองด้วยตาเปล่าคร่าวๆนะครับแต่สำหรับในชั้นนี้ที่เป็นระดับชั้นม.ต้นนะครับเราจะทำการเรียนการสอนนะครับใน1หน่วยก็คือความเข้มข้นร้อยละโดยความเข้มข้นร้อยละเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ตัว1ความเข้มข้นร้อยละโดยมวล2โดยปริมาตรและ3โดยมวลต่อปริมาตรเรามาดูนะครับวิธีการเตรียมสารละลายนะครับในหน่วยของร้อยละโดยมวลเรามาทบทวนอีกทีนึงการเตรียมความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสารละลาย100ส่วนนะครับมีสารนั้นอยู่ทั้งหมดกี่ส่วนอาจารย์จะขอยกตัวอย่างเป็นสารละลายโซเดียมคลอไรด์นะครับเข้มข้น 15% โดยมวลหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าอาจารย์ชั่งโซเดียมคลอไรด์15กรัมนะครับอาจารย์จะเติมน้ำซึ่งเป็นตัวทำละลายเข้าไปทั้งหมด85กรัมนะครับแสดงว่าสารละลายทั้งหมดของอาจารย์จะรวมเป็น100กรัมจากการที่ชั่งโซเดียมคลอไรด์15น้ำอีก85กรัมนะครับทำการละลายเราจะได้ออกมาเป็นความเข้มข้นของสารละลายในความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ 15% โดยมวลนะครับตรงตามความหมายของสูตรก็คือ100ส่วนมีโซเดียมคลอไรด์อยู่15ส่วนน้ำอยู่85ส่วนนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นร้อยละโดยปริมาตรร้อยละโดยปริมาตรหลักการพิจารณาเหมือนกันหมายถึงร้อยละโดยปริมาตรเท่ากับนะครับปริมาตรของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะครับคูณด้วย100ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าอาจารย์จะต้องการเตรียมสารละลายไฮโดรคลอริก 15% โดยมวลหมายถึงสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนมีเนื้อสารไฮโดรคลอริกอยู่15ลูกบาศก์เซนมีน้ำละลายอยู่85ลูกบาศก์เซนยกตัวอย่างจากชีวิตประจำวันละกันณตอนนี้นะครับเราจะมีการพูดถึงเอทานอลเข้มข้น 75% โดยปริมาตรนะครับหมายถึงอะไรหมายความว่าเราปิเปตเอทานอลมาทั้งหมด75ลูกบาศก์เซนเตรียมสารละลายโดยการเติมน้ำอีก25ลูกบาศก์เซนนะครับจะได้เป็นเอทานอลเข้มข้น 75% โดยปริมาตรนะครับตัวหน่วยสุดท้ายที่เราพูดถึงนะครับก็คือหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรหมายถึงปริมาณของตัวถูกละลายต่อปริมาณของสารละลายใน100ส่วนยกตัวอย่างเช่นสมมุติอาจารย์ต้องการเตรียมสารละลายกลูโคสนะครับ 15% โดยมวลต่อปริมาตรในสารละลายหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนมีเนื้อสารกลูโคสอยู่ทั้งหมด15กรัมเป็นไปตามสูตรนี้ก็คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายคูณด้วย100นะครับยกตัวอย่างนะครับในการเตรียมเช่นอาจารย์ต้องการเตรียมนะครับสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับ 5% โดยมวลต่อปริมาตรหมายความว่าอาจารย์ต้องการชั่งคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับจำนวน5กรัมละลายจนมีปริมาตรของสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนอาจารย์จะได้ความเข้มข้นของสารเปอร์ซัลเฟต 5% โดยมวลต่อปริมาตรนะครับจากนั้นนะครับที่เราเรียนเนื้อหากันไปแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าจากองค์ความรู้นะครับในระดับชั้นม.ต้นที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีการทำการทดลองโดยการนำความรู้เกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเราอาจจะเคยเห็นมาแล้วบ้างนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่สิ่งนี้จะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดของลพบุรี

0: ็คือการย้อมสีเส้นได้ฝ้ายจากสีธรรมชาตินะครับโดยการที่อาจารย์นำมาทำการทดลองร่วมกับการหมักดินสอพองซึ่งเป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อจังหวัดลพบุรีแล้วก็มีการเพิ่มคุณสมบัติบางประการให้กับเสื้อผ้านั้นด้วยสำหรับการย้อมสีเส้นได้ฝ้ายจากสีธรรมชาตินะครับจะเป็นการนำเอาสีนะครับจากธรรมชาติเช่นพืชสัตว์นะครับมาใช้ในการย้อมโดยเทคนิคที่เราใช้ในการย้อมนะครับเราจะเป็นการประยุกต์ใช้เรื่องของความเข้มข้นโดยที่จะมีสารละลายทั้งหมด2ตัวนะครับตัวที่1เราเรียกมันว่าน้ำย้อมน้ำย้อมนะครับเป็นการนำพืชหรือสัตว์นะครับนำมาแช่กับน้ำโดยกรรมวิธีที่เราจะยกตัวอย่างนะครับจะเป็นการเตรียมน้ำย้อมจากกระเจี๊ยบนะครับโดยที่การนำกระเจี๊ยบที่ตากแห้งนะครับ250กรัมทำการต้มกับน้ำนะครับจำนวน5ลิตรต้มเป็นเวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ได้สีที่เข้มขึ้นจากนั้นนำสารละลายที่ได้ไปกรองนะครับเราจะได้น้ำย้อมตัวจากกระเจี๊ยบนะครับจากนั้นเราจะพักไว้นะครับตัวต่อไปนะครับเส้นได้ฝ้ายนะครับเส้นได้ฝ้ายที่เราใช้ในการทำการทดลองตัวนี้จะใช้เป็นได้ฝ้ายนะครับเบอร์10/1โดยก่อนที่จะทำการทดลองนั้นเราต้องมีการทำความสะอาดได้ฝ้ายโดยสูตรที่เราทำความสะอาดได้ฝ้ายนะครับเราจะใช้โซดาแอดหรือโซเดียมคาร์บอเนตนะครับจำนวน30กรัมกับสบู่นะครับโดยใช้สบู่เป็นสบู่ซักผ้านะครับจำนวน40กรัมจากนั้นทำการต้มน้ำในน้ำ5ลิตรนะครับจากนั้นเราใส่ได้นะครับจำนวน5ใจจากนั้นต้มเวลาต้มผ้านะครับเป็นเวลา45นาทีจากนั้นเราจะนำผ้าที่ต้มแล้วนะครับขึ้นมาทำความสะอาดจากนั้นเราจะทำการไปตากนะครับแล้วเราก็จะนำตัวของผ้าที่ตากเสร็จแล้วนะครับมาทำการย้อมร่วมกับตัวของน้ำย้อมแล้วก็สารละลายสารช่วยติดนะครับโดยสารละลายสารช่วยติดเนี่ยเราสามารถออกแบบการทดลองที่สอดคล้องกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีในการย้อมนะครับว่าในการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวแรกนะครับที่เราจะทำให้ดูก็คือตัวนี้จะเป็นแก่นไม้ฝางนะครับตัวนี้แก่นไม้ฝางโดยใช้สารช่วยติดเป็นสารละลายซิงค์ซัลเฟตนะครับลักษณะของการย้อมเนี่ยเราจะเห็นว่าแก่นไม้ฝางเนี่ยเราจะให้เป็นสีแดงแต่เราจะใช้สารละลายช่วยติดซิงค์ซัลเฟตในการทำให้ติดสีแดงที่เข้มมากขึ้นนะครับแล้วเรามาดูอีกพืชนึงนะครับที่เราจะให้ดูในวันนี้ก็คือเป็นสารละลายขมิ้นนะครับสารละลายขมิ้นตัวนี้จะทำการย้อมร่วมกับสารช่วยติดเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับจะได้เป็นสารละลายที่ออกเป็นสีเขียวตองนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาดูตัวนี้การใช้เทคนิคของการหมักด้วยดินสอพองนะครับซึ่งดินสอพองเนี่ยจะเป็นของขึ้นชื่อในจังหวัดลพบุรีนะครับที่นำมาใช้เป็นสารช่วยติดทำให้อาจจะเกิดเป็นสีใหม่หรือว่าอาจจะทำให้สีของสารช่วยติดแล้วก็สีของสารย้อมเนี่ยติดสีได้ดีขึ้น
1: อันนี้ก็จะเป็นผ้าที่ย้อมจากขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดคือแมงกานีซัลเฟตความเข้มข้น 15% เป็นเวลา5นาทีค่ะต่อมาเป็นขมิ้นนะคะผสมกับแมงกานีซัลเฟตความเข้มข้น 10% 30นาทีแล้วก็เป็นขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดที่เป็นซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้น 10% เป็นเวลา30นาทีค่ะต่อมาก็จะเป็นขมิ้นผสมกับสารช่วยติดที่เป็นซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้น 5% เป็นเวลา45นาทีขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดที่เป็นเฟอร์ลาซัลเฟตความเข้มข้น 5% 30นาทีแล้วก็ขมิ้นผสมกับสารช่วยติดเฟอร์ลาซัลเฟต 15% เป็นเวลา30นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะแล้วก็ขมิ้นนะคะผสมกับคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะความเข้มข้น 15% เป็นเวลา30นาทีแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นผ้าที่ย้อมจากขมิ้นผสมกับสารช่วยติดที่เป็นคอปเปอร์ซัลเฟต 10% นะคะเป็นเวลา60นาทีแล้วก็ร่วมกับการหมักดินสอพองด้วยค่ะ
2: ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นพืชที่ใช้โดยแก่นฝางนะคะผสมกับสารช่วยติดแมงกานีซัลเฟตค่ะที่มีความเข้มข้น 15% ค่ะใช้เวลาในการย้อม45นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นพืชแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดแมงกานีซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 10% ใช้เวลาในการย้อม30นาทีค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดซิงค์ซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 5% ค่ะใช้เวลาในการย้อม45นาทีอันนี้นะคะจะเป็นพืชแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดซิงค์ซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 10% ค่ะใช้เวลาในการย้อมนะคะ30นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางผสมกับเฟอร์ลาซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 15% นะคะใช้เวลาในการย้อม

0: 10นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางบวกกับฟอสฟอรัสซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 5% ค่ะใช้เวลาในการย้อม30นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางบวกกับฮอปเปอร์ซัลเฟตค่ะที่มีความเข้มข้น 15% ใช้เวลาในการย้อมนะคะ45นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นแก่นฝางค่ะบวกกับฮอปเปอร์ซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 15% ค่ะใช้เวลาในการย้อม60นาที
1: ค่ะต่อมานะคะพืชที่เราใช้คือกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะเราใช้เป็นแมงกานีซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 15% ใช้เวลาหมักนะคะ45นาทีค่ะต่อมานะคะเป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดสีนะคะคือแมงกานีซัลเฟตที่ความเข้มข้น 10% ระยะเวลาในการหมักคือ30นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่เราใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะเราใช้เป็นซิงค์ซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 10% ใช้เวลาในการหมัก30นาทีค่ะต่อมานะคะเป็นกระเจี๊ยบค่ะสารติดสีนะคะก็คือซิงค์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 5% ใช้ระยะเวลาในการหมัก45นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะคือฟอสฟอรัสซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 5% ใช้ระยะเวลาในการหมัก30นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะคือฟอสฟอรัสซัลเฟตที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการหมัก30นาทีค่ะแต่ตรงนี้นะคะจะเป็นการหมักร่วมกับดินสอพองนะคะเป็นระยะเวลา1คืนค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้นะคะเป็นกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะคือคอปเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการหมัก60นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะคือคอปเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 10% ค่ะระยะเวลาในการหมักนะคะ60นาทีเป็นการหมักร่วมนะคะกับดินสอพองเป็นระยะเวลา1คืนค่ะ
2: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างผ้ามันย้อมนะคะโดยพืชในการย้อมนะคะคือเป็นฝางค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลายผ้ากันมัดที่แตกต่างกันค่ะส่วนนี้นะคะเป็นตัวอย่างผ้ามัดย้อมพืชที่ใช้ย้อมก็คือกระเจี๊ยบค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะและนี่นะคะก็คือเป็นตัวอย่างผ้ามัดย้อมที่พืชที่ใช้ในการย้อมนะคะคือขมิ้นค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะ

ัวนี้นะครับจะเป็นบอร์ดเกมนะครับบอร์ดเกมจะเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งที่นำมาสนับสนุนระบบความคิดของนักเรียนได้ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยมแล้วก็มหาลัยนะครับตัวบอร์ดเกมตัวนี้จะถูกสร้างขึ้นมาจากองค์ความรู้แล้วก็ผลการทดลองนะครับผลการทดลองเกี่ยวกับการย้อมผ้าเมื่อสักครู่นะครับโดยที่บอร์ดเกมตัวนี้เป็นเกี่ยวกับการย้อมผ้าจากกระเจี๊ยบนะครับโดยที่อันดับแรกนะครับเราจะมาแนะนำตัวละครนะครับตัวละครจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับจะเริ่มจากการ์ด A การ์ดตัวละครจะเป็นใบนี้นะครับโดยที่จะมีตั้งแต่ A ถึง F นะครับโดยที่การ์ด A B C นะครับจะเป็นเกี่ยวกับความสามารถในการเป็นสารช่วยติดในความข้นต่างๆหมู่บ้าน A นะครับจะมีความสามารถในการเป็นสารช่วยติดทั้งหมด 5% นะครับหมู่บ้าน B 10% หมู่บ้าน C อีก 15%จากนั้น A B C จะเป็นความเข้มข้นของสารนะครับ D Doc E แล้วก็ F นะครับจะเป็นความสามารถในการทำการทดลองที่เวลาต่างๆตั้งแต่30นาที45นาทีแล้วก็60นาทีนะครับความสามารถทั้ง2ตัวนี้จะประกอบกันมาเป็น1เงื่อนไขของการย้อมผ้าในตารางตัวนี้นะครับโดยที่อาจารย์จะยกตัวอย่างตัวนี้เช่นช่องนี้นะครับการย้อมจะได้สีเส้นได้ฝ้ายตามในรูปนี้จะต้องใช้ความเข้มข้นของโฟรัสซัลเฟตนะครับโดยในการย้อมเนี่ยจะต้องมีสภาวะ2ตัวก็คือน้ำย้อมจะต้องเป็นเวลา30นาทีแล้วก็ 5% 30นาทีและ 5% เราก็ต้องมาดูว่า30นาทีตัวเนี้ยมันคือความสามารถของหมู่บ้าน D Doc และ 5% เป็นความสามารถของหมู่บ้าน A เพราะฉะนั้นในการจะชนะช่องนี้หรือได้แต้มในช่องนี้เราต้องทำการใช้ความสามารถของหมู่บ้าน A และ D

โดยที่ถ้าผู้เล่นนะครับทอยไปสมมุติผู้เล่นที่มี A อยู่แล้วสามารถจ้างแค่หมู่บ้านดีด็อกเพียงหมู่บ้านเดียวนะครับโดยที่ในการปิดดีลตัวนี้นะครับเราจะทำการเปิดการ์ดตัวนี้เราจะเรียงลำดับในแต่ละช่องจะมีจำนวนเงินที่แตกต่างกันอย่างเช่น

ครับดีด็อกสามารถเรียกเงินจาก A เท่าไหร่ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าได้ทั้งหมด 80M ดีด็อกเรียกทั้งหมด 30M ถ้าคนที่เป็นคนปิดดีลยอมหมายความว่าคนที่เป็นคนดีลจะได้ทั้งหมด 50M และดีด็อกจะได้ 30M ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าดีลได้นะครับเราจะทำการหงายการ์ดตัวนี้หงายการ์ดไว้นะครับหมู่บ้าน A เป็นสีแดงนะครับเราจะทำการหยิบบ้านสีแดงนะครับ1หลังมาวางอยู่ด้านนี้นะครับและคุณสมบัติพิเศษจะได้เหรียญเงินทั้งหมด1เหรียญโดยคุณสมบัตินะครับในการเป็นเหรียญเงินกับเหรียญทองจะมีความแตกต่างกันถ้าเหรียญเงินนะครับแทนศักยภาพของหมู่บ้านใดก็ได้เพียง1หมู่บ้าน A ถึง F ได้หมดเลยนะครับแต่สำหรับเหรียญทองนะครับมีความพิเศษคือสามารถแทนหมู่บ้านได้2หมู่บ้านหรือเหรียญทองจะแทนศักยภาพในการหมักดินสอพองก็ได้นั่นหมายความว่าการปิดการ์ดการหมักดินสอพองตามมุมทั้ง4มุมเนี้ยจะต้องใช้เหรียญทองเท่านั้นเราจะทำการแกล้งเพื่อนก็ได้โดยใช้การ์ดเหรียญทอง1เหรียญโดยการบล็อกเราใช้คำว่าบล็อกนะครับ F ต้องการแกล้งไม่ให้ D-Doc ใช้ได้ F บล็อก D-Doc ก็ได้นะครับเพื่อบังคับให้จ้างตัวเองนะครับสำหรับใครเป็นเฮดของการปิดดีลนะครับใครเป็นคนเปิดใบดีลได้นะครับจะได้เหรียญพิเศษอันนี้ไป1เหรียญนะครับแต่ผู้เล่นบางคนนะครับสามารถแย่งการดีลหมายความว่าถ้าไม่ต้องการไม่พอใจที่จะให้ A ดีลสมมุติ C-Cat ต้องการดีลเอง C-Cat ยอมทิ้งเหรียญทอง1เหรียญนะครับในการเป็นเจ้าของการดีลโปรเจกต์นั้นในการพัฒนาเฉดสีในโปรเจกต์นั้นก็ได้นะครับจากนั้นสมมุติว่าการ์ดช่องนี้มีคนเดินไปแล้วเดินมาตกช่องที่มีคนปิดดีลไปแล้วมีเจ้าของที่แล้วนะครับคนที่ไปเดินตกในพื้นที่ของเพื่อนนะครับต้องจ่าย 20M นะครับก็คือตามใบที่เราหงายขึ้นมานะครับโดยในการเล่นไปเรื่อยๆจบเกมเมื่อไหร่นะครับเราจะนับเงินใครเงินสูงสุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะ

แล้วสำหรับตรงมุมนะครับเราจะมีจุดพิเศษนะครับจุดที่1จะเป็นตัวนี้ในช่องแรกนะครับในช่องที่มีรูปคนเอาปืนจี้นะครับคนเอาปืนจี้ตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่เราเรียกว่าปล้นเราสามารถดิวก็ได้หรือจะปล้นก็ได้สำหรับการปล้นนะครับจะได้คุณสมบัติของเหรียญเงิน1เหรียญเหรียญทอง1เหรียญจะปล้นผู้เล่นคนไหนก็ได้1คนสำหรับการเดินมาสมมติตกในจุดที่มีการพาดบันไดนะครับจะมีลูกศรกำกับสมมติว่าตกในช่องนี้นะครับตกในช่องนี้สามารถอยู่ในช่องนี้ก็ได้หรือเราจะเคลื่อนตัวเองมาอยู่ในช่องนี้ก็ได้อันใดอันหนึ่งแค่อันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในการพาดบันไดจะมี1จุดนะครับและ2จุดตรงนี้จากนั้นจุดคุณสมบัติพิเศษตัวที่3รูปเครื่องบินนะครับรูปเครื่องบินตัวนี้เมื่อมาตกตรงนี้ผู้เล่นสามารถเคลื่อนที่ไปการ์ดใดก็ได้ที่อยู่ในเกมสมมติเราปิดดิวใบนี้ได้นะครับเราจะให้ผู้เล่นคนที่ปิดดิวได้ทอยการ์ดถ้าเป็น1หรือ2นั่นหมายความว่าเกมยุติทันทีแต่ถ้าไม่ได้1หรือ2เราก็จะเล่นต่อในกรณีที่การ์ดปิดดีลหมดเราจะวนรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็นับจำนวนเงินที่มีเกมตัวนี้จึงสามารถได้ตั้งแต่การวางแผนจนถึงเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ความเข้มข้นการย้อมสีเส้นได้ฝ้าจากสีธรรมชาติแล้วก็จะปรับทัศนคติของผู้เรียนที่ชอบวิทยาศาสตร์และมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว

0: แต่เมื่อวานเย็นเธอกินข้าวกับอะไรมาล่ะ
1: เรากินปลาทอดอ่ะกับน้ำจิ้มแซ่บๆอ่ะโคตรอร่อยเลยแต่ดูดีได้แผ่นน้ำมันกระเด็นมาด้วย
0: อุ้ยแล้วน้ำมันกระเด็นตอนไหนอ่ะ
1: ตอนเราปลาลงทอดอ่ะกระเด็นเต็มเลย
0: โอ้กว่าน้ำมันจะเดือดอุณหภูมิต้องสูงมากเลยนะ
1: ใช่

0: ีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู
0: ่กำลังคุยเกี่ยวกับประเด็นการทอดปลานะครับว่าทำไมเวลาทอดถึงมีน้ำมันกระเด็นออกมาน้ำมันกระเด็นออกมาเต็มเลย
2: ใช่ค่ะอาจารย์เมื่อวานหนูเอาปลาลงทอดนะคะตั้งน้ำมันตั้งนานไม่เดือดพอปลาลงทอดกระเด็นเต็มเลยค่ะ

0: ื่องทอดปลาเหรอจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถอธิบายได้โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องสมบัติของสสารนะคะในเรื่องของจุดเดือด
1: เราจะให้ความร้อนน้ำกับน้ำมันน้ำจะเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสส่วนน้ำมันจะเดือดที่182องศาเซลเซียส
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดเดือดของน้ำแล้วก็น้ำมันเนี่ยอุณหภูมิมันจะไม่เท่ากันจุดเดือดของน้ำอุณหภูมิจะอยู่ที่100องศาเซลเซียสส่วนน้ำมันจะอยู่ที่182องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตั้งน้ำมันลงบนกระทะแล้วเราก็ให้ความร้อนกับมันเนี่ยน้ำมันมันจะมีอุณหภูมิมากกว่า100องศาเซลเซียสเวลาเราเอาปลาลงไปทอดนะคะน้ำที่ติดอยู่กับตัวปลาที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอแล้วก็จะเดือดในน้ำมันนะคะที่ร้อนๆทำให้น้ำมันเนี่ยมันกระเด็นมาโดนมือหนูไง

0: ที่ความหนาแน่นของน้ำมันมีค่าเท่ากับ 0.9 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรทำให้น้ำมันลอยอยู่บนน้ำ
1: เพราะว่าน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำทำให้น้ำจมลงไปแล้วก็กระเด็นขึ้นมาแบบเยอะๆใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเราคิดว่าจะมีวิธีการยังไงที่ทำให้น้ำมันมันไม่กระเด็น
0: พยายามให้น้ำติดปากน้อยลงค่ะ
3: หรือเราอาจจะใส่เกลือเพิ่มลงไปในน้ำมันเพื่อให้จุดเดือดของน้ำมันกับน้ำเนี่ยสูงขึ้นทำให้การกระเด็นน้อยลง

0: นอกจากนี้นะครับคุณสมบัติของสสารยังมีเรื่องของจุดหลอมเหลวด้วย
1: เหมือนในสมัยก่อนที่เขาทำไอติมโบราณที่เขาจะใส่เกลือลงไปในน้ำแข็งเพื่อให้น้ำอัดลมแข็งตัวได้ไวขึ้นซึ่งเกลือก็มีผลต่อสมบัติของสสารด้วย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: อาหารของชูก้าไกลเดอร์นะคะชูก้าแปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้น

ชูก้าจะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
0: พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆ
3: การสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ้าวผู้ช่วยขาตอนนี้แพลวน้องหมีขึ้นมาจากน้ำแล้วค่ะแต่ดูแล้วขนาดมันต่างไปจากเดิมนะคะเนี่ย
1: โ
0: อ้ตัวใหญ่ขึ้นตั้งเยอะแน่อุ้ยตัวเล็กลงอ่ะ
2: ตอนการขนส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล
0: ์ออกไปไหนมาคะแพลว
3: ไปรดน้ำต้นไม้

0: ไม้มาค่ะครูเช่แต่ภาวะนะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนกระถางแล้วแหละโหยนี่ลดไปแต่ละต้นนะคะดินแห้งไวมากน้ำไหลออกนอกกระถางหมดเลยอะค่ะเอจะซื้อกระถางใหม่แบบไหนดีนะ
1: ครูว่าเรามาลองทำกระถางเองไหมคะ
0: โหยกระถางนั่นเหรอคะปั้นไม่เป็นนะคะครู
1: ไม่ยากเลยค่ะแพรวเนี่ยเนี่ยเนี่ยครูเพิ่งดูรายการไอซายน้องน้องเนี่ยเขาอะได้ลองทำกระถางเองค่ะดีมากมากเลยไอมากเลยลองไปดูสิคะเนี่ย
0: โหทำไมน้องน้องเก่งกันจัง
1: อืม

0: ที่พวกเราสนใจทำโครงงานนี้เพราะว่าในปัจจุบันการปลูกพืชนิยมใช้กระถางปลูกกันเป็นจำนวนมากซึ่งสะดวกสบายต่อการเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนแต่พวกหนูสังเกตว่าเมื่อรดน้ำไปนั้นน้ำก็จะซึมออกจากก้นกระถางค่ะทำให้เราสูญเสียน้ำในปริมาณมากและสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ค่ะจึงได้นำวัสดุในท้องถิ่นคือแกลบฟางขี้เลื่อยขี้วัวและขุยมะพร้าวซึ่งพวกหนูพบว่าวัสดุเหล่านี้สามารถดูดซึมน้ำได้ค่ะจึงนำวัสดุเหล่านี้มาเป็นส่วนประกอบในการทำโครงงานเรื่องกระถางปลูกพืชออสโมซิสค่ะคือกระถางที่มีหลักการการซึมของสารบริเวณน้ำมากไปสู่บริเวณน้ำน้อยค่ะเราได้แนวคิดมาจากการทำบ้านดินค่ะเมื่อเรานำดินไปแช่น้ำน้ำก็จะซึมผ่านดินได้ค่ะ
1: เราใช้เวลาในการทำกระถางออสโมซิสเป็นเวลา2เดือนค่ะเราต้องหาอัตราส่วนที่เหมาะสมซึ่งกว่าจะได้เราก็ต้องใช้เวลานานค่ะ
0: ผลปรากฏว่าแกลบมีประสิทธิภาพดีที่สุดค่ะเราจึงได้นำกระถางที่ผสมด้วยแกลบไปหาอัตราส่วนคืออัตราส่วน5ต่อ1ต่อ2ค่ะเราจะใช้เป็นดินปนทราย5ส่วนทราย1ส่วนและแกลบ2ส่วนค่ะแต่เมื่อเรานำไปแช่น้ำกระถางของเราก็ไม่มีความคงทนต่อน้ำค่ะเราจึงได้หาวัสดุที่มีความคงทนต่อน้ำค่ะคือปูนมาผสมในอัตราส่วน3ต่อ1ต่อ2ค่ะกระถางออสโมซิสเราจะใช้อัตราส่วนที่ดีที่สุดคือดิน3ส่วนปูน1ส่วนแกลบ2ส่วนและน้ํา1ส่วนครึ่งค่ะมาผสมรวมกันในภาชนะจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนํามาขึ้นรูปนะคะโดยใส่ในแม่พิมพ์แต่ก่อนที่เราจะใส่นะคะเราต้องนำน้ำมันนะคะมาทาในแม่พิมพ์ก่อนเพื่อไม่ให้ดินที่เรานำมาทำเป็นกระถางนะคะติดกับแม่พิมพ์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาใส่ในแม่พิมพ์ค่ะเมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะนำกระถางของเรานะคะไปตากแดด3วันค่ะ30นาทีแรกนะคะทุกๆ5นาทีเราต้องขยับกระถางตัวในนะคะเพื่อไม่ให้กระถางตัวในไปติดกับส่วนผสมที่เราทำไว้และทำให้เราแกะแบบได้ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นเราก็จะนำกระถางของเรานะคะไปแกะออกจากแม่พิมพ์ค่ะแล้วเราก็จะนำกระถางของเรานะคะไปเคลือบค่ะแค่นี้ก็จะได้กระถางปลูกพืชออสโมซิสแล้วค่ะ

0: กระถางโอเวอร์ซิสนะครับแตกต่างจากกระถางธรรมดานะครับเพราะว่ากระถางของเราเนี่ยมีแร่ธาตุอยู่ในกระถางรดน้ำครั้งเดียวอยู่ได้30วัน
1: พวกหนูภาคภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันอีแกสไซแอนโปรเจกต์คอนเทสครั้งที่1ค่ะ
0: จากการทางวิทยาศาสตร์ที่น้องๆจะได้รับในการทำผลงานครั้งนี้นั่นก็คือการรู้เรื่องของการออสโมซิสนะครับออสโมซิสก็คือการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีน้ำมากไปสู่สารที่มีน้ำน้อยหลักการนี้จะช่วยให้กระถางของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ครับ
1: เราก็จะพัฒนากระถางของเรานะคะให้เหมาะสมสำหรับพืชค่ะและเราก็จะเพิ่มแร่ธาตุในกระถางของเราโดยใช้น้ำมูลไส้เดือนเป็นส่วนประกอบค่ะ

0: น้องเขาใช้วัสดุจากธรรมชาติด้วยนะคะเนี่ยเฮ้ยแบบนี้เอาที่หลังห้องแลบก็ได้
1: ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนะคะน้องๆก็ยังใช้หลักการออสโมซิสด้วยในการออกแบบกระถาง
0: ออสโมซิสมันคืออะไรหรอคะ
1: ออสโมซิสนะคะคือกระบวนการที่นำน้ำเข้าสู่เซลล์ค่ะแล้วก็ยังมีกระบวนการอื่นๆด้วยนะคะที่จะนำสารเข้าสู่เซลล
0: ์ฟังแบบนี้นะคะอยากจะรู้เรื่องนี้ให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันค่ะว่าออสโมซิสคืออะไรแล้วเวลาที่สารนำเข้าสู่เซลล์น่ะสามารถผ่านกระบวนการไหนได้บ้างใน Lab ซ่าท้าทดลอง
0: ครูเชษฐ์คะแล้วสารต่างๆเนี่ยมันเข้าและออกจากเซลล์ได้ยังไงอะคะ
1: เซลล์ในร่างกายของเรานะคะก็จะมีการนำสารเข้าออกเซลล์โดยดูตามขนาดของโมเลกุลของสารค่ะแล้วก็ดูความแตกต่างของความเข้มข้นของสารในทั้งสองบริเวณค่ะ
0: แล้วแบบนี้การเคลื่อนที่ของสารเนี่ยค่ะมันมีแบ่งประเภทไหมคะว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนบ้าง
1: อ๋อหลักๆ ก็ถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะ
0: ค่ะ
1: นั่นก็คือเป็นการเข้าออกโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์กับอีกประเภทนึงก็คือเป็นการเข้าออกโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะ
0: แล้วแบบที่ผ่านกับไม่ผ่านมันต่างกันยังไงล่ะคะ
1: ด้วยความที่โมเลกุลของสารมีความแตกต่างกันถ้าโมเลกุลมีขนาดเล็กที่สามารถจะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ก็จะใช้วิธีการเคลื่อนที่ผ่านสารโดยใช้เยื่อหุ้มเซลล์แต่ถ้าสารนั้นนะคะมีโมเลกุลที่ใหญ่กว่าเยื่อหุ้มเซลล์นะคะก็ทำให้ไม่สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการโอบล้อมค่ะสารนั้นแล้วก็นำสารเข้าเซลล์ค่ะ
0: แต่พอคุ้นๆเหมือนพอเคยได้ยินมาว่าการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมันจะต้องใช้พลังงานด้วยใช่ป่ะคะมันคือพลังงานอะไรยังไงคะ
1: พลังงานที่แพรว่านะคะนั่นคือพลังงาน ATP
0: แล้วมันมีแบ่งเป็นประเภทอะไรอย่างนี้ป่ะคะ
1: อ๋อถ้าจริงๆแล้วนะคะการที่จะนำสารผ่านเซลล์โดยใช้เยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP แล้วก็ใช้พลังงาน ATP ค่ะถ้าไม่ใช้พลังงานเนี่ยก็จะมีพวกการแพร่การออสโมซิส
0: อ๋อออสโมซิสที่คุณใช้พูดถึง
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีไดอะไลซีส
0: นี่ไม่คุ้นเลยค่ะ
1: อินฮิบิชัน
0: ยิ่งไม่คุ้นใหญ่เลยค่ะ
1: แล้วก็การแลกเปลี่ยนไอออนค่ะ
0: แล้วแบบที่ใช้พลังงาน ATP ล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
1: อ๋อแบบที่ใช้พลังงาน ATP นะคะเขาจะเรียกว่ากระบวนการ Active Transport ค่ะ
0: มี ATP แล้วมี Active Transport อีกด้วย
1: ATP คือพลังงาน Active Transport ก็คือกระบวนการในการนำสารเข้าออกเซลล์ค่ะดูแพรวยังสงสัยเยอะเลยนะคะที่อย่างนั้นน่ะเราไปทำกิจกรรมแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยดีไหมการแพร่นะคะก็คือการที่สารนะคะสามารถเข้าออกสู่เซลล์โดยใช้เรื่องของความเข้มข้นของสารที่แตกต่างกันโดยสารนะคะจะเคลื่อนที่จากสารที่มีอนุภาคของสารเนี่ยมากไปยังบริเวณที่มีอนุภาคของสารที่น้อยค่ะหรือว่าต่ำกว่าโดยการเคลื่อนที่นี้นะคะก็จะใช้พลังงานจลของสารเองค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาแพรและน้องๆนะคะไปทำกิจกรรมการแพร่สีรุ้งกันค่ะนี่กิจกรรมการแพร่สีรุ้งค่ะการทดลองนี้นะคะสิ่งที่จะต้องมีก็คือเป็นช็อกโกแลตที่มีการเคลือบสีนะคะแล้วก็มีน้ำสะอาดค่ะแล้วก็จานกระดาษหรือจานที่เด็กๆมีก็ได้นะคะคุณครูจะให้แพรวนะคะเรียงช็อกโกแลตนะคะเป็นวงกลมค่ะ
0: ต้องสลับสีกันด้วยไหม
1: ตามสีของสายรุ้งเลยก็ได้ค่ะ
0: โอ้ตามสีของสายรุ้ง
1: กลมนิดนึงนะโอเคหลังจากนั้นนะคะให้แพรวนะคะค่อยๆเทน้ำลงไปตรงกลางจานเลยโอเคอ่ะแล้วลองดูค่ะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
0: นี่สีพุ่งออกมาเป็นสีรุ้งเลยค่ะสวยมาก
1: แล้วสีที่เกิดขึ้นเนี่ยแพรวคิดว่าเป็นสีจากอะไรคะ
0: ก็น่าจะเป็นสีจากที่เคลือบช็อกโกแลตเนี่ยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะการแพร่นะคะก็จะเกิดจากการเคลื่อนที่ของสารที่มีอนุภาคจำนวนมากไปยังบริเวณที่มีอนุภาคของสารน้อยอย่างในที่นี้นะคะสีที่อยู่บนช็อกโกแลตที่เคลือบไว้นะคะซึ่งถ้านับแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริเวณที่มีสารมากแพร่ไปสู่บริเวณที่มีสารน้อยนั่นคือบริเวณที่เป็นน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถวางเป็นรูปต่างๆได้เลยนะคะเห็นการแพร่ที่ชัดขึ้นนะคะคุณครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้แพรวได้ลองทำ
0: ได้เลยค่ะ
1: นี่นะคะอุปกรณ์ก็จะมีโหลใส่น้ำสีผสมอาหารที่เด็กชอบเลยนะคะโอเคค่ะคุณครูกับแพรวเนี่ยก็จะทำการหยดสีลงไปค่ะ แล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนำสีผสมอาหารใส่ลงไปในน้ำพร้อมหรือยังคะ
0: พร้อมค่ะมา
1: ว้า
0: วสวยจัง
1: โสีที่อยู่ในหลอดหยดนะคะมีความเข้มข้นมากเลยค่ะเมื่อสีนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะหยดลงไปในน้ำที่มีความเข้มข้นหรือว่าไม่มีสีอยู่เลยสีก็จะเกิดการแพร่ค่ะกระจายตัวไปจนทั่วน้ำเลยค่ะถ้าดูดีๆนะคะจะเห็นว่าอนุภาคของสีนะคะจะกระจายจะแพร่ไปทั่วเลยทำให้น้ำที่อยู่ในขวดโหลทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นสีส้มแดง
0: แล้วแบบนี้การแพร่ก็เกิดขึ้นเฉพาะของเหลวอย่างเดียวสิคะ
1: ไม่ใช่ค่ะในแก๊สก็เกิดค่ะ
0: ร้อง
1: นี่เลยค่ะคุณครูนะคะได้ทำการชงชามาเดี๋ยวคุณครูจะให้แพรวลองทายนะคะว่าชาที่ครูชงนั้นมีกลิ่นอะไรอ่ะ
0: กลิ่นพีชหรือเปล่าคะ
1: อู้ถูกต้องค่ะ
0: ว้าวอ้าวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการแพร่เหมือนกันเหรอคะ
1: ใช่ค่ะการที่เด็กๆนะคะได้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นดอกไม้กลิ่นต่างๆนะคะรอบๆตัวเนี่ยเป็นเพราะว่ากลิ่นเหล่านั้นนะคะเกิดการแพร่ไปค่ะอนุภาคของกลิ่นชาพีชที่คุณครูชงอยู่นั้นลอยไปในอากาศแล้วก็ลอยไปหาพี่แพรวค่ะนั่นคือการแพร่ซึ่งปกติแล้วน่ะการแพร่เนี่ยก็จะมี2แบบคือการแพร่แบบธรรมดาแล้วก็เป็นการแพร่แบบที่ต้องมีตัวพาค่ะ
0: แล้วแบบนี้ค่ะคือเป็นการแพร่ในรูปแบบไหนหรอคะ
1: การแพร่แบบนี้นะคะเป็นการแพร่แบบธรรมดาก็คือไม่ต้องอาศัยตัวพาในการนำสารให้แพร่ไปแต่จะมีการแพร่อีกแบบนึงค่ะเป็นการแพร่โดยต้องอาศัยโปรตีนเป็นตัวพาสารเข้าไปในเซลล์แบบนี้เขาเรียกว่าการแพร่แบบฟาซิลิเทตค่ะ
0: ฟาซิลิเทต
1: ใช่ค่ะก็จะพบในการลำเลียงสารเข้าเซลล์ตับหน้าตาแบบนี้จะมีโปรตีนเป็นตัวนำสารเข้าไปอีกทีนึงค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นแบบแรกนั่นก็คือการแพร่นั่นเองแบบต่อมาออสโมซิสใช่ไหมคะจริงๆช่วงนี้เพราะว่าเพาก็คุ้นๆอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วออสโมซิสนะคะก็คือการเคลื่อนที่ของสารละลาย
0: ค่ะ
1: โดยจะเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านค่ะ
0: เยื่อเลือกผ่าน
1: หรือว่าที่เรียกว่าเยื่อหุ้มเซลล์ก็ได้เยื่อเลือกผ่านนี้นะคะจะเป็นตัวบอกว่าสารใดเข้าหรือออกเซลล์ได้และสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำก็จะเคลื่อนไปหาบริเวณที่มีสารละลายความเข้มข้นสูงกว่าม
0: ีกิจกรรมให้ทำไหมคะ
1: มีแน่นอนค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าหมีน้อยตกน้ำกิจกรรมหมีน้อยตกน้ำค่ะการทดลองวันนี้นะคะก็จะต้องมีนี่เลยเยลลี่เกลือและก็น้ำสะอาด2ถ้วยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้นำหมีน้อยนะคะตกน้ำแต่ว่าการตกน้ำของหมีน้อยเหล่านั้นนะคะจะใช้น้ำที่มีความข้นไม่เหมือนกันค่ะแตกต่างกันนั่นก็คือแก้วหนึ่งจะเป็นน้ำเกลือ
0: ค่ะ
1: ซึ่งจะมีความเข้มข้นมากกว่าน้ำปกติอยู่แล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเตรียมสารละลายน้ำเกลือก่อนเลย
0: ได้เลยค่ะ
1: เข้มมาก
0: เลย
1: ว้าว
0: สารละลายเข้มข้นมาก
1: เด็กๆลองทายดูสิคะว่าถ้าหมีน้อยของเรานะคะตกลงไปในสารละลายน้ำเกลือกับน้ำปกติจะมีอะไรเกิดขึ้น
0: ละลายหมดแล้วค่ะครูเช
1: ่ว้าวต่อไปนะคะเราเตรียมสารละลายน้ำเกลือเสร็จแล้วนะคะเราจะพาน้องหมีลงน้ำเลยค่ะคุณครูขอเก็บก่อนเนาะเพื่อให้เราไม่สับสนนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครูจะให้แพรวเนี่ยนำน้องหมีสีแดงลงไปในแก้วที่เป็นสารละลายน้ำเกลือ
0: ได้ค่ะ
1: และน้องหมีสีส้มเหลืองใส่ลงไปในน้ำปกติค่ะ
0: พร้อมกันเลยนะคะ1 2 3
1: เราต้องตั้งทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วกลับมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องหมีทั้ง2บีเกอร์ค่ะ
0: โอเคค่ะงั้นเอาหมีที่เหลือไปกินก่อนดีกว่า
1: โอเคได้เลย
0: ครูเช่ค่ะตอนนี้พาเอาน้องหมีขึ้นมาจากน้ำแล้วค่ะแต่ดูแล้วขนาดมันต่างไปจากเดิมนะคะเนี่ย
1: เดี๋ยวลองเทียบสิ
0: เดี๋ยวเริ่มจากสีเหลือง
1: โอ
0: ้ตัวใหญ่ขึ้นตั้งเยอะแน่มาดูสีแดงบ้างอุ้ยตัวเล็กลงอ่ะทำไมมันเป็นแบบนี้อะคะ
1: ที่เป็นแบบนี้นะคะตรงกับหลักของการเกิดออสโมซิสเลยค่ะมาดูที่น้องหมีสีเหลืองก่อนนะคะน้องหมีสีเหลืองนั้นเราแช่ลงในน้ำธรรมดาใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งความเข้มข้นของสารทั้งสองบริเวณเนี่ยแตกต่างกันค่ะ นั่นก็คือในน้องหมีเองนะคะก็จะมีส่วนผสมที่เป็นน้ำตาลใช่ไหมคะดังนั้นก็จะมีความเข้มข้นที่ค่อนข้างมากแต่ว่าปริมาณน้ำเนี่ยมีน้อยหรือไม่แทบจะไม่มีเลยในขณะเดียวกันด้านนอกนะคะก็คือในบีกเกอร์ที่มีน้ำก็คือจะไม่มีส่วนของน้ำตาลดังนั้นน่ะถ้าเทียบแล้วนะคะปริมาณน้ำในบีกเกอร์กับปริมาณน้ำในหมีเนี่ยมันจะมีความที่แตกต่างกันทำให้เกิดการออสโมซิสขึ้นค่ะน้ำจากข้างนอกนะคะก็จะไหลเข้าไปในหมีค่ะทำให้น้องหมีเนี่ยตัวใหญ่ขึ้น
0: ที่เราเห็นน้องหมีสีเหลืองตัวใหญ่ขึ้นเพราะว่าน้ำมันถูกเข้าไปข้างในตัวหมีแทนมันก็เลยขยายนั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: อ้าวแล้วทำไมน้องหมีสีแดงถึงมีตัวเล็กลงล่ะคะ
1: เป็นเพราะว่าน้องหมีนะคะถูกแช่ลงในน้ำเกลือถูกไหมคะแล้วน้ำเกลือเองนะคะก็มีความเข้มข้นที่มากกว่าน้องหมีทำให้น้ำที่อยู่ในน้องหมีเนี่ยไหลออกมาด้านนอกค่ะตัวน้องหมีก็เลยเล็กลงอย่างที่เห็นค่ะ
0: โอ้โหถ้าเกิดว่าด้านนอกมีความเข้มข้นมากกว่าทำให้ตัวที่มีความเข้มข้นน้อยกว่ามันก็จะไหลออกมาหม
1: ี
0: ก็เลยตัวหดลง
1: ใช่ค่ะหรือจำง่ายๆนะคะก็คือน้ำมากจะเคลื่อนที่ไปยังน้ำน้อยค่ะแล้วหลักการออสโมซิสอีกอย่างนึงนะคะก็คือต้องผ่านเยื่อนะคะในที่นี้นะคะด้านนอกของน้องหมีนะคะก็จะแทนเยื่อค่ะ
0: อ๋อแบบนี้นี่เอง
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ฟังดูแล้วนะคะเรื่องของการออสโมซิสน่าตื่นเต้นจังเลยนะคะเนี่ย

0: ของเราใหญ่แล้วอ่ะมันพองขึ้นนมมันน้อยลงหายไปเยอะเลยมาดูสิ
1: ทำไมมันถึงพองขึ้น
0: ดื่มน้ำนมแน่นมออกมาแล้ว
1: ไหนไหนไหน
0: มีนมอยู่ครึ่งไม้ด้วยนุ่ม
1: ใส่นมอีกนึงไม่ใส่นมอันนี้ไม่นุ่มอันนี้มันกรอบ
0: เพราะมันอยู่ในนมนานมันก็เลยใหญ่ขึ้นตัวผีเล็กลองแช่น้ำทิ้งไว้1วัน

0: มกลมๆมันแตกออกมันไม่กลมแล้ว
1: มันละลายแล้ว
2: พ่อก็ยังเหมือนเดิมอยู
0: ่ส่วนพวกลูกปัดก้อนหินก็เหมือนเดิม
1: อันนี้มันเท่าเดิม
2: อันนี้ก็เท่าเดิม
0: ขนมปังกรอบจาพองๆอืดๆไข่ซีเรียล
2: อันนี้ใหญ่ขึ้น
0: ของบางอย่างพอหลุดน้ำเข้าไปแล้วขยายใหญ่ขึ้นเยอะเลย
3: ยังมีกิจกรรมที่ตื่นเต้นกว่านี้ค่ะ
4: มีตื่นเต้นกว่านี้ด้วยเหรอคะ
3: ใช้หลักการของการออสโมซิสเหมือนกันในกิจกรรมที่มีชื่อว่าลูกเด้งไข่สีรุ้งกิจกรรมที่มีชื่อว่าลูกเด้งไข่สีรุ้งค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีไข่ไก่น้ำส้มสายชูค่ะน้ำผึ้งหรือจะใช้น้ำหวานแทนก็ได้นะคะ
4: แล้วก็
3: น้ำสีค่ะ
4: สีอะไรก็ได้เหมือนกันใช่ไหม
3: ใช่ค่ะวันนี้คุณครูก็จะใช้เป็นสีฟ้า
4: โอเค
3: นี่ค่ะขั้นตอนง่ายมากค่ะเราก็จะใช้หลักการเกิดออสโมซิสนะคะทำให้สามารถเปลี่ยนเจ้าไข่ที่เป็นแข็งๆแบบนี้นะคะให้กลายเป็นลูกเด้ง
4: ลูกเด้ง
3: และน้ำข้างในก็จะเป็นสีฟ้าด้วย
4: ไข่แข็งๆแบบนี้จะเป็นลูกเด้งหนึ่งๆอย่างเงี้ยเหรอคะทำได้ยังไง
3: ก่อนอื่นนะคะขั้นแรกนะคะเราจำเป็น

0: จะต้องทำให้เปลือกไข่ที่แข็งๆด้านนอกเนี่ยหายไปก่อน
1: หายไปยังไงอะคะครูเช
0: ่ง่ายมากค่ะก็คือให้เด็กๆนะคะนำไข่ไก่นะคะแช่ลงไปในน้ำส้มสายชูค่ะ
1: แช่ทิ้งไว้นานไหมคะ
0: ประมาณ2วันค่ะ
1: โอ้โห
0: เริ่มแช่เลย
1: งั้นต้องค่อยๆใส่ด้วยนะ
0: ซึ่งตอนนี้นะคะเด็กๆสามารถปิดฝาแล้วก็ตั้งทิ้งไว้2คืนนะคะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆตอนนี้นะคะจะสังเกตเห็นฟองอากาศที่ขึ้นมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้ว
0: ฟองแก๊สนั่นคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเกิดจากการที่แคลซิเนตในเปลือกไข่นะคะเจอกับกรดในที่นี้ก็คือน้ำส้มสายชูแล้วก็กลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ผุดออกมาค่ะปฏิกิริยานี้นะคะก็จะเกิดตลอดเลยค่ะจนกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตบนเปลือกไข่จะหายไปทั้งหมด
1: แคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่บนเปลือกไข่ก็คือจะทำให้เปลือกไข่มันมีความแข็งอะเหรอคะ
0: ใช่ค่ะพอในส่วนของเปลือกไข่หายไปสิ่งที่เราจะเห็นถัดไปก็คือเป็นเยื่อหุ้มเซลล์แล้วมาดูกันนะคะว่าหลังจากนี้อีก2วันไข่ของเราจะเป็นอย่างไร
1: ผ่านไป2วันเปลือกไข่หายไปแล้ว
0: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะไข่ของเราก็จะดูใสมากเลยใช่ไหมคะที่เหลือตัวนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์แล้วล่ะค่ะ
1: เยื่อหุ้มเซลล์แบบนี้นี่เอง
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการหยิบไข่ออกมาเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเดี๋ยวคุณครูจะทำกัน
1: โอ้โหมันก็สวยไปอีกแบบนะคะเนี่ย
0: โอ
1: ้ยเด้งไปเด้งมาเลย
0: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะไข่ของเราเนี่ยจะสามารถเด้งได้แต่ก็จะเด้งได้ในระยะแบบใกล้ๆจะเตี้ยเท่านั้นนะคะ
1: จากไข่นะคะที่เปลือกแข็งๆตกแล้วแตกตอนนี้กลายเป็นเด้งได้แล้ว
0: ใช่ค่ะแต่ขั้นตอนนี้นะคะก็ยังไม่ถึงว่าเป็นกระบวนการออสโมซิสที่แท้จริงเพราะว่าขั้นตอนที่เราทำไป2วันนั้นเป็นการแค่นำเปลือกไข่ออกเท่านั้นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทำให้เกิดการออสโมซิสค่ะขั้นตอนแรกนะคะนั่นก็คือการทำให้น้ำที่อยู่ในไข่เนี่ยออกมาค่ะโดยการแช่ลงในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่าไข่นั่นก็คือน้ำผึ้งค่ะใช้เวลา1วัน
1: โอ้โหยาวนาน
0: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไข่ขึ้นมาแล้วก็นำไปแช่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าเพื่อจะทำให้น้ำนะคะไหลเข้าไปในไข่อีกครั้งในที่นี้เราก็จะแช่ในน้ำสีค่ะอีก1คืนค่ะเมื่อครบกระบวนการแล้วนะคะเราก็จะได้ลูกเด้งสีรุ้งออกมา
1: โอ้นี่ผ่านไป2เรื่องก็ทำกิจกรรมไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเอ๊ะแต่มันยังไม่หมดนะคะครูเช่มันยังมีเรื่องของไดอะไรซิสอีกอันนี้เป็นยังไงหรอคะ
0: ไดอะไรซิสนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของสารคล้ายกับการแพร่ค่ะก็คือสารนะคะจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยโดยผ่านเยื่อเลือดผ่านอีกทีค่ะ
1: โอ้โหยังมีอีกนะคะที่พอจำได้ก็คือ imbibition
0: อ
1: ันนี้คืออะไรอะคะ
0: imbibition นะคะก็คือเกิดจากวัตถุนะคะที่มีความชื้นต่ำค่ะแล้วก็ดึงน้ำเข้าไปค่ะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีความชื้นมากขึ้นให้นึกถึงตอนที่เราทำการแช่ถั่วแดงในน้ำสะอาดพอเราแช่ทิ้งไว้ใช่ไหมคะถั่วแดงก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเขาดึงน้ำเข้าไปเพื่อจะเตรียมตัวในการงอกค่ะ
1: อีกอันนึงคือการแลกเปลี่ยนไอออนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะการแลกเปลี่ยนไอออนนะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนไอออนที่มีชนิดเดียวกันโดยในการแลกเปลี่ยนนะคะก็จะต้องคำนึงถึงปริมาณของไอออนด้วยเพราะว่าหลังจากการแลกเปลี่ยนแล้วปริมาณไอออนจะเท่าเดิมแบบนี้เราจะพบได้ก็ต่อเมื่อเวลาที่ เราใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะแล้วปุ๋ยเนี่ยจะต้องเข้าไปในรากหรือสารอาหารจะต้องเข้าไปในรากพืชอย่างเช่นเจ้าโพแทสเซียมจะเข้าไปในรากของพืชจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเอาไฮโดรเจนออกมาค่ะเพื่อให้เกิดการสมดุลงั้นครูขอพูดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสารโดยที่ใช้พลังงานบ้างโดยปกติแล้วนะคะถ้าแบบไม่ใช้พลังงานอ่ะก็สารจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความข้นมากไปยังบริเวณที่มีความข้นน้อยถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าการใช้ active transport เนี่ยจะเป็นทางตรงข้ามค่ะ active transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความหนาแน่นของสารมากไปยังบริเวณที่มีความหนาแน่นของสารน้อยค่ะโดยใช้พลังด้วย
1: แล้วมันมีปัจจัยอะไรยังไงบ้างหรอคะ
0: การที่จะเกิด active transport ได้นะคะก็คือ1ต้องมีโปรตีนตัวพาก่อนค่ะซึ่งโปรตีนตรงนี้นะคะก็จะฝังอยู่ในบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์2ต้องมีเอนไซม์ค่ะซึ่ง

0: นไซม์ตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการเปิดปิดโปรตีนตัวพานั้นด้วยและก็3นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้พลังงาน ATP ขาดไม่ได้เลยไม่งั้นจะไม่เกิด Active Transport แน่นอนค่ะ
1: แล้ว Active Transport นี่เกิดขึ้นที่ไหนบ้างหรอคะ
0: อ๋อ Active Transport นะคะก็จะเกิดนี่เลยค่ะการดูดซึมสารอาหารที่ลำไส้เล็กหรือว่าการดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ค่ะกลับไปที่ท่อหน่วยไตรวมถึงการดูดเกลือแร่ค่ะเข้าไปที่รากของพืช ด้วย
1: แหมวันนี้เนี่ยพี่แพลแล้วก็น้องๆ นะคะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรับส่งสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไปเพียบเลยทีเดียวค่ะน้องๆคะสำหรับการเคลื่อนที่ของสารนั้นนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ1ก็คือการเคลื่อนที่เข้าออกเซลล์ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์กับ2ไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเอง
0: การเคลื่อนที่ของสารนะคะโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะจะถูกแบ่งเป็น2ประเภทนั่นคือแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP และแบบที่ใช้พลังงาน ATP ค่ะสำหรับแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP นะคะก็จะมีการแพร่ออสโมซิสไดอะไลซิสinhibition แล้วก็การแลกเปลี่ยนไอออนค่ะส่วนการใช้พลังงานแบบ ATP นะคะก็คือจะเป็นแบบ active transport ค่ะ
1: ส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการ Lab ซ่าท้าทดลองวันนี้ครูเชษฐ์แล้วก็พี่แพลไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
4: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
5: แสงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PE

0: วันนี้สิ่งที่อาจารย์จะมานำเสนอก็คืออะไรมีใครรู้หรือเปล่าม
1: อรู้ครับถูกแน่นอน
0: คือ
1: ความสูงและความเตี้ย
2: เริ่มต้นมาก็ทำให้อาจารย์อึ้งไปเลยนะครับน้องบอส
0: มีอะไร
1: เป็นเรื่องน้ำหนักคะ
0: น้ำหนักมีผลหรือเปล่าไม่รู้นั่นๆๆ

0: นั่นโอเคเรื่องที่วันนี้อาจารย์จะมาเรียนรู้ไปด้วยกันเกี่ยวข้องกับเรื่องการหมุน
1: เหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่า
0: คล้ายมีความคล้ายคลึงกันมันอาจารย์เลยขอตั้งชื่อตอนนี้ว่าหมุนหมุนหมุน
2: แค่ชื่อตอนก็งงหัวหมุนกันเลยทีเดียว
0: ทุกคนลองสังเกตอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้ามันจะเห็นว่ามันเป็นรูปร่างเป็นกลมๆน
1: ะ
0: สิ่งที่เรามีอยู่ข้างหน้าตอนนี้สังเกตว่าอาจารย์เตรียมอุปกรณ์มาเป็น PVC กระบอกอย่างนี้นะ
1: ค่ะมันมีเล็กกลางใหญ
0: ่ดีมากทุกคนสังเกต
1: ม
0: ี2สี2สีนี้ไม่ต่างกันอันนี้เพื่อให้เห็นความแตกต่างเฉย
3: ๆ
0: แต่ส
3: ิ่งที่อาจารย์อาจจะให้มาทำซูชิก็ได้เพราะว่าดินน้ำมันสีเขียวก็ทำมาเป็นสาหร่ายแล้วก็ม้วนลงมาอย่าง
0: หิวแล้วเหรอ
2: น้องผิงหยางท่าทางจะหิวนะเรา
0: เอาล่ะสำหรับการทดลองแรกนะเริ่มต้นก่อนเลยอาจารย์จะถามว่าถ้าอาจารย์เอาท่อ PVC เนี่ยไปกลิ้งบนบริเวณที่มันเป็นพื้นลาดเอียงอาจารย์ถามพวกเราง่ายๆเลยว่าพวกเราคิดว่าขนาดไหนน่าจะลงไปถึงปลายทางก่อนกันไอริน
1: ขนาดเล็กค่ะ
0: บอส
4: ขนาดเล
0: ็
4: ก
0: ยิ่งยัง
5: ใหญ่คร
0: ับ ใหญ่ใช่ไหมเอาล่ะนั้นอยากรู้ไหมว่าใครจะถึงพื้นก่อนกัน
2: เอาล่ะสิครับน้องๆทายกันใหญ่เลยเอ๊แล้วขนาดไหนจะถึงปลายทางก่อนกันนะไปดูกันเลย
0: เอาล่ะนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขนาดไหนจะไปถึงปลายทางก่อนกันทุกคนช่วยสังเกตด้วยนะนับถอยหลังให้จ้าหน่อย
1: 3 2 1เอาเล็กโซ่เอาเล็กโซ่ใส่เอาเล็ก
0: อาจารย์อยากจะถามพวกเราว่าพวกเราคิดว่าอะไรที่จะเป็นตัวการบอกว่าอันไหนมันควรจะไปไวอันไหนควรจะไปช้าพวกเราคิดว่าเพราะอะไรขนาดเหรอ
1: ผมคิดไซส์
0: ไซส์ไซส์ขนาดเหมือนกันแต่มีแปลให้อาจารย์ด้วย
1: น้ำหนัก
0: มีผลไหม
1: มีมีผลน้ำหนักยิ่งเยอะมันยิ่ง
0: มันจะยิ่งเร็วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราเทสเองเลยทดสอบโดยการเพิ่มน้ำหนักให้กับมันพวกเราเห็นดินน้ำมันไหม
1: เห็นค่ะ
0: มาดูสิว่าใครจะทำให้ท่อ PVC วิ่งได้เร็วที่สุด
2: มาเริ่มที่ของน้องไอรีนกันก่อนครับมาดูกันว่ากระบอกกรวงกับกระบอกตันอันไหนจะกลิ้งไปถึงปลายทางก่อน
1: และขณะนี้เราจะเริ่มขึ้นแล้ว
0: ให้สัญญาณนับถอยหลัง
1: 2 1เริ่มเลยครับ
0: เป็นไง
2: รอบนี้มาดูของน้องผิงหยางกันบ้างว่าจะเป็นยังไง
3: นี่นะคะของผมเป็นซูชิค่ะซูชิไส้ผักไม่ใช่ผู้ผิดรายการแล้ว
0: โอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทียบกับอันที่เป็นอันกลวงเหมือนเดิมเอานะ
1: 3 2 1เริ่มเลยค่ะ
0: เป็นไง
1: รู้สึกใจ
6: เร็วกว่า
0: เร็วกว่าใช่ไหม
2: รอบนี้มาดูของน้องบอสกันครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลย
0: แน่นอนเอาล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าทันทีที่เราใส่มวลเข้าไปก็คือดินน้ำมันเข้าไปเนี่ยทำให้มันกลิ้งลงได้เร็วขึ้นถูกไหม
2: คราวนี้เรามาดูของน้องๆทั้ง3คนพร้อมกันไปเลยว่าใครจะชนะ
0: ถ้าทุกคนพร้อมแล้วให้สัญญาณกันด้วย
1: 3 2 1เริ่ม
2: โอ้โหเข้าเส้นชัยพร้อมๆกันเลยนะครับเนี่ยเอว่าแต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะครับอาจารย
3: ์เมื่อกี้มันเท่ากันเลย
0: เป็นยังไงบ้าง
1: เท่ากันเลยค่ะ
0: เมื่อสักครู่พวกเราพอจะเห็นแล้วว่ามันแทบจะสูสีกันเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พวกเราให้เหตุผลอาจารย์ว่าใครน่าจะถึงก่อนถึงหลังนี่เพราะอะไรนะ
1: เพราะว่ามันน้ำหนักค่ะ
0: ความหนักใช่ไหมในบรรดาของเรา3คนใครหนักสุด
1: ของพี่ผิงหยางค่ะ
0: ของผิงหยางหรือตัวผิงหยางหนักสุด
1: ตัวผิงหยาง
2: อาจารย์ครับเป็นน้ำหนักของท่อ PVC ตั้งหากครับไม่ใช่น้ำหนักตัวของน้องผิงหยาง
0: อาจารย์ถามว่างี้ถ้าอาจารย์เอาของพี่ผิงหยางมาแล้วเอามาสู้กับรุ่นเหล็กอาจารย์คิดว่าใครจะชนะ
1: เหล็กค่ะ
0: เพราะ
1: มันหนักกว่าม
0: าเลยมาผิงหยาง
2: มาดูกันครับว่าท่อ PVC ของน้องผิงหยางกับแท่งเหล็กของอาจารย์ใครจะชนะ
0: ทดลองที่เราทำมาทั้ง2 อันสังเกตเนาะพวกเราทุกคนอัดดินน้ำมัน

0: เข้าไปเนี่ย3ขนาดน้ำหนักก็ไม่เท่ากันแล้วแต่ก็ปล่อยปุ๊บมันก็ไปเหมือนกันอาจารย์เองเอาเหล็กมาอีกชิ้นนึงที่หนักสุดๆเลยก็ไปเท่าๆกันอยู่ดีสรุปได้ว่าอะไร
1: หรือว่าน้ำหนักไม่เกี่ยวนะคะ
2: อาจจะเกี่ยวกับลักษณะของ
0: เยี่ยมยอด
2: สิ่งที่เรามาหมด
0: ที่เราต่อมาใกล้เคียงทั้งหมดเลยคือนั้นอันที่1ที่เราสรุปได้เลยก็คือน้ำหนักหรือมวลของมันเนี่ยไม่มีผล2ก็คือจริงๆแล้วต้องดูที่รูปร่างของมันนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมถึงแม้อาจารย์จะเอาเหล็กมากริ้งเหล็กก็ยังคงกริ้งด้วยอัตราเร็วเท่าๆกันเพราะรูปร่างเดียวกันมันเป็นทรงกระบอกตันทั้งหมดคราวนี้อาจารย์อยากจะให้พวกเราได้ความรู้สึกว่าอะไรที่มันกริ้งง่ายอะไรที่มันกริ้งยากหรืออะไรที่มันหมุนง่ายอะไรที่มันหมุนยากอาจารย์เลยจะมีอีกการทดลองนึงมาให้พวกเราได้ทดลองกันดู
3: มาสู่การทดลองที่2จะยากและท้าทายแค่ไหนไปชมกันเลย
0: เดี๋ยวสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์อยากจะให้พวกเราลองบาลานซ์ไม้เมตรด้วยมือของเราเนี่ยดูซิว่ามันยากมันง่ายยังไงลองนะเดี๋ยวให้ลองทีละคนและจำความรู้สึกเอาไว
3: ้โชว์น้องไอรีนตั้งท่าซะดีเชียว
0: ถ้าพร้อมแล้วปล่อยมือ
1: เฮ้ยไม่ได
3: ้ ไหวไหมครับเนี่ยน้องบอส
0: อ่ะอีกอย่างลอง
1: จำความรู้สึก
3: น้องผิงหยางหน้าตาสะใจเลยนะที่ได้แกล้งอาจารย์น่ะ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม้เนี่ยมันพยายามที่จะล้มเนาะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราพิจารณาดีๆมันก็คือมันกำลังจะหมุนเราควบคุมมันยากเพราะว่าการทรงตัวของมันทำได้ลำบากถ้าอาจารย์อยากจะทำให้มันหมุนหรือมันล้มยากอาจารย์จะทำยังไงดี
3: เจอคำถามนี้เข้าไปแก๊งตัวจิ๋วของเราถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียว
0: อาจารย์มีอุปกรณ์อีกชิ้นนึงพอเราสังเกตเนา
1: ะ
0: ไอ้ตัวเนี้ยมันมีน้ำหนักพอสมควรอันนี้เป็นตัว C clamp อาจารย์สามารถเอามันหนีบของได้สิ่งที่อาจารย์ทำคืองี้เดี๋ยวอาจารย์จะเอาไอ้เจ้าตัวนี้มาถ่วงคือคำว่าถ่วงคืออาจารย์จะมันหนีบไว้ที่ปลายอย่างนี้ง่ายๆอย่างนี้เลยเนาะสิ่งที่อาจารย์จะให้พวกเราเทสก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะให้เราทำเหมือนเมื่อสักครู่ใหม
1: ่
0: ก็คือเลี้ยงไอ้เจ้าไม้เมตรตัวนี้บนมือหรือบนนิ้
1: ว
0: คิดว่าจะง่ายหรือมันจะยากกว่าเดิมกับอีกวิธีหนึ่งอาจารย์บอกเอาใหม่อาจารย์กลับอันนี้ลงมาด้านล่างอันไหนจะง่ายกว่ากัน
1: เอาน้ำหนักถ่วงไว้ข้างล่าง
0: โอเคเยี่ยมยอดนั้นเรามาทดสอบกันเลย
3: ว่าแล้วน้องผิงหยางก็ขอลองก่อนเลย
0: ลองเลี้ยงดูดูว่ามันยากหรือง่ายก็ยังยากอยู่ไหม
2: ยากกว่าเดิม
0: คราวนี้ลองอีกแบบลองดูท
1: ุ
0: กคนออกห่างง่ายยาก
1: ค่อนข้างยาก
0: ยังยากอยู่ใช่ไหมคราวนี้อาจารย์จะลองกลับด้านนะทุกคนขอสถานที
1: ่แต่ว่านี่ง่ายกว่าค่ะ
0: ง่ายไหมรู้สึกไหมว่ามันง่ายขึ้นไหม
1: เพราะมันบาลานซ์จาก
0: ง่ายขึ้นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนที่มวลก้อนนี้มันอยู่ที่ด้านล่างใกล้กับบริเวณที่มันจะหมุนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ไปอยู่ไกลทำให้ไอ้การหมุนของไม้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายนี่นะเนี่ยสังเกตเนาะแต่ทันทีที่อาจารย์กลับไอ้เจ้านี่สังเกตว่าถ้าเกิดอาจารย์พยายามจะหมุนตรงนี้อาจารย์จะรู้สึกเลยว่ามืออาจารย์เนี่ยต้องทำงานเยอะหน่อยคือมันจะหมุนได้ยากขึ้นทุกคนลองหมุนดูยากนะรู้สึกต้องใช้ต้องเกรงมือนิดนึงเนาะแต่ถ้าเกิดเรากลับด้านดูแล้วลองพลิกดูอันนี้เบาสบายใช่ไหมอ
1: ่
0: ะและนี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะนำเสนอให้เรารู้จักกับคำนี้เราเรียกคุณสมบัติตัวนี้ว่าความเฉื่อย
1: ความเฉื่อย
0: แต่เป็นความเฉื่อยต่อการหมุนเฉื่อยต่อการหมุนก็คืออะไรที่ตามที่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือหมุนยากคืออยากจะไปหมุนเนี่ยมันไม่ค่อยอยากจะไปถ้าอย่างนี้ถือว่าหมุนง่ายอย่างเงี้ยความเฉื่อยต่อการหมุนน้อยโอเคเนาะในทางฟิสิกส์เรามีคำนี้เราเรียกว่าโมเมนต์ความเฉื่อย

0: ไอ้ด้านบนนี้อย่างเงี้ยโมเมนต์ความเฉื่อยมากมันก็เลยจะหมุนยากหน่อยแต่ถ้าอาจารย์ทำอย่างนี
1: ้
0: โมเมนต์ความเฉื่อยน้อยโอเคเน
1: า
0: ะแล้วตัวการที่ทำให้ว่าโมเมนต์ความเฉื่อยจะมากจะน้อยก็คืออยู่ที่ว่ามวลมันอยู่ไกลหรือใกล้กับบริเวณที่มันเป็นตัวจุดศูนย์กลางการหมุนนั่นเองเอาละงั้นทุกคนรู้จักคำนี้แล้วเนา
1: ะ
0: คำนี้เรียกว่า
1: โมเมนต์ความเฉื่อย
0: เยี่ยมยอดแต่อย่างไรก็ดีเพื่อจะได้ให้พวกเราเห็นตัวอย่างในเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นรอบๆตัวเราได้มากขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับโมเมนต์ความเฉื่อยมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะไปที่ลานสเก็ตน้ำแข็งกันตอนนี้เราทุกคนอยู่ที่ลานไอซ์สเก็ตซับซีโร่นะครับรู้ไหมว่าวันนี้อาจารย์พาพวกเรามาที่ลานสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยจะมาทำอะไรทำอะไรครับ
1: มาเล่นไอซ์สเก็ต
0: เล่นเป็นหรือเปล่า
2: ดูจากท่าเขินของเราแล้วเนี่ยเล่นไม่เป็นใช่ไหมล่ะครับน้องบอส
0: ครับผม
3: กินน้ำแข็งใส
0: กินน้ำแข็งใส
2: ของกินอีกแล้วนะครับน้องผิงหาง
0: ถ้าไปดิน
1: รู้แล้วค่ะมาฝึกหมุนหรือเปล่าคะ
0: มาฝึกโอ้นี่ฟังดูเป็นเรื่องเป็นราวมาฝึกหมุนแล้วพวกเราคิดว่าเราจะมาหมุนอะไรกัน
1: มาหมุนตัวเองค่ะ
0: พวกเราจำกันได้ไหมว่าเราทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องการหมุนกันไปในสตูดิโอแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราพยายามทำกันในการทดลองนั้นก็คือพยายามจะศึกษาเรื่องของการหมุนเนา
1: ะ
0: งั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมีการหมุนให้ดูกันอีกแบบเต็มๆแต่แน่นอนพวกเราคิดว่าใครจะหมุนในพวกเราทั้งหมด4คนที่ใครจะหมุน
1: หนูไม่เอาหนูไม่เอานะคะ
3: ครับ
0: ครับผมอ
1: าจารย์ครับ
0: อาจารย์ไม่น่ารอดนะอาจารย์หมุน
2: อ้าวถ้าอาจารย์ไม่ไหวแล้วใครจะไหวล่ะครับ
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราได้พบกับคนที่น่าจะสามารถทำให้พวกเราเห็นการหมุนได้ชัดเจนที่สุดต้อนรับพี่พร้อมครับผม
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ สวัสดีครับช่วยเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าน้องพร้อมได้มีประสบการณ์ไปแข่งขันไปทำอะไรมาบ้างแล้วครับที่ผ่านมา
4: หนูเริ่มเล่นสเก็ตตั้งแต่8ขวบค่ะแล้วก
0: ็
4: ประมาณ9ขวบก็เริ่มไปแข่งต่างประเทศเยอะขึ้นล่าสุดเมื่อตอนต้นปีหนูเพิ่งไปญี่ปุ่นมาค่ะรายการเอเชียนวินเทอร์เกม
0: การเล่นสเก็ตเนี่ยมันยากมันง่ายยังไงครับ
4: ช่วงแรกๆที่หนูเล่นไม่เป็นก็ค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าพอเริ่มคุ้นเริ่มชินกับความเร็วของมันก็เริ่มพอไปได้ค่ะ
1: แล้วเวลาที่จะไปต่างประเทศจะเล่นไอซ์สเก็ตไปถึงต่างประเทศเลยนะคะ
2: เออถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆคงเมื่อยหน้าดูเลยนะครับน้องบอส
1: เวลาพี่หมุนพี่มึนนะคะ
4: มึนนะแต่ว่าชินหมุนไปเรื่อยๆจะชิน
3: พี่ตีลังกาได้หรือเปล่า
4: โอ้ยพี่ตีลังกาไม่ได้ค่ะ
2: ผิงหางนั่นเขาเรียกว่ากายกรรม
0: ที่ถามคือมันมีวิธีการแก้มึนไหมครับเข้าใจว่าพอเราเห็นเนาะมันต้องหมุนหมุนเยอะเนี่ยมันมีวิธีการยังไงที่เป็นเทคนิคไหมครับเพื่อจะได้ให้เราไม่รู้สึกมันมึนมากจนเกินไป
4: เทคนิคของหนูก็คือพยายามหลังหมุนเสร็จจะโฟกัสกับที่จุดหนึ่งจุดค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อคือต้องโฟกัสที่จุดหนึ่งเอาไว้เพื่อจะได้เราจะได้ไม่งงเนาะอ๋อโอเคเอาแหละพวกเราทุกคนอยากจะเห็นพี่พร้อมเขาโชว์เรื่องของการหมุนกันหรือยัง
1: อยากค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าอยากแล้วก่อนที่เราจะไปดูพี่พร้อมโชว์การหมุนและลีลาการสเก็ตให้เราดูไอรีนใส่อะไรมาเนี่ย
1: รองเท้าไอสเก็ตค
0: ่
1: ะ
0: ไหนมันดูเหมือนมันพร้อมที่จะไปโชว์มากเลยอ่ะไอรีนจะไปเป็นคนหมุนให้ดูแต่ก่อนไหม
1: ไม่พร้อมมีบอกคะให้พี่ไอรีนไปเล่นก่อนพี่พร้อมดีกว่าครับ
0: นะมี
2: เราไปดูลีลาการเล่นสเก็ตน้ำแข็งของน้องไอรีนและมืออาชีพ

0: ยอดเลยครับพี่พร้อม
1: พวกเรามีคำถามอะไรที่อยากจะถามพี่พร้อมเขาไหมหลังจากเห็นแล้วอ่ะถามเลย
2: หนูอยากรู้ว่าค่ะแค่การทำไมกลางมือถึงช้าทำไมหกมือถึงเร็ว
1: อ๋อทำไมกลางมือถึงช้าทำไมเร็วอ๋อ
3: เพราะว่าตอนที่เรากลางมือแรงต้านมันจะเยอะกว่าตอนที่เราเก็บมือ
2: ซ้ำนานมากี่ปีหรือกี่วันหรือกี่เดือนคะ
1: โอ้เรื่องการซ้อม
3: อ๋อที่ซ้อม6วันต่ออาทิตย์ค่ะ
4: แล้วทำไมตอนที่เริ่มยกขามันถึงดูช้าๆแล้วมันก็ค่อยๆเร็วไปเรื่อยๆ
1: อ๋อ
3: เพราะว่าตอนที่เรากำลังยกขาแขนกับขาเราอยู่นอกตัวที่เป็นแกนกลางใช่ไหมคะแต่พอเราเริ่มดึงมันเข้ามาใกล้ๆเหมือนมันจะยิ่งเพิ่มความเร็ว
1: อยากจะฝากน้องพร้อมช่วยเชิญชวนเยาวชนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเล่นกีฬาสเกตเนี่ยไม่ทราบมีคำแนะนำยังไงหรือว่าอยากจะให้น้องๆที่บ้านเนี่ยจะเริ่มยังไงครับ
3: ค่ะก็อยากให้น้องๆมาลองเล่นดูนะคะเพราะว่ามันก็เป็นกีฬาที่น่าสนใจนะคะมันมีเสน่ห์ในตัวของมัน
1: มีเสน่ห์นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องพร้อมมากนะครับขอบคุณพี่พร้อมเท้าครับขอบคุณมากครับเอาล่ะเมื่อสักครู่เราได้เห็นพร้อมเขาแสดงการเคลื่อนที่แบบหมุนๆให้เราเห็นสวยงามเลยเน
2: า
1: ะสวยงาม
2: มากเลยค่ะ
1: คราวนี้ไอ้ครั้นที่ว่าพวกเราเนี่ยจะไปทำหมุนๆอย่างพี่เขาก็คงไม่ไหว
2: ไม่ไหว
1: แต่เมื่อสักครู่อาจารย์เห็นว่าพวกเราเนี่ยได้ถามพี่เขาแล้วว่าเอ๊ะทำไมเวลาหมุนตัวเนี่ยจะต้องมีการเอาแขนเข้าเอาแขนออกมีการเอาขาเข้าเอาขาออกพี่เขาอธิบายเรื่องของว่าอันนี้แรงต้านแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องแรงต้านที่พี่พร้อมเขาพูดกันอีกนิดนึงดีไหม
2: ค่ะดี
1: ซึ่งคราวนี้อาจารย์มีการทดลองมาให้พวกเราได้ทำ
5: ว่าแต่การทดลองจะเป็นแบบไหนไปดูกัน
1: เดี๋ยวเราจะจำลองสถานการณ์การหมุนที่เหมือนกับที่พี่พร้อมเขาทำนั่นแหละแต่ด้วยความที่เราหมุนไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเรานั่งเก้าอี้แล้วกันเพื่อจะได้ให้ทุกคนได้ความรู้สึกของการที่ว่าในจังหวะที่หมุนเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนรูปร่างของเราว่ามันจะมีการหมุนเร็วขึ้นอย่างที่พี่เขาทำได้บนลานสเก็ตน้ำแข็งหรือเปล่า
5: เอ้าทำไมน้องบอสไปแซวพี่ผิงหยางอย่างนั้นล่ะครับ
1: พร้อมเขาบอกว่าอะไรนะถ้าเขาอยากจะหมุนเร็วๆเขาต้องทำยังไง
4: เขาต้องเอาแขนเอาขาแล้วก็หุบเข้ามาอยู่ตรงศูนย์กลางมันจะเร็วขึ้น
1: ถูกต้องก็คือพี่เขาอธิบายว่าเราจะมีแกนของการหมุนอยู่ที่ตรงกลางลำตัวเรา
5: เรามาทำการทดลองกันเลยดีกว่าโดยมีอุปกรณ์ในการทดลองนั่นก็คือดัมเบล
1: คราวนี้สิ่งที่เราจะเรียนแบบลักษณะการหมุนของพี่พร้อมเขาก็คือเดี๋ยวให้ผิงหยางกางแขนออกก่อนโอเคนะระวังหัวด้วยและเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆทั้งสองช่วยกันหมุนแล้วพอผิงหยางหมุนได้สักพักนึงอย่าหุบแขนเข้าโอเคนะหุบแขนเข้าแล้วดูซิว่าหมุนเร็วขึ้นคล้ายๆกับการหมุนบนลานสเก็ตของพี่พร้อมเขาไหมอ่ะลองเลยมาปล่อยหุบแขนเข้า
2: ช้าลงค
1: ่ะแต่เหมือนมันจะช้าลงด้วยตัวมันเองไม่ใช่จากการหุบเอาเร็วกว่านี้ได้ไหมหมุนเร็วๆ
2: ไปคือ
1: พิงยางทำอย่างนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่ามันจะเร็วหรือมันจะช้านะเพราะดูจะเหนื่อยด้วยนะ
5: ดูท่าพิงยางจะไม่ไหวงั้นรอบนี้อาจารย์หมุนให้ดีกว่า
1: เอาเรากลับกันเมื่อกี้เรากลางมันหมุนยากเราเริ่มจากหุบก่อนแล้วดูซิว่าถ้ากลางปุ๊บมันเราจะหมุนช้าลงไหมลองดูนะเอานะน้องมอสพร้อมเอานะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะไปกางแขน คือเท่าที่ดูแล้วบังเอิญพวกเรายังตัวเล็กกันอยู่ก็เลยไม่สามารถปั่นเองได้พอให้เพื่อนๆช่วยกันปั่นมันก็เลยไม่ค่อยเร็วเท่าที่ควรเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูดีกว่านะมา
5: เอาละครับรอบนี้อาจารย์จะหมุนโชว์เด็กๆกันแล้วมาดูกันว่าอาจารย์จะเป็นยังไง
1: เราทุกคนถอยออกถอยออกถอยออก
4: อาจารย์ลงทุนเองเลยเหรอ
1: ถอยออกจากรัศมีแขนอาจารย์อย่าให้ใกล้ๆนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะหมุนตัวเองโอเคนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะหุบแขนเข้าแล้วพวกเราสังเกตนะว่าเปลี่ยนลักษณะการหมุนไปยังไง
4: โอ้มันเร็วขึ้นนึงอะครับ
1: อาจารย์มึนเร็วขึ้นไหมเมื่อกี
2: ้เร็วขึ้น
1: อย่าให้อาจารย์ต้องทำอีกรอบเลย
4: เทคนิคที่พร้อมบอกว่าให้โฟกัสไปตรง
1: ที่จุดหนึ่งใช่ถูกต้องนั่นจะเห็นว่าตอนที่อาจารย์เริ่มหุบแขนเข้ามาปั๊บ
4: มันเริ่มเร็วขึ้น
1: อาจารย์จะหมุนเร็วขึ้นทันทีแล้วพออาจารย์กางแขนออกไปปุ๊บมันก็ช้าลงนี่

0: นี่ยคือรูปร่างลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการหมุนที่พี่พร้อมเขาทำให้ดูสังเกตพอเขาหุบแขนเข้าพอมาอยู่บริเวณกลางลำตัวแทบจะทั้งหมดเนี่ยทำให้การหมุนเร็วขึ้นคราวนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะอธิบายพวกเราเมื่อสักครู่นี้พี่พร้อมอธิบายว่ามีคำว่าแรงต้านอยู่แต่คราวนี้อาจารย์อยากจะขยายความเรื่องของแรงต้านในที่นี้ไม่ใช่แรงต้านที่เราคุ้นเคยในเรื่องอย่างเช่นแรงเสียดทานหรือเวลาเรามีอะไรมาต้านเราไม่ใช่แต่ความหมายของพี่พร้อมคือจำการทดลองที่เราพยายามจะส่งไม้เมตรแล้วเราเอามวลไปเกาะด้านล่างกับด้านบนได้ไหมเรามีคำคำหนึ่งที่เราเสนอไปคำนั้นชื่อว่า
1: โมเมนตัม
2: เชื่อ
0: ไม่ใช่โมเมนตั
1: มความเชื่อย
0: โอ้เกือบแล้วยังไม่ใช่
1: ความเป็นความเชื่อย
0: เยี่ยมยอดมากพอโมเมนต์ความเฉื่อยซึ่งเราเคยอธิบายไปว่าไอ้เจ้าตัวนี้นี่แหละอาจารย์พยายามจะให้พวกเรานึกถึงว่ามันเป็นความขี้เกียจมันเฉื่อยที่จะเปลี่ยนแปลงและนั่นแหละคือความหมายของคำว่าต้านที่พี่พร้อมอธิบายก็คือตอนที่อาจารย์กางแขนออก
1: นี
0: ่เมื่อไรก็ตามที่เรามีอะไรก็ตามอยู่ห่างจากแกนหมุนของเราไอ้เนี่ยเราจะบอกว่ามีโมเมนต์ความเฉื่อยมากแต่พอหุบแขนเข้ามาเนี่ยโมเมนต์ความเฉื่อยน้อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเอ๊ะทำไมเราถึงหมุนเร็วขึ้นเพราะสิ่งที่มันยังคงเหมือนเดิมคือคำว่าโมเมนตัมเชิงมุม
1: มาสงสัยคะ
0: ครับผม
1: กับโมเมนต์ความเฉื่อยเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
0: เยี่ยมยอดเลยบอสมันเกี่ยวข้องกันเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมเมนตัมเชิงมุมที่เรามีขึ้นอยู่กับ2ปริมาณปริมาณหนึ่งก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยปริมาณที่2ก็คือเราหมุนเร็วแค่ไหนแต่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าโมเมนตัมเชิงมุมเนี่ยในกรณีที่อาจารย์หมุนอยู่เนี่ยถือว่ามีค่าเหมือนเดิมเอานะทุกคนคิดตามอาจารย์นะถ้ามันเหมือนเดิมแต่อาจารย์หุบแขนลงแสดงว่าโมเมนต์ความเฉื่อยอาจารย์ลดลงอะไรจะต้องมาเพิ่มแทนนะ
1: ความเร็ว
0: เยี่ยมยอดความเร็วก็ต้องมาชดเชยกันเพื่อให้ปริมาณทั้งหมดมันยังเท่าเดิมอยู่โมเมนต์ความเฉื่อยกับอัตราเร็วของการหมุน2ตัวนี้รวมกันจะนำไปสู่ปริมาณที่เราเรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมนี่แหละและสิ่งที่พี่พร้อมเขาหมุนและเขาหมุนเร็วขึ้นเพราะเขาพยายามลดโมเมนต์ความเฉื่อยของตัวเองเขาก็เลยไปเพิ่มอัตราเร็วของการหมุนของเขาได้นั่นเองนี่แหละคือหลักของฟิสิกส์ของการหมุนที่เรามานำเสนอในวันนี้
1: เข้าใจแล้ว
0: เข้าใจไหม
3: เข้าใจแล้ว
0: เยี่ยมยอดถ้าเข้าใจแล้วไปหมุนกันต่อไหม
1: ไปแล้ว
0: โอ้หมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วเหรอหมุนอีกแล้ว

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: พบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนต์กล้าอาสาค่ะสาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเจริญเกษม

นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Google Docs ซึ่งเป็นนะคะซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลบนระบบคลาวด์ค่ะ Google Docs ทุกคนคงคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทำงานเหมือน Microsoft Word เลยค่ะทำงานทุกอย่างเพียงแต่ว่านะคะการทำงานของ Google Docs เนี่ยต้องอาศัยการทำงานบนอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเนื่องจากมันประมวลผลบนระบบคลาวด์นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ Google Docs ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ต่างๆค่ะแต่การใช้งานต่างๆเนี่ยเหมือนกับ Microsoft Word เลยค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูความสามารถของ Google Docs กันนะคะGoogle Docs เนี่ยนะคะมีความสามารถได้หลากหลายมากเลยค่ะนะคะทั้งสามารถทำงานแบบร่วมกันนะคะที่เป็นแบบเรียลไทม์สามารถที่จะสนทนาหรือความคิดเห็นการทำงานต่างๆร่วมกันได้รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ที่มีความหลากหลายมีความปลอดภัยในการจัดเก็บและสามารถเผยแพร่เอกสารต่างๆไปยังออนไลน์ด้วยนะคะอีกทั้งมันยังสามารถที่จะดาวน์โหลดแชร์ไฟล์หรือว่าการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์หรือผู้ใช้งานได้นะคะอย่างหลากหลายค่ะจากความสามารถของ Google Docs ต่างๆนะคะเราลองมาเริ่มต้นการใช้งาน Google Docs กันนะคะแน่นอนว่าการใช้งานของ Google Docs เนี่ยนะคะทุกคนจะต้องมี Account เป็น Account ของ Google ซึ่งเป็นอีเมลและพาสเวิร์ดของ Gmail นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเข้าสู่ระบบเราต้องไซน์อินก่อนค่ะโดยการไซน์อินใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็กดไซน์อินได้เลยค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะการใช้งานกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะพอเราเข้ามาสู่หน้าจอของ Google เราทำการไซน์อินเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าตอแบบนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามันจะมีรูปโปรไฟล์เล็กๆซึ่งเป็นชื่อของเรานะคะว่าเราทำการลงชื่อไซน์อินใน username อะไรนะคะคราวนี้เราจะมาเข้าสู่ในส่วนของตัว Google Docs กันเราก็คลิกที่ปุ่มนะคะเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมจุดๆๆเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็เห็นคำว่า Docs นะคะพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บจะเข้าสู่หน้าตาของโปรแกรม Google Docs เลยนะคะจะสังเกตว่าหน้าตาของโปรแกรมตรงนี้นะคะมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือจะเป็นส่วนของเอกสารใหม่นะคะหรือว่า New Document นะคะซึ่งมันดีตรงนี้ว่า Google Docs เนี่ยมีการเตรียมเทมเพลต Gallery ให้เราด้วยนะคะถ้าเราอยากจะมีเทมเพลตหรือว่าเราไม่มีไอเดียเลยนะคะในการที่จะสร้างเอกสารต่างๆนะคะเราสามารถที่จะคลิกที่เทมเพลต Gallery ได้หรือแม้กระทั่งส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เราสามารถที่จะนะคะเข้าถึงเอกสารที่เราเคยใช้งานหรือว่าเคยเซฟงานหรือเคยเปิดมาก่อนแล้วนะคะมันก็จะอยู่ที่ Recent Documents คราวนี้เรามาลองเริ่มเอกสารใหม่กันในการจัดทำเอกสารใหม่เราคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เลยค่ะก็คือปุ่มแปลงนะคะพอเราคลิกเสร็จแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้าจอของนะคะ Google Docs ของเราเอกสารของเรานั่นเองเอกสารของเราตรงนี้นะคะจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด2 ส่วนด้วยกันก็คือส่วนบนนะคะส่วนที่เป็นส่วนหัวนะคะกับส่วนที่เป็นพื้นที่เอกสารที่เราสามารถพิมพ์งานได้ส่วนที่เป็นส่วนหัวตรงนี้เนี่ยนะคะส่วนแรกที่เราจะมาดูกันก็คือตรงคำว่า Untitled Document Untitled Document ตรงนี้นะคะถ้าทุกคนคลิกไปแล้วนะคะมันก็คือเป็นการตั้งชื่อเอกสารนั่นเองค่ะเราสามารถตั้งชื่อเอกสารต่างๆได้เช่นเราจะตั้งชื่อเอกสารว่าเราจะตั้งชื่อเอกสารว่า information system ก็ได้นะคะหรือตั้งชื่อเอกสารอะไรก็ได้ชื่อเอกสารตัวนี้ค่ะก็จะเป็นชื่อไฟล์ที่ Google Docs ก็จะสามารถก็จะทำการเซฟให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคะต่อไปค่ะส่วนที่2ก็ที่เราจะมาแนะนำคือส่วนของเมนูแล้วก็แท็บเครื่องมือต่างๆ2 ส่วนนี้ก็คือไว้สำหรับนะคะที่เราสามารถที่จะสั่งงานหรือสั่งคำสั่งต่างๆได้นะคะในเอกสารของเรานะคะจะสังเกตว่ารูปร่างหน้าตามันจะคล้ายๆ Microsoft Word เลยใช่ไหมคะแน่นอนมันเหมือนกันนะคะมันก็เลยทำให้เป็นแอปพลิเคชันที่นิยมแล้วก็เรียนรู้ง่ายนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะคราวนี้เราจะมาดูส่วนแรกกันนะคะนะคะในส่วนของเมนูไฟล์นะคะตัวเมนูไฟล์เนี่ยมันก็จะมีคำสั่งที่คล้ายๆกันนะคะในทุกๆโปรแกรมหรือทุกซอฟต์แวร์เลยค่ะตั้งแต่คำสั่งคำว่า new ในที่นี้เนี่ยนะคะก็คือการสร้างเอกสารใหม่นะคะตะกี้เรากดสร้างเอกสารมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งเอกสารเรารู้อยู่แล้วว่ามีเอกสารใหม่ซึ่งเป็นเอกสารเปล่านะคะเราจะเรียกมันว่า document แล้วก็อันนี้ก็คือ form template gallery ใช่ค่ะมันก็คือการเอามาจากพวกแพลตฟอร์มหรือ template ต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งสามารถที่จะใช้ template ต่างๆที่โปรแกรมเนี่ยนะคะมีให้ได้อันที่2ก็คือในส่วนของว่า open นี้ก็คือจะเปิดไฟล์ต่างๆนะคะซึ่งเป็นไฟล์ที่เราเคยใช้งานอยู่แล้วเราสามารถที่จะเปิดไฟล์ต่างๆแล้วก็มาทำงานต่อได้นะคะ make กับ copy ก็คือการ copy ว่าการทำซ้ำไฟล์ต่างๆนะคะส่วนคุณสมบัติอันนึงที่ Google มีนะคะหรือโปรแกรมที่รันบนคลาวด์ทุกอย่างมีก็คือการแชร์เอกสารต่างๆนะคะการแชร์ตรงนี้นะคะเราสามารถแชร์นะคะกับคนอื่นได้หรือว่าเราสามารถที่จะพับลิกต่างๆบนเว็บได้ซึ่งทุกคนนะคะสามารถที่ทำการแชร์นะคะได้2ที่ก็คือการกดจากเมนูไฟล์แล้วเลือกแชร์หรือการกดที่ปุ่มนี้เลยค่ะปุ่มที่แชร์
กลุ่มที่คำว่าแชร์

สังเกตดูว่าพอเราทำการกดปุ่มแชร์ปุ๊บก็จะขึ้นหน้าจอของการแชร์เอกสารให้เราเลยนะคะว่าเราจะทำการแชร์เอกสารอะไรบ้างนะคะซึ่งการแชร์เอกสารต่างๆมันมีเงื่อนไขต่างๆนะคะโดยเงื่อนไขต่างๆที่เรากำหนดเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่านะคะในส่วนนี้ในส่วนแรกเนี่ยนะคะ add people add groupหมายความว่าเราสามารถที่ทำการเลือกคนที่เรารู้จักนะคะหรือเราสามารถที่จะส่งนะคะเอกสารของเราเนี่ยไดเรกต์โดยตรงไปให้กับคนที่เราต้องการได้เลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังสามารถที่จะทำการกำหนดสิทธิ์ต่างๆนะคะหรือกำหนดการเข้าถึงต่างๆในเอกสารได้นะคะไม่ว่าจะเป็น restrict หรือว่า anyone with links ตรงนี้เราสามารถที่กำหนดได้ว่าให้ทุกคนไหมหรือเฉพาะนะคะบางคนหรือว่าไม่ให้เลยหรือว่าสำหรับคนที่นะคะมี account ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษตรถ้าสมมติว่าเลือก anyone with links เราก็สามารถกำหนดสิทธิ์ได้อีกค่ะมันก็จะมีอยู่อีกทั้งหมด3สิทธิ์ก็คือ viewer commenter แล้วก็ editor นะคะ3สิทธิ์ตรงนี้ก็คือจะให้ viewer ก็คือนะคะสิทธิ์สำหรับคนที่มองเห็นเอกสารเราเฉยๆนะคะหรือคนที่เราสามารถที่จะให้คำแนะนำหรือคอมเมนต์ได้และสุดท้ายก็คือ editor คือสามารถที่จะทำการแก้ไขได้อันนี้คือเรื่องของการแชร์พอเรากำหนดสิทธิ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถคลิกที่ปุ่ม copy link นะคะมันก็จะทำการคัดลอกลิงก์เอกสารต่างๆแล้วเราก็สามารถที่จะไปแปะหรือว่าไปโพสต์ต่างๆหรือว่าส่งให้กับนะคะคนที่เราอยากจะให้เขาเข้าถึงเอกสารเราได้อันนี้คือในเรื่องของการแชร์รวมถึงเราสามารถที่จะเซ็นหรือว่าส่งไฟล์ไปทางอีเมลได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ข้อมูลอะไรต่างหรือว่าเซฟแล้วก็ส่งอีเมลเปิดอีเมลอะไรต่างให้เสียเวลานะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ของเราเนี่ยนะคะเป็นไฟล์ชนิดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดไปเป็นไฟล์ Microsoft Word ซึ่งเราถนัดและคุณเคยเป็นอย่างดีนะคะหรือเราโหลดเป็นไฟล์PDF ได้หรือแม้กระทั่งการซิปไฟล์ต่างๆเราก็สามารถทำได้หมดเลยค่ะเราสามารถที่ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์นะคะย้ายไฟล์ต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่าในส่วนของตัวเมนูไฟล์นะคะก็จะเป็นเมนูที่ทำการควบคุมการเปิดปิดเอกสารหรือว่าการทำไฟล์เอกสารต่างๆนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูอีกเมนูนึงค่ะเมนูนี้ก็คือเมนูของการ edit นะคะหรือเมนูของการแก้ไขจะเห็นได้ว่าเมนู edit ของเราเนี่ยนะคะมันก็คือเหมือนกับ Microsoft Word เลยนะคะเมนูเราจะมีเมนู undo นะคะแล้วก็เมนู redo เมนูก็ undo ก็คือยกเลิกใช่ไหมคะคำสั่งเดิมหรือทำนะคะ redo ก็คือทำซ้ำใหม่นะคะรวมถึงเราสามารถที่ทำการคัดลอกนะคะตัดข้อมูล copy ข้อมูลอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ select เอกสารต่างๆด้วยหรือคำสั่งเมนู File and Replace ก็คือการค้นหาแล้วก็แทนที่คำยกตัวอย่างเช่นสมมติเราพิมพ์คำว่า March เดือนนี้เดือนมีนาคมใช่ไหมคะเราอยากจะทำการนะคะค้นหาไฟล์เราก็สามารถทำการค้นหาได้เช่นตอนนี้เราทำการค้นหานะคะไฟล์ March ก็คือเดือนมีนาคมแล้วเราอยากแทนที่ด้วยอะไรเราอยากแทนที่ด้วยคำว่าอะไรเราก็สามารถค้นหาแทนที่ได้นะคะเช่นยูเสร็จแล้วเราก็สามารถที่ทำการรีเพสได้เลยก็คือแทนที่คำได้เลยหรือถ้าสมมติว่าคำว่า March ปรากฏในเอกสารเราเยอะแยะไปหมดเลยเราก็สามารถที่ทำการรีเพสออได้สามารถที่จะทำการค้นหาก่อนก็ได้แล้วก็กด next ก็ได้นะคะแล้วก็รีเพสเห็นไหมคะมันก็ทำการแทนที่คำจาก March ก็เป็นยูนะคะอันนี้ก็คือคำสั่งไฟล์และรีเพสแต่ตอนนี้อาจารย์ไม่ได้พูดถึงคำสั่ง copy cut copy แล้วก็ paste ก็คือตัดแล้วคัดลอกนะคะเพราะอาจารย์มั่นใจว่านะคะทุกคนเนี่ยนะคะต้องเคยทำแล้วแน่ๆเลยนะคะก็จะขอข้ามไปนะคะเราก็จะไปดูคำสั่งต่างๆอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของ view ตัว view ตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือจะกำทำการกำหนดนะคะหน้าจอของเราว่าเราอยากจะทำการรันหน้าจอแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการโชว์หน้าจอที่เป็นแบบ print layout นะคะหน้าจอตรงนี้ก็คือเป็นหน้าจอ print layout อยู่แล้วจะแสดงแม้บรรทัดไม้นะคะก็คือการโชว์ ruler เห็นไหมคะ ruler ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ก็จะหายไปนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะโชว์ ruler มันก็จะปรากฏมาใหม่เพราะฉะนั้นตัว view ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่นะคะเราสามารถที่ทำการ control หรือควบคุมนะคะการมองหรือมุมมองต่างๆของเอกสารได้ไปถึงเมนู format นะคะในส่วนของตัวเมนู format เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเมนูของจัดเอกสารจัดข้อความอะไรต่างๆซึ่งเราก็คุ้นชินอยู่แล้วอะค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติอาจารย์พิมพ์คำว่า test เนาะสมมุติอาจารย์พิมพ์คำว่า test test แบบนี้นะคะคำว่า test test แบบนี้เนี่ยนะคะอาจารย์สามารถที่จะทำการจัด format นะคะหรือว่าจัดรูปแบบต่างๆได้เช่นอาจารย์อยากให้นะคะตัวอักษรเป็นตัวหนาหรือตัวเอียงเราก็สามารถทำได้เช่น

จารย์กำหนดเป็นตัวเอียงเห็นไหมคะคำว่าเทสมันก็จะเป็นตัวเอียงไปด้วยทุกคนสังเกตเห็นไหมคะว่าพออาจารย์กำหนดตัวอักษรแล้วเนี่ยนะคะตรงเมนูแถบเครื่องมือตรงนี้ค่ะที่มีคำว่า B, ที่มีตัว B ตัว I ตัว U นะคะหรือการไฮไลท์หรือว่าสีต่างๆนะคะเราสามารถกำหนดจากแถบเครื่องมือได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปที่เมนูต่างๆเมนูต่างๆหรือแม้กระทั่งไซส์ต่างๆเองก็ตามนะคะเช่นอาจารย์อยากให้ไซส์เพิ่มขึ้นเราก็กดตัวนี้เลยค่ะไซส์มันก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะเราสามารถที่จะทำการให้ตัวหนาเราก็สามารถที่ทำงานได้นะคะอันนี้ก็คือในลักษณะของการใช้นะคะเมนูของการจัดรูปแบบต่างๆซึ่งตรงนี้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะแน่นอนว่านะคะในการจัดฟอร์แมตไม่ใช่แค่จัดแค่ตัวอักษรอย่างเดียวนะคะเรายังสามารถที่จะจัดรูปแบบนะคะเป็นลักษณะของสไตล์พารากราฟต่างๆซึ่งเราสามารถกำหนดได้เช่นเราอยากจะให้มันเป็นเฮดดิ้งไหมหรือว่าอยากเป็นหัวเรื่องเราอยากให้มันเป็นไตเติลไหมอันนี้เราก็สามารถกำหนดได้แม้กระทั่งเราสามารถที่จะจัดข้อความให้เป็นอยู่ตรงกลางชิดซ้ายชิดขวานะคะก็คือ align and indent นะคะตรงนี้เราก็สามารถที่ทำการจัดได้ซึ่งตัว align and indent ต่างๆเราก็สามารถกำหนดที่ไหนคะเราสามารถที่กำหนดที่ true ตรงนี้ได้เลยค่ะที่เครื่องมือแถบเครื่องมือตรงนี้ก็สามารถที่ทำงานได้เหมือนกันอันนี้อาจารย์ก็ลองกำหนดดูมันก็สามารถทำการกำหนดต่างๆได้นอกจากนั้นแล้วนะคะในตัวเมนู format เองนะคะเราจะมีการกำหนดระยะห่างด้วยในการกำหนดระยะห่างตรงนี้นะคะตัว format ตรงนี้เราสามารถที่กำหนด line and paragraph spacing ได้ซึ่งตรงนี้เราสามารถกำหนดระยะห่างได้เช่นเราอยากจะได้ระยะห่างระหว่างบรรทัดมากเท่าไหร่นะคะเราสามารถที่กำหนดจากตรงนี้ได้เลยนะคะในลักษณะของเครื่องมือต่างๆนะคะมันก็เราก็จะเรียนรู้ง่ายแล้วก็มีความคุ้นเคยต่างๆเป็นอย่างดีรวมถึงตัวคอลัมน์คอลัมน์นี้เราก็สามารถทำการจัดคอลัมน์นะคะว่าจะเป็นคอลัมน์เดียวนะคะหรือจะเป็นลักษณะของแบ่งเป็น2คอลัมน์หรือ2พารากราฟนะคะสังเกตยังไงคะว่าของเราแบ่งเป็น2พารากราฟแล้วไม่ยากเลยค่ะทุกคนก็ลองดูนะคะในส่วนของทางด้านตรงที่รูเลอร์ที่อาจารย์ใช้เมาส์ไปชี้ตรงนี้เห็นไหมคะมันก็จะสามารถแบ่งนะคะเป็น2คอลัมน์ได้ซึ่งเราสามารถที่จะขยับหรือขยายระยะห่างของคอลัมน์ต่างๆได้โดยแค่เอาเมาส์ไปคลิกที่รูเลอร์เฉยๆแล้วเราก็สามารถที่กำหนดต่างๆได้คราวนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่อยากกำหนดคอลัมน์แล้วเราก็สามารถที่จะทำการคืนคอลัมน์ให้เป็นแบบคอลัมน์เดี่ยวได้เหมือนเดิมอันนี้คือการจัดคอลัมน์ต่างๆนี้ในส่วนของการกำหนด bullet and numbering นะคะสังเกตนะคะว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์จะสามารถอาจารย์อยากจะใส่ตัวเลขนะคะเช่นอาจารย์พิมพ์คำว่าสวัสดีและอาจารย์อยากจะใส่เลขลำดับอาจารย์ไปที่ bullet and numbering นะคะเลือก numbering list มันก็จะมีฟอร์แมตต่างๆให้เราเลือกเยอะแยะเลยอะค่ะสมมติว่าอาจารย์เลือกอันแรกนะคะเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นคำตัวเลขให้นะคะพออาจารย์กด enter เพื่อจะพิมพ์คำต่อไปนะคะมันก็จะขึ้นเลข2ให้ซึ่งการกำหนดบูเลตตรงนี้นะคะไม่จำเป็นต้องกำหนดจากเมนูก็ได้ค่ะเราสามารถที่จะกำหนดจากแท็บเครื่องมือได้นะคะตัวบูเลตตัวเช็คลิสต์อะไรต่างๆนอกจากการกำหนดบูเลตต่างๆแล้วนะคะอันนี้คือแท็บแรกนะคะในการจัดรูปแบบนะคะข้อความต่างๆต่อไปคือส่วนของตัวเฮดเดอร์ในส่วนของตัวเฮดเดอร์ตรงนี้ก็คือการจัดนะคะส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสารนะคะซึ่งการจัดส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสารตรงนี้นะคะเราสามารถกำหนดว่าเราอยากจะให้เฮดเดอร์ของเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะรวมถึงเราสามารถกำหนดพวกเลเยอร์ต่างๆว่าอยากให้หน้าแรกแตกต่างหรือจะกำหนดเป็นหน้าคู่หน้าคีย์ได้สมมุติว่าเรากำหนดให้มันเป็นค่า default คือ 0.5 นะคะเห็นไหมคะว่าตัวเฮดเดอร์ถ้าเราไปดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวนะคะตอนนี้นะคะเราไปดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวเราสามารถที่จะนะคะเห็นตัวเฮดเดอร์ต่างๆได้นั่นเองซึ่งตัวออปชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเฮดเดอร์เองใส่เพจนัมเบอร์หรือว่าเราจะเอาเฮดเดอร์ออกเราก็สามารถทำได้โดยการกดที่ปุ่มออปชันคราวนี้เราลองนะคะใส่หมายเลขเราสามารถที่จะใส่หมายเลขได้นะคะว่าเราอยากใส่หมายเลขอะไรนะคะใส่ที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายนะคะแล้วก็กดตัวแอปพลายซึ่งการใส่หมายเลขตรงนี้เนี่ยนะคะทำจากตรงไหนคะมันเราก็สามารถทำจากฟอร์แมตนะคะเราก็เลือกว่าเพจนัมเบอร์ตัวเพจนัมเบอร์ก็สามารถใส่เลขต่างๆได้และก็คือในเรื่องของเพจ orientation ตัวเพจ orientation ตัวนี้นะคะก็คือการจัดวางแนวไงคะการจัดวางแนวเอกสารนะคะจนแนวตั้งหรือเอกสารเป็นแบบแนวนอนก็คือเป็น landscape นั่นเองนะคะพอเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มโอเคได้แล้วก็สามารถที่จะทำการจัดเอกสารได้เอกสารของเราก็จะมีทั้งเลขหน้าแล้วก็มีทั้งข้อความนะคะ

ุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องของฟอร์แมตเราจัดไปแล้วเนี่ยเราเกิดรู้สึกว่าเออรูปแบบมันไม่ดีเลยนะคะเราอยากจะเคลียร์ฟอร์แมตทั้งหมดเช่นเราสมมติเราใส่สีตัวอักษรลงไปแล้วเราบอกว่าเราอยากจะเคลียร์เอกสารทั้งหมดนะคะเราก็สามารถที่ไปเคลียร์ฟอร์แมตได้เคลียร์ฟอร์แมตก็คือการทำให้ข้อความหรือว่าข้อมูลที่เราไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นค่า default ที่เราเซตขึ้นมานั่นเองอันนี้คือนะคะการแนะนำ Google Docs นะคะการใช้เบื้องต้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนำการใช้ Google Docs ในเบื้องต้นนะคะซึ่งเราจะได้รู้จักกับเมนูนะคะไฟล์เมนู Edit หรือแก้ไขรวมถึงเมนู Format ด้วยซึ่งในข้างหน้าเราก็จะเรียนรู้นะคะเมนูอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นการแทรกข้อมูลหรือเครื่องมือต่างๆที่ Google Docs เขาอำนวยความสะดวกหรือเขามีให้เราเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เบื้องต้นนะคะในบทเรียนหน้าทุกคนก็จะได้เรียนรู้เมนูคำสั่งอื่นๆเพิ่มเติมค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: เซฟตี้บอล
2: ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคน

ข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งหนึ่งที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

ความสนุกสนานให้กับน้องๆมากมายเลยทีเดียวแต่น้องๆเชื่อไหมครับว่าความสนุกสนานเหล่านี้นะครับแฝงไปด้วยเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจครับผมน้องๆมาดูกันใกล้ๆนี้นะครับที่บ้านลมของเรานั้นพองขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะพัดลมพัดอากาศนี้นะครับคอยพัดเข้าไปในบ้านลมตลอดเวลานั่นเองส่วนนี่เลยครับผ้าใบที่นำมาสร้างบ้านลมนะครับก็ต้องมีความแข็งแรงทนทานกันน้ำและที่สำคัญต้องทนต่อแรงปะทะระหว่างลมและฝนได้ด้วยเอ๊ว่าไปเนี่ยลองดูดีๆนะฮะบ้านลมของเราเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายลูกโป่งยักษ์เหมือนกันนะ

น้องๆคงทราบกันอยู่แล้วนะคะเมื่อผงฟูเจอกับน้ำส้มสายชูก็จะทำให้เกิดก๊าซจนทำให้ลูกโป่งพองขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วนะครับยังมีสารเคมีอีกมากมายครับที่สามารถทำให้ลูกโป่งพองได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นน้ำโซดาหรือว่าจะเป็นน้ำอัดลมเมื่อเจอกับลูกอมรสมิ้นท์ครับผม

แล้วการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะครับคือการเล่นสนุกของการพองตัวที่เกิดขึ้นจากก๊าซแต่คราวนี้ครับพี่ท็อปมีวิธีการที่จะทำให้ลูกโป่งนะครับยุบพองโดยใช้พลังของแรงดันอากาศครับผมการทดลองนี้นะครับอย่างแรกนะครับให้น้องๆเนี่ยเทน้ำร้อนนะครับใส่ลงไปในขวดนะครับแล้วค่อยๆกลิ้งไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องๆนะครับนำลูกโป่งครับมาครอบไว้เมื่อเราเทน้ำลงไปนะครับมันก็จะค่อยๆพองขึ้นครับผมแบบนี้ครับแล้วถ้าเรามาจุ่มน้ำเย็นล่ะจะเกิดอะไรขึ้นดูดีๆนะครับ

นั่นแน่น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับและนี่ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกโป่งเท่านั้นนะครับแต่ยังไงวันนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยเชื่อไหมไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

โอ้โหภารกิจคิดวิทย์กับลูกโป่งนะครับช่างสุดท้าทายเลยใช่ไหมล่ะครับแต่วันนี้น้องที่เข้าแข่งขันก็ไม่แพ้กันครับไปพบกับน้องๆทีมสกายคิด

วมานี่ถับเข้ามานิดนึงยินดีต้อนรับน้องๆสกายคิดนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับวันนี้ถามเลยถามจริงทำไมเด็กๆถึงชอบเล่นลูกโป่งแล้ง

0: ูกโป่งเอามาตีๆแล้วมันสนุกครับตีลูกโป่งถอดลูกโป่งแล้วมาตี
1: อ๋อคือตีอันนี้ออกแนวผู้ชายหน่อยนะฮะมีเหมือนกับว่าออกรบอะไรอย่างงี้เหรอ ใช่ไหมตีสนุกสนานนะถามน้องซอบ้างทำไมถึงชอบเล่นลูกโป่งครับ
0: เพราะว่าลูกโป่งมันสนุกดีครับ
1: สนุกดีสร้างความบันเทิงให้กับเราใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: น้องมิว
2: เพราะว่าเวลาหนูโกรธใครเงี้ยเสร็จมีลูกโป่งนะหนูก็ตบไปเลยแบบระบายอารมณ
1: ์เป็นที่ระบายอารมณ์ได้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อ เอาน้องพันธ์บ้าง
3: เวลาถ้าเราไม่ค่อยมีเงินซื้อกีฬาหรืออย่างเช่นลูกบาสเนี่ยแล้วก็ไปซื้อลูกโป่งมาแล้วก็สูบลมแล้วก็มาเดาะเป็นบาสแทนได้ค
1: ่
3: ะ
1: ก็คือประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าเงินไปมากเลยนะเพราะว่าลูกโป่งเนี่ยใบนึงไม่กี่บาทใช่มั้ยแต่ลูกบาสหรือว่าเครื่องกีฬาต่างๆเนี่ยแพงมากเลยใช่ไหมครับอู้อันนี้ดีมากนะฮะน่าไปเรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคนนี้อ้าวน้องฟ้า
4: เวลาเราหยิบลูกโป่งมาเป่ากับเพื่อนแล้วก็ตีกับเพื่อนเล่นกันไป
1: ก็คือได้เล่นกับเพื่อนด้วยใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เนี่ยถามก่อนว่าเคยทดลองอะไรเกี่ยวกับลูกโป่งบ้างอ่ะเล้ง
0: เคยเอาลูกโป่งมาใส่ในขวดเหมือนที่พี่ทดลอง
1: อ๋อ
0: แล้วพองขึ้นเองที่มัน
1: คือให้มันลูกโป่งมันพองขึ้นเองใช่ไหมตอนนั้นเราใช้อะไรผงฟูกับน้ำส้มสายชูหรือว่าเป็นขวดโซดา
0: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูครับ
1: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูนะครับเชื่อว่าน้องๆทั้งบ้านเนี่ยหลายๆคนก็เคยทำการทดลองนี้นะครับอ้าวซอบ้างเคยทำมาไหนบ้างครับ
5: เป่าลูกโป่งแล้วก็เอาลูกโป่งใส่น้ำครับ
1: โอเคอ่ะน้องมิวบ้าง
2: ของหนูเป็นเป่าลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็เอาเทปใส่มาปิดแล้วก็เอาอะไรแหลมๆหรือว่าเข็มเนี่ยค่ะเจาะไปแล้วก็จะดูผลว่ามันแตกหรือไม่แตก
1: นี่ครับอันนี้เนี่ยอันนี้พี่ต๊อบก็เคยทำนะมันเกี่ยวกับเรื่องของแรงตึงผิววันนี้นี่ถ้าน้องๆดูเทปก่อนๆนี่ก็จะรู้นะครับน้องพันธ
3: ์มีครั้งหนึ่งอาจารย์เคยให้สูบลูกโป่งแล้วให้ลองไปทำที่บ้านนะคะเอาลูกโป่งเนี่ยมาถูกับหัวตัวเองแล้วก็ฉีกกระดาษเศษกระดาษนะคะเล็กๆแล้วก็เอาไปดูดเอาลูกโป่งเนี่ยค่ะไปสัมผัสดูมันยกขึ้นมาว่ามันจะดูดหรือเปล่า
1: อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
3: แรงเสียดทาน
1: แรงเสียดทานกับไฟฟ้า
3: สถิต
1: ใช่ครับน้องฟ้า
4: หนูเคยทำเหมือนพันเลยค่ะ
1: อ๋อเคยทำเหมือนพันใช่ไหมครับเอางี้แล้ววันนี้เนี่ยภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งนะครับจะเป็นภารกิจที่น้องๆเขาเคยทำมาหรือเปล่านั้นเราไปฟังกันครับ
6: เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าลูกโป่งที่สูบให้พองด้วยก๊าซฮีเรียมซึ่งเป็นก๊าซเบาแบบนี้จะลอยขึ้นไปบนฟ้าเป็นลูกโป่งสวรรค์ภารกิจหลักในวันนี้คือให้น้องๆคิดหาวิธีทำให้ลูกโป่งสวรรค์พยุงตะกร้าที่บรรจุลูกบอล5ลูกจำใบนี้ให้สามารถลอยขึ้นจากพื้นได้ดูเหมือนจะเป็นภารกิจง่ายแต่เรามีข้อแม้นิดนึงว่าตะกร้าลูกบอลใบแรกนั้นต้องลอยค้างอยู่เหนือพื้นหญ้าที่ระดับ1เมตรส่วนตะกร้าลูกบอลใบที่2นั้นจะต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่ที่ตั้งไว้บนความสูง2เมตรไปให้ได้งานนี้ไม่มีภารกิจย่อยใดๆเพราะแค่ทำให้ตะกร้า2ใบนี้ลอยได้ตามที่โจทย์กำหนดก็คงทำให้น้องๆต้องคิดหนักกันแล้วล่ะครับ
1: และตอนนี้นะครับพี่ท็อปก็เตรียมอุปกรณ์นะครับไว้ให้น้องๆได้ทำภารกิจกันแล้วนะครับสังเกตดีๆมีลูกโป่งหลากหลายขนาดหลากหลายไซส์เลยให้น้องๆเนี่ยเลือกกันใช้อย่างเต็มที่เลยนะครับและที่สำคัญที่สุดตะกร้าต้องขึ้น2ใบตามโจทย์ที่กำหนดเข้าใจไหม
3: ค่ะ
1: เข้าใจนะครับแต่ว่านี่สังเกตอันนี้ก๊าซที่บรรจุอยู่นี้นะครับเขาเรียกว่าฮีเลียมนะครับซึ่งเป็นก๊าซที่มีความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ท็อปเตรียมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาคอยเติมลมหรือว่าคอยดูแลเรื่องของความปลอดภัยกับน้องๆนะครับเชิญมาเลยนี่นะครับคันนี้นะครับจะเป็นคนดูแลน้องๆนะครับผมวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ขอให้น้องพิชิตภารกิจได้สำเร็จพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
7: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็คิดวิทย์กันได้
3: พยายามเอาไซที่มันเท่ากันน่ะมันจะได้สมดุลกัน
2: อันเนี้ย
3: ประมาณนี
2: ้ประมาณเนี้ยแล้วก
3: ็ลองเป่าลูกโป่งมาก่อนภารกิจที่หนูได้รับคือใช้ลูกโป่งทำให้ลูกบอล5ลูกลอยค้างอยู่ในระยะ1เมตรกับลอยล่อนห่วงค่ะหนูให้มิวกับฟ้าช่วยกันทำแพบอลค่ะส่วนเล้งกับ ซอให้ไปช่วยดูลูกโป่งนะคะดูไซส์ว่าแล้วก็ช่วยให้สืบลูกโป่งค่ะ
8: ติดน้ำมันเนี่ยมาทำให้ลูกบอลติดกันปะ
0: เดี๋ยวเขาไปช่วยไอ้นี่ก่อนไม่ต้องใช้กาวก็ได้มั้ง
3: โอ้โหแรงอะ
0: ไหนต้องปล่อยดิปล่อย
9: ไม่เอาปล่อยเลย
0: เกล้าลองเอาเชือกมาผูกดี
8: ต้องให้ตรงน
0: ี้
8: ม
0: ัน เออใช่นี่มาดิ

0: บอกแล้วว่ามัน
1: พี่ครั้งสุดครั้งนึงเราน่าจะลองคิดว่าให้ก๊าซออกซิเจนกับก๊าซฮีเลียมผสมกันน่าจะค้างอยู่ได
2: ้บอกแล้วก่อนถ้าเกิดจะเพิ่มก็เพิ่มแค่ลูกเล็กถ้าเกิดเราใช้ฮีเลียมมันจะลอยขึ้นไปเลย
0: เอากันไกลมากันไกลกันไกล
3: ขอกันไกลหน่อย
1: เฮ้ยอันนี้ห้ามใช้ก๊าซฮีเลียมไม่เอาลูกโป่งธรรมดา
4: ดูเหมือนว่าน้องๆจะเกิดความสับสนขึ้นแล้วครับน้องๆคิดว่าก๊าซที่เป่าออกมาจากปอดของน้องๆสามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้แต่ความจริงแล้วก๊าซที่ปล่อยออกมาจากร่างกายมนุษย์และสัตว์นั้นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซหนักไม่สามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้น้องๆจะเอาลูกโป่งที่เราเป่าเองไปผสมกับลูกโป่งจากก๊าซฮีเลียมเพื่อยกตะกร้าให้ลอยขึ้นไม่ได้แน่ๆนะ
0: ถ้ากลับเราต้องใช้
2: และต้องรู้ว่าอันนี้มันลอย
1: แล้วต้องเอาลูกโป่งที่ใช้
0: มันต้องใช้การเยอะเลยลองไปดูก่อน
5: เล้งแกทำอะไรกันแน
1: ่จะเอามารวมกันเผื่อมันจะลอยไงออกซิเจนอ่ะ
6: โดยทั่วไปแล้วนะครับวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกนะครับจะไม่ลอยขึ้นสู่อากาศก็เนื่องจากว่ามีแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองครับก๊าซฮีเลียมมีคุณสมบัติพิเศษครับซึ่งของเขานะครับมีความหนาแน่นที่เบามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้ครับนี่นะครับก๊าซฮีเลียมถูกบรรจุไว้อยู่ในถังอัดอากาศนี้ของเรานะครับเมื่อพี่ท็อปนะครับอัดเข้าไปในลูกโป่งที่มิดชิดอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมก็ไม่สามารถที่จะหลุดเล็ดลอดออกไปได้นะครับและเมื่อพี่ท็อปมัดไปดูดีนะครับอย่างที่บอกครับว่าเขาจะมีมวลที่เบามากนะครับเมื่อพี่ท็อปปล่อยขึ้นไปเขาก็จะลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้นั่นเองครับและนี่คือก๊าซฮีเลียมนะครับที่มีความหนาแน่นน้อยทำให้หนีแรงโน้มถ่วงของโลกได้ครับซึ่งแตกต่างจากก๊าซประเภทอื่นอย่างเช่นออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์มาดูกันครับลมที่พี่ท็อปกำลังจะเป่าออกมานี้นะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองโอ้โหและนี่ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งออกมาจากลมหายใจของพี่ต๊อบนั่นเองและเมื่อเราปล่อยไปครับและนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างก๊าซฮีเลียมกับก๊าซประเภทอื่นนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาก็พยายามที่จะใช้ก๊าซฮีเลียมนะครับในการที่จะมาทำให้ตะกร้าขึ้นแต่บางคนเห็นไหมฮะก็ยังใช้ลมนะฮะที่มาจากออกซิเจนหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เลยเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยวิธีการที่น้องๆเขาทำเนี่ยจะถูกต้องหรือเปล่าหรือจะทำให้มันลอยเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมจำนวนกี่ลูกอันนี้เราต้องคำนวณและก็ลุ้นกันจริงๆครับ
4: จากการลองผิดลองถูกทำให้เกิดการสังเกตจนเข้าใจแล้วว่าเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมที่เป็นก๊าซแบบเบาบรรจุเข้าไปในลูกโป่งเท่านั้นจึงจะสามารถทำให้ลูกโป่งลอยขึ้นบนฟ้าได้เมื่อเกิดความเข้าใจอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นน้องเล้งกับน้องซอพยายามผูกลูกโป่งลูกใหญ่เข้ากับตะกร้าลูกบอลที่จะทำให้ลอดห่วงฮูลาฮูปส่วนน้องๆผู้หญิงก็ช่วยกันเอาลูกโป่งลูกเล็กที่คิดว่าน่าจะทำให้ตะกร้าไม่ลอยสูงเกินไปมาผูกติดไว้กับตะกร้าลูกบอลที่ต้องการให้ลอยค้างที่ระดับ1เมตรสู่เต็มที่นะครับน้องๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
7: ก๊าซฮีเลียมคือก๊าซที่มีอยู่มากในจักรวาลเป็นอันดับ2รองจากก๊าซไนโตรเจนพวกมันถือกำเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดบิ๊กแบงได้ประมาณ3นาทีเพราะอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมจึงรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นรอบๆดาวฤกษ์ที่มีการประทุอยู่ตลอดเวลาอย่างดวงอาทิตย์นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงค้นพบก๊าซฮีเลียมในอวกาศก่อนที่จะค้นพบได้บนโลกของเราก๊าซฮีเลียมเป็นก๊าซที่มีความหนาแน่นน้อยไม่ลุกติดไฟมีความเบาบางมากจึงมักลอยขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศคุณสมบัตินี้ทำให้เป็นที่นิยมนำมาเติมในลูกโป่งสวรรค์และนอกจากนี้ยังใช้ผสมกับก๊าซออกซิเจนในถังอากาศสำหรับนักดำน้ำที่ลงไปทำงานใต้ทะเลซึ่งมีความลึกมากๆเพื่อลดภาวะอากาศขยายตัวในเส้นเลือดเมื่อนักดำน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำและช่วยลดอันตรายต่อชีวิตของนักดำน้ำนั่นเอง
5: มันสูงประมาณก็ว่ายังไม่ถึงเลยมาประมาณเนี้ยเอาของ

0: หรืออะไรตรงนั้นอะมาหย่อนให้มันได้ระดับประมาณนี้เ
1: คให้นำลูกบอล5ลูกเหมือนกันอยู่ในตะกร้าแล้วก็ลูกโป่งเท่าไหร่ก็ได้ให้รอดห่วงไปให้ได้เจอปัญหาก็คือตอนแรกก็จะแย่งกันจับแย่งกันทำเสร็จแล้วก็ลูกโป่งก็แตกบ้างกลัวบ้างแล้วบางทีลูกโป่งมันหนีไปก็จับไม่ทันก็เสียดาย
2: ตอนนี้ช่วยกันทำแล้วก็ไอหาลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็มาทำให้มันลอย
0: นี่นี่นี่เอามาแยกกันเลยอันนี้เอามาของเม้งนะ
3: นี่ไงเอาติดตรงนี้
4: ผิดคาดนะครับตะกร้าใบที่ต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปที่ดูจะทำให้สำเร็จยากที่สุดน้องๆกลับทำเสร็จอันดับแรกนอกจากเลือกลูกโป่งลูกใหญ่มาทำตะกร้าลอยสูงขึ้นแล้วน้องเล้งยังออกความคิดเห็นให้เพื่อนๆมัดเชือกรวมลูกโป่งเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความสมดุลให้มากขึ้นถ้าตัดเชือกที่ผูกตะกร้าไว้แล้วลองปล่อยตะกร้าลอดห่วงดูก็น่าจะไม่มีปัญหาคราวนี้ก็เหลือแต่
1: ก็เหลือได้อันที่2ไปแล้วคือได้2เมตรลอยลอดห่วงไปได้แล้วเหลืออันที่1คือมันมีปัญหาตรงที่ว่าตะกร้ามันขึ้นได้แต่พอขึ้นแล้วมันก็ลงลอยลงมา
5: แล้วตอนนี้นะฮะภารกิจของน้องๆเนี่ยก็ได้ทำกันไปเรื่อยๆนะฮะระหว่างที่น้องๆก็ทำภารกิจในการที่จะให้ความสูงนั้นมีระดับอยู่1เมตรนะครับทางเนี้ยน้องก็ได้ทำเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับโดยการที่ใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่ครับที่มีลูกโป่งถึง1 2 3 4 5ลูกใหญ่นะครับในการที่จะทำให้ตะกร้านั้นลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่อย่างนี้ไปได้นะครับแต่จริงๆพี่ท็อปต้องบอกไว้ก่อนว่านอกจากทำให้มันลอยได้แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือเรื่องของการบาลานซ์หรือการถ่วงน้ำหนักให้มันเท่ากันนั่นเองถ้าน้องๆนะครับถ่วงน้ำหนักไม่ดีนะครับตะกร้าที่น้องๆเห็นอย่างนี้นะครับลูกโป่งที่มีขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าไปชนรอบๆห่วงฮูลาฮูปขนาดยักษ์นี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากน้องเขาเลือกที่จะใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่หรือมีอีกอย่างนึงครับใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกนะครับผูกมัดติดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาตรมันก็จะเล็กลงนะฮะแล้วก็สามารถทำให้ลอดฮูลาฮูปได้เช่นกันแล้วถ้าเป็นน้องๆทางบ้านล่ะครับจะเลือกวิธีไหนระหว่างใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่แบบนี้หรือจะใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกเพื่อทำให้ตะกร้าลอยขึ้นสู่อากาศได้โดยที่ไม่ชนกับฮูลาฮูปครับ
0: ลอย
2: ล
6: ูกโป่งมันลอยเกิน1เมตร
2: ก็จะลองใส่ดินน้ำมันลงไปลองดูก่อนจากก้อนเล็กไปก้อนใหญ่ครับ
4: น้องๆใช้ดินน้ำมันมาถ่วงน้ำหนักในตะกร้าให้ลอยได้ระดับเกือบจะได้อยู่แล้วครับแต่ว่า
2: ก็ยากเพราะว่าพอไม่ใส่ดินน้ำมันไปมันก็ลอยเกิน1เมตรพอใส่ดินน้ำมันเลยมันไปมันก็ไม่ลอยเลย
7: ลูกโป่งของเล่นสนุกของเด็กๆเกิดขึ้นมาได้เพราะการทดลองทางวิทยาศาสตร์เมื่อหลายร้อยปีก่อนกาลิเลโอนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีได้ทำการทดลองเพื่อจะหาวิธีชั่งน้ำหนักของอากาศโดยใช้กระเพาะปัสสาวะของหมูมาบรรจุลมจนทำให้กระเพาะบรรจุลมแบบนี้กลายเป็นของเล่นยอดนิยมของเด็กๆในยุคนั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2367ไมเคิลฟาราเดย์ได้แรงบันดาลใจมาจากการทดลองของกาลิเลโอเขาลองเอาน้ำยางพารามาสังเคราะห์เพื่อทำเป็นลูกโป่งเอาไว้ใช้ทดสอบการขยายตัวของก๊าซชนิดต่างๆลูกโป่งจากการทดลองนี้แหละค่ะคือต้นแบบของลูกโป่งในปัจจุบัน
5: และตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกแค่20นาทีสุดท้ายนะครับภารกิจของเราก็จะหมดเวลาลงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยลองสังเกตดูนะครับความสูงระยะ1เมตรที่เป็นตะกร้าใบแรกนะครับน้องๆก็สามารถทำได้แล้วอย่างที่ภาพที่เราเห็นนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นกันครับว่าห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่นะครับน้องๆเขาจะสามารถปล่อยขึ้นสู่บนอากาศโดยที่ไม่โดนห่วงได้หรือไม่อันนี้เราต้องเอาใจช่วยกันอย่างเต็มที่ครับผม
0: หนึ่งสองสามไป
5: และตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาดูกันแล้วครับว่าน้องๆเนี่ยสามารถทำ

0: ภารกิจผ่านหรือเปล่าอันแรกครับต้องมีความสูงเท่าไหร
1: ่1 เมตร
0: นะครับเดี๋ยวพี่ต๊อบจะปล่อยแล้วดูกันชัดๆเลยนะครับน้องๆทั้งบ้านลุ้นไปพร้อมกันครับ1 2แล้วปล่อยขึ้นมาแล้วครับ3ค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะดูครับแล้วตอนนี้ความสูงอยู่ที
1: ่
0: 1 เมตรภารกิจแรกสำเร็จครับสุดยอดสุดยอดไม่น่าเชื่อว่าทำได้นะฮะและอันที่2ครับต้องทำให้ลูกโป่งนะครับลอดขึ้นฮูลาฮูปขนาดใหญ่โดยที่ไม่โดนเลยนะครับพร้อมไหมเด็ก
1: ๆพร้อมค่ะ
0: มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับแล้วแต่เราเลย
1: 2 3
0: เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผม โอ้ยสุดยอดจริงภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราถามน้องๆกันดีกว่านะครับวันนี้ได้เรียนรู้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งแถมยังมีก๊าซฮีเลียมมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยชอบตะกร้าใบไหนมากที่สุดครับ1หรือว่า2อ้าวน้องเล้ง
2: 2ครับ
0: 2ทำไมชอบ2ครับ
2: เพราะมันหวาดเสียวต้องลุ้นไม่ให้โดนฮูลาฮูปครับ
0: อ๋อโอเคอ่ะน้องซอ
3: ก็2ครับ
0: ทำไมถึงชอบ2ครับ
3: เพราะว่ามันลุ้นดี
0: มันได้ครั้งเดียวเองใช่มั้ยโอเคน้องมิว
4: หนูชอบใบที่1เพราะว่ามันอันที่2มันลอยปุ๊บมันก็ผ่านไปเลยอันที่1มันต้องใช้ความละเอียดอ่ะสนุกด
0: ีดีมากๆนะครับอ่ะโอเคน้องพันช
5: ์หนูชอบใบที่1ค่ะเพราะตอนนั้นที่เรายังทำให้ตะกร้าลอยไม่ได้เราก็ต้องคิดหาวิธีเพื่อให้ตะกร้ามันลอยให้ได้ค
0: ่
5: ะ
0: โหเยี่ยมมากเลยน้องฟ้าครับ
6: ชอบใบที่1ค่ะเพราะมันมีความท้าทายดีกว่าจะทำได้ก็ยากอยู่เหมือนกัน
0: น้องๆเห็นไหมครับแม้ว่ายากขนาดไหนนะครับก็ไม่เกินความพยายามและอีกหนึ่งบทพิสูจน์ในเรื่องภารกิจของลูกโป่งนะครับใครๆอาจจะเห็นว่าเป็นของเล่นธรรมดาที่สร้างแต่ความสนุกแต่จริงๆแล้วครับยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์มากมายและยังได้ความรู้ใช่ไหมเด็ก
1: ๆใช่ครับ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ก๊าซที่อยู่ในลูกโป่งซึ่งเกิดจากการเป่าด้วยปากของเรานั้นคือก๊าซอะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับลูกปองหน่อยครับ
1: วิทยาศาสตร์เรื่องง่ายที่ชิดได้ด้วยลูกปองหันศาเ
0: ย้แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
1: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
2: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีทั่วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวๆสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนามมาก่อนเพราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เมียประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
1: สัตว์น่ารู้วันนี้ Habitat H-A-P-I-T-A-T Habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ Adaptation A-D-A-P-T-A-T-I-O-Nadaptation แปลว่าการปรับตัวน้องๆลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ได้
1: ผ้าบาติกเป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำลวดลายของผ้าโดยการใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติดและระบายสีในส่วนที่ต้องการให้สีติดบาติกหรือปาเต๊ะเป็นคำในภาษา

0: ทวามาจากคำว่าติติหรือติมีความหมายว่าเล็กน้อยหรือจุดเล็กๆโดยการใช้การหลอมเหลวของแว็กหยดหรือเขียนเรียกว่าการเขียนน้ำเทียนเป็นกรรมวิธีที่จะระบายเทียนที่หลอมเหลวให้เข้าไปในเนื้อผ้าจากนั้นนำไปย้อมตามกระบวนการการทำสีผ้าบาติกคือย้อมในส่วนที่ไม่ได้ปิดแว็กให้ติดสีย้อมคือแต้มหรือระบายลงไปในส่วนที่ต้องการให้สีติดเมื่อเสร็จกรรมวิธีแล้วจึงลอกเทียนออกด้วยการนำไปต้มในน้ำเดือดดังนั้นบาติกจึงเป็นการตกแต่งผ้าวิธีหนึ่งที่ทำกันมานานในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีการนำเสนอลวดลายของผ้าที่ออกมาจากความคิดจินตนาการของผู้ทำรวมทั้งเทคนิคในการทำที่แตกต่างกันของกลุ่มชนในแต่ละประเทศที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในสถานที่นั้นๆ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดค้นสร้างสรรค์งานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนอย่างสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบประดิษฐ์แนวคิดใหม่นะฮะว่าง่ายว่าเป็นการยกระดับการวาดลายเทียนภายใต้การควบคุมของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีโดยการใช้ปากกาเขียนเทียนอัตโนมัติทำตามคำสั่งของโปรแกรมผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับ
0: ผ้าบาติกเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปและยังเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดมากเนื่องจากมีสีสันสดใสสวยงามเหมาะสำหรับการสวมใส่หรือซื้อเป็นของขวัญของฝากอีกทั้งผ้าบาติกยังมีแหล่งกำเนิดที่ระบุไม่แน่ชัดแต่พบมากในประเทศอินโดนีเซียโดยเริ่มมาจากการทำผ้าบาติกของสตรีในวังแล้วแพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วไปจากนั้นได้มีการพัฒนาเทคนิคสืบต่อกันมาจนกระทั่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันถ้าเป็นบาติกที่เขียนด้วยมือถือว่าเป็นบาติกชั้นสูงมีราคาแพงจึงทำให้เกิดการเรียนแบบผ้าบาติกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถทำให้เกิดเทคนิคในการทำลวดลายให้ดูคล้ายกับผ้าบาติกแต่จริงๆแล้วเป็นการพิมพ์แบบสกรีนและไม่เป็นที่นิยมเท่ากับผ้าบาติกส่วนการทำผ้าบาติกของไทยนั้นนิยมทำกันเป็นงานฝีมือหรือที่เรียกว่าบาติกเพ้นท์ที่เขียนด้วยมือซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกับศิลปะบาติกของชาติอื่นแต่ขั้นตอนในการผลิตผ้าบาติกนั้นมีหลายขั้นตอนจึงมีการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติทำให้สามารถวาดลายเทียนได้ตามคำสั่งอย่างรวดเร็วและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานบาติกให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
1: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับนั่นคือเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกนั่นเองนะฮะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเห็นวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับและเครื่องนี้นะฮะยังสามารถแบบว่ายังแบบเป็นประกอบอาชีพยังทำให้อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมได้ด้วยนะฮะผมว่าเชื่อว่าเป็นการทำขยายกิจการและก็ทำให้ประเทศชาติมีเงินไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นแน่นอนครับเอาละฮะแต่ขาดคนนี้ไม่ได้เลยเจ้าของไอเดียคนนี้นะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่เจ้าของไอเดียตัวจริงเลยนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันนะฮะว่าทำไมถึงได้สนใจและพัฒนาเจ้าเครื่องวาดลายผ้าตัวนี้ครับ
2: ก็คือว่าตอนเริ่มนะครับตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยผมมีโอกาสได้เข้าอบรมนะครับโครงการ NEC นะครับเขาเรียกว่าโครงการผู้ประกอบการใหม
1: ่ครับผม
2: แล้วก็รู้จักกับพี่วาริศนะพี่วาริศที่กระบี
1: ่
2: เขาก็บอกว่าน้องพอจะช่วยพี่ได้บ้างไหมพี่มีปัญหานิดนึงว่าในการวาดลายบาติกเนี่ยพี่จะสร้างช่างขึ้นมา1คนเพื่อจะวาดลายเนี่ยพี่ใช้เวลาประมาณ3ปี4ปี5ปีแล้วแต่คน
1: คนเราฝึกกันยากขนาดนั้นเลยอ่ะฮะ
2: ก็เหมือนกับว่าบางคนไม่มีฝีมืออะไรเลย
1: อ๋อเหมือนยังผม
2: ไม่ใช่คือ
1: ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมไม่มีวิชาชีพที่อยากทำ
2: ใช่
1: ผมก็ไปหัดวาด
2: ใช่เนี่ยในการสร้างเนี่ยใช้เวลานานมากให้มันมีความชำนาญปรากฏว่าพอเขาชำนาญเสร็จเรียบร้อยเขาก็ลาออก
1: คือต้อง

0: อกอย่างแรกว่าทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเอง
1: ใช่ถูกต้อง
0: คือมีวิชาชีพแล้วก็อยากจะเปิดเอง
1: ใช
0: ่แล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น
1: พอออกไปปั๊บเนื่องจากเขาไม่มีคอนเนคชั่น
0: ครับ
1: นะเขาม
0: ีฝีมืออย่างเด
1: ีย
0: ว
1: มีฝีมืออย่างเดียวแต่ว่าไม่มีคอนเนคชั่นก็ไม่มีงานไม่มีงานก็ต้องเลิก
0: แล้วรู้จักโครงการพัฒนาเครื่องจักรหรือเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตได้ยังไงอะครับ
1: คือว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เทคนิคชลบุรี
0: ครับ
1: เขาก็มาบอกว่าเอ้ยมีโครงการที่ของบได้เนาะ
0: ซึ่งปกติเราทำมันควักเนื้อนะ
1: ปกตินี่คือถามควักเนื้อมันก็ควักนะครับแต่ว่
0: า
1: คือส่วนหนึ่งก็คือมันมีโครงงานที่ผมมาถึงมาชลบุรีปั๊บเนี่ยผมก็ทำโครงการขึ้นมาเป็นเครื่องพลาสติกตัวนี้แหละแต่ว่าเขียนด้วยมือก่
0: อ
1: นเขียนด้วยมือก่อนทีนี้พอมีโครงการตัวนี้ขึ้นมาเออเราจะทำยังไงให้เขียนเป็นเครื่องให้มันโตขึ้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะเขียนผ้าให้เป็นผืนใหญ่เลย
0: แล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรื่องงบประมาณ
1: เรื่องงบประมาณครับอันนี้โหดีมาก
0: สำคัญ
1: มาก
0: คือคนเราต้องอยู่ด้วยปัจจัยเนาะ
1: ก็ใช่ครับคือมันคือนักประดิษฐ์เนี่ยคือทุกคนเนี่ยบางครั้งนี่มันมีอะไรอยู่ในหัวเยอะแยะนะ
0: นะ
1: แต่มันไม่มีเงินทุนที่มาทำ
0: ผมว่ามันสำคัญมากเลยสำหรับการที่จะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไม่มีเงินทุนแล้วการที่เราไม่มีเงินทุนเราเอาทุนเราไปทำแล้วไม่รู้จะสำเร็จหร
1: ือ
0: เปล
1: ่
0: าใช่ไหมฮะ
1: คือปัญหาคือผมบอกได้เลยว่าเครื่องนี้นะคือตัวเครื่องจริงเนี่ยตัวเครื่องเป็นแกน X แกน Y เกนเขาเรียกว่ามินิ CNC นะ
0: ครับ
1: มันก็มีในตลาดมันทั่วไปมีอยู่แต่ว่าตัวปากกาเขียนที่ให้นำทำไงให้นำเทียนไหลต่อเนื่อง
0: ครับ
1: ทำไงให้มันเปิดปิดได้อัตโนมัติเงี้ยมันไม่
0: ม
1: ีทีนี้เมื่อเราเริ่มจากศูนย์เนี่ยปัญหาคือเราต้องเอามาทิ้งซะเยอะมากกว่าได้อะ
0: ใครก็ตามต้องมีการเป็นอย่างเง
1: ี้
0: ยทุกคนกว่าจะเก่งจะต
1: ้
0: องลองผิดลองถูกไปก่อนนะฮะ
1: ผิดมากกว่าถูกครับหรือว่าผิดมากกว่าถูก
0: ผิดมากกว่าถูก
1: ใช่ใช่
0: เอาละอาจารย์แล้วแรงบันดาลใจคนเราจะมี inspiration คือแรงบันดาลใจของตัวเอง
1: ก็จริงๆผมตั้งแต่เริ่มแรกก็คืออยากจะสร้างงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์พวกนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะ
0: อ๋อซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยเนาะ
1: ใช่ใช่
0: คือก็อยากจะทำในสิ่งที่เรารัก
1: ใช
0: ่
1: ใช่คือตั้งแต่เด็กๆเลยเราอยากทำตอนนี้ก็มีอยู่งานอยู่สองสามงานอยู
0: ่ที่ยังมีอยู่
1: ที่ยังมีอยู่ที่กำลังทำอยู่ตอนนี
0: ้อ๋อ
1: ในตอนนี้ก็เลยรู้ว่าโอ้มันก็สามารถช่วยคนได้เนาะ
0: ครับ
1: ช่วยสร้างงานได้และช่วยแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ด้วย
0: มีคนมาขอซื้อต่อซื้อไอเดียเราปุ๊บไปประยุกต์อะไรก็ช่างแต่เราได้ขายไอเดียของเราแล้ว
1: ใช่
0: ถือว่าเราประสบความสำเร็จ
1: ใช่
0: นะฮะเป็นยังไงบ้างล่ะครับนี่ได้รู้จักอาจารย์แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามีเคล็ดลับมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าช่วงหน้ามีอะไรบ้างครับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม

0: ก็ทำได้
1: เครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่ช่วยให้การเขียนลายเทียนมีความรวดเร็วขึ้นปากกาวาดลายเทียนที่สร้างมีประสิทธิภาพดีกว่าปากกาเขียนแบบธรรมดาจึงทำให้การเขียนภาพใช้เวลาน้อยลงเครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติที่ได้จัดสร้างจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกในการผลิตงานให้ทันต่อความต้องการของตลาดได้ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกซึ่งจะเป็นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติได้แต่โดยทั่วไปสามารถนำไปใช้ในเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าผ้าประดับสวยงามของฝากที่ระลึกและอื่น
2: ๆกลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะฮะเมื่อกี้สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้ประโยชน์แล้วไม่มากก็น้อยนะครับและตอนนี้นะฮะเราจะมาลุกล้วงลึกประโยชน์มากกว่าเดิมอีกนะฮะเดี๋ยวอยากจะรู้ไหมฮะว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราพบกับอาจารย์อีกรอบนึงดีกว่านะครับเอาละครับอาจารย์คำถามแรกเลยจากเบรก2ผมอยากรู้เยอะเมื่อกี้ผมรู้มาเยอะแล้ว
3: ครับ
2: ซึ่งคำถามนี้นะฮะผมอยากรู้ว่าแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องซึ่งแต่ละคนเขาจะเหมือนโทรศัพท์มือถือเขาจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อย
3: ครับ
2: แล้วเหมือนเจ้าเครื่องตัวนี้จะพัฒนาขึ้นอีกไหมครับ
3: คือตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องเครื่องก่อนนะพัฒนาเครื่องก่อนนะครับว่าความเป็นมายังไงนะเอาซีรีส์มาแล้วกันนะครับว่าเดิมแรกเลยเนี่ยเราไม่สามารถทำเอาถึงปั๊บลงเครื่องได้เลยใช่ไหม
2: อันแรกก็คือจอดน็อตยึดมอเตอร์
3: หมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยแนวคิดว่าตอนแรกเราทำแบบเขียนมือก่อน
2: อ๋อครับ
3: เขียนมือก่อนทำไงให้เขียนมือได้ว่าทำไงให้น้ำเทียนมันไหลต่อเนื่องได
2: ้
3: ทำไงให้สามารถเขียนได้เขียนปกติได้

0: ครับ
1: แทนจัดติ้งแบบเดิม
0: ครับ
1: ทีนี้พอโอเคเครื่องการเขียนด้วยมือได้โอเคแล้วล่ะทีนี้เราจะทำไงให้ประยุกต์กับเครื่องเพื่อจะทำอัตโนมัติ
0: ประยุกต์กับเครื่องให้ทำอัตโนม
1: ั
0: ติ
1: เพราะเครื่องอัตโนมัติมันมีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมปัจจุบันมันมีอย
0: ู่
1: เขาเรียกว่ามินิ CNC เนาะเขาเรียกมินิ CNC ก็คือว่ามันมีอยู่แล้วแต่ทำไงให้ได้สองตัวนี้มารวมกัน
0: เอามารวมกันเลย
1: ใช
0: ่ครับแล้วเครื่องวาดเทียนผ้าบาติกนี่ฮะสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากจะเป็นผ้าใหญ่แล้วเราสามารถไปวาดบนอะไรได้บ้างฮะ
1: จริงๆก็คือจุดประสงค์หลักก็คือเทียนไว้เขียนบนผ้า
0: อ๋อคือเทียนบนผ้า
1: เขียนบนผ้าอย่างเดียว
0: ครับ
1: คือเรามาแก้ปัญหาช่างวาดลายที่ขาดแคลน
0: ครับ
1: ต
0: ้องบอกก่อนว่าช่างหายาก
1: ช่างหายาก
0: คนที่เก่งหายากกว่า
1: 1คนที่จะทำด้านนี้ก็น้อยอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: ใช่ไหม1 2ก็คือพอหามาได้แล้วเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกในการฝึกอีกใช่อย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นยิ่งขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยเกิดทุกที่
0: ที่ไหนก็ต้องเกิดขึ้น
1: ที่ไหนก็ต้อง
0: ไม่ว่าอาชีพอะไรก็ต้องเกิดขึ้นขนาดแม่ค้าร้านส้มตำเก่งปุ๊บไปเปิดร้านตัวเองเหมือนกัน
1: ใช่เหมือนกันเลย
0: นะฮะ
1: เหมือนกันเลย
0: แล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะมันดีอย่างไรบ้างอะครับ
1: เมื่อเราเอาคอมพิวเตอร์มาร่วมกันนะเพราะฉะนั้นในการสร้างลายขึ้นมาเนี่ยเราสามารถทำได้เยอะมากทำได้เยอะมากเลยนะอันนี้เฉพาะส่วนตัวเครื่องเนาะ
0: ครับ
1: ก็คือทำได้เยอะมากเช่นว่าเราสามารถเอาจากในคอมพิวเตอร์มาเลย
0: ก๊อปมาเลยลากมาเลย
1: เอามาเลยที่เขาแบบลายที่ว่าไม่เสียคาลิกาติดเนาะ
0: คือ
1: ที่เขาเปิดปกติเนี่ยเราก็สามารถมาถึงปั๊บเราก็แปลงภาพให้เป็นลายเส้นได้เลย
0: ครับ
1: หรือถ้ามีความสามารถในการวาดเราก็วาดขึ้นมาเอง
0: วาดตอน
1: มันจะมีโปรแกรมวาดในเครื่องได้เลย
0: อ๋อครับ
1: ครับแล้วทีนี้พอได้ลายมาคนนี้แล้วเนี่ยเราสามารถทำให้เล็กให้ใหญ่อะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วทีนี
0: ้
1: ทำภาพแค่ภาพเดียวลายแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราสามารถทำให้มันหมุนไปทางซ้ายทางขวาให้มันเล็กให้มันใหญ่ได
0: ้โอ้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะ
1: คือเสื้อเนี่ย3ไซส์ก็ต้องทำถ้าที่เขาละเอียดจริงๆนะถ้าเขาละเอียดจริงๆเนี่ยเขาจะทำ3ไซส์เสื้อ3ไซส์ก็คือใช่แล้วก็ภาพต้องเป็น3ไซส์ด้วย
0: โอ้ยากกว่าเดิมอีกซึ่งถ้าจะมาวาดมือมันคงทำไม่ได้
1: ใช่
0: ยากมาก
1: ใช่ถูกต้อง
0: โอ้โหยากมาก
1: คือถ้าเกิดว่าเขาต้องการเอาเป็นชิ้นเดียวในโลกก็โอเคอยู
0: ่
1: ยังไม่ต้องการมือแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาเอาต้องการ500ตัวภายใน1เดือนเงี้ย
0: นี่มันจะพูดเชิงว่าเป็นอุตสาหกรรม
1: อุตสาหกรรมใช่
0: อุตสาหกรรมซึ่งทุกอาชีพมีหมด
1: ใช่ๆเพื่อ
0: ตอนนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
1: ใช่ๆอ
0: นาคตถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆรองรับปุ๊บซื้อเครื่องไปลงไปเลย6ตัวเขาต้องการ
1: ใช่รับ AC เนาะ
0: ใช่ครับ
1: มาเ
0: ง
1: ี้ย
0: โอ้โหยิ่งส่งออกข้างนอกยิ่งได้เยอะเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วตอนนี้มีแนวคิดการตลาดยังไงสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้ครับ
1: ก็ตอนนี้นะครับผมมองคือว่าเราต้องแยกอุตสาหกรรม
0: ไม่
1: แยกอุตสาหกรรมคือในครัวเรือน
0: ครัวเรือนกับอุตสาหกรรมแยกกัน
1: ใช่ต้องแยกกัน
0: ครับ
1: กลุ่มที่เป็นครัวเรือนเนี่ยอาจจะเป็นเราต้องลดขนาดเครื่องลงมา
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่ว่าเอกชนที่เขาแบบทำด้านนี้โดยเฉพาะเรือนเนี่ยเนี่ยจะเป็นเครื่องใหญ
0: ่
1: แต่ตอนนี้ที่ผมไปส่งเสริมที่บาติกที่กระบี่นะมีที่หนึ่งตอนนี้เขาให้ทำอีกเครื่องนะแต่เล็กกว่านี้ขนาดเล็กกว่านี
0: ้อ๋อย่อลงมา
1: ย่อลงมาแต่ว่าตอนนี้ก็
0: เมตร80ใช่ใช่เมตรเดียวอย่างเงี้ยฮะ
1: หน้ากว้างเท่าเดิมแต่ว่าหน้ายาวเนี่ยมันแคบแต่เราใช้วิธีการเลื่อนผ้าเอาแทน
0: อ๋อเลื่อนผ้าอ๋อก็ได้ไม่ต้องแปลง
1: ใช่ใช่คือยิ่งเครื่องใหญ่เท่าไหร่ต้นทุนมันจะสูงใช่ไหมแต่ถ้าเราย่อเครื่องมาแต่ว่าให้มันเขียนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าผ้าเราเคลื่อนที่เอาแทน
0: ครับ
1: เคลื่อนที่เอาเขียนจุดนี้มันเขาจะเขียน3จุดนะ1 2 3
0: ครับ
1: เราเขียนตรงนี้ปั๊บแล้วก็เลื่อนผ้าเอามาเขียนตรงนี
0: ้ง่ายกว่า
1: ต้นทุนมันต่ำลงมาเยอะเลยไง
0: โอ้ดีเลย
1: ใช่
0: นะฮะก็เป็นการเซฟคอสด้วย
1: ครับ
0: การที
1: ่
0: จะทำเครื่องขึ้นมาขนาดเล็กลงพวกคนย้ายง่ายขึ้นเกี่ยว
1: ไหมไม่คือถ้ามันเล็กลงเขียนเสื้อยืดพวกนี้ได
0: ้
1: เขียนเฉพาะจุดนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ขนาดเล็กลงอย่างนั้นหมายความว่ามันเขียนเป็นจุดเนี้ยต้นทุนมันจะต่ำลงไงอ๋อ
0: ครับ
1: กลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังซื้อกำลังซื้อเนี่ยที่ต่ำเนี่ยเขาก็สามารถซื้อได
0: ้
1: ต้องแยกกลุ่มอ่ะแยกกลุ่มแยกกลุ่มครับว่ากลุ่มประเภทไหนประมาณ
0: นะฮะ
1: ผมว่าการตลาดน่าจะไปได้
0: เป้าหมายแล้วทิศทางในอนาคตว่าเราจะไปทางแนวไหนดีทิศทางในอนาคตครับเหมือนกับว่าเราจะส่งออกนอกหรือเราจะขายแค่สิ่งเดียวหรือว่าเราจะทำเครื่องปั๊มออกมาทรงหรือว่าจะขายในไทย หรือว่าจะมีแผนมีแผนในใจไหม
1: คือแผนผมอะผมเป็นผู้พัฒนาเน
0: า
1: ะผมพัฒนาแต่ผมไม่ได้
0: เกี่ยวก
1: ับเพราะผมเป็นครูเป็นผู้สอน
0: ครับผม
1: อันตรงนี้เราพัฒนาแต่ว่าถ้าใครเขาต้องสนใจแล้วก็ต้อง
0: แล้วก็ต้องช่วยเขา
1: ช่วยเขาต้องขายไปต้องคือต้องก็ต้องผ่านตามระบบมาเนาะ
0: ลิขสิทธิ์ก่อน
1: ลิขสิทธิ์นั่นแหละใช่อันนี้ก็ติดเช่นว่าจากมาจากอาชีวะหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือต้องว่าไปตามระบบแต่ผมเป็นผู้พัฒนาแค่นั้นเองพ
0: ั
1: ฒนาแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรไง
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูเครื่องจริงว่าเครื่องจริงใหญ่แค่ไหนเป็นยังไงนะฮะผมอยากเห็นมากเลยเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได้
1: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ด้านในแล้วและก็อยู่กับอาจารย์เช่นเดิมครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยพาชมเครื่องหน่อยว่าเครื่องเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งบางอย่างอาจก็ไม่ได้รู้จักแต่นี้ก็อยากให้แบบว่านำพาท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านได้ไปดูเครื่องกันเลยครับ
0: ครับผมก็เครื่องเขียนเทียนลายบาติกนะครับ
1: ครับผม
0: มาดูนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับแรกก็คือนะครับคือจอคอมพิวเตอร์นะครับ
1: ต้องมี
0: ต้องมีครับเพราะในเราออกแบบเป็นตัวสั่งการนะครับตัวสั่งการ
1: เป็นหัวใจหลักเลย
0: ใช่ครับผมตรงนี้นะครับเป็นชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งหมดมอเตอร์ต่างๆนะครับควบคุมแกน X Y Z นะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของน้ำเทียนของการต้นเทียนใช่ใช่เนี่ยคือตรงนี้คือเป็นตัวหลัก
1: คือจะเทียนไหลหรือไม่ไหลก็อยู่ที่ตัวควบคุม
0: ใช่ใช่ครับผมตรงนี้เราก็เปิดปิดได้อัตโนมัติอุณหภูมิเราก็ปรับให้อัตโนมัติก็คือตรงจะอยู่ในตรงนี้ทั้งหมด
1: ครับผม
0: ควบคุมครับตอนนี้เป็นตัวทำงานทั้งหมด
1: ครับครับเอาละครับแล้วขั้นตอนที่จะออกแบบนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีโปรแกรมสำเร็จรูปใช่ไหม
0: ครับผมใช่
1: นะฮะช่วยสาธิตให้ผมดูหน่อยครับ
0: ก็เริ่มแรกนะครับเราก็เอาภาพมานะครับก็เปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็เอาภาพมาภาพจากไหนก็ได้มานะครับแล้วเราก็มาทำแปลงภาพให้เป็นลายเส้น
1: แปลงภาพให้เป็นลายเส้นก่อน
0: ใช่ผมใช่
1: แต่คืออย่างแรกก็คือต้องการลากเส้น
0: ใช่สร้างเส้นขึ้นมาก่อนครับ
1: ครับผม
0: จะเป็นภาพไหนก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นนะครับคือเราต้องสร้างลายเส้นขึ้นมาก่อนนะครับ
1: อย่าง
0: รูปนี้ครับตอนนี้เราสร้างมันเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: นะครับนั่นคือเอาภาพมาจากการวาดก็ได้หรือจากในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจากไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นลายเส้น
1: ครับผมและอย่างแรกคือต้องแบบต้องไม่มีลิขสิทธิ์ถึงจะเอาลง
0: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับผม
1: โอเคครับผม
0: หรือว่าเราวาดขึ้นมาเองถ้ามีฝีมือส่วนใหญ่มีฝีมือแล้วก็วาดขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วเราก็ตอนเนี้ยเราก็ทำให้เป็นจากลายเส้นเนี่ยทำให้เป็นภาษาเครื่องเขาเรียกภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
0: ภาษาเครื่องก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นคำสั่ง
1: ช
0: ุ
1: ดคำส
0: ั่
1: ง
0: ชุดคำสั่ง
1: เพื่อถูกต้อง
0: คร
1: ับ
0: คือเขาเรียกว่าภาษา G code G code ก็คือเหมือนกับว่าให้วิ่งไปแกน X 2เซนวิ่งไปแกน Y 3เซนมันก็วิ่งไป X 3เซนY 3เซนวิ่งไปตามคำสั่งคือแปลงภาพลายเส้นตัวนี้ให้เป็นคำสั่งเครื่อง
1: โอ้จะวาดภาพเนี่ยจะต้องมีการรหัสมีโค้ดมีอะไรไหมฮะ
0: คือโค้ดเนี่ยคือเราจะให้คอมพิวเตอร์สั่งทั้งหมด
1: ครับผม
0: เราเพียงแค่ทำลายเส้นขึ้นมาลายเส้นเราจะทำแบบไหนก็แล้วแต่ตามความสามารถของเราจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได
1: ้
0: หรือลิขสิทธิ์ที่เราซื้อมาแล้วเรามาทำได้เลยก็มี
1: ครับผม
0: ของต่างประเทศเราซื้อมาใช้ได้เลยและลายเส้นตัวนี้เราก็แปลงให้เป็นภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
0: ภาษาเครื่องเราเร
1: ีย
0: กเป็นชุดคำสั่งชุดคำสั่ง
1: ด้วยง่าย
0: เพราะว่าเครื่องจักรไม่รู้ว่าไอ้ลายเส้นนี้จะวิ่งไปทางไหน
1: ครับ
0: ก็จะมีชุดคำสั่งเขาเรียกว่า G code เช่นว่าเราให้วิ่งไปทางแกน X อยู่2เซน
1: ครับ
0: วิ่งไปทางแกน Y อยู่3เซนพอเราสั่งปั๊บมันก็วิ่งไปแกน X
1: เป๊ะเลยตาม
0: ที่เราสั่งที่ตัวนี้สั่ง
1: มันก็จะเขียนกว่ามือ
0: ใช่ใช่ใช่มันก็วิ่งไปตามนั้นที่เราสั่งทั้งหมด
1: ครับผมนะฮะก็นี่คือวิธีคำสั่ง
0: ผม
1: นี่ผมอยากเริ่มอยากเห็นแล้วอยากเห็นการวิ่งของชุดอุปกรณ์
0: ใช้เปิดโปรแกรมอีกโปรแกรมนึงก็คือควบคุมการทำงานของเครื่อง
1: ครับผม
0: เมื่อกี้เราแปลงภาษาแล้วทีนี้เราก็เอาภาษาตัวนั้นเข้ามา
1: ใส่ในเครื่อง
0: ใช่ใส่ในเครื่อง
1: ครับผม
0: ให้เราไปสั่ง
1: นี่คือโปรแกรมเครื่องเลย
0: ใช
1: ่ครับ
0: เราจะสั่ง
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับเรายังมีผู้ประกอบการอีกใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: นะฮะชื่อว่าพี่แป้นใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องไปพบกับเขากันนะครับวันนี้นะฮะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ
3: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมรบกวนใหม่นะฮะ
3: คร
1: ับผมขอบคุณครับตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับนะฮะก็ผมได้เห็นแล้วแหละเมื่อกี้แต่ผมไม่กล้าเข้าไปทักอันนี้ผมได้ทักอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะพี่แป้งก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
4: ก็มีความสุขค่ะเหมือนกับเทศบาลสมเด็จให้การดูแลเราเป็นอย่างดีอะค่ะ
1: ก็รู้สึกว่าเหมือนครอบครัว
4: ใช่ค่ะ
1: แต่เห็นผมเห็นว่าพนักงานทุกท่านเขายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยอะไรอย่างเงี้ย
4: ใช่ค่ะส่วนมากเราอยู่เหมือนกับครอบครัวเดียวกันอะเหมือนกับมีปัญหาอะไรเราก็เอ็ดแล้วก็ว่าได้เขาก็ไอ้นี่อะค่ะ
1: ครับก็โอเค
4: เราทำกันมาอยู่นานมากแล้วค่ะประมาณ10ปีแล้วอะ
1: โอ้นานมาก
4: ค่ะ
1: นะฮะแล้วเครื่องตัวนี้นะฮะก็ที่เข้ามาปุ๊บช่วยบ้างครับ
4: คือก็เหมือนก็ช่วยทุ่นแรงของสมาชิกเราอะช่วงที่งานเราเยอะๆเงี้ยเราก็จะใช้เครื่องเนี้ยช่วยสมาชิกของเรา
1: ครับ
4: ค่ะ
1: อ๋อก็ว่าไงว่าช่วยเพิ่มแรงคนมากขึ้น
4: ใช่ค่ะ
1: แต่พนักงานเก่าก็ไม่ได้ไปไหน
4: ไม่ได้ไปไหนค่ะคือเราจะทิ้งเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแรงงานของชาวตำบลเสม็ด
1: ใช่ค่ะเขาเป็นพี่น้องเลย
4: ใช่เป็นพี่น้องคือเราทำกันมานานเนี้ยบางทีเรามีเครื่องตัวนี้แล้วเราจะเอาเขาออกมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเหมือนกับเราเพิ่มงานเพิ่มเงินให้กับสมาชิกทุกคนด้วยค่ะ
1: ครับผมแล้วจำนวนการผลิตทุกวันนี้ทำทันไหมฮะ
4: ก็ส่วนมากงานของเราว่าคือเป็นงานที่ว่าเป็นเจ้าแรกใครๆที่ไหนสมมติว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะมาสั่งเรางานเราส่วนมากจะทำไม่ค่อยทันเท่าไหร่อ่ะค่ะ
1: ไม่ค่อยทันเลย
4: ใช่
1: อ๋อก็ดีเนาะอย่างน้อยเราก็มีรายได้เยอะเพิ่มขึ้นมั้ยฮะได้เพิ่มขึ้น
4: สมัยก่อนนะที่เราทำใหม่ๆคือเหมือนก็เป็นที่ว่าเป็นรายได้เสริมแต่ตอนเนี้ยเหมือนก็เป็นรายได้หลักของคนในชุมชนนะคะ
1: โอ้โหเมื่อก่อนเสริมเดี๋ยวนี้เป็นหลักไปแล้ว
4: ใช่ค่ะเป็นได้รายได้หลักเลยค่ะ
1: โอ้โหนะฮะว่าได้ง่ายว่าประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลักแล้วก็อยู่ได
4: ้ค่ะ
1: สบาย
4: ค่ะสบายเลย
1: แล้วพอเป็นอาชีพที่ผมไม่ได้เหนื่อยเลยเนาะอยู่ในเนี้ยก็คุยกันผมเห็นก็วาดรูปอะไร
4: ก็ส่วนมากเราจะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาอะไรเราก็จะคุยกันปรึกษากันเหมือนก็เราทำงานกลุ่มอะค่ะ
1: ครับผมและช่วงนี้นะฮะเสื้ออะไรที่แบบขายดีที่สุดคร
4: ับ ช่วงนี้คือเดือนธันวาก็เป็นเสื้อสีเหลืองอะค่ะคือง
1: านที่ใส่อยู่นี
4: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นเสื้อสีเหลืองเป็นผ้า
4: ส่วนมากตามหน่วยงานต่างๆเขาจะมาสั่งทิ้งประมาณ20ตัว30ตัวอย่างศาลจังหวัดชลบุรีก็สั่งทิ้งเป็น100ตัวเพื่อใส่วันที่5ใส่เดือนธันวาค่ะ
1: ทันไหมฮะ
4: ส่วนมากงานเราไม่ค่อยทันก็มีเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับทุนแรงงานของเรา
1: คืออย่างนี้จะรู้ว่าเดือนธันวาคุณก็ต้องรีบทำก่อน
4: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมทำรอเลยก็ยังไม่ทัน
4: ส่วนมากถ้าเป็นออเดอร์ช่วงเดือนเมษาเนี่ยเขาจะมาสั่งเดือนพฤศจิกาธันวาเลยคือเหมือนก็สั่งจองไว้เลยค่ะแล้วเราก็พยายามผลิตที่ว่าให้เดือนให้ทันเดือนเมษา
1: โอ้โหพูดถึงขนาดนี้แล้วอยากให้พี่แป้งฝากเบอร์โทรฝากที่อยู่ฝากรายละเอียดหน่อยครับ
4: ค่ะถ้าเกิดประชาชนท่านใดสนใจนะคะเชิญได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดนะคะแล้วก็ติดต่อดิฉันได้ค่ะชื่อธนพรพ้นภัยพานชื่อเล่นชื่อแป้นค่ะขอฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะ0819390450ค่ะหรือไม่ก็มาติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดค่ะ
1: ครับผมนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่แป้นมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเดินเล่นต่อไปนะฮะเพราะผมยังไม่กลับนะครับต้องฝากไว้ด้วยนะฮะวันนี้นะฮะขอบคุณมากมายที่อยู่เพื่อนกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันต่อครับและตอนนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับจะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุทธิพรและคุณธนพรนะครับที่ให้เราได้มาใช้สถานที่ถ่ายทำและเยี่ยมชมผลงานนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าความสุดยอดของนักประดิษฐ์ไทยเนี่ยงานดีๆแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันนะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามตอนต่อไปรับรองว่าผมจะไปคิดการใหญ่ที่ไหนเตรียมดูกันครับวันนี้ฮะผมอาร์ตสิทธินาถขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แซมตีโบโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
1: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แซมตีโบโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วันนี้สิ่งที่อาจารย์จะมานำเสนอก็คืออะไรมีใครรู้หรือเปล่าม
1: อสรู้ครับถูกแน่นอน
0: คือ
1: ความสูงและความเตี้ย
2: เริ่มต้นมาก็ทำให้อาจารย์อึ้งไปเลยนะครับน้องบอส
0: มีอะไร
1: เป็นเรื่องน้ำหนักคะ
0: น้ำหนักมีผลหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: นั่นโอเคเรื่องที่วันนี้อาจารย์จะมาเรียนรู้ไปด้วยกันเกี่ยวข้องกับเรื่องการหมุน
1: เหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่า
0: คล้ายมีความคล้ายคลึงกันมันอาจารย์เลยขอตั้งชื่อตอนนี้ว่าหมุนหมุนหมุน
3: แค่ชื่อตอนก็งงหัวหมุนกันเลยทีเดียว
0: ทุกคนลองสังเกตอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้ามันจะเห็นว่ามันเป็นรูปร่างเป็นกลมๆน
1: ะ
0: สิ่งที่เรามีอยู่ข้างหน้าตอนนี้สังเกตว่าอาจารย์เตรียมอุปกรณ์มาเป็น PVC กระบอกอย่างนี้นะ
1: ค่ะมันมีการใหญ
0: ่ดีมากทุกคนสังเกต
1: ม
0: ี2 สี2สีนี้ไม่ต่างกันอันนี้เพื่อให้เห็นความแตกต่างเฉยๆแต่สิ่งที
4: ่อาจารย์อาจจะให้มาทำซูชิก็ได้เพราะว่าดินน้ำมันสีเขียวก็ทำมาเป็นสาหร่ายแล้วก็ม้วนลงมาอย่าง
0: หิวแล้วเหรอ
3: น้องผิงหยางท่าทางจะหิวนะเรา
0: เอาล่ะสำหรับการทดลองแรกนะเริ่มต้นก่อนเลยอาจารย์จะถามว่าถ้าอาจารย์เอาท่อ PVC เนี่ยไปกลิ้งบนบริเวณที่มันเป็นพื้นลาดเอียงอาจารย์ถามพวกเราง่ายๆเลยว่าพวกเราคิดว่าขนาดไหนน่าจะลงไปถึงปลายทางก่อนกันไอริน
1: ขนาดเล็กค่ะ
0: บอส
5: ขนาดเล็ก
0: ยิงยัง
5: คร
0: ับ ใหญ่ใช่ไหมเอาล่ะนั้นอยากรู้ไหมว่าใครจะถึงพื้นก่อนกัน
3: เอาล่ะสิครับน้องๆทายกันใหญ่เลยเอ๊แล้วขนาดไหนจะถึงปลายทางก่อนกันนะไปดูกันเลย
0: เอาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขนาดไหนจะไปถึงปลายทางก่อนกันทุกคนช่วยสังเกตด้วยนะนับถอยหลังให้จ้าหน่อย
6: 3 2 1
1: เอาเล็ก
6: โซ่เอาเล็กโซ่ใส่เอาเล็ก
0: อาจารย์อยากจะถามพวกเราว่าพวกเราคิดว่าอะไรที่จะเป็นตัวการบอกว่าอันไหนมันควรจะไปไวอันไหนควรจะไปช้าพวกเราคิดว่าเพราะอะไรขนาดเหรออ่า
1: ผมคิดว่าไซส์
0: ขนาดเหมือนกันแต่มีแปลให้อาจารย์ด้วย
1: น้ำหนัก
0: มีผลไหม
1: มีผลน้ำหนักยิ่งเยอะมันยิ่ง
0: มันจะยิ่งเร็วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราเทสเองเลยทดสอบโดยการเพิ่มน้ำหนักให้กับมันพวกเราเห็นดินน้ำมันไหม
1: เห็นค่ะ
0: มาดูซิว่าใครจะทำให้ท่อ PVC วิ่งได้เร็วที่สุด
3: มาเริ่มที่ของน้องไอรีนกันก่อนครับมาดูกันว่ากระบอกกรวงกับกระบอกตันอันไหนจะกลิ้งไปถึงปลายทางก่อน
1: และขณะนี้เราจะเริ่มขึ้นแล้ว
0: ให้สัญญาณนับถอยหลัง
1: 2 1เริ่มเลยครับ
0: เป็นไง
1: น้ำหนักค่ะ
3: รอบนี้มาดูของน้องผีหยางกันบ้างว่าจะเป็นยังไง
4: ผมเป็นซูชิไส้ผักซูชิไส้ผักไม่ใช่ผิดรายการแล้ว
0: โอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทียบกับอันที่เป็นอันกลวงเหมือนเดิมเอานะ
1: 3 2 1นั่นเอง
0: เป็นไง
1: เอาลุ้นติดใจ
7: เร็วกว่า
0: เร็วกว่าใช่ไหม
3: รอบนี้มาดูของน้องบอสกันครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลย
1: 3 2 1
0: แน่นอนเอาล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าทันทีที่เราใส่มวลเข้าไปก็คือดินน้ำมันเข้าไปเนี่ยทำให้มันกลิ้งลงได้เร็วขึ้นถูกไหม
3: คราวนี้เรามาดูของน้องๆทั้ง3คนพร้อมกันไปเลยว่าใครจะชนะ
0: ถ้าทุกคนพร้อมแล้วให้สัญญาณกันด้วย
6: 3 2 1
3: โอ้โหเข้าเส้นชัยพร้อมๆกันเลยนะครับเนี่ยเอว่าแต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะครับอาจารย
4: ์เมื่อกี้มันเท่ากัน
0: เป็นยังไงบ้าง
1: เท่ากันเลยค่ะ
0: เมื่อสักครู่พวกเราพอจะเห็นแล้วว่ามันแทบจะสูสีกันเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พวกเราให้เหตุผลอาจารย์ว่าใครน่าจะถึงก่อนถึงหลังนี่เพราะอะไรนะ
1: เพราะว่ามันความหนักค่ะ
0: ความหนักใช่ไหมในบรรดาของเรา3คนใครหนักสุด
1: ของพี่ผิงหยางค่ะ
0: ของผิงหยางหรือตัวผิงหยางหนักสุด
1: ตัวผิงหยาง
3: อาจารย์ครับเป็นน้ำหนักของท่อ PVC ต่างหากครับไม่ใช่น้ำหนักตัวของน้องผิงหยาง
0: อาจารย์ถามว่างี้ถ้าอาจารย์เอาของพี่ผิงหยางมาแล้วเอามาสู้กับรุ่นเหล็กอาจารย์คิดว่าใครจะชนะ
1: เหล็กค่ะ
0: เพราะ
1: มันหนักกว่าม
0: าผิงหยาง
3: มาดูกันครับว่าท่อ PVC ของน้องผิงหยางกับแท่งเหล็กของอาจารย์ใครจะชนะ
6: 3 2 1
0: จากการทดลองที่เราทำมาทั้ง2อันสังเกตเนาะพวกเราทุกคนอัดดินน้ำมันเข้าไปเนี่ย3ขนาดน้ำหนักก็ไม่เท่ากันแล้วแต่ก็ปล่อยปุ๊บมันก็ไปเหมือนกันอาจารย์เองเอาเหล็กมาอีกชิ้นนึงที่หนักสุดๆเลยก็ไปเท่าๆกันอยู่ดีสรุปได้ว่าอะไร
1: หรือว่าน้ำหนักไม่เกี่ยวนะคะ
4: อาจจะเกี่ยวกับลักษณะของ
0: เยี่ยมยอด
4: สิ่งที่เรามาหมุน
0: ที่เราต่อมาใกล้เคียงทั้งหมดเลยคือนั้นอันที่1ที่เราสรุปได้เลยก็คือน้ำหนักหรือมวลของมันเนี่ยไม่มีผล2ก็คือจริงๆแล้วต้องดูที่รูปร่างของมันนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมถึงแม้อาจารย์จะเอาเหล็กมากลิ้งเหล็กก็ยังคงกลิ้งด้วยอัตราเร็วเท่าๆกันเพราะรูปร่างเดียวกันมันเป็นทรงกระบอกตันทั้งหมดคราวนี้อาจารย์อยากจะให้พวกเราได้ความรู้สึกว่าอะไรที่มันกลิ้งง่ายอะไรที่มันกลิ้งยากหรืออะไรที่มันหมุนง่ายอะไรที่มันหมุนยากอาจารย์เลยจะมีอีกการทดลองนึงมาให้พวกเราได้ทดลองกันดู
3: มาสู่การทดลองที่2จะยากและท้าทายแค่ไหนไปชมกันเลย
0: เดี๋ยวสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์อยากจะให้พวกเราลองบาลานซ์ไม้เมตรด้วยมือของเราเนี่ยดูซิว่ามันยากมันง่ายยังไงลองนะเดี๋ยวให้ลองทีละคนและจำความรู้สึกเอาไว
3: ้โชว์น้องไอรีนตั้งท่าซะดีเชียว
0: ถ้าพร้อมแล้วปล่อยมือ
4: เฮ้ยไม่ได
3: ้ไหวไหมครับเนี่ยน้องบอส
0: อ่ะพี่ยางลอง
1: จำความรู้สึก
3: น้องผิงหยางหน้าตาสะใจเลยนะที่ได้แกล้งอาจารย์น่ะ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม้เนี่ยมันพยายามที่จะล้มเนาะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราพิจารณาดีๆมันก็คือมันกำลังจะหมุนเราควบคุมมันยากเพราะว่าการทรงตัวของมันทำได้ลำบากถ้าอาจารย์อยากจะทำให้มันหมุนหรือมันล้มยากขึ้นอาจารย์จะทำยังไงดี
3: เจอคำถามนี้เข้าไปแก๊งตัวจิ๋วของเราถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียว
0: อาจารย์มีอุปกรณ์อีกชิ้นนึงพวกเราสังเกตเนา
1: ะ
0: ไอตัวเนี้ยมันมีน้ำหนักพอสมควรอันนี้เป็นตัว C clamp อาจารย์สามารถเอามันหนีบของได้สิ่งที่อาจารย์ทำคืองี้เดี๋ยวอาจารย์จะเอาไอ้เจ้าตัวนี้มาถ่วงคือคำว่าถ่วงคืออาจารย์จะมันหนีบไว้ที่ปลายอย่างนี้ง่ายๆนี่เลยเนาะสิ่งที่อาจารย์จะให้พวกเราเทสก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะให้เราทำเหมือนเมื่อสักครู่ใหม
1: ่
0: ก็คือเลี้ยงไอ้เจ้าไม้เมตรตัวนี้บนมือหรือบนนิ้
1: ว
0: คิดว่าจะง่ายหรือมันจะยากกว่าเดิมกับอีกวิธีนึงอาจารย์บอกเอาใหม่อาจารย์กลับอันนี้ลงมาด้านล่างอันไหนจะง่ายกว่ากัน
1: เอาน้ำหนักถ่วงไว้ข้างล่าง
0: โอเคเยี่ยมยอดนั้นเรามาทดสอบกันเลย
3: ว่าแล้วน้องผิงหยางก็ขอลองก่อนเลย
0: ลองเลี้ยงดูดูว่ามันยากหรือง่ายก็ยังยากอยู่ไหม
4: ยากกว่าเดิม
0: คราวนี้ลองอีกแบบลองดูท
1: ุ
0: กคนออกห่างง่ายยาก
1: ค่อนข้างยาก
0: ยังยากอยู่ใช่ไหมคราวนี้อาจารย์จะลองกลับด้านนะฮะทุกคนขอสถานที
1: ่แต่ว่านี่ง่ายกว่า
0: ง่ายไหมรู้สึกไหมว่ามันง่ายขึ้นไหม
1: เพราะมันรับบาลานซ์จาก
0: ง่ายขึ้นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนที่มวลก้อนนี้มันอยู่ที่ด้านล่างใกล้กับบริเวณที่มันจะหมุนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ไปอยู่ไกลทำไอ้การหมุนของไม้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายนี่นะเนี่ยสังเกตเนาะแต่ทันทีที่อาจารย์กลับไอ้เจ้านี่สังเกตว่าถ้าเกิดอาจารย์พยายามจะหมุนตรงนี้อาจารย์จะรู้สึกเลยว่ามืออาจารย์เนี่ยต้องทำงานเยอะหน่อยคือมันจะหมุนได้ยากขึ้นทุกคนลองหมุนดูยากนะรู้สึกต้องใช้ต้องเกรงมือนิดนึงเนาะแต่ถ้าเกิดเรากลับด้านดูแล้วลองพลิกดูอันนี้เบาสบายใช่ไหมอ
1: ่
0: ะและนี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะนำเสนอให้เรารู้จักกับคำนี้เราเรียกคุณสมบัติตัวนี้ว่าความเฉื่อย
1: ความเฉื่อย
0: แต่เป็นความเฉื่อยต่อการหมุนเฉื่อยต่อการหมุนก็คืออะไรที่ตามที่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือหมุนยากคืออยากจะไปหมุนเนี่ยมันไม่ค่อยอยากจะไปถ้าอย่างงี้ถือว่าหมุนง่ายอย่างเงี้ยความเฉื่อยต่อการหมุนน้อยโอเคเนาะในทางฟิสิกส์เรามีคำนี้เราเรียกว่าโมเมนต์ความเฉื่อย
3: โมเมนต์ความเฉื่อยก็คือปริมาณที่บ่งบอกถึงความยากง่ายในการเปลี่ยนแปลงความเร็วของการหมุน
0: เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนที่อาจารย์เอามวลขึ้นไปด้านบนนี้อย่างเงี้ยโมเมนต์ความเฉื่อยมากมันก็เลยจะหมุนยากหน่อยแต่ถ้าอาจารย์ทำอย่าง
1: น
0: ี้โมเมนต์ความเฉื่อยน้อยโอเคเน
1: า
0: ะแล้วตัวการที่ทำให้ว่าโมเมนต์ความเฉื่อยจะมากจะน้อยก็คืออยู่ที่ว่ามวลมันอยู่ไกลหรือใกล้กับบริเวณที่มันเป็นตัวจุดศูนย์กลางการหมุนนั่นเองเอาละงั้นทุกคนรู้จักคำนี้แล้วเนา
1: ะ
0: คำนี้เรียกว่า
6: โมเมนต์ความเฉื่อย
0: เยี่ยมยอดแต่อย่างไรก็ดีเพื่อจะได้ให้พวกเราเห็นตัวอย่างในเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นรอบๆตัวเราได้มากขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับโมเมนต์ความเฉื่อยมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะไปที่ลานสเก็ตน้ำแข็งกันตอนนี้เราทุกคนอยู่ที่ลานไอสเก็ตซับซีโร่นะครับรู้ไหมว่าวันนี้อาจารย์พาพวกเรามาที่ลานสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยจะมาทำอะไรทำอะไรครับ
1: มาเล่นไอสเก็ต
0: เล่นเป็นหรือเปล่า
3: ดูจากท่าเขินของเราแล้ว

0: พวกเราจำกันได้ไหมว่าเราทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องการหมุนกันไปในสตูดิโอแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราพยายามทำกันในการทดลองนั้นก็คือพยายามจะศึกษาเรื่องของการหมุนเนาะและเดี๋ยววันนี้เราจะมีการหมุนให้ดูกันอีกแบบเต็มๆแต่แน่นอนพวกเราคิดว่าใครจะหมุนในพวกเราทั้งหมด4คนที่ใครจะหมุน
1: หนูไม่เอา
0: ครับผม
1: อาจารย์
0: ไม่น่ารอดนะอาจารย์หมุน
2: อ้าวถ้าอาจารย์ไม่ไหวแล้วใครจะไหวล่ะครับ
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราได้พบกับคนที่น่าจะสามารถทำให้พวกเราเห็นการหมุนได้ชัดเจนที่สุดต้อนรับพี่พร้อมครับผม
3: ส
0: วัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ สวัสดีครับช่วยเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าน้องพร้อมได้มีประสบการณ์ไปแข่งขันไปทำอะไรมาบ้างแล้วครับที่ผ่านมา
3: หนูเริ่มเล่นสเก็ตตั้งแต่8ขวบค่ะแล้วก
0: ็
3: ประมาณ9ขวบก็เริ่มไปแข่งต่างประเทศเยอะขึ้นล่าสุดเมื่อตอนต้นปีหนูเพิ่งไปญี่ปุ่นมาค่ะรายการ Asian Winter Game
0: การเล่นสเกตเนี่ยมันยากมันง่ายยังไงครับ
3: ช่วงแรกๆที่หนูเล่นไม่เป็นก็ค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าพอเริ่มคุ้นเริ่มชินกับความเร็วของมันก็เริ่มพอไปได้ค่ะ
1: ที่จะไปต่างประเทศจะเล่นไอสเก็ตไปถึงต่างประเทศเลยนะคะ
2: เออถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆคงเมื่อยหน้าดูเลยนะครับน้องบอส
1: เวลาพี่หมุนพี่มึนนะคะ
3: มึนนะแต่ว่าชินหมุนไปเรื่อยๆจะชิน
4: พี่ตีลังกาได้หรือเปล่า
3: โอ้ยพี่ตีลังกาไม่ได้
2: ผิงหางนั่นเขาเรียกว่ากายกรรม
0: ที่ถามคือมันมีวิธีการแก้มึนไหมครับเข้าใจว่าพอเราเห็นเนาะมันต้องหมุนหมุนเยอะเนี่ยมันมีวิธีการยังไงที่เป็นเทคนิคไหมครับเพื่อจะได้ให้เราไม่รู้สึกมันมึนมากจนเกินไป
3: เทคนิคของหนูก็คือพยายามหลังหมุนเสร็จจะโฟกัสกับที่จุดหนึ่งจุดค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อคือต้องโฟกัสที่จุดหนึ่งเอาไว้เพื่อจะได้เราจะได้ไม่งงเนาะอ๋อโอเคเอาแหละพวกเราทุกคนอยากจะเห็นพี่พร้อมเขาโชว์เรื่องของการหมุนหมุนกันหรือ
1: ย
0: ัง ถ้าอยากแล้วก่อนที่เราจะไปดูพี่พร้อมโชว์การหมุนและลีลาการสเก็ตให้เราดูไอรีนใส่อะไรมาเนี่ย
1: รองเท้าไอสเก็ตค
0: ่
1: ะ
0: ไหนมันดูเหมือนมันพร้อมที่จะไปโชว์มากเลยอ่ะไอรีนจะไปเป็นคนหมุนให้ดูแต่ก่อนไหม
1: ไม่ค่ะผมมีบอกคะให้พี่ไอรีนไปเล่นก่อนพี่พร้อมดีกว่าครับ
0: นะมี
2: เราไปดูลีลาการเล่นสเก็ตน้ำแข็งของน้องไอรีนและมืออาชีพ

0: กระโดดมีกระโดดยอดเลยครับพี่พร้อมพวกเรามีคำถามอะไรที่อยากจะถามพี่พร้อมเขาไหมหลังจากเห็นแล้วอ่ะถามเลย
1: หนูอยากรู้ว่าค่ะแค่การทำไมกลางมือถึงช้าทำไมหุบมือถ
0: ึ
1: งเร็วอ๋อ
0: ทำไมกลางมือถึงช้าทำไมหุบมือถึงเร็วอ๋อ
2: เพราะว่าตอนที่เรากลางมือแรงต้านมันจะเยอะกว่าตอนที่เราเก็บมือ
1: ซ้อมนานมากี่ปีหรือกี่วันหรือกี่เดือนคะ
0: โอ้เรื่องการซ้อม
2: อ๋อที่ซ้อม6วันต่ออาทิตย์ค่ะ
3: แล้วทำไมตอนที่เริ่มยกขามันถึงดูช้าๆแล้วมันก็ค่อยๆเร็วไปเรื่อยๆ
0: ครับ
2: เพราะว่าตอนที่เรากำลังยกขาแขนกับขาเราอยู่นอกตัวที่เป็นแกนกลางใช่ไหมคะแต่พอเราเริ่มดึงมันเข้ามาใกล้ๆเหมือนมันจะยิ่งเพิ่มความเร็ว
0: อยากจะฝากน้องพร้อมช่วยเชิญชวนเยาวชนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเล่นกีฬาสเกตเนี่ยไม่ทราบมีคำแนะนำยังไงหรือว่าอยากจะให้น้องๆที่บ้านเนี่ยจะเริ่มยังไงดีครับ
2: ค่ะก็อยากให้น้องๆมาลองเล่นดูนะคะเพราะว่ามันก็เป็นกีฬาที่น่าสนใจนะคะมันมีเสน่ห์ในตัวของมัน
0: มีเสน่ห์นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องพร้อมมากนะคะขอบคุณพี่พร้อมเท้าค่ะขอบคุณมากค่ะเอาล่ะเมื่อสักครู่เราได้เห็นพร้อมเขาแสดงการเคลื่อนที่แบบหมุนๆให้เราเห็นสวยงามเลยเน
1: า
0: ะสวยงาม
1: มากเลยค่ะ
0: คราวนี้ไอ้ครั้นที่ว่าพวกเรา

0: เนี่ยจะไปทำหมุนๆอย่างพี่เขาก็คงไม่ไหว
1: ไม่ไหวค
0: ่
1: ะ
0: แต่เมื่อสักครู่อาจารย์เห็นว่าพวกเราเนี่ยได้ถามพี่เขาแล้วว่าเอ๊ะทำไมเวลาหมุนตัวเนี่ยจะต้องมีการเอาแขนเข้าเอาแขนออกมีการเอาขาเข้าเอาขาออกพี่เขาอธิบายเรื่องของว่าอันนี้แรงต้านแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องแรงต้านที่พี่พร้อมพอพูดกันอีกนิดนึงดีไหม
1: ค่ะดี
0: ซึ่งคราวนี้อาจารย์มีการทดลองมาให้พวกเราได้ทำ
2: เอ๊ว่าแต่การทดลองจะเป็นแบบไหนไปดูกัน
0: เดี๋ยวเราจะจำลองสถานการณ์การหมุนที่เหมือนกับพี่พร้อมเขาทำนั่นแหละแต่ด้วยความที่เราหมุนไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเรานั่งเก้าอี้แล้วกันจะได้ให้ทุกคนได้ความรู้สึกของการที่ว่าในจังหวะที่หมุนเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนรูปร่างของเราว่ามันจะมีการหมุนเร็วขึ้นอย่างที่พี่เขาทำได้บนลานสเก็ตน้ำแข็งหรือเปล่า
1: ไม่เอาหรอกพี่ผิงหยางหมุนไม่ได
2: ้เอ้าทำไมน้องบอสไปแซวพี่ผิงหยางอย่างนั้นล่ะครับ
0: พร้อมเขาบอกว่าอะไรนะถ้าเขาอยากจะหมุนเร็วๆเขาต้องทำยังไง
3: เขาต้องเอาแขนเอาขาแล้วก็หุบเข้ามาอยู่ตรงศูนย์กลางมันจะเร็วขึ้น
0: ถูกต้องก็คือพี่เขาอธิบายว่าเราจะมีแกนของการหมุนอยู่ที่ตรงกลางลำตัวเรา
2: เรามาทำการทดลองกันเลยดีกว่าโดยมีอุปกรณ์ในการทดลองนั่นก็คือดัมเบล
0: คราวนี้สิ่งที่เราจะเรียนแบบลักษณะการหมุนของพี่พร้อมเขาก็คือเดี๋ยวให้ผิงหยางกางแขนออกก่อนโอเคนะระวังหัวด้วยและเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆทั้งสองช่วยกันหมุนแล้วพอผิงหยางหมุนได้สักพักนึงอย่าหุบแขนเข้าโอเคนะหุบแขนเข้าแล้วดูซิว่าหมุนเร็วขึ้นคล้ายๆกับการหมุนบนลานสเก็ตของพี่พร้อมเขาไหมอ่ะลองเลยมาปล่อยหุบแขนเข้า
1: ช้าลง
0: แต่เหมือนมันจะช้าลงด้วยตัวมันเองไม่ใช่จากการหุบเอาเร็วกว่านี้ได้ไหมหมุนเร็วๆไป
1: คือ
0: ผิงหยางทำอย่างนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่ามันจะเร็วหรือมันจะช้านะเพราะดูจะเหนื่อยด้วยนะ
2: ดูถ้าผิงหยางจะไม่ไหวงั้นรอบนี้อาจารย์หมุนให้ดีกว่า
0: เอาเรากลับกันเมื่อกี้เรากางมันหมุนยากเราเริ่มจากหุบก่อนแล้วดูซิว่าถ้ากางปุ๊บมันเราจะหมุนช้าลงไหมลองดูนะเอานะน้องมอสพร้อมเอานะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะไปกางแขน คือเท่าที่ดูแล้วบังเอิญพวกเรายังตัวเล็กกันอยู่ก็เลยไม่สามารถปั่นเองได้พอให้เพื่อนๆช่วยกันปั่นมันก็เลยไม่ค่อยเร็วเท่าที่ควรเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูดีกว่าแหมมา
2: เอาละครับรอบนี้อาจารย์จะหมุนโชว์เด็กๆกันแล้วมาดูกันว่าอาจารย์จะเป็นยังไง
0: เอาเราทุกคนถอยออกถอยออกถอยออก
3: อาจารย์ลงทุนเองเลยเหรอ
0: ถอยออกจากรัศมีแขนอาจารย์อย่าให้ใกล้ๆนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะหมุนตัวเองโอเคนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะหุบแขนเข้าแล้วพวกเราสังเกตนะว่าอาจารย์เปลี่ยนลักษณะการหมุนไปยังไง
3: มันเร็วขึ้นนิดนึงอะครับ
0: อาจารย์มึนเร็วขึ้นไหมเมื่อกี
1: ้เร็วขึ้น
0: อย่าให้อาจารย์ต้องทำอีกรอบเลย
3: เทคนิคที่พร้อมบอกว่าให้โฟกัสไปตรง
0: ที
3: ่
0: จ
3: ุ
0: ดหนึ่งใช่ถูกต้องนั่นจะเห็นว่าตอนที่อาจารย์เริ่มหุบแขนเข้ามาปั๊บ
3: มันเริ่มเร็วขึ้น
0: อาจารย์จะหมุนเร็วขึ้นทันทีแล้วพออาจารย์กางแขนออกไปปุ๊บมันก็ช้าลงนี่แหละคือรูปร่างลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการหมุนที่พี่พร้อมเขาทำให้ดูสังเกตพอเขาหุบแขนเข้าพอมาอยู่บริเวณกลางลำตัวแทบจะทั้งหมดเนี่ยทำให้การหมุนเร็วขึ้นคราวนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะอธิบายพวกเราเมื่อสักครู่นี้พี่พร้อมอธิบายว่ามีคำว่าแรงต้านอยู่แต่คราวนี้อาจารย์อยากจะขยายความเรื่องของแรงต้านในที่นี้ไม่ใช่แรงต้านที่เราคุ้นเคยในเรื่องอย่างเช่นแรงเสียดทานหรือเวลาเรามีอะไรมาต้านเราไม่ใช่แต่ความหมายของพี่พร้อมคือจำการทดลองที่เราพยายามจะส่งไม้เมตรแล้วเราเอามวลไปเกาะด้านล่างกับด้านบนได้ไหมเรามีคำคำหนึ่งที่เราเสนอไปคำนั้นชื่อว่า
1: โมเมนตัม
4: เชื่อ
0: ไม่ใช่โมเมนตั
1: มความเชื่อย
0: เกือบแล้วเกือบแล้วยังไม่ใช่ยังไม่ใช่
1: ความเชื่อย
0: เยี่ยมยอดมากเพราะโมเมนต์ความเชื่อยซึ่งเราเคยอธิบายไปว่าไอ้เจ้าตัวนี้นี่แหละอาจารย์พยายามจะให้พวกเรานึกถึงว่ามันเป็นความขี้เกียจมันเฉยที่จะเปลี่ยนแปลงและนั่นแหละคือความหมายของคำว่าต้านที่พี่พร้อมอธิบายก็คือตอนที่อาจารย์กางแขนออก
1: นี
0: ่เมื่อใดก็ตามที่เรามีอะไรก็ตามอยู่ห่างจากแกนหมุนของเราไอ้เนี่ยเราจะบอกว่ามีโมเมนต์ความเฉื่อยมากแต่พอหุบแขนเข้ามาเนี่ยโมเมนต์ความเฉื่อยน้อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเอ๊ะทำไมเราถึงหมุนเร็วขึ้นเพราะสิ่งที่มันยังคงเหมือนเดิม

0: คือคำว่าโมเมนตัมเชิงมุม
1: มอสงสัยคะ
0: ครับผม
1: โมเมนตัมเชิงมุมกับโมเมนตัมความเฉียดเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
0: เยี่ยมยอดเลยบอสมันเกี่ยวข้องกันเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมเมนตัมเชิงมุมที่เรามีขึ้นอยู่กับ2ปริมาณปริมาณหนึ่งก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยปริมาณที่2ก็คือเราหมุนเร็วแค่ไหนแต่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าโมเมนตัมเชิงมุมเนี่ยในกรณีที่อาจารย์หมุนอยู่เนี่ยถือว่ามีค่าเหมือนเดิมเอานะทุกคนคิดตามอาจารย์นะถ้ามันเหมือนเดิมแต่อาจารย์หุบแขนลงแสดงว่าโมเมนต์ความเฉื่อยอาจารย์ลดลงอะไรจะต้องมาเพิ่มแทนนะ
1: ความเร็ว
0: เยี่ยมยอดความเร็วก็ต้องมาชดเชยกันเพื่อให้ปริมาณทั้งหมดมันยังเท่าเดิมอยู่โมเมนต์ความเฉื่อยกับอัตราเร็วของการหมุนสองตัวนี้รวมกันจะนำไปสู่ปริมาณที่เราเรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมนี่แหละและสิ่งที่พี่พร้อมเขาหมุนและเขาหมุนเร็วขึ้นเพราะเขาพยายามลดโมเมนต์ความเฉื่อยของตัวเองเขาก็เลยไปเพิ่มอัตราเร็วของการหมุนของเขาได้นั่นเองคือหลักของฟิสิกส์ของการหมุนที่เรามานำเสนอในวันนี้
1: เข้าใจแล้ว
0: เข้าใจไหม
2: เข้าใจแล้ว
0: เยี่ยมยอดถ้าเข้าใจแล้วไปหมุนกันต่อไหม
1: ไปแล้ว
0: โอ้หมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วเหรอหมุนอีกแล้ว

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่อง Smart Farm กันบ้างไหมครับ Smart Farm เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำ Smart Farm นอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

ัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนต์กล้าอาสาค่ะสาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเกษตรวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Google Docs ซึ่งเป็นนะคะซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลบนระบบคลาวด์ค่ะ Google Docs ทุกคนคงคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทำงานเหมือน Microsoft Word เลยค่ะทำงานทุกอย่างเพียงแต่ว่านะคะการทำงานของ Google Docs เนี่ยต้องอาศัยการทำงานบนอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเนื่องจากมันประมวลผลบนระบบคลาวด์นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ Google Docs ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ต่างๆค่ะแต่การใช้งานต่างๆเนี่ยเหมือนกับ Microsoft Word เลยค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูความสามารถของ Google Docs กันนะคะGoogle Docs เนี่ยนะคะมีความสามารถได้หลากหลายมากเลยค่ะนะคะทั้งสามารถทำงานแบบร่วมกันนะคะที่เป็นแบบเรียลไทม์สามารถที่จะสนทนาหรือความคิดเห็นการทำงานต่างๆร่วมกันได้รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ที่มีความหลากหลายมีความปลอดภัยในการจัดเก็บและสามารถเผยแพร่เอกสารต่างๆไปยังออนไลน์ด้วยนะคะอีกทั้งมันยังสามารถที่จะดาวน์โหลดแชร์ไฟล์หรือว่าการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์หรือผู้ใช้งานได้นะคะอย่างหลากหลายค่ะจากความสามารถของ Google Docs ต่างๆนะคะเราลองมาเริ่มต้นการใช้งาน Google Docs กันนะคะแน่นอนว่าการใช้งานของ Google Docs เนี่ยนะคะทุกคนจะต้องมี Account เป็น Account ของ Google ซึ่งเป็นอีเมลและพาสเวิร์ดของ Gmail นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเข้าสู่ระบบเราต้องไซน์อินก่อนค่ะโดยการไซน์อินใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็กดไซน์อินได้เลยค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะการใช้งานกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะพอเราเข้ามาสู่หน้าจอของ Google เราทำการไซน์อินเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าตอแบบนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามันจะมีรูปโปรไฟล์เล็กๆซึ่งเป็นชื่อของเรานะคะว่าเราทำการลงชื่อไซน์อินใน username อะไรนะคะคราวนี้เราจะมาเข้าสู่ในส่วนของตัว Google Docs กันเราก็คลิกที่ปุ่มนะคะเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมจุดๆๆเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็เห็นคำว่า Docs นะคะพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บจะเข้าสู่หน้าตาของโปรแกรม Google Docs เลยนะคะจะสังเกตว่าหน้าตาของโปรแกรมตรงนี้นะคะมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือจะเป็นส่วนของเอกสารใหม่นะคะหรือว่า New Document นะคะซึ่งมันดีตรงนี้ว่า Google Docs เนี่ยมีการเตรียมเทมเพลต Gallery ให้เราด้วยนะคะถ้าเราอยากจะมีเทมเพลตหรือว่าเราไม่มีไอเดียเลยนะคะในการที่จะสร้างเอกสารต่างๆนะคะเราสามารถที่จะคลิกที่เทมเพลต Gallery ได้หรือแม้กระทั่งส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เราสามารถที่จะนะคะเข้าถึงเอกสารที่เราเคยใช้งานหรือว่าเคยเซฟงานหรือเคยเปิดมาก่อนแล้วนะคะมันก็จะอยู่ที่ Recent Documents คราวนี้เรามาลองเริ่มเอกสารใหม่กันในการจัดทำเอกสารใหม่เราคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เลยค่ะก็คือปุ่มแปลงนะคะพอเราคลิกเสร็จแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้าจอของนะคะ Google Docs ของเราเอกสารของเรานั่นเองเอกสารของเราตรงนี้นะคะจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด2 ส่วนด้วยกันก็คือส่วนบนนะคะส่วนที่เป็นส่วนหัวนะคะกับส่วนที่เป็นพื้นที่เอกสารที่เราสามารถพิมพ์งานได้ส่วนที่เป็นส่วนหัวตรงนี้เนี่ยนะคะส่วนแรกที่เราจะมาดูกันก็คือตรงคำว่า Untitled Document Untitled Document ตรงนี้นะคะถ้าทุกคนคลิกไปแล้วนะคะมันก็คือเป็นการตั้งชื่อเอกสารนั่นเองค่ะเราสามารถตั้งชื่อเอกสารต่างๆเช่นเราจะตั้งชื่อเอกสารว่าเราจะตั้งชื่อเอกสารว่า information system ก็ได้นะคะหรือตั้งชื่อเอกสารอะไรก็ได้ชื่อเอกสารตัวนี้ค่ะก็จะเป็นชื่อไฟล์ที่ Google Docs ก็จะสามารถก็จะทำการเซฟให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคะต่อไปค่ะส่วนที่2ก็ที่เราจะมาแนะนำคือส่วนของเมนูแล้วก็แท็บเครื่องมือต่างๆ2 ส่วนนี้ก็คือไว้สำหรับนะคะที่เราสามารถที่จะสั่งงานหรือสั่งคำสั่งต่างๆได้นะคะในเอกสารของเรานะคะจะสังเกตว่ารูปร่างหน้าตามันจะคล้ายๆ Microsoft Word เลยใช่ไหมคะแน่นอนมันเหมือนกันนะคะมันก็เลยทำให้เป็นแอปพลิเคชันที่นิยมแล้วก็เรียนรู้ง่ายนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะคราวนี้เราจะมาดูส่วนแรกกันนะคะนะคะในส่วนของเมนูไฟล์นะคะตัวเมนูไฟล์เนี่ยมันก็จะมีคำสั่งที่คล้ายๆกันนะคะในทุกๆโปรแกรมหรือทุกซอฟต์แวร์เลยค่ะตั้งแต่คำสั่งคำว่า new ในที่นี้เนี่ยนะคะก็คือการสร้างเอกสารใหม่นะคะตะกี้เรากดสร้างเอกสารมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งเอกสารเรารู้อยู่แล้วว่ามีเอกสารใหม่ซึ่งเป็นเอกสารเปล่านะคะเราจะเรียกมันว่า document แล้วก็อันนี้ก็คือ form template gallery ใช่ค่ะมันก็คือการเอามาจากพวกแพลตฟอร์มหรือ template ต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งสามารถที่จะใช้ template ต่างๆที่โปรแกรมเนี่ยนะคะมีให้ได้อันที่2ก็คือในส่วนของopen นี้ก็คือจะเปิดไฟล์ต่างๆนะคะซึ่งเป็นไฟล์ที่เราเคยใช้งานอยู่แล้วเราสามารถที่จะเปิดไฟล์ต่างๆแล้วก็มาทำงานต่อได้นะคะ make กับ copy ก็คือการ copy ว่าการทำซ้ำไฟล์ต่างๆนะคะส่วนคุณสมบัติอันนึงที่ Google มีนะคะหรือโปรแกรมที่รันบนคลาวด์ทุกอย่างมีก็คือการแชร์เอกสารต่างๆนะคะ
การแชร์ตรงนี้นะคะเราสามารถแชร์นะคะกับคนอื่นได้หรือว่าเราสามารถที่จะพับลิกต่างๆบนเว็บได้ซึ่งทุกคนนะคะสามารถที่ทำการแชร์นะคะได้2ที่ก็คือการกดจากเมนูไฟล์แล้วเลือกแชร์หรือการกดที่ปุ่มนี้เลยค่ะปุ่มที่แชร์ปุ่มที่คำว่าแชร์สังเกตดูว่าพอเราทำการกดปุ่มแชร์ปุ๊บก็จะขึ้นหน้าจอของการแชร์เอกสารให้เราเลยนะคะว่าเราจะทำการแชร์เอกสารอะไรบ้างนะคะซึ่งการแชร์เอกสารต่างๆมันมีเงื่อนไขต่างๆนะคะโดยเงื่อนไขต่างๆที่เรากำหนดเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่านะคะในส่วนนี้ในส่วนแรกเนี่ยนะคะ add people add groupหมายความว่าเราสามารถที่ทำการเลือกคนที่เรารู้จักนะคะหรือเราสามารถที่จะส่งนะคะเอกสารของเราเนี่ยไดเรกต์โดยตรงไปให้กับคนที่เราต้องการได้เลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็ยังสามารถที่จะทำการกำหนดสิทธิ์ต่างๆนะคะหรือกำหนดการเข้าถึงต่างๆในเอกสารได้นะคะไม่ว่าจะเป็น restrict หรือว่า anyone with links ตรงนี้เราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าให้ทุกคนไหมหรือเฉพาะนะคะบางคนหรือว่าไม่ให้เลยหรือว่าสำหรับคนที่นะคะมี account ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมถ้าสมมติว่าเลือก anyone with links เราก็สามารถกำหนดสิทธิ์ได้อีกค่ะมันก็จะมีอยู่อีกทั้งหมด3สิทธิ์ก็คือ viewer commenter แล้วก็ editor นะคะ3สิทธิ์ตรงนี้ก็คือจะให้ viewer ก็คือนะคะสิทธิ์สำหรับคนที่มองเห็นเอกสารเราเฉยๆนะคะหรือคนที่เราสามารถที่จะให้คำแนะนำหรือ comment ได้และสุดท้ายก็คือ editor คือสามารถที่จะทำการแก้ไขได้อันนี้คือเรื่องของการแชร์พอเราคำนวณสิทธิ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถคลิกที่ปุ่ม copy link นะคะมันก็จะทำการคัดลอกลิงก์เอกสารต่างๆแล้วเราก็สามารถที่จะไปแปะหรือว่าไปโพสต์ต่างๆหรือว่าส่งให้กับนะคะคนที่เราอยากจะให้เขาเข้าถึงเอกสารเราได้อันนี้คือในเรื่องของการแชร์รวมถึงเราสามารถที่จะเซ็นหรือว่าส่งไฟล์ไปทางอีเมลได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ข้อมูลอะไรต่างๆหรือว่าเซฟแล้วก็ส่งอีเมลเปิดอีเมลอะไรต่างๆให้เสียเวลานะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ของเราเนี่ยนะคะเป็นไฟล์ชนิดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดไปเป็นไฟล์ Microsoft Word ซึ่งเราถนัดและคุณเคยเป็นอย่างดีนะคะหรือเราโหลดเป็นไฟล์ PDF ได้หรือแม้กระทั่งการซิปไฟล์ต่างๆเราก็สามารถทำได้หมดเลยค่ะเราสามารถที่ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์นะคะย้ายไฟล์ต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่าในส่วนของตัวเมนูไฟล์นะคะก็จะเป็นเมนูที่ทำการควบคุมการเปิดปิดเอกสารหรือว่าการทำไฟล์เอกสารต่างๆนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูอีกเมนูนึงค่ะเมนูนี้ก็คือเมนูของการ edit นะคะหรือเมนูของการแก้ไขจะเห็นได้ว่าเมนู edit ของเราเนี่ยนะคะมันก็คือเหมือนกับ Microsoft Word เลยนะคะเมนูเราจะมีเมนู undo นะคะแล้วก็เมนู redo เมนูก็ undo ก็คือยกเลิกใช่ไหมคะคำสั่งเดิมหรือทำนะคะ redo ก็คือทำซ้ำใหม่นะคะรวมถึงเราสามารถที่ทำการคัดลอกนะคะตัดข้อมูล copy ข้อมูลอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ select เอกสารต่างๆด้วยหรือคำสั่งเมนู find and replace ก็คือการค้นหาแล้วก็แทนที่คำยกตัวอย่างเช่นสมมติเราพิมพ์คำว่า marchเดือนนี้เดือนมีนาคมใช่ไหมคะเราอยากจะทำการนะคะค้นหาไฟล์เราก็สามารถทำการค้นหาได้เช่นตอนนี้เราทำการค้นหานะคะไฟล์ March ก็คือเดือนมีนาคมแล้วเราอยากแทนที่ด้วยอะไรเราอยากแทนที่ด้วยคำว่าอะไรเราก็สามารถค้นหาแทนที่ได้นะคะเช่น you เสร็จแล้วเราก็สามารถที่ทำการ replace ได้เลยก็คือแทนที่คำได้เลยหรือถ้าสมมติว่าคำว่า March ปรากฏในเอกสารเราเยอะแยะไปหมดเลยเราก็สามารถที่จะทำการ replace all ได้สามารถที่จะทำการค้นหาก่อนก็ได้แล้วก็กด next ก็ได้นะคะแล้วก็ replace เห็นไหมคะมันก็ทำการแทนที่คำจาก March ก็เป็น you นะคะอันนี้ก็คือคำสั่ง file และ replace แต่ตอนนี้อาจารย์ไม่ได้พูดถึงคำสั่ง copy cut copy แล้วก็ paste ก็คือตัดแล้วคัดลอกนะคะเพราะอาจารย์มั่นใจว่านะคะทุกคนเนี่ยนะคะต้องเคยทำแล้วแน่ๆเลยนะคะก็จะขอข้ามไปนะคะเราก็จะไปดูคำสั่งต่างๆอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของ view ตัว view ตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือจะกำทำการกำหนดนะคะหน้าจอของเราว่าเราอยากจะทำการรันหน้าจอแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการโชว์หน้าจอที่เป็นแบบ print layout นะคะหน้าจอตรงนี้ก็คือเป็นหน้าจอ print layout อยู่แล้วจะแสดงไม้บรรทัดไม้นะคะก็คือการโชว์รูเลอร์เห็นไหมคะรูเลอร์ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ก็จะหายไปนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะโชว์รูเลอร์มันก็จะปรากฏมาใหม่เพราะฉะนั้นตัววิวตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่นะคะเราสามารถที่ทำการคอนโทรลหรือควบคุมนะคะการมองหรือมุมมองต่างๆของเอกสารได้ไปถึงเมนู format นะคะในส่วนของตัวเมนู format เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเมนูของการจัดเอกสารจัดข้อความอะไรต่างๆซึ่งเราก็คุ้นชินอยู่แล้วค่ะ
ยกตัวอย่างเช่นสมมุติอาจารย์พิมพ์คําว่าเทสเนาะสมมติอาจารย์พิมพ์คําว่าเทสเทสแบบนี้นะคะคําว่าเทสเทสแบบนี้เนี่ยนะคะอาจารย์สามารถที่จะทําการจัดฟอร์แมตนะคะหรือว่าจัดรูปแบบต่างๆได้เช่นอาจารย์อยากให้นะคะตัวอักษรเป็นตัวหนาเป็นตัวหนาหรือตัวเอียงเราก็สามารถทำได้เช่นอาจารย์กำหนดเป็นตัวเอียงเห็นไหมคะคำว่าเทสมันก็จะเป็นตัวเอียงไปด้วยทุกคนสังเกตเห็นไหมคะว่าพออาจารย์กำหนดตัวอักษรแล้วเนี่ยนะคะตรงเมนูแท็บเครื่องมือตรงนี้ค่ะที่มีคำว่า B, ที่มีตัว B ตัว I ตัว U นะคะหรือการไฮไลท์หรือว่าสีต่างๆนะคะเราสามารถกำหนดจากแท็บเครื่องมือได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปที่เมนูต่างๆเมนูต่างหรือแม้กระทั่งไซส์ต่างๆเองก็ตามนะคะเช่นอาจารย์อยากให้ไซส์เพิ่มขึ้นเราก็กดตัวนี้เลยค่ะไซส์มันก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะเราสามารถที่จะทำการให้ตัวหนาเราก็สามารถที่ทำงานได้นะคะอันนี้ก็คือในลักษณะของการใช้นะคะเมนูของการจัดรูปแบบต่างๆซึ่งตรงนี้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะแน่นอนว่านะคะในการจัดฟอร์แมตไม่ใช่แค่จัดแค่ตัวอักษรอย่างเดียวนะคะเรายังสามารถที่จะจัดรูปแบบนะคะเป็นลักษณะของสไตล์พารากราฟต่างๆซึ่งเราสามารถกำหนดได้เช่นเราอยากจะให้มันเป็นเฮดดิ้งไหมหรือว่าอยากเป็นหัวเรื่องเราอยากให้มันเป็นไตเติลไหมอันนี้เราก็สามารถกำหนดได้แม้กระทั่งเราสามารถที่จะจัดข้อความให้เป็นอยู่ตรงกลางชิดซ้ายชิดขวานะคะก็คือ align and indent นะคะตรงนี้เราก็สามารถที่ทำการจัดซึ่งตัว align and indent ต่างๆเราก็สามารถกำหนดที่ไหนคะเราสามารถที่กำหนดที่ tool ตรงนี้ได้เลยค่ะที่เครื่องมือแท็บเครื่องมือตรงนี้ก็สามารถที่ทำงานได้เหมือนกันอันนี้อาจารย์ก็ลองกำหนดดูมันก็สามารถทำการกำหนดต่างๆได้นอกจากนั้นแล้วนะคะในตัวเมนู format เองนะคะเราจะมีการกำหนดระยะห่างด้วยในการกำหนดระยะห่างตรงนี้นะคะตัว format ตรงนี้เราสามารถที่กำหนด line and paragraph spacing ได้ซึ่งตรงนี้เราสามารถกำหนดระยะห่างได้เช่นเราอยากจะได้ระยะห่างระหว่างบรรทัดมากเท่าไหร่นะคะเราสามารถที่กำหนดจากตรงนี้ได้เลยนะคะในลักษณะของเครื่องมือต่างๆนะคะมันก็เราก็จะเรียนรู้ง่ายแล้วก็มีความคุ้นเคยต่างๆเป็นอย่างดีรวมถึงตัวคอลัมน์คอลัมน์นี้เราก็สามารถทําการจัดคอลัมน์นะคะว่าจะเป็นคอลัมน์เดียวนะคะหรือจะเป็นลักษณะของแบ่งเป็น2คอลัมน์หรือ2พารากราฟนะคะสังเกตยังไงคะว่าของเราแบ่งเป็น2พารากราฟแล้วไม่ยากเลยค่ะทุกคนก็ลองดูนะคะในส่วนของทางด้านตรงที่รูเลอร์ที่อาจารย์ใช้เมาส์ไปชี้ตรงนี้เห็นไหมคะมันก็จะสามารถแบ่งนะคะเป็น2คอลัมน์ได้ซึ่งเราสามารถที่จะขยับหรือขยายระยะห่างของคอลัมน์ต่างๆได้โดยแค่เอาเมาส์ไปคลิกที่รูเลอร์เฉยๆแต่เราก็สามารถที่กำหนดต่างๆได้คราวนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่อยากกำหนดคอลัมน์แล้วเราก็สามารถที่จะทำการคืนคอลัมน์ให้เป็นแบบคอลัมน์เดี่ยวได้เหมือนเดิมอันนี้คือการจัดคอลัมน์ต่างๆนี้ในส่วนของการกำหนด bullet and numbering นะคะสังเกตนะคะว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์จะสามารถอาจารย์อยากจะใส่ตัวเลขนะคะเช่นอาจารย์พิมพ์คำว่าสวัสดีและอาจารย์อยากจะใส่เลขลำดับอาจารย์ไปที่ bullet and numbering นะคะเลือก numbering list มันก็จะมีฟอร์แมตต่างๆให้เราเลือกเยอะแยะเลยอะค่ะสมมติว่าอาจารย์เลือกอันแรกนะคะเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นคำตัวเลขให้นะคะพออาจารย์กด enter เพื่อจะพิมพ์คำต่อไปนะคะมันก็จะขึ้นเลข2ให้ซึ่งการกำหนด bullet ตรงนี้นะคะไม่จำเป็นต้องกำหนดจากเมนูก็ได้ค่ะเราสามารถที่จะกำหนดจากแท็บเครื่องมือได้นะคะตัว bullet ตัว checklist อะไรต่างๆนอกจากการกำหนด bullet ต่างๆแล้วนะคะอันนี้คือแท็บแรกนะคะในการจัดรูปแบบนะคะข้อความต่างๆต่อไปคือส่วนของตัว header ในส่วนของตัว header ตรงนี้ก็คือการจัดนะคะส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสารนะคะซึ่งการจัดส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสารตรงนี้นะคะเราสามารถกำหนดได้เลยว่าเราอยากจะให้ header ของเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะรวมถึงเราสามารถกำหนดพวก layout ต่างๆว่าอยากให้หน้าแรกแตกต่างหรือจะกำหนดเป็นหน้าคู่หน้าคีย์ได้สมมติว่าเรากำหนดให้มันเป็นค่า default คือ 0.5 นะคะเห็นไหมคะว่าตัว header ถ้าเราไปดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวนะคะตอนนี้นะคะเราไปดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวเราสามารถที่จะนะคะเห็นตัวเฮดเดอร์ต่างๆได้นั่นเองซึ่งตัวออปชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเฮดเดอร์เองใส่เพจนัมเบอร์หรือว่าเราจะเอาเฮดเดอร์ออกเราก็สามารถทำได้โดยการกดที่ปุ่มออปชันคราวนี้เราลองนะคะใส่หมายเลขเราสามารถที่จะใส่หมายเลขได้นะคะว่าเราอยากใส่หมายเลขอะไรนะคะใส่ที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายนะคะแล้วก็กดตัว apply ซึ่งการใส่หมายเลขตรงนี้เนี่ยนะคะทำจากตรงไหนคะ
มันเราก็สามารถทำจากฟอร์แมตนะคะเราก็เลือกว่าเพจ number ตัวเพจ number ก็สามารถใส่เลขต่างๆได้และก็คือในเรื่องของเพจ orientation ตัวเพจ orientation ตัวนี้นะคะก็คือการจัดวางแนวไงคะการจัดวางแนวเอกสารนะคะจนแนวตั้งหรือเอกสารเป็นแบบแนวนอนก็คือเป็น landscape นั่นเองนะคะพอเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มโอเคได้แล้วก็สามารถที่จะทำการจัดเอกสารได้เอกสารของเราก็จะมีทั้งเลขหน้าแล้วก็มีทั้งข้อความนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องของฟอร์แมตเราจัดไปแล้วเนี่ยเราเกิดรู้สึกว่าเออรูปแบบมันไม่ดีเลยนะคะเราอยากจะเคลียร์ฟอร์แมตทั้งหมดเช่นเราสมมติเราใส่สีตัวอักษรลงไปแล้วเราบอกว่าเราอยากจะเคลียร์เอกสารทั้งหมดนะคะเราก็จะไปเคลียร์ฟอร์แมตได้เคลียร์ฟอร์แมตก็คือการทำให้ข้อความหรือว่าข้อมูลที่เราไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นค่า default ที่เราเซตขึ้นมานั่นเองอันนี้คือนะคะการแนะนำ Google Docs นะคะการใช้เบื้องต้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนำการใช้ Google Docs ในเบื้องต้นนะคะซึ่งเราจะได้รู้จักกับเมนูนะคะไฟล์เมนู Edit หรือแก้ไขรวมถึงเมนู Format ด้วยซึ่งในข้างหน้าเราก็จะเรียนรู้นะคะเมนูอื่นเพิ่มเติมขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นการแทรกข้อมูลหรือเครื่องมือต่างๆที่ Google Docs เขาอำนวยความสะดวกหรือเขามีให้เราเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เบื้องต้นนะคะในบทเรียนหน้าทุกคนก็จะได้เรียนรู้เมนูคำสั่งอื่นเพิ่มเติมค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: น้ำจะท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แสงตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
6: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
7: เอาละฮะวันนี้เรามาเจาะลึกกันถึงเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้ากันเลยดีกว่านะฮะเป็นชิ้นๆไปเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายใช่ไหมไม่รู้จะดูชิ้นไหนดีวันนี้เรายกชิ้นใหญ่มาดูกันเรามาเริ่มจากชิ้นใหญ่ที่เล็กสุดในนั้นก่อนแล้วกัน
8: ชิ้นใหญ่ที่เล็กสุด
7: ที่บอกว่าใหญ่ไม่ใช่เรื่องของขนาดแต่เป็นเรื่องของ
9: อันตราย
7: อันตรายก่อนอื่นสวัสดีพี่แน่ก่อน
10: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณชัชชาติด้านไฟฟ้าจาก PEA นะอยู่กับเราตลอดเลยนะฮะเครื่องนี้สำคัญตรงที่ว่าอันตราย
8: อ
7: ันตรายยังไงเวลาไฟฟ้าอยู่กับน้ำแล้วก็มาสัมผัสตัวอันตรายไหมล่ะ
10: อันตราย
7: เออเกิดรั่วเกิดอะไรขึ้นมาเต้นอยู่ในห้องน้ำคนเดียวสนุกแย่เลยเครื่องทำน้ำอุ่น ขึ้นหุ่นมันยังไงพี
1: ่ก็ต้องเท้าความก่อนนะ
7: จ้ะ
1: ร่างกายคนเราเนี่ยจะมีความต้านทานประมาณ 200,000 ถึง 500,000 โอห์มยิ่งความต้านทานสูงเรายิ่งกันไฟได้เยอะ
7: ใช่
1: หลักการง่ายๆเลยแต่ถ้าโดนน้ำเมื่อไหร่หรือเปียกตัวเหงื่อเมื่อไหร่เนี่ยจะเหลือแค่พันโอห์ม
7: มันก็ตกเยอะนะ
1: ใช่จากหลักแสนใช่ไหมครับ
7: ก็ตกเยอะเลย
1: แต่หลักแสนจะเหลือแค่พันทำไมถึงมีข่าวทำไมถึงมีคำพูดว่าตัวเปียกอย่าถอดปลั๊กหรือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ค่ะ
1: นี่คือผลครับว่า
4: อันตรายมากจริงๆ
1: ทีนี้ปุ๊บพอเราเห็นเครื่องทำน้ำอุ่นครับสังเกตไหมมันเขียนว่าควรติดตั้งสายดินเพราะนี่ใช่ไหมอ
4: ันตรายถึงชีวิต
1: ควรติดตั้งสายดิน
7: โอ้โหเป๊ะเลยใช่ๆติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ติ
1: ดจริงๆครับแล้วเขารู้ได้ไงว่าติดตั้งได้ยังล่ะ
7: ครับ
1: มันมีปุ่มเทสอยู
7: ่อ๋อ
1: ทุกเครื่องแอร์ปุ่มเทส
7: กด
1: ปุ๊บแล้วมันบีบแปลว่าใช้งานได
7: ้เฮ้ยผมกดเล่นตลอดเลย
1: นั่นแหละตัวนั้นถ้ามันบีบไปปุ๊บแล้วอย่าลืมเก็บกลับด้วยนะ
7: เอาลืม
1: ตัวบีบต้องเก็บกลับด้วยนะเพราะได้รู้ว่ามันเทสใช้งานแล้ว
7: ต้องเก็บกลับด้วย
1: แล้วใช้งานเราทุกการใช้งานเทสทุกครั้งก็ยิ่งดี
7: กดเทสหน่อย
1: ครับผม
7: อันนี้ชิ้นแรกเรื่องอันตรายแล้วก็มีปุ่มกดเทสอย่าลืมเทสกันแล้วก็อย่าลืมกดกลับด้วยจะได้ใช้งานได้ต่อไป
1: ใช่ครับผม
7: โอเคชิ้นแรกคือเครื่องทำน้ำอุ่นชิ้นที่สองเราอยากพูดถึงตู้เย็นตู้เย็นนี่ก็เป็นตัวนึงที่รู้สึกว่าโอ้โหมันดูน่าจะเปลืองไฟมันนะ
1: คือจริงๆตู้เย็นหลักการจริงไม่ค่อยเปลืองไฟเท่าไหร่คร
7: ับอ๋อเหร
1: อแต่ที่เราเปลืองไฟบ่อยเพราะอะไรรู้ไหมพวกความลังเลของเราลังเลจะกินอะไรดีนะเปิดบ่อยๆเนี่ยคือตู้เย็นเนี่ยมันถูกตั้งมาคือว่าเนี่ยตอนนี้เราต้องการอุณหภูมิสมมติ100องศาเลย
7: 100องศาเลย
1: 100องศาเลยถ้าเราเปิดบ่อยอุณหภูมิภายนอกเข้าไป
7: อ
1: ุณหภูมิข้างในก็ร้อน
7: เกิดการผันผวนทั้งระบบเกิดขึ้น
1: เครื่องคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นเนี่ยก็ต้องทำงาน
7: เพื่อปรับอุณหภูม
1: ิถูกต้องเพื่อความเย็นกลับเข้ามา
7: โอเค
1: เนี่ยแล้วเราเปิดบ่อยก็เปลืองไฟ
7: อ๋อการพยายามเอาอุณหภูมิกลับมาให้คงที่นี่แหละ
1: ทำ
7: ให้เสียพลังงาน
1: ถูกต้อง
4: คือปิดค้างไว้เฉยๆนี่ก็คือแทบจะไม่ได้
1: แทบจะไม่
4: ป
1: ล่อยเลยครับ
4: เปิดมันก็ท
1: ำสังเกตถ้าเรามีสัญลักษณ์เบอร์5ครับ
7: เ
1: ขาเขียนชัดเจนว่าประมาณ300กว่าวัตต์เองครับ
7: ท่านจะมีต่อปีแล้วต่อปีกี่บาท
1: ใช่ถูกต้องครับนั่นคือเปิดไว้เฉยเลยแช่ไว้เฉยคุณไม่ต้องเสียเลยก็เท่านั้น
7: แต่มันไม่มีใครใช้ตู้เย็นแล้วปิดไว้ตลอดกาลแล้วฮะ
4: มันก็ต้องเปิด
7: ต้องเก็บอะไรมาทับประทานบ้าง
1: ใช่ครับอันนี้ก็ถูกต้องครับผม
7: เพราะฉะนั้นการเปิดแต่ละครั้งก็อยากให้จะวางแผนการเปิดให้ดี
4: วางแผนการเปิด
7: เฮ้ยพูดจริงเว้ย
4: จะหยิบอะไรบ้าง
1: จริงครับประหยัดไฟได้จริงนะ
7: ตู้เย็นเนี่ยเวลาวางเนี่ยควรจะวางยังไง
1: คือตู้เย็นสมัยเนี้ยคืออย่าชิดผนังเกินอย่าชิดผนังเลย
7: บางคนอุ้ยมันเกะกะไม่สวยตอนที่ผนัง
1: แล้วถ้าปลอดโปร่งยิ่งดีเพราะการระบายอากาศของตัวอย่างที่บอกครับว่าถ้าอุณหภูมิมันไม่ถึงเนี่ยตัวพัดลมหรือตัวระบายอากาศมันจะดันออกมาถ้ามันอยู่ในอบเกินไปเนี่ยมันก็ระบายได้น้อยเหมือนเราอยู่ที่ที่โล่งครับเราปลอดโปร่งไหมแต่ถ้าเราดูแคบๆแบบมันก็ความร้อนก็อยู่สะสมตรงนั้นแหละมันก็ระบายออกไม่หมด
7: ระบายออกไม่ได้
1: ใช่มันก็ยิ่งเปลืองไฟหนัก
7: เลยทำให้รอบๆมันร้อน
1: ใช่
4: แผงที่เขาระบายคือมันอยู่ข้างหลัง
1: ใช่ครับข้างหลังครับถูกต้อง
4: มันก็เลยต้องมีสเปซ
7: ถูกต้อง
4: ให้มันได้ออก
1: เวลาเราแกะตู้เย็นเนี่ยในกล่องจะเขียนชัดเจนเลยว่าให้อย่าให้ชิดผนังเกินไป
7: มันเท่าไหร่นะ10-20 เซน
1: ประมาณ20 เซน
7: เออจำได้ว่า20 เซนคือจริงออฟเซต20 เซนทุกด้านจะดี
1: ใช่คร
7: ับ แล้วข้างๆด้วยเพราะข้างก็
4: ไม่ค่อยมีใครทำ
1: ใช่
7: คือวางชิ้นดีกว่าพื้นที่อะไรเงี้ยเป็นเรื่องการทำงานที่มันจะได้ประสิทธิผลมากขึ้นนะ
1: ความปลอดภัยหลายอย่างด้วยครับตอนนี้ครับผม
7: ไปดูแอร์กันดีกว่าแอร์นี่มันมีฟังก์ชันยังไงทำงานยังไงฮะ
1: คือแอร์เนี่ยหลักการง่ายๆคือมันพยายามปรับอุณหภูมิที่เราตั้งไว
7: ้
1: ในสมมติเราอยู่ในห้องเราตั้ง25องศา
7: เราอยากให้อุณหภูมิ25
1: องศาแอร์ก็จะทำการดูดลมออกไป
7: ดูดลมร้อนออกไป
1: ที่คำว่าคอมเพรสเซอร์ที่เราอยู่ที่ระเบียงครับน
7: ั
1: ่นคือพัดลม
7: คอยร้อนนะ
1: คอยร้อนคือดูดลมท่อออกไปแล้วเครื่องที่ความเย็นของตัวแอร์จะเป่าลมเย็น
7: คอยเย็นเป่าลมเย็นออกมา
1: ถ้าอุณหภูมิถึง25องศาตัวคอมเพรสเซอร์จะหยุด
4: ค่ะ
7: แล้วมันจะเงียบ
1: ใช่เวลาเราซื้อแอร์มันเขียนชัดเจนว่าอ่ะ 7,500 วัตต์หรือ 7,000 วัตต์แล้วกันมันจะเขียนชัดเจนแปลว่าอะไร 1,000 วัตต์เนี่ยใช้งานต่อเนื่อง1ชั่วโมงคิดค่าไฟ1หน่วย
7: แล้ว 7,000 วัตต์ก็
1: ประมาณ7หน่วยต่อชั่วโมง
7: ชั่วโมงก็7หน่วย
1: แต่คำว่าชั่วโมงเนี่ยคอมเพรสเซอร์ไม่ได้เดินตลอดเวลา
7: อ๋อใช
1: ่มันเดินประมาณสัก10นาที
7: ก็หยุดเพราะว่าอุณหภูมิในห้องได้แล้ว
1: ได้แล้วก็หยุด
7: ถ้าอุณหภูมิมันเสียไปอีก
1: มันก็เดินมาทีนี้เรามีความสงสัยที่ว่าเฮ้ยทำไมใช้ไฟเดือนนี้กับเดือนที่แล้ว
7: มันค่าไฟไม่เท่ากัน
1: เพราะอุณหภูมิภายนอกที่อยู่รอบห้องนะครับบางครั้งอาจจะเปิดหน้าต่างก็ได
4: ้
1: หน้าต่างปุ๊บแดดเข้ามาร้อนไหมเห็นไหมครับเนี่ย
7: คือมันอยู่ที่อุณหภูมิตั้งต้นของห้องเท่าไหร
1: ่ใช่ใช่ไหมครับถูกต้อง
7: แล้วจริงทิศของการวางห้องนั้นมีผลไหม
1: มี
7: เพราะว่าผนังด้านทิศใต้ที่ด้านทิศตะวันตกรับแดดทั้งวัน
1: ถูกต้องครับ
7: กว่าแอร์จะรีดอุณหภูมิในผนังออกไป
1: คอมเพรสเซอร์ก็เดินตลอดเวลา
7: โอ้โหทำงานหนักเลยนั่นเองผมว่า

0: ได้เย็นช้า
1: ใช่
0: แอร์เนี่ยต้องติดตั้งยังไงติดหน้าต่างป่ะฮะ
1: คือจริงๆอ่ะจริงๆตัวแอร์เนี่ยติดตั้งที่เราสะดวกจริงๆนะแต่ถ้าใกล้ตัวที่เราวางคอมเพรสเซอร์ครับจะประหยัดในการติดตั้งมากกว่าผมบอกแบบนี้เพราะท่อน้ำในการลำเลียงหรือตัวระบายน้ำออกไปเนี่ยที่เราเห็นเวลาเปิดแอร์แล้วน้ำหยดเนี่ยนั่นคือระบายคอยเย็นออกไป
0: มันต
1: ันใช่ครับนั่นแหละครับนี่เหตุผลว่าเราต้องอยู่ใกล้มากที่สุดเพื่อประหยัดในการติดตั้งและค่าใช้จ่ายหลายๆอย่าง
0: คร
1: ับ จริงๆอ่ะสำคัญที่สุดนะถ้าบ้านคุณหรือพื้นที่อยู่อาศัยคุณมีร่มไม้นะประหยัดไฟได้เยอะเลย
0: อันนี้
1: ชัดเจนเลยนะครับ
0: มันช่วยกรองแสงแดด
1: ใช่มันร่มมีร่มใช่ครับผม
0: เทแสงไป
1: ใช่ครับนี่สำคัญเลย
0: คร
1: ับผม
0: อันนี้ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าหลัก3ชิ้น
1: ใช่ครับผม
0: ค่าไฟที่มันค่าไฟของประเทศเราเนี่ยต้องคิดยังไงพี
1: ่คือหลักการค่าไฟอ่ะไปคิดเหมือนอัตราก้าวหน้าผมเปรียบเทียบง่ายๆกันเป็นโลกกลมๆแล้วกันเช่นว่าสมมติว่า1ถึง50หน่วยคิด2บาท
0: โอเค
1: 51หน่วยถึง100หน่วยคิด3บาท
0: แพงขึ้น
1: แพงขึ้นทีนี้ปุ๊บถ้าสมมติว่าคุณใช้ไฟไป70หน่วยล่ะคิดยังไงคิดหน่วยแรกอ่ะ2บาท
0: 2บาท
1: ไอ้ที่มันเกินมาคือ
0: 20
1: 20ประมาณ20หน่วยไอ้19หน่วยนั่นน่ะคิด3บาท
0: ก
1: ็คือว่าอะไร
0: ยิ่งใช้เยอะยิ่งแพง
1: ถูกต้อง
2: แต่เขาคิดแค่ส่วนที่เกินมา
1: ที่เกินมา
2: ส่วนที่ไม่เกินคิดราคาเท่าเดิมไป
1: ถ้าสมมติว่าสมมติ300หน่วยขึ้นไปก็คิดเท่านี้เลยเรทนี้เลย
0: เข้าใจแล้ว
1: ไม่ใช่บอกว่าคุณใช้ไฟ700หน่วยคุณจะเสียเรทหมดเลยไอ้แรกๆคุณเสียค่าบันไดแหละหลังๆมาที่คุณเกินคุณต้องคิดเรท
0: ขั้นบันไดคุณ
1: ขั้นบันได
0: คุณผู้ชมเข้าใจนะขั้นบันได
1: ภาษีเหมือนภาษีครับภาษีอัตราก้าวหน้ายิ่งใช้สูงคุณก็ยิ่งจ่ายค่าไฟแพง
0: เพราะฉะนั้นก็มันก็แปลว่าประหยัดเถอะ
2: ประหยัดก็ดีก็ประหยัดไปหลายอย่างเลย
0: ทั้งตัวคูณด้วยนะตัวคูณน้อยลงอะไรเงี้ยก็
2: เปลืองทีก็เปลืองกันเป็นแบบทองคูณแบบปุ๊บปุ๊บอย่าง
0: น
2: ี้เลย
0: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราก็ได้บอกวิธีการประหยัดไฟในเบื้องต้นทางกายภาพเนาะวันนี้ก็เต็มอิ่มเลยเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะทุกชิ้นที่หลักในบ้านเรานะฮะทั้งเรื่องการติดตั้งตำแหน่งการติดตั้งการทำงานต่างๆรวมถึงเรื่องของค่าไฟด้วย
1: ใช่ครับ
0: ฮะคิดไว้สักหน่อยก็ดีว่าค่าไฟแพงมากนะฮะแล้วก
2: ็
0: จริง
2: ๆเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบตกใจอ่ะ
0: ดีอ่ะ
2: อากาศมันร้อนด้วยอะไร
0: ถูกต้องถูกต้องอย่างที่พี่นัทบอกเลย
2: ประหยัดได้ก็ประหยัดนะฮะ
0: ทำตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจาก PA ดีที่สุดนะฮะขอบคุณพี่นัทมากนะฮะ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณครับ
4: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าปัญหาเล็กปัญหาใหญ่นะฮะสามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับปัญหาที่ส่งเข้ามากรุณาส่งรูปมาด้วยนะครับจะได้เห็นได้ชัดเจนแล้วก็แก้ได้ถูกจุดนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10 โมง 10 โมงครึ่งทางอมรินทร์ทีวี HD ช่องสายของคุณล้ออะไรวะ
2: เรียบร้อยจังเลยวันนี
4: ้ก็เรียบร้อยมาก
2: นั่งเรียบร้อยแล้วเรียบร้อย
4: วันนี้ผมน้องทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี

สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้การคิดแบบวิทยาศาสตร์จะโคจรมาพบกับสัตว์ตัวใหญ่ใจดีเหล่านี้ครับช้างไทยช้างมีความสามารถในการรับฟังเป็นอย่างดีเลยนะครับมีใบหูที่ใหญ่นะครับมีงวงเอาไว้ดูดน้ําแล้วก็หยิบจับสิ่งของนะครับได้ดีไม่แพ้มือของมนุษย์เลยทีเดียวอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช้างเท่านั้นนะครับวันนี้พี่ต้อมจะพาน้องๆมาทําความรู้จักกับช้างมากยิ่งขึ้นครับช้างมีช่องเพดานปากที่ใหญ่นะครับประกอบกับเขามีงวงเขาจึงสามารถทําได้หลากหลายเสียงมากเลยครับอย่างเช่นเสียงแปลนที่คล้ายๆเสียงแตรที่พี่ต๊อบบีบนี้นะครับก็เป็นการทักทายกันเบื้องต้นเท่านั้นเองครับแต่สมมุติว่าถ้าเขาทําเสียงศูนย์แปลนขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็แสดงว่าเขากําลังตกใจนะครับผมและนี่ก็เป็นพิธีกรรมในการร้องของเขาเบื้องต้นนั้นเองยังมีอย่างอื่นอีกมากมายครับอย่างเช่นเรื่องของการนอนน้องๆสงสัยไหมครับว่าช้างเขานอนยังไงเนื่องจากช้างนะครับเขาเป็นสัตว์ที่มีขาที่แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขานอนนะครับเขาจะยืนนอนโดยใช้งวงของเขานะครับไปพิงไว้กับเสาหรือว่าต้นไม้

ส่วนอาหารที่ช้างชอบกินนะครับก็มีทั้งผลไม้เปลือกไม้ต้นไม้และก็ต้นไม้ที่เป็นพุ่มอย่างพุ่มของสับปะรดอย่างนี้นะครับก็ชอบไม่แพ้กับพวกกล้วยหรือว่ามะละกอเลยทีเดียว

ากภาพตัวอย่างนะครับก็รู้ได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับภารกิจเราในวันนี้แล้ววันนี้ครับน้องๆช่างคิดที่อาสามาพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับช้างตัวใหญ่เขาก็พร้อมกันอยู่แล้วขอเชิญพบกับน้องๆทีมคิดไอสตาร์

0: ยินดีต้อนรับน้องๆ นะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับ เมื่อสักครู่พี่ต๊อบเห็นไปทำความรู้จักกับช้างกันมาแล้วบ้างใช่ไหม
2: ครับ
0: ไปคลุกคลีไปเห็นไปฉีดน้ำบ้างไปให้อาหารบ้างใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: ถามเลยดีกว่าคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเจอภารกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับช้างน้องเอฟ
2: เก็บขี้ช้างครับ
0: เก็บขี้ช้างโอ้โหหอมแค่พูดก็ได้กลิ่นแล้วอ่ะน้องก้อง
3: เก็บขี้ช้างครับ
0: เหมือนกันเลยเหรอ
3: ครับ
0: ไม่คิดว่าเป็นอย่างอื่นเลยครับคิดว่าวันนี้เนี่ยพี่ต้อง
3: ขี่ช้าง
0: ขี่ช้างอันนี้ตกลงขี่ช้างหรือขี้ช้าง
3: ขี่ช้างดีกว่า
0: ขี่ช้างก้องขี่ช้างเหมือนกันอ้าว
4: อาบน้ำช้าง
0: อาบน้ำช้างเยอะนะไม่ใช่น้อยๆแล้วช้างเยอะมากเลยนะอ้าวน้องแพร
5: ขี่ช้างค่ะ
0: ขี่ช้างเอาตั๊กแตนมาด้วยเปล่า
5: ดับตั๊กแตน
0: อ่ะน้องนังคร
5: ับให้อาหารช้างค
0: ่
5: ะ
0: ให้อาหารช้างนะครับดูจากน้องๆเนี่ยภารกิจเนี่ยมีมากมายหลายอย่างเลยนะทั้งขี่ช้างทั้งเก็บอุจจาระหรือขี้ของช้างนะครับหรือว่าให้อาหารของช้างก็แล้วแต่มันเป็นภารกิจที่หนักหน่วงมากเลยนะเพราะช้างเนี่ยมันตัวใหญ่คิดว่าวันนี้จะพิชิตภารกิจได้หรือไม่ได้ครับ
6: ได้ครับ
0: เสียงดังฟังชัดอย่างนี้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าภารกิจจะใหญ่หรือเล็กนะครับพี่ต๊อบเชื่อว่าถ้าน้องๆมีกำลังใจที่ดีเนี่ยน้องๆก็จะสามารถพิชิตได้อย่างแน่นอนพี่ต๊อบเป็นกำลังใจให้นะแต่ก่อนเอิญตอนนี้ครับเราไปฟังกันก่อนว่าภารกิจของเราในวันนี้คืออะไรเชิญ
7: ช้างเป็นสัตว์ที่กินตลอดเวลาพวกมันกินอาหารมากกว่าชั่วโมงต่อวันไม่น่าแปลกเลยที่ปางช้างขนาดใหญ่ซึ่งมีช้างเลี้ยงอยู่หลายสิบเชือกแบบนี้จะมีมูลช้างจำนวนมหาศาลภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมูลช้างธรรมดาให้กลายมาเป็นกระดาษจากมูลช้างที่สวยงามและสามารถใช้งานได้จริงแบบนี้น้องต้องให้อาหารและคัดเลือกมูลช้างที่เหมาะสมสำหรับนำมาทำเป็นกระดาษจากมูลช้างตามขั้นตอนมาตรฐานที่ถูกสุขลักษณะโดยผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อก่อนที่จะนำมาผลิตเป็นกระดาษที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริง
0: และนี่นะครับก็

0: ีการทำกระดาษมูลจากมูลช้างนะครับที่พี่ต๊อบได้เตรียมไว้ให้กับน้องๆนะครับถามน้องๆก่อนได้รับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับมูลช้างแบบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอ่ะ
1: ตื่นเต้นครับ
0: ตื่นเต้นก้อง
2: ใจครับ
0: ภูมิอธิบายหน่อยภูมิใจไง
2: เราได้ออกทีวีแล้วเราได้สัมผัสอะไรที่มันขยักขยั่ง
0: นี่คือครั้งแรกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวดูกันนะครับอ่ะน้องฟลุ๊ก
3: เมนนะ
0: เมนโอเคน้องแพร
4: อยากทำค่ะ
0: อยากทำใช่ไหมน้องนัทครับ
5: ไม่กล้าจับ
0: แต่ไม่ต้องห่วงครับยังไงวันนี้น้องๆจะได้จับกันทุกคนแน่นอนนะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าน้องๆเนี่ยนอกจากที่จะทำกระดาษมูลช้างออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือห้ามลืมเลยคือการเลือกมูลของช้างที่มีความเหมาะสมนะครับและก็การฆ่าเชื้อให้สะอาดอันนี้ที่สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นถามน้องๆก่อนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยัง
6: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลยไปเลย

0: ารให้ช้างเอาไปคนละอย่างปะเดี๋ยวใครเอาข้าวโพดอ่ะนัด
1: นัดนัด
0: ใครเอาเทปเอามะละกออ่ะ
1: แล้ว
0: กล้วย
1: ให้น้อง
0: อ่ะแพ้กล้วยก้อนแบวนู้นแล้วข้อหนึ่งเสร็จแล้ว
2: ให้อาหาร
0: ล้างทำความสะอาดใส่ใส่ถุงมือแล้วแหวกหาไปแบบ
1: ช่วยเอาถุงมือจุ่มน้ำแล้วก็เอาไอเนี้ยออกยา
0: พวกยาอะไรออกแล้วข้อสาม
3: หาวิธีให
0: ้เยื่อกระดาษมูลช้าง
1: เปื่อย
0: เปื่อยยุ่ย
1: ยุ่ย
3: ยิ่ง
0: ใช้น้ำได้ไหม
1: น้ำมันก็จะ
0: มันจะเละมันจะเละไปไหม
1: ก
0: ็ใส่
1: น
0: ิ
1: ดเด
0: ีย
1: ว
2: ใส่น
1: ิ
2: ดเด
1: ีย
2: วใส่นิดเดียว
0: ใส่น
2: ิ
0: ดเด
2: ีย
0: วใส่นิดเดียวแล้วก็คุกคุกคุกคุณมาเข้ากัน
3: ร่อนใส่ก็
0: นี่ไงตะแกรงนี่แล้วก็ร่อนใส่ตรงนี
1: ้ร่อนใส่ถัง
3: ตากแดด
0: ตากแดดแถวนี้ก็ได้ร้อน
1: อ่ะร้อนเลย
0: ข้อที่หนึ่งฮะเราให้อาหารช้างและเลือกให้เหมาะสมข้อที่สองล้างมูลช้างให้สะอาดนะส่วนข้อที่สามทำให้มูลช้างเปื่อยยุ่ยและข้อที่4นำไปร่อนในตะแกรงและไปตากแดดนี่มันน่าจะเละ
1: ใช่
0: สองเนี่ยน่าจะเละ
1: เอ้ยอันนี้น่าจะแข็งมันจะมี
0: กากใยข้าวโพดนี้ตรงเนี้ยเป็นกากใยแล้วตรงนู้นอ่ะ
1: ตรงนั้นก็น่าจะเป็นแห้งนะ
0: ลอง
1: เป็นแห้ง
4: ส่วนประกอบสำคัญของกระดาษมูลช้างก็คือมูลช้างนั่นแหละครับแต่ก่อนจะเข้าไปเก็บมูลช้างน้องๆก็ทำความคุ้นเคยกับพี่ช้างตัวใหญ่ด้วยการให้อาหารกันซะก่อนแล้วค่อยเริ่มปฏิบัติการเก็บมูลช้าง
1: วิ่งกินนมด้วย
0: จะตักอแล้วโหดพวกมันงูนะ
3: อันนี้อย่าเพิ่งยันเทศอันนี้อย่าเพิ่งนะ
0: ไม่โหอะไรอ่ะเราตักแล้วอะค่ะมาเอฟสนุกแบบอีอีอะมันต้องไปตัดมูช้างแล้วมันจะเลอะมืออะตัวนั้นอะที่ชูงวง
5: กล้วยตรงไหนเหรอ
0: กล้วยตัวนั้นอะ
5: กิน
0: มันกินทั้งสองตัวเดี๋ยวพวกแกจะตัดไอ้นี่ละ
1: ขั้นตอนที่สองอะไรขั้นตอน
0: ล้าง
1: นี้ที่เราตักมาคือหญ้านะ
3: ทำความสะอาด
0: ไอ้น้ำหน่อยนึงอ่ะแล้วก็เอาหญ้าออกจะแบ่งเป็น2กลุ่มฮะกลุ่มนึงไปตักมูลช้างมาแล้วอีกกลุ่มนึงล้างมูลช้าง
4: ตอนเก็บมูลช้างน้องๆสามารถใช้อุปกรณ์ได้แต่เมื่อมาถึงขั้นตอนการล้างที่ต้องสัมผัสมูลช้างแบบเต็มๆน้องๆเขาจะกล้าทำกันไหมเนี่ย
3: แม่มาช่วยกดตรงนี้ก่อน
0: เฮ้ยได้ซุ้มหน่อไม้แล้วพอแล้วเอานะบอกเหรอได้ซุ้มหน่อไม้แล้วเลือกจากมูลช้างสดนะ
6: มูลช้างสดมันจะนิ่มแล้วมันสามารถล้างได้ง่ายกว่าถ้ามูลช้างแห้งคือมันจะแข็งแล้วพอล้างน้ำเนี่ยมันต้องล้างเวลานานค่ะล้างให้เหลือแต่เศษหญ้าล้างประมาณ 2-3 น้ำแล้วก็นำมายี่ให้มันยุ่ยขึ้นแล้วก็นำมาร่อนแล้วก็ตากแดดค่ะ

้องเชื่อไหมครับว่าช้างเนี่ยมันกินมากถึงวันละ16ชั่วโมงด้วยกันเวลาที่มันกินมากนะครับแน่นอนที่สุดมันก็ต้องถ่ายเยอะนี่ครับแต่มูลของมันเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างที่ภารกิจน้องทำอยู่นี้นั่นก็คือทำกระดาษนั่นเอง

0: ถ้ามันกินพวกกล้วยหรือว่าเป็นพวกอ้อยเนี่ยมูลของมันก็จะมีความละเอียดนะครับแต่ว่าถ้ากินอะไรที่มีกากใยเยอะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่างพวกซางของสับปะรดนะครับหรือว่าเป็นพวกใบไม้แข็งๆเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนี้ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนครับว่าทั้ง2อย่างมีคุณสมบัติที่จะทำกระดาษเนี่ยให้มีคุณภาพที่แตกต่างกันด้วยอย่างแรกครับก็มีความละเอียดของเนื้อมากกว่านะครับและก็อย่างนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะทำเป็นลักษณะที่มีความหนาขึ้นและมี texture ของใยด้วยแล้วถ้าเป็นน้องๆล่ะจะเลือกแบบไหนจะทำให้มันมีความละเอียดหรือว่าจะทำให้มันมีลวดลายดีครับ
1: และตอนนี้น้องๆก็สามารถล้างหมูนช้างจนสะอาดและพบว่ามีกากใยเหยื่อไม้อยู่เต็มไปหมดเลย
2: มันจะมีเศษหญ้าเศษที่ช้างรับประทานไปเต็มหมดเลยส่วนมูลของช้างจริงๆมันจะมีน้อยมากค่ะ
3: ไม่น่าเชื่อว่าบรรพบุรุษของช้างไม่ได้ตัวใหญ่อย่างในปัจจุบันในยุคก่อนประวัติศาสตร์ช้างมีขนาดเท่ากับหมูตัวใหญ่ๆแค่นั้นเองนักวิทยาศาสตร์ขุดค้นพบซากของสัตว์โบราณซึ่งเป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวกันกับช้างแต่มีขนาดตัวเล็กกว่าช้างในปัจจุบันหลายเท่าตัวอาศัยอยู่บนเกาะครีตประเทศกรีกช้างจิ๋วเหล่านี้วิวัฒนาการกลายมาเป็นแมมมอธช้างที่มีขนยาวปกคลุมร่างกายในยุคน้ำแข็งและใช้เวลาอีกหลายหมื่นปีพัฒนาตัวเองให้มีขนาดใหญ่โตจนกลายมาเป็นช้างในปัจจุบันทั้ง3สายพันธุ์คือช้างแอฟริกาช้างป่าแอฟริกาและช้างเอเชียค่ะ
2: รู้สึกตื่นเต้นค่ะตรงที่จะล้างมูลช้างยังไงให้มันสะอาด
1: และตอนนี้น้องๆก็จะลงมือต้มกากใยจากมูลช้างแล้วล่ะครับนอกจากน้ำเปล่าแล้วยังใส่โซดาไฟลงไปด้วย
2: ต้มโซดาไฟค่ะเพื่อทำความสะอาดขี้ช้างฆ่าเชื้อโรคทำให้สะอาดขึ้นมันเปื่อยมันยุ่ยเหมือนเศษกระดาษที่เอากระดาษไปโดนน้ำและขยี้อะค่ะ
0: คิดผิดอึ๊บน้องๆรู้ไหมครับว่ากระเพาะของช้างนะครับมีประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยน้อยกว่าสัตว์ประเภทอื่นอย่างเช่นวัวเพราะกระเพาะของเขานะครับมีการย่อยอาหารเพียงแค่ 40% เท่านั้นเวลามูลที่เขาถ่ายมาจึงไม่เต็มประสิทธิภาพและมีกากใยค่อนข้างเยอะครับเวลาที่เรานำเอามูลนะครับไปทำเป็นกระดาษมูลช้างนั้นเราจะต้องนำเอามูลนี้ไปต้มให้เรียบร้อยก่อนผสมกับโซดาไฟเพื่ออะไรครับน้องๆเพื่ออะไรครับแน่นอนที่สุดครับเป็นการต้มให้มันเปื่อยนะครับและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คือว่าเราต้องนำมาโดนความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคนั่นเองครับอย่างนี้ครับเราก็สามารถที่จะใช้กระดาษนะครับได้อย่างสบายใจปลอดภัยจากเชื้อโรคอย่างแน่นอนครับ
2: ก็เอาถังที่ต้มขี้ช้างมาใส่แล้วก็เอาตาข่ายอ่ะเอามาใส่ในกะละมังแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเอากะละมังใบที่น้ำสะอาดที่สุดมาทำแล้วก็บีบน้ำออกค่ะ
4: ไปถึงขั้นตอนที่ต้องเอามูลช้างมาทำเป็นยุ่ยเดิมครับก็ยังไม่ยุ่ยมากครับมันต้องยุ่ยวันนี้ครับเป็นน่าจะฝันแล้วก็ทำที่ทำให้มันเป็นฝอยๆครับร่อนอุ๊ยร่อน
1: น้องๆทำได้แล้วครับเยื่อไม้ที่ละเอียดเปื่อยยุ่ยพอเหมาะที่จะทำกระดาษแต่หลังจากนี้ใครจะรู้ว่าบางทีเรื่องง่ายๆก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญได
5: ้ตอนนี้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือเอานำไปล้างมันสะอาดขึ้นแล้วจากนั้นก็เอาไปปั่นพอปั่นอีกก็เอามูลช้างพอปั่นเสร็จก็มาใส่ในที่ร่อนแล้วก็ร่อนมา

0: เนี้ยมันจะไม่ได้อ่ะมันต้องพลิกฝั่งเพราะอันเนี้ยมันอยู่ตรงนี้ถ้าอันเนี้ยมันก็ไม่โดนน้ำอยู่ดี
1: มันพลิกฝั่งมันก็ล้นอยู่ดีออกอยู่ดี
2: หรือว่าให้เอออยู่ตรงกลาง
0: เฮ้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมตามเนี้ยน่าจะพอเฮ้ยเอฟยาค่อยๆถูมาเรื่อยๆออกก่อนตรงไหนมันหนาไปแล้วเราค่อยเอามาเติม
3: ไม่โอเคแล้ว
1: กระดาษไม่มีมันมีรูด้วยนะกระดาษ
4: มันก็เละเหมือนเดิม
5: แล้วไปไม่เอาอันนี้ทำไว้ข้างวันนี้แล้วก็นี่หรอ
1: เออ
5: ตอนแรกหนูเอามูลที่ช้างอ่ะมาไว้บนตาข่ายแล้วก็ลอดแล้วมันเป็นก้อนแล้วมันไม่ได้
0: เฮ้ยเบาหน่อยเบาหน่อย
1: เออไม่ตัวต่างขวาเข้าไป
0: เปิดเลยนะเต็มที่เลย
5: น้ำก็เอาขี้ช้างมาละลายกับน้ำแล้วก็เอาตาข่ายมาล่อนดันเอากะละมังฝั่งที่ขี้ช้างเยอะที่สุดแล้วก็เอาตาข่ายมาล่อนกับขี้ช้างที่เยอะที่สุดอะค่ะแล้วก็ได้เป็นกระดาษอย่างนี้ค่ะ
6: โอ้โหลุ้นกันแทบแย่เลยนะครับกว่าจะเจอวิธีร่อนเยื่อกระดาษบนตะแกรงแต่ก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่ากระดาษจะแห้งทันแสงอาทิตย์ที่ค่อยๆเย็นลงทุกทีหรือเปล่า
7: ถ้าคิดว่ารู้จักช้างดีแล้วลองมาฟังเรื่องเหล่านี้ดูเพิ่มเติมสักหน่อยมนุษย์มีมือข้างที่ถนัดซ้ายหรือขวาแตกต่างกันช้างก็เหมือนกันพวกมันจะใช้งาข้างที่ถนัดในการขุดหรือดันสิ่งของมากกว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมช้างจึงมีงาสองข้างยาวไม่เท่ากันสมองของช้างมีมวลประมาณ5กิโลกรัมเป็นสมองของสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันจึงมีสติปัญญามีความเศร้าโศกรู้จักเสียงดนตรีศิลปะและการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นฝูงได้นี่เป็นเพียงบางเรื่องเท่านั้นเรื่องของช้างยังมีรอให้น้องๆไปสืบหาความน่าทึ่งอยู่อีกเยอะเลยนะคะ
8: และตอนนี้นะครับเวลาของน้องก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆเนี่ยจะต้องแกะผลงานกระดาษจากมูลของช้างเนี่ยออกมานะฮะลองสังเกตดีๆนะครับอันไหนที่ยังไม่แห้งเนี่ยแน่นอนที่สุดจะแกะไม่ได้แล้วก็จะขาดอย่างแน่นอนครับแต่ตอนนี้มี2ชิ้นงานที่ใกล้เคียงนะครับแต่มันยังมีความชื้นอยู่ไม่แน่ใจว่าน้องเขาจะสามารถดึงออกมาแล้วจะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าน้องๆทางบ้านต้องเอาใจช่วยนะครับ
0: ตอนนี้เริ่มได้แล้วขาดแค่ตรงกลางที่มันอยู่กลางๆเพราะมันจะเหนียว

0: และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาตรวจสอบคุณสมบัติกระดานมูลช้างของน้องๆแล้วนะครับว่าสามารถที่จะวาดหรือเขียนได้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าพี่ต๊อบเนี่ยวาดได้โดยที่ไม่ซึมหรือว่าไม่ขาดเนี่ยก็ถือว่าพิชิตภารกิจได้แต่ถ้าวาดไปแล้วเกิดขาดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ภารกิจไม่ผ่านทันทีนะครับมาดูพร้อมๆกันนะครับยังไม่ขาดนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่สวยเห็นไหมมันต้องย้ำๆหน่อยให้มันเยอะๆย้ำๆวนอีกวนอีกวนอีกวนอีกสนุกดีแท้ยอยักษ์กาลันตัวสุดท้ายนะครับ
1: ตื่นเต้นอยู่ครับ
0: ยังฮึบคิดวิทย์แต่เราต้องมาดูข้างหลังกันนะครับเราต้องมาดูข้างหลังกันขออนุญาตนะครับซึมไหมเดี๋ยวดูกันนะครับดูกันใกล้ๆเลยนะครับเตรียมพร้อม

0: หนึ่งสองฮึบไม่มีรอยซึมเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆพิชิตภารกิจได้สำเร็จโอ้ยลุ้นจริงๆภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเย้วันนี้นะครับน้องๆได้ทำภารกิจที่เรียกได้ว่าสุดเลอะเทอะเลยเป็นยังไงครับสนุกกันไหมครับวันนี
1: ้สนุกครับ
0: อยากถามว่าได้ความรู้อะไรมั่ง
2: ได้ความรู้เกี่ยวกับโมช้างมันเป็นกระดาษได้ผมไม่คิดว่ามันจะทำได้
0: นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับน้องก้อง
3: แล้วเราคิดว่ามูลช้างมันสกปรกแต่ที่จริงมันสามารถมาทำประโยชน์ได้หลายอย่าง
0: สุดยอดอ้าวน้องฟลุ๊ก
4: ประเภทของมูลช้างครับ
0: ประเภทของมูลช้างก็คือแยกแยะได้ใช่ไหมครับอ่ะ
5: ว่ามูลช้างมันมีอะไรอยู่ในตัวมูลช้างค
0: ่
5: ะ
0: น้องแพร
5: ได้รู้ว่ามูลช้างมาทำประโยชน์หลายๆอย่างได้และทำกระดาษสาได
0: ้
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ใช่แล้วแหละครับของเสียที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเราคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์และผลิตเป็นกระดาษอย่างที่เราได้เห็นใช่ไหมครับเด็กๆ
1: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมช้างต้องยืนโยกตัวไปมามันทำพฤติกรรมอย่างนี้เพื่ออะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากสมัครมาร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกให้ครบแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครมาทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่ตอนนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับช้างหน่อย
1: ภารกิจสุดมันอัศจรรย์ไม่มีช้างเย
0: ้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้ว

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟ้าสตรีมตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่และไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎ

0: และนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
1: ศัพท์น่ารู้วันนี
2: ้ Worm WORM Worm
1: แปลว่าหนอน
2: Flower FLOWER Flower
1: แปลว่าดอกไม
2: ้ OrchidORCHID
1: Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ได
1: ้ผ้าบาติกเป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำลวดลายของผ้าโดยการใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติดและระบายสีในส่วนที่ต้องการให้สีติดบาติกหรือปาเต๊ะเป็นคำในภาษาชวามาจากคำว่าติติกหรือติกมีความหมายว่าเล็กน้อยหรือจุดเล็กๆโดยการใช้การหลอมเหลวของแว็กหยดหรือเขียนเรียกว่าการเขียนน้ำเทียนเป็นกรรมวิธีที่จะระบายเทียนที่หลอมเหลวให้เข้าไปในเนื้อผ้าจากนั้นนำไปย้อมตามกระบวนการการทำสีผ้าบาติกคือย้อมในส่วนที่ไม่ได้ปิดแว็กให้ติดสีย้อมคือแต้มหรือระบายลงไปในส่วนที่ต้องการให้สีติดเมื่อเสร็จกรรมวิธีแล้วจึงลอกเทียนออกด้วยการนำไปต้มในน้ำเดือดดังนั้นบาติกจึงเป็นการตกแต่งผ้าวิธีหนึ่งที่ทำกันมานานในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีการนำเสนอลวดลายของผ้าที่ออกมาจากความคิดจินตนาการของผู้ทำรวมทั้งเทคนิคในการทำที่แตกต่างกันของกลุ่มชนในแต่ละประเทศที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในสถานที่นั้นๆ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชม

0: คนเก่งคนไทยคิดค้นสร้างสรรค์งานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนอย่างสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่นะฮะว่าง่ายว่าเป็นการยกระดับการวาดลายเทียนภายใต้การควบคุมของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีโดยการใช้ปากกาเขียนเทียนอัตโนมัติทำตามคำสั่งของโปรแกรมผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับ
1: ผ้าบาติกเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปและยังเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดมากเนื่องจากมีสีสันสดใสสวยงามเหมาะสำหรับการสวมใส่หรือซื้อเป็นของขวัญของฝากอีกทั้งผ้าบาติกยังมีแหล่งกำเนิดที่ระบุไม่แน่ชัดแต่พบมากในประเทศอินโดนีเซียโดยเริ่มมาจากการทำผ้าบาติกของสตรีในวังแล้วแพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วไปจากนั้นได้มีการพัฒนาเทคนิคสืบต่อกันมาจนกระทั่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันถ้าเป็นบาติกที่เขียนด้วยมือถือว่าเป็นบาติกชั้นสูงมีราคาแพงจึงทำให้เกิดการเรียนแบบผ้าบาติกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถทำให้เกิดเทคนิคในการทำลวดลายให้ดูคล้ายกับผ้าบาติกแต่จริงๆแล้วเป็นการพิมพ์แบบสกรีนและไม่เป็นที่นิยมเท่ากับผ้าบาติกส่วนการทำผ้าบาติกของไทยนั้นนิยมทำกันเป็นงานฝีมือหรือที่เรียกว่าบาติกเพ้นท์ที่เขียนด้วยมือซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกับศิลปะบาติกของชาติอื่นแต่ขั้นตอนในการผลิตผ้าบาติกนั้นมีหลายขั้นตอนจึงมีการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติทำให้สามารถวาดลายเทียนได้ตามคำสั่งอย่างรวดเร็วและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานบาติกให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
0: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับนั่นคือเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องวาดลายเทียนภาพบาติกกันเองนะฮะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเห็นวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับและเครื่องนี้นะฮะยังสามารถแบบว่ายังแบบเป็นประกอบอาชีพยังทำให้อุตสาหกรรมได้ด้วยนะฮะผมว่าเชื่อว่าเป็นการทำขยายกิจการและก็ทำให้ประเทศชาติมีเงินไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นแน่นอนครับเอาละฮะแต่ขาดคนนี้ไม่ได้เลยเจ้าของไอเดียคนนี้นะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นี่เจ้าของไอเดียตัวจริงเลยนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันนะฮะว่าทำไมถึงได้สนใจและพัฒนาเจ้าเครื่องวาดลายภาพตัวนี้ครับ
2: ก็คือว่าตอนเริ่มนะครับตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยผมมีโอกาสได้เข้าอบรมนะครับโครงการ NEC นะครับเขาเรียกว่าโครงการผู้ประกอบการใหม
0: ่ครับผม
2: แล้วก็รู้จักกับพี่วาริศนะพี่วาริศที่กระบี
0: ่
2: เขาก็บอกว่าน้องพอจะช่วยพี่ได้บ้างไหมพี่มีปัญหานิดนึงว่าในการวาดลายบาติกเนี่ยพี่จะสร้างช่างขึ้นมา1คนเพื่อจะวาดลายเนี่ยพี่ใช้เวลาประมาณ3ปี4ปี5ปีแล้วแต่คน
0: คนเราฝึกกันยากขนาดนั้นเลยอะฮะ
2: ก็เหมือนกับว่าบางคนไม่มีฝีมืออะไรเลย
0: อ๋อเหมือนยังผม
2: ใช่คือ
0: ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมไม่มีวิชาชีพไม่อยากทำ
2: ใช่
0: ผมก็ไปหัดวาด
2: ใช่เนี่ยในการสร้างเนี่ยใช้เวลานานมากให้มันมีความชำนาญปรากฏว่าพอเขาชำนาญเสร็จเรียบร้อยเขาก็ลาออก
0: คือต้องบอกอย่างแรกว่าทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเอง
2: ใช่ถูกต้อง
0: คือมีวิชาชีพแล้วก็อยากจะเปิดเอง
2: ใช่
0: แล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น
2: พอออกไปปั๊บเนื่องจากเขาไม่มีคอนเนคชั่น
0: ครับ
2: นะเขาม
0: ีฝีมืออย่างเด
2: ีย
0: ว
2: มีฝีมืออย่างเดียวแต่ว่าไม่มีคอนเนคชั่นก็ไม่มีงานไม่มีงานก็ต้องเลิก
0: แล้วรู้จักโครงการพัฒนาเครื่องจักรหรือเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตได้ยังไงอะครับ
2: คือว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เทคนิคชลบุรี
0: ครับ
2: เขาก็มาบอกว่าเอ้ยมีโครงการที่ของบได้เนาะ
0: อ๋อคือปกติเราทำมันควักเนื้อนะ
2: ปกตินี่คือถามควักเนื้อมันก็ควักนะครับแต่ว่
0: า
2: คือส่วนหนึ่งก็คือมันมีโครงงานที่ผมมาถึงมาชลบุรีปั๊บเนี่ยผมก็ทำโครงการขึ้นมาเป็นเครื่องเขียนบาติกตัวนี้แหละแต่ว่าเขียนด้วยมือก่
0: อ
2: นเขียนด้วยมือก่อนทีนี้พอมีโครงการตัวนี้ขึ้นมาเราจะทำยังไงให้เขียนเป็นเครื่องให้มันโตขึ้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะเขียนผ้าให้เป็นผืนใหญ่เลย
0: แล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรื่องงบประมาณ
2: เรื่องงบประมาณครับอันนี้โหดีมาก
0: สำคัญ
2: มาก
0: คือคนเราต้องอยู่ด้วยปัจจัยเนาะ
2: ก็ใช่ครับคือมันคือเ ือนัก

0: ดิตเนี่ยคือทุกคนเนี่ยบางครั้งนี่มันมีอะไรอยู่ในหัวเยอะแยะนะ
1: นะ
0: แต่มันไม่มีเงินทุนที่มาทำอ่ะ
1: ผมว่ามันสำคัญมากเลยสำหรับการที่จะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไม่มีเงินทุนแล้วการที่เราไม่มีเงินทุนเราเอาทุนเราไปทำแล้วไม่รู้จะสำเร็จหร
0: ือ
1: เปล่า
0: ใช่
1: ใช่ไหมฮะ
0: คือปัญหาคือผมบอกได้เลยว่าเครื่องนี้นะคือตัวเครื่องจริงเนี่ยตัวเครื่องเป็นแกน X แกน Y เกนเขาเรียกว่ามินิ CNC นะ
1: ครับ
0: มันก็มีในตลาดมันทั่วไปมีอยู่แต่ว่าตัวปากกาเขียนที่ให้นำทำไงให้นำเทียนไหลต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ทำไงให้มันเปิดปิดได้อัตโนมัติเงี้ยมันไม่
1: ม
0: ีทีนี้เมื่อเราเริ่มจากศูนย์เนี่ยปัญหาคือเราต้องเอามาทิ้งซะเยอะมากกว่าได
1: ้อะใครก็ตามต้องมีการเป็นอย่างเงี้ยท
0: ุ
1: กคนกว่าจะเก่ง
0: ใช่
1: ต้องลองผิดลองถูกไปก่อนนะฮะ
0: ผิดมากกว่าถูกครับเร็วผิดมากกว่าถูก
1: ผิดมากกว่าถูก
0: ใช่ใช่
1: เอาละอาจารย์แล้วแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจคนเราจะมี inspiration คือแรงบันดาลใจของตัวเอง
0: ก็จริงๆผมตั้งแต่เริ่มแรกก็คืออยากจะสร้างงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์พวกนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะ
1: อ๋อซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่คืออยากจะทำในสิ่งที่เรารัก
0: ใช่ใช่แต่เด็กๆเลยเราอยากทำตอนนี้ก็มีอยู่งานอยู่สองสามงานอยู
1: ่ที่ยังมีอยู่
0: ที่ยังมีอยู่ที่กำลังทำอยู่ตอนนี
1: ้อ๋อ
0: ในตอนนี้ก็เลยรู้ว่าโอ้มันก็สามารถช่วยคนได้เนาะช่วยสร้างงานได้และช่วยแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ด้วย
1: มีคนมาขอซื้อต่อซื้อไอเดียเราปุ๊บไปประยุกต์อะไรก็ช่างแต่เราได้ขายไอเดียของเราแล้วถือว่าเราประสบความสำเร็จ
0: ใช่
1: นะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ได้รู้จักอาจารย์แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามีเคล็ดลับมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าช่วงหน้ามีอะไรบ้างครับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผม

0: ได
1: ้เครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่ช่วยให้การเขียนลายเทียนมีความรวดเร็วขึ้นปากกาวาดลายเทียนที่สร้างมีประสิทธิภาพดีกว่าปากกาเขียนแบบธรรมดาจึงทำให้การเขียนภาพใช้เวลาน้อยลงเครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติที่ได้จัดสร้างจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกในการผลิตงานให้ทันต่อความต้องการของตลาดได้ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกซึ่งจะเป็นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติได้แต่โดยทั่วไปสามารถนำไปใช้ในเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าภาพประดับสวยงามของฝากที่ระลึกและอื่นๆ
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะฮะเมื่อกี้สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้ประโยชน์แล้วไม่มากก็น้อยนะครับและตอนนี้นะฮะเราจะมาล้วงลึกประโยชน์มากกว่าเดิมอีกนะฮะเดี๋ยวอยากจะรู้ไหมฮะว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราพบกับอาจารย์อีกรอบนึงดีกว่านะครับเอาละครับอาจารย์คำถามแรกเลยจากเบรก2ผมอยากรู้เยอะเมื่อกี้ผมรู้มาเยอะแล้วซึ่งคำถามนี้นะฮะผมอยากรู้ว่าแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องซึ่งแต่ละคนเขาจะเหมือนโทรศัพท์มือถือเขาจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยแล้วเหมือนเจ้าเครื่องตัวนี้จะพัฒนาขึ้นอีกไหมครับ
2: คือตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องเครื่องก่อนนะพัฒนาเครื่องก่อนนะครับว่าความเป็นมายังไงนะครับเอาซีรีส์มาแล้วกันนะครับว่าเดิมแรกเลยเนี่ยเราไม่สามารถทำเอาถึงปั๊บลงเครื่องได้เลยใช่ไหมอ
0: ันแรกก็คือจอดน็อตยึดน็อตมอตรงมอเตอร์
2: หมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยแนวคิดว่าตอนแรกเราทำแบบเขียนมือก่อน
0: อ๋อครับ
2: เขียนมือก่อนทำไงให้เขียนมือได้ว่าทำไงให้น้ำเทียนมันไหลต่อเนื่องได
0: ้
2: ทำไงให้สามารถเขียนได้เขียนปกติได
0: ้ครับ
2: แทนจัดติ้งแบบเดิม
0: ครับ
2: ทีนี้พอโอเคเครื่องการเขียนด้วยมือได้โอเคแล้วล่ะทีนี้เราจะทำไงให้ประยุกต์กับเครื่องเพื่อจะทำอัตโนมัติ
0: ประยุกต์กับเครื่องให้ทำอัตโนม
2: ั
0: ติ
2: ใช่เพราะเครื่องอัตโนมัติมันมีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมปัจจุบันมันมีอย
0: ู่
2: เขาเรียกว่ามินิ CNC เนาะ
0: ครับ
2: เรียกมินิ CNC ก็คือว่ามันมีอยู่แล้วแต่ทำไงให้ได้2ตัวนี้มารวมกัน
0: เอามารวมกันเลย
2: ใช่
0: แล้วเครื่องวาดเทียนผ้าบาติกนี่ฮะสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากจะเป็นผ้าใหญ่แล้วเราสามารถไปวาดบนอะไรได้บ้างฮะ
2: จริงๆก็คือจุดประสงค์หลักก็คือเทียนไว้เขียนบนผ้า
0: อ๋อคือเทียนบนผ้า
2: เขียนบนผ้าอย่างเดียว
0: ครับ
2: คือเรามาแก้ปัญหาช่างวาดลายที่ขาดแคลน
0: ครับ
2: อ
0: ต้องบอกก่อนว่าช่างหายาก
2: ช่างหายาก
0: คนที่เก่งหายากกว่า
2: 1คนที่จะทำด้านนี้ก็น้อยอยู่แล้ว
0: ครับผม
2: ใช่มั้ย1สองก็คือพอหามาได้แล้วเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกในการฝึกอีกใช่อย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นยิ่งขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยเกิดทุกที่
0: ไหนก็ต้องเกิดขึ้น

0: ที่ไหนก็ต้อง
1: ไม
0: ่
1: ว
0: ่
1: าอาชีพอะไรก็ต้องเกิดขึ้นขนาดแม่ค้าร้านส้มตำเก่งปุ๊บไปเปิดร้านตัวเองเหมือนกัน
0: ใช่เหมือนกันเลย
1: นะฮะ
0: เหมือนกันเลย
1: แล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะมันดีอย่างไรบ้างอะครับ
0: เมื่อเราเอาคอมพิวเตอร์มาทำกันนะครับเพราะฉะนั้นในการสร้างลายขึ้นมาเนี่ยเราสามารถทำได้เยอะมากทำได้เยอะมากเลยนะอันนี้เฉพาะส่วนตัวเครื่องเนาะ
1: ครับ
0: ก็คือทำได้เยอะมากเช่นว่าเราสามารถเอาจากในคอมพิวเตอร์มาเลย
1: ก๊อปมาเลยลากมาเลย
0: เอามาเลยที่เขาแบบลายที่ว่าไม่เสียลิขสิทธิ์เนาะ
1: เครื่อง
0: ที่เขาเปิดปกติเนี่ยเราก็สามารถมาถึงปั๊บเราก็แปลงภาพให้เป็นลายเส้นได้เลย
1: ครับ
0: หรือถ้ามีความสามารถในการวาดเราก็วาดขึ้นมาเอง
1: วาดตอน
0: มันจะมีโปรแกรมวาดในเครื่องได้เลย
1: อ๋อครับ
0: ครับแล้วทีนี้พอได้ลายมาคนนี้แล้วเนี่ยเราสามารถทำให้เล็กให้ใหญ่อะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วทีนี
1: ้
0: ทำภาพแค่ภาพเดียวลายแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราสามารถทำให้มันหมุนไปทางซ้ายทางขวาให้มันเล็กให้มันใหญ่ได
1: ้โอ้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะ
0: คือเสื้อเนี่ยสามไซส์เขาต้องทำถ้าที่เขาละเอียดจริงๆนะถ้าเขาละเอียดจริงเนี่ยเขาจะทำสามไซส์เสื้อสามไซส์ก็คือใช่แล้วก็ภาพต้องเป็นสามไซส์ด้วย
1: โอ้ยากกว่าเดิมอีกซึ่งถ้าจะมาวาดมือมันคงทำไม่ได้
0: ใช่
1: ยากมาก
0: ใช่ถูกต้อง
1: โอ้โหยากมาก
0: คือถ้าเกิดว่าเขาต้องการเอาเป็นชิ้นเดียวในโลกก็โอเคอยู่ยังไม่ต้องการมือแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาเอาต้องการ500ตัวภายใน1เดือนเงี้ย
1: นี่มันจะพูดเชิงว่าเป็นอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: อุตสาหกรรมซึ่งทุกอาชีพมีหมด
0: ใช่ๆเพื่อ
1: ตอนนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
0: ใช
1: ่ๆอนาคตถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆรองรับปุ๊บซื้อเครื่องไปลงไปเลย6ตัวเขาต้องการ
0: ใช่รับ AC เนาะ
1: ใช่ครับ
0: มาเนี่ย
1: โอ้โหยิ่งส่งออกนอกยิ่งได้เยอะเลย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วตอนนี้มีแนวคิดการตลาดยังไงสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้ครับ
0: ก็ตอนนี้นะครับผมมองคือว่าเราต้องแยกอุตสาหกรรมไม่แยกอุตสาหกรรมคือในครัวเรือน
1: ครัวเรือนกับอุตสาหกรรมแยกกัน
0: ใช่ต้องแยกกัน
1: ครับ
0: กลุ่มที่เป็นครัวเรือนเนี่ยอาจจะเป็นเราต้องลดขนาดเครื่องลงมา
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่ว่าเอกชนที่เขาแบบทำด้านนี้โดยเฉพาะเรือนเน
1: ี่
0: ยจะเป็นเครื่องใหญ
1: ่
0: แต่ตอนนี้ที่ผมไปส่งเสริมที่บาติกที่กระบี่นะมีที่นึงตอนนี้เขาให้ทำอีกเครื่องนะแต่เล็กกว่านี้ขนาดเล็กกว่านี
1: ้ย่อลงมา
0: ย่อลงมาแต่ว่าตอนนี้
1: ก็เมตร80ใช่ใช่เมตรเดียวอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ย
0: ฮะหน้ากว้างเท่าเดิมแต่ว่าหน้ายาวเนี่ยมันแคบแต่เราใช้วิธีการเลื่อนผ้าเอาแทน
1: อ๋อเลื่อนผ้าอ๋อก็ได้ไม่ต้องแปลงมาก
0: ใช่ๆคือยิ่งเครื่องใหญ่เท่าไหร่ต้นทุนมันจะสูงใช่ไหมแต่ถ้าเราย่อเครื่องลงมาแต่ว่าให้มันเขียนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าผ้าเราเคลื่อนที่เอาแทน
1: ครับ
0: เคลื่อนที่เอาเขียนจุดนี้มันก็จะเขียน3จุดนะ1 2 3
1: ครับ
0: เราเขียนตรงนี้ปั๊บแล้วก็เลื่อนผ้าเอามาเขียนตรงนี
1: ้ง่ายกว่า
0: ง่ายกว่าต้นทุนมันต่ำลงมาเยอะเลยไง
1: โอ้ดีเลย
0: ใช่
1: นะฮะก็เป็นการเซฟคอสด้วย
0: ครับ
1: การที่จะทำเครื่องขึ้นมาขนาดเล็กลงพวกคนย้ายง่ายขึ้นเกี่ยวม
0: ั้ยฮะไม่คือถ้ามันเล็กลงเขียนเสื้อยืดพวกนี้ได
1: ้
0: เขียนเฉพาะจุดนี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ขนาดเล็กลงอย่างนั้นหมายความว่ามันเขียนเป็นจุดเงี้ยต้นทุนมันจะต่ำลงไงอ๋อ
1: ครับ
0: กลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังซื้อกำลังซื้อเนี่ยที่ต่ำเนี่ยเขาก็สามารถซื้อได
1: ้
0: ต้องแยกกลุ่มครับว่ากลุ่มประเภทไหนประมาณ
1: นะฮะ
0: ผมว่าการตลาดน่าจะไปได
1: ้เป้าหมายแล้วทิศทางในอนาคตว่าเราจะไปทางแนวไหนดีทิศทางในอนาคตครับเหมือนกับว่าเราจะส่งออกนอกหรือเราจะขายกระสิทธิ์อย่างเดียวหรือว่าเราจะทำเครื่องปั๊มออกมาตรงหรือว่าจะขายในไทยหรือว่าจะมีแผนในใจไหม
0: คือแผนผมอะผมเป็นผู้พัฒนาเน
1: า
0: ะผมพัฒนาผมไม่ได้
1: เก
0: ี่
1: ยวก
0: ับ เพราะผมเป็นครูเป็นผู้สอน
1: ครับผม
0: อันตรงนี้เราพัฒนาแต่ว่าถ้าใครเขาต้องสนใจแล้วก็ต้อง
1: แล้วก็ต้องช่วยเขา
0: ช่วยเขาต้องขายไปต้องคือต้องก็ต้องผ่านตามระบบมาเนาะ
1: ลิขสิทธิ์ก่อน
0: ลิขสิทธิ์แรกใช่อันนี้ก็ติดเช่นว่าจากมาจากอาชีวะหรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: นั่นคือต้องว่าไปตามระบบแต่ผมเป็นผู้พัฒนาแค่นั้นเองแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรไง
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูเครื่องจริงว่าเครื่องจริงใหญ่แค่ไหนเป็นอย่างไรนะฮะผมอยากเห็นมากเลยเดี๋ยวไปดูกันครับ

ได้กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ด้านในแล้วและก็อยู่กับอาจารย์เช่นเดิมครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยพาชมเครื่องหน่อยว่าเครื่อง

0: ี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งบางอย่างก็ไม่ได้รู้จักแต่นี้ก็อยากให้แบบว่านำพาท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านได้ไปดูเครื่องกันเลยครับ
1: ครับผมก่อนเครื่องเขียนเทียนลายบาติกนะครับ
0: ครับผม
1: มาดูนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับแรกก็คือนะครับคือจอคอมพิวเตอร์นะครับ
0: ไม่ใช่ต้องมี
1: คร
0: ับ
1: เพราะในเราออกแบบเป็นตัวสั่งการนะครับ
0: ตัวสั่งการเป็นหัวใจหลักเลย
1: ใช่ครับผมตรงนี้นะครับเป็นชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งหมดมอเตอร์ต่างๆนะครับควบคุมแกน X Y Z นะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของน้ำเทียน
0: คร
1: ับ ของการต้นเทียนใช่ใช่นี่คือตรงนี้คือเป็นตัวหลักของเรา
0: คือจะเทียนไหลหรือไม่ไหลก็อยู่ที่ตัวควบคุม
1: ใช่ใช่ครับผมตรงนี้เราก็เปิดปิดได้อัตโนมัติอุณหภูมิเราก็ปรับให้อัตโนมัติก็คือตรงจะอยู่ในตรงนี้ทั้งหมดควบคุมครับตอนนี้เป็นตัวทำงานทั้งหมด
0: ครับเอาละครับแล้วขั้นตอนที่จะออกแบบนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีโปรแกรมสำเร็จรูปใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมใช่
0: นะฮะช่วยสาธิตให้ผมดูหน่อยครับ
1: ก็เริ่มแรกนะครับเราก็เอาภาพมานะครับก็เปิดโปรแกรมนะครับก็แล้วก็เอาภาพมาภาพจากไหนก็ได้มานะครับแล้วเราก็มาทำแปลงภาพให้เป็นลายเส้น
0: แปลงภาพให้เป็นลายเส้นก่อน
1: ใช่ครับผมใช่
0: แต่คืออย่างแรกก็คือต้องการลากเส้น
1: ใช่สร้างเส้นขึ้นมาก่อนครับ
0: ครับผม
1: จะเป็นภาพไหนก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นนะครับคือเราต้องสร้างลายเส้นขึ้นมาก่อนนะครับ
0: อย่าง
1: รูปนี้ครับตอนนี้เราสร้างมันเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: นะครับนั่นคือเอาภาพมาจากการวาดก็ได้หรือจากในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจากไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นลายเส้น
0: ครับผมและอย่างแรกคือต้องไม่มีลิขสิทธิ์ถึงจะเอาลงได้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ถูกต้องครับผม
0: โอเคครับผม
1: หรือว่าเราวาดขึ้นมาเองถ้ามีฝีมือส่วนใหญ่มีฝีมือแล้วก็วาดขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วเราก็ตอนเนี้ยเราก็ทำให้เป็นจากลายเส้นเนี่ยทำให้เป็นภาษาเครื่องเขาเรียกภาษาเครื่อง
0: ภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่องก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นคำสั่งชุดคำสั่ง
0: ช
1: ุ
0: ดคำส
1: ั่
0: ง
1: XO
0: ZG อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือเขาเรียกว่าภาษา G-code
0: G-code
1: G-code ก็คือเหมือนกับว่าให้วิ่งไปแกน X 2เซนวิ่งไปแกน Y 3เซนมันก็วิ่งไป X 3เซน Y 3เซนวิ่งไปตามคำสั่งคือแปลงภาพลายเส้นตัวนี้ให้เป็นคำสั่งเครื่อง
0: โอ้จะวาดภาพเนี่ยจะต้องมีการรหัสมีโค้ดมีอะไรไหมฮะ
1: คือโค้ดเนี่ยคือเราจะให้คอมพิวเตอร์สั่งทั้งหมด
0: ครับผม
1: เราเพียงแค่ทำลายเส้นขึ้นมาลายเส้นเราจะทำแบบไหนก็แล้วแต่ตามความสามารถของเราจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได
0: ้
1: หรือลิขสิทธิ์ที่เราซื้อมาแล้วก็มาทำได้เลยก็มีของต่างประเทศเราซื้อมาใช้ได้เลยและลายเส้นตัวนี้เราก็แปลงให้เป็นภาษาเครื่อง
0: ภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่องเราเรียกอ
0: ะไรคน
1: เป็นชุดคำสั่งชุดคำสั่ง
0: ด้วยง่าย
1: เพราะว่าเครื่องจักรไม่รู้ว่าลายเส้นนี้จะวิ่งไปทางไหน
0: ครับ
1: ก็จะมีชุดคำสั่งเขาเรียกว่า G-code
0: G-code
1: เช่นว่าเราให้วิ่งไปทางแกน X อยู่2เซน
0: ครับ
1: วิ่งไปทางแกน Y อยู่3เซนพอเราสั่งปั๊บมันก็วิ่งไปแกน X
0: เป๊ะเลยตาม
1: ที่เราสั่งที่ตัวนี้สั่ง
0: มันก็จะเขียนกว่ามือ
1: ใช่ใช่ใช่มันก็วิ่งไปตามนั้นที่เราสั่งทั้งหมด
0: ครับผมนะฮะก็นี่คือวิธีคำส
1: ั่
0: ง
1: ผม
0: นี่ผมอยากเห็นแล้วอยากเห็นการวิ่งของชุดอุปกรณ์
1: ใช้เปิดโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือควบคุมการทำงานของเครื่อง
0: ครับผม
1: เมื่อกี้เราแปลแล
0: ้
1: วแต่นี้เราก็เอาภาษาตัวนั้นเข้ามา
0: ใส่ในเครื่อง
1: ใช่ใส่ในเครื่อง
0: ครับผม
1: ให้จะไปสั่ง
0: นี่คือโปรแกรมเครื่องเลย
1: ใช
0: ่ครับ
1: เราจะสั่งนะครับเราจะเริ่มสั่ง
0: ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับเรายังมีผู้ประกอบการอีกใช่ไหมครับนะฮะชื่อว่าพี่แป้งใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเราต้องไปพบกับเขากันนะครับวันนี้นะฮะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมรบกวนใหม่นะฮะ
3: คร
0: ับผมขอบคุณครับตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับนะฮะก็ผมได้เห็นแล้วแหละเมื่อกี้แต่ผมไม่กล้าเข้าไปทักอันนี้ผมได้ทักอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะพี่แป้งก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
4: ก็มีความสุขค่ะเหมือนกับเทศบาลสมเด็จให้การดูแลเราเป็นอย่างดีค่ะ
0: ก็รู้สึกว่าเหมือนครอบครัว
4: ใช่ค่ะ
0: แต่เห็นผมเห็นว่าพนักงานทุกท่านเขายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
4: ใช่ค่ะส่วนมากเราอยู่เหมือนกับครอบครัวเดียวกันอ่ะเหมือนกับมีปัญหาอะไรเราก็เอ็ดเราก็ว่าได้เขาก็ไอ้นี่ค่ะ
0: ก
4: ็เราทำกันมาอยู่นานมากแล้วค่ะประมาณ10ปีแล้วอ่ะ
0: โอ้นานมาก
4: ค่ะ
0: นะฮะแล้วเครื่องตัวนี้นะฮะก็ที่เข้ามาปุ๊บช่วยบ้างครับ
4: คือก็เหมือนก็ช่วยทุ่นแรงของสมาชิกเราอ่ะช่วงที่งานเราเยอะๆเงี้ยเราก็จะ ใช้เครื่องเนี่ยช่วยสมาธิของเรา
0: ครับ
4: ค่ะ
0: อ๋อก็ว่าไงว่าช่วยเพิ่มแรงคนมากขึ้น
4: ใช่ค่ะ
0: แต่พนักงานเก่าก็ไม่ได้ไปไหน
4: ไม่ได้ไปไหนค่ะคือเราจะทิ้งเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแรงงานของชาวตำบลเสม็ด
0: ใช่ค่ะเป็นพี่น้องเลย
4: ใช่เป็นพี่น้องคือเราทำกันมานานเนี้ยบางทีเรามีเครื่องตัวนี้แล้วเราจะเอาเขาออกมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเหมือนกับเราเพิ่มงานเพิ่มเงินให้กับสมาชิกทุกคนด้วยค่ะ
0: ครับผมแล้วจำนวนการผลิตทุกวันนี้ทำทันไหมฮะ
4: ก็ส่วนมากงานของเราว่าคือเป็นงานที่ว่าเป็นเจ้าแรกใครๆที่ไหนสมมติว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะมาสั่งเรางานเราส่วนมากจะทำไม่ค่อยทันเท่าไหร่อะค่ะ
0: ไม่ค่อยทันเลย
4: ใช
0: ่อ๋อก็ดีเนาะอย่างน้อยเราก็มีรายได้เยอะเพิ่มขึ้นไหมฮะทุกคนจะได้เพิ่มขึ้น
4: สมัยก่อนนะที่เราทำใหม่ๆคือเหมือนก็เป็นที่ว่าเป็นรายได้เสริมแต่ตอนเนี้ยเหมือนก็เป็นรายได้หลักของคนในชุมชนนะคะ
0: โอ้โหเมื่อก่อนเสริมเดี๋ยวนี้เป็นหลักไปแล้ว
4: ใช่ค่ะเป็นได้รายได้หลักเลยค่ะ
0: โอ้โหนะฮะว่าได้ง่ายว่าประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลักแล้วก็อยู่ได
4: ้ค่ะ
0: สบาย
4: ค่ะสบายเลย
0: แล้วพอเป็นอาชีพที่ผมไม่ได้เหนื่อยเลยเนาะอยู่ในเนี้ยก็คุยกันผมเห็นก็วาดรูปอะไร
4: ก็ส่วนมากเราจะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอย่างนี้ค่ะมีปัญหาอะไรเราก็จะคุยกันปรึกษากันเหมือนก็เราทำงานกลุ่มอะค่ะ
0: ครับผมและช่วงนี้นะฮะเสื้ออะไรที่แบบขายดีที่สุดคร
4: ับ ช่วงนี้คือเดือนธันวาก็เป็นเสื้อสีเหลืองอะค่ะคือง
0: านที่ใส่อยู่นี
4: ้ใช่ค่ะ
0: เป็นเสื้อสีเหลืองเป็นผ้า
4: ส่วนมากตามหน่วยงานต่างๆอะเขาจะมาสั่งทิ้งประมาณ20ตัว30ตัวอย่างศาลจังหวัดชลบุรีก็สั่งทิ้งเป็น100ตัวเพื่อใส่วันที่5ใส่เดือนธันวาค่ะ
0: ทันไหมฮะ
4: ส่วนมากงานเราไม่ค่อยทันก็มีเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับทุนแรงงานของเรา
0: คืออย่างนี้จะรู้ว่าเดือนธันวาคุณก็ต้องรีบทำก่อน
4: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมทำรอเลยก็ยังไม่ทัน
4: ส่วนมากถ้าเป็นออเดอร์ช่วงเดือนเมษาเนี่ยเขาจะมาสั่งเดือนพฤศจิกาธันวาเลยคือเหมือนก็สั่งจองไว้เลยค่ะแล้วเราก็พยายามผลิตที่ว่าให้เดือนให้ทันเดือนเมษา
0: โอ้โหพูดถึงขนาดนี้แล้วอยากให้พี่แป้งฝากเบอร์โทรฝากที่อยู่ฝากรายละเอียดหน่อยครับ
4: ค่ะถ้าเกิดประชาชนท่านใดสนใจนะคะเชิญได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดนะคะแล้วก็ติดต่อดิฉันได้ค่ะชื่อธนาพรพ้นไพพานชื่อเล่นชื่อแป้นค่ะขอฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะ0819390450ค่ะหรือไม่ก็มาติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดค่ะ
0: ครับนะวันนี้ขอบคุณพี่แป้นมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเดินเล่นต่อไปนะฮะเพราะผมยังไม่กลับนะครับต้องฝากไว้ด้วยนะฮะวันนี้นะฮะขอบคุณมากมายที่อยู่เพื่อนกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังหมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันต่อครับและตอนนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับจะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปต่อนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุทธิพรและคุณธนพรนะครับที่ให้เราได้มาใช้สถานที่ถ่ายทำและเยี่ยมชมผลงานนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าความสุดยอดของนักประดิษฐ์ไทยเนี่ยงานดีๆแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันนะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามตอนต่อไปรับรองว่าผมจะไปคิดการใหญ่ที่ไหนเตรียมดูกันครับวันนี้ฮะผมอาร์ตสิงห์นาถขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโฟโอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: สวัสดีครับทุกคนเรื่องสนุกที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราทุกวันนี้มีอยู่มากมายโดยเฉพาะสิ่งของง่ายๆใกล้ตัวเรานั้นทำให้เราสนุกได้เสมออย่างเช่นการเป่าลูกโป่งฟองสบู่แบบนี้แล้ววันนี้ก็เช่นเคยเราไม่เคยนิ่งเฉยกับความสนุกใกล้ตัวอยู่แล้วจะต้องมีคำถามกวนใจอะไรสักอย่างอยู่ในกิจกรรมยอดฮิตของเด็กๆอย่างพวกเราแน่ๆ
1: ยังไงอ่ะเอามาจากไหนหรออ
2: ยากรู้ใช่ไหมล่ะไปสิเดี๋ยวเราพาไปดู
1: ไปอยากรู้อยากรู
2: ้นี่ไง
1: เอาบ้านดีกว่า
2: เอาเลยไอ้ดีเลย
3: แพ้น้องได้ไงเนี่ยถึงเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าฟองสบู่นะคะแต่นอกจากสบู่แล้วเรายังทำอย่างอื่นทำให้เกิดฟองได้อีกด้วย
4: ผมรู้จากผงซักฟองไงครับเมื่อตอนที่คุณแม่ผมซักผ้าเนี่ยผมชอบไปเล่นมากเลยครับ
5: หนูคิดว่าแชมพูก็ทำได้เหมือนกันนะคะ
3: ว่าอะไรคะ
6: หนูคิดว่าน้ำยาล้างจานค่ะลองนึกดูสิว่าตอนที่เราล้างจานกับล้างแก้วเนี่ยฟองนี่เต็มอ่างเลยค่ะ
3: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะจึงเกิดคำถามสุดปวดในรายการ World Wide Wit ในวันนี้ขึ้นมาว่า
7: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
3: เสียงดังหนักแน่นมากแต่พี่เบลขอถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆคิดว่าฟองจากอะไรใหญ่กว่ากัน
4: ผงซักฟอกครับ
3: เพราะอะไรครับ
4: เพราะว่าเวลาคุณแม่ซักผ้าไงครับจะมีฟองเกิดขึ้นมาเต็มกะละมังเลยคร
3: ับ อ๋อแม่ตีผ้าเนาะค่ะ
5: แต่หนูว่าสบู่นะคะเพราะว่าสบู่เนี่ยเวลาเราถูตัวค่ะเราสังเกตนะคะฟองจะเต็มตัวเราหมดเลยค่ะ
3: อ๋อเวลาเราถูอย่างนี้ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะแล้วก็ฟองสบู่เนี่ยก็ต้องทำจากสบู่ถึงจะดีที่สุด
3: อ๋อคิดดี
6: หนูคิดว่าแชมพูค่ะเพราะว่าเวลาหนูสระผมหนูจะชอบเอาแชมพูเนี่ยมาเล่นเต็มตัวหมดเลยค่ะ
3: ฟองเต็มไปหมดเลย
6: ค่ะบางครั้งก็เอามาเล่นเป็นหนวดแซนต้าเลยค
3: ่
6: ะ
3: สุดยอดจริงๆน้องๆแต่ละคนเนี่ยตอบไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าความคิดที่แตกต่างนะคะนำไปสู่การค้นหาคำตอบที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเราไปพิสูจน์กันเลย
7: เย้เ
3: ป่าต่อเลยไหมเราอยากแข่งกับน้องๆอ่ะ
6: ได้เลย

0: เดี๋ยวพี่เปรี้ยวจะให้น้องๆแข่งทำฟองโดยที่เราจะใช้ผงซักฟอกแชมพูแล้วก็สบู่นะคะมาดูกันว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันโดยมีกติกาดังนี้ค่ะ
1: การแข่งขันจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันโดยให้เวลารอบละ10นาทีรอบแรกอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการสร้างฟองคือหลอดดูดส่วนรอบที่2ใช้เส้นลวดกับเชือกค่ะ
0: ถ้าพร้อม

0: และเรามาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆเป่าได้คนละ3ครั้งเท่านั้นนะคะเพื่อดูว่าฟองของใครเนี่ยจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องธนาก่อนเลยเนาะพร้อมนะคะ1 2 3เอาเลยให้กำลังใจกันสุดๆว้าวรอบที่2รอบที่2
1: แตก
0: รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายใจเย็นใจเย็นค่อยๆเป่าว้าวโอเคครบ3รอบแล้วคนต่อไปเป็นน้องทิวลิปค่ะพร้อมแล้วนะ
2: พร้อมค่ะ
0: โอเคเริ่มเลยค่ะรุน
1: แตกจงแตก
0: ให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันอีกแล้ว
1: แตก
0: ว้าวว้าว
1: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: อู้ต่อไปรอบที่สองค่ะ
1: แตก
0: ว้าวกลางกลางกลางกลาง
2: นี่ก็
3: หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว
1: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: ว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเย็นเย็นโอ้สูดลมด้วย
1: แตก
0: โอเค
4: จะดูของผมนะครับใหญ่ที่สุดแน่นอน
0: โอเคครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดใช่อันนี้เราทดลองเราทดลองใจเย็นใจเย็นมาก
3: สู้ๆนะ

0: เรามีสามเบลเลอร์อ่ะเบลเลอร์
1: อาจารย์อาจารย
2: ์สรุปแล้วของใครใหญ่ที่สุดคะ
3: ของหนู
4: ของหน
5: ู
2: น้องมาร์คไม่ต้องเสียใจนะคะฟองเราเนี่ยยังใหญ่ได้อีกแต่รอแก้ตัวรอบสองเนาะต่อไปนะคะเป็นรอบที่สองแล้วมีใครอยากเพิ่มอะไรไหมคะ
6: ผมครับ
2: มาร์คเพิ่มอะไรครับ
6: เดี๋ยวผมจะใส่ผงซักฟอกเพิ่มเข้าไป
2: ผงซักฟอกเพิ่มจะใส่เท่าไหร่ครับเนี่ย
6: ก็ใส่ให้เหลือนิดนึง
2: ให้เหลือนิดนึงเนาะเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงใส่อ่ะ
6: เพราะว่าถ้าน้ำมันเยอะไปมันจะเป่าไม่ออก
2: อ๋อโอเค
6: ผงซักฟอก
2: มันไม่มีฟองใช่ไหมมีใครเพิ่มอีกไหมคะ
7: หนูเพิ่มค่ะ
2: หนูจะเพิ่มอะไรคะเพิ่มน้ำเหรอ
7: เปล่าค่ะหนูจะเพิ่มอันนี้มันยังใส่ได้อยู่คือช้อนน้ำอันนี้ขยับ
2: โอเคโอเคมันจะไม่มีให้เพิ่มแล้วนะโอเคค่ะน้องธนาเพิ่มอะไรไหมคะ
8: อาจจะเพิ่มสบู่ขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะฟองมันเริ่มดับแล้ว
2: อ๋อโอเคแต่รอบที่สองนี้เราจะมีอันนี้เป็นตัวช่วยทำฟองของพวกเราให้ใหญ่ขึ้นค่ะ

0: ็ดมืออะไรให้เรียบร้อยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องทิวลิปก่อนแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเค
2: อู
0: ้ว้าว
2: โอ้โห
0: โอ้โหไม่แพ้กันอีกรอบนึงเอ้ยลุกมี
3: เอาดวงผมนะครับเห็นไหม
0: ฮะ
1: อะไรอ่ะ
3: เป็นล่องหนรู้
1: นั่นเหรอ
3: ว้ามันใหญ่ใหญ่ปะล่ะเป็นไง
0: ใช่เอาอีกรอบนะคะพี่เปี้ยวมองไม่ทัน1 2 3ใจเย็น
3: โอ้ใหญ่ไหมล่ะ
0: ไหนครับ
1: ใหญ่ๆ
3: มันล่องหนครับ
0: อ๋อมันล่องหน
3: น
0: ี่โอเคสุดยอดมากตบมือเย้มาเรามาสรุปผลกันดีกว่าว่าฟองของใครเนี่ยใหญ่ที่สุดผลก็คือลุ้นๆผลคือของน้องเป็นฟองที่ได้จากสบู่นะคะเพราะว่าของน้องธนาเนี่ยพอตวัดออกมาใช่ไหมมันเป็น2ลูกอย่างเงี้ยแล้วมันก็มารวมกันมันก็เลยใหญ่ที่สุดแต่ของน้องทิวลิปก็ใหญ่เหมือนกันนะคะของน้องทิวลิปได้จากมาจากอะไรเอ่ย
1: แชมพู
0: ของแชมพูเนาะก็ใหญ่เหมือนกันส่วนของน้องมาร์ค
1: ใหญ่สุดๆเลย
0: ใหญ่มากเป็นสบู่ที่เปี้ยวมองไม่ค่อยจะเห็นก็เลยตัดสินไม่ได้นะโอเคนะแต่ถือว่าใหญ่เหมือนกันครับ

0: ูไปแล้วเนี่ยมีใครทำได้ดั่งที่ใจเราต้องการปะ
1: ของผมเดี๋ยวว่าแต่ใหญ่เลยขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นเลยครับพี
0: ่อย่าเสียใจไป
2: หนูเคยเห็นในทีวีนะคะเขาลากที่ทะเลค่ะยาวมาก
0: ยาวมากเลยเหรอคะ
2: ค่ะแล้วก็อยู่นานด้วย
0: ค่ะแล้วเนี่ยฟองน้องเนี่ยกว่าจะเป่าให้มันใหญ่เนี่ยมันยากไหมคะแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่น้องๆทำไป
3: มีค่ะปัญหาก็คือแบบว่าหลอดอย่างเงี้ยถ้าน้ำมันไหลมาตรงเนี้ยมันก็จะเวลาเป่า

0: ก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะไหล
1: อ๋อมันจะไม่ออกมาทางปากมันจะเข้ามาทางหลอด
0: แล้วก็แตก
1: แล้วมันจะเข้าคอเราด้วย
2: มันก็ข้นไปแดกใส่เยอะไปมันก็ข้น
1: ผสมไม่ลงตัวเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็แบบหลอดมันเล็กด้วย
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะอุปกรณ์เนี่ยก็มีผลต่อขนาดของฟองของ

0: ญ่กว่าเป้า
1: ใหญ่มากค่ะ
0: แบบนี้ก็ใหญ่กว่านะแต่ถ้าพี่เปี้ยวนำหลอดแล้วมาตัดอีกแบบนึงให้ตัดมาเป็นเฉียงๆแบบนี้เห็นไหมคะ
2: ค่ะ
0: แม่และเรามาเป่าแข่งกันแต่ครั้งนี้เราต้องเป่าแรงๆนะไม่ต้องเก็บแรงไว้เลยพร้อมไหมคะรีบ
2: ค่ะ
0: 1 2

0: ะเป่าได้นานกว่าอันที่ยังไม่ได้ตัดมากเลยครับ
1: ถูกต้องแล้วหลอดที่เราตัดเป็นเฉียงๆเนี่ยจะเป่าได้นานกว่าแล้วก็มีฟองเยอะกว่าหลอดที่เรายังไม่ได้ตัดเนาะแล้วอุปกรณ์เนี่ยถ้าอุปกรณ์มีขนาดใหญ่กว่าแบบนี้ที่เป็นลวดเป็นขดวงกลมขนาดนี้นะคะก็จะทำฟองได้ใหญ่กว่าหลอดแน่นอนน้องๆเชื่อไหม
0: เชื่อครับ
1: เชื่องั้นก็ลองทดลองกันดูเลยดีกว่า

0: นผสมของเราเนี่ยก็มีผลต่อฟองของเราด้วยเหมือนกันนะ
1: ค่ะเชื่อค่ะ
2: แน
3: ่ถ้าความเข้มข้นไม่พอฟองสบู่ก็จะแตกง่ายแบบนี้ค่ะแต่ถ้าความเข้มข้นมากเกินไปพอเป่าแล้วฟองสบู่จะไม่ค่อยลอยค่ะ
0: ต่อไปเป็นคำถามที่สำคัญจากที่น้องๆสังเกตนะคะมีแชมพูสบู่แล้วก็ผงซักฟอกน้องๆคิดว่าอันไหนทำฟองได้ใหญ่กว่ากัน
4: แชมพูค่ะ
0: สบู่เหรอ
5: แชมพูค่ะ
0: แชมพูตอบเพราะอะไรคะ
6: จากที่ธนาทำครับเห็นพอเป่าออกมามันใหญ่มากเลยครับ
7: คิดเหมือนกับ
0: คิดเหมือนมากเลย
7: แล้วหนูคิดไม่เหมือนค่ะหนูคิดว่าเป็นแชมพูเพราะว่าทุกครั้งที่หนูเล่นในห้องน้ำเนี่ยลูกมันจะได้ใหญ่มากเลยนะไม่เหมือนตอนที่เป่ากับหลอดเลยค่ะ
0: เพราะว่าเราเล่นแล้วแบบใช้มือช่วยหรือเปล่า
7: ใช้มืออย่างเงี้ยเอ
0: าได้ใหญ่ขึ้น
8: พี่เปรี้ยวคะแล้วพี่เปรี้ยวใช้ส่วนผสมอะไรคะเห็นเป่ามาแล้วลูกใหญ่เหมือนกันนะคะ
0: พี่เปรี้ยวใช้สบู่ค่ะแต่ว่ามีส่วนผสมลับที่น้องๆไม่มีอยู่ด้วยอยากรู้กันหรือเปล่า
9: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เนี่ยพี่เปรี้ยวก็ต้องเฉลยสักหน่อยดีกว่าน้องๆจะได้รู้ว่าฟองใหญ่ยักษ์ที่แท้จริงอะมันคืออะไร

ผสมน้ำสบู่กันเลยดีกว่าค่ะเทน้ำลงไป

0: าไปนี้คือหนึ่งในส่วนผสมหลักของพี่เปี้ยวเซนเตอร์กลีเซอรีนค่ะ
1: กลีเซอรีน
2: กลีเซอรีนเป็นส่วนผสมอยู่ในของใช้ในชีวิตประจำวันของเราหลายๆอย่างเช่นแชมพูน้ำยาล้างจานยาสีฟันหรือเครื่องสำอางต่างๆและที่นิยมใช้มากก็คือใช้ในการทำสบู่นั่นเองครับกลีเซอรีนมีคุณสมบัติในการช่วยหล่อลื่นปกป้องผิวไม่ให้แห้งช่วยขจัดความสกปรกที่ฝังแน่นโดยไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนรวมทั้งปลอดภัยต่อผิวหนังอีกด้วยครับ
0: นี่กลีเซอรีนนะคะมันเป็นก้อนแล้วก็แข็งแบบนี้น้องๆต้องจับไหมแข็งไหมคะ
3: แข็งมากเลยค่ะ
0: ใช่แล้วพี่เปี้ยวก็เลยใช้ความร้อนนะคะในการละลายกลีเซอรีนให้กลายเป็นของเหลวแบบนี
3: ้ใส่มากเลย
0: ใส่ด้วยแล้วเราก็จะเทลงในนี
4: ้โอ้ยมันแข็ง
3: มันติดตรงนั้นด้วยค่ะ
0: หมดแล้ว
3: รู้สึกว่าม
0: ันแล้วต่อไปนะคะก็คือหนึ่งในส่วนผสมลับของพี่เปี้ยวอีกอย่างนึงเหมือนกันแต่ถ้าบอกไปเนี่ยก็คงหมดสนุกแย่เลยพี่เปี้ยวให้น้องๆทายดีกว่าว่าระหว่างน้ำเชื่อมเกลือและก็น้ำมันน้องๆเลือกอะไรคะ
3: ผมคิดว่าน้ำเชื่อมครับเพราะว่ามันหนืดหนืดครับ
0: เหนียว
3: แล้วพอเอาไปละลายกับกลีเซอรีนผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่า2อย่างนี้
0: ดีมากค่ะ
5: หนูก็คิดว่าน้ำเชื่อมเหมือนกันค่ะคือน้ำเชื่อมเนี่ยมันแบบว่าใสแล้วก็เหนียวแล้วเวลาเราเทไปน่าจะใช้ได้ดีนะคะ
0: ใช้ได้ดีใช่ไหมเ
6: ราคิดว่าน้ำมันค่ะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันก็เหนียวเหนียวเหมือนกันค่ะเคยเห็นไหมเวลาเราเทอย่างเงี้ยมันถึงจะย้อยๆ
0: อ๋อทุกคนมีเหตุผลหมดเลยงั้นเรามาลองดูกันดีกว่าเนาะ

0: ับเรายังไงนะ
1: ของหนูรู้สึกมันจะออกเหลืองๆแล้วก็มีฟองน้อยค
0: ่ะมีฟองน้อยแล้วมันก็ผสมตัวกันเนาะ
2: ของหนูรู้สึกเหมือนว่ามันมีเส้นอะไรลอยๆอยู่ด้วยอะค่ะ
0: มันดูเหนียวแล้วก็ข้นมากเหมือนกันเลยใช่ไหมทั้งสองคน
3: มันเข้ากันแล้วครับ
2: แล้วของพี่เปรี้ยวอะคะ
0: ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะแต่ว่าเกลือเนี่ยมันรู้สึกเหมือนจับก้อนกันอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็มีฟองคนกันได้ทีหรือยัง
3: ได้ทีแล้วค่ะ
0: ได้แล้วเรามาลองเป่ากันดีกว่า
2: เอาเลย
0: มาดูนะคะว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากัน

0: อบแล้วเนี่ยเราไปลองทำจริงกันเลยดีกว่าเนาะ
1: เอาเลย
0: เก็บอุปกรณ์ของเรา

ยักษ์กันแล้วและอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็ต้องอย่ายักษ์ตามไปด้วยเท่า

เมื่อสบู่ละลายในน้ำจะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำลดลงซึ่งก็เป็นการลดแรงตึงผิวของน้ำและทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นนั่นเองครับโดยที่บริเวณผิวหรือฟิล์มของฟองสบู่นั้นจะมีโมเลกุลของน้ำอยู่ตรงกลางและโมเลกุลของสบู่อยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งเมื่อเวลาผ่านไปโมเลกุลของน้ำภายในฟองสบู่จากด้านบนก็จะไหลลงสู่ด้านล่างทำให้ฟิล์มของสบู่ที่ด้านบนบางลงและก็แตกในที่สุดซึ่งการใส่กรีเซอรีนและน้ำเชื่อมลงไปนั้นจะช่วยเพิ่มความหนืดของน้ำทำให้การไหลของน้ำช้าลงฟองสบู่จึงอยู่ได้ทนนานและแตกยากกว่าปกติครับ

0: ฟองสบู่เป็นของเล่นแสนสนุกสวยงามและแฝงไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่น่าเชื่อว่าปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าทึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอาบน้ำหรือชำระล้างสิ่งต่างๆจะทำให้เกิดของเล่นแสนประทับใจเด็กๆเช่นนี้มาถึงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วช่วยบอกกันหน่อยว่าเคล็ดลับในการทำฟองสบู่ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์ชัดเจนที่สุดจะได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยครับเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งต่อไปคือ
1: แว่นขยายทำอะไรให้สุกได้บ้าง
0: จะว่าไปรูปทรงของแว่นขยายก็คล้ายๆกับกระทะเหมือนกันนะครับแต่จะเอามาใช้ทำให้อาหารสุกได้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่พวกเราต้องสงสัยและไปหาคำตอบกันเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้าออนกริดลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ

0: ังเกตไหมครับว่าเวลาเราเพิ่งออกกำลังกายเสร็จมาหรือเพิ่งวิ่งมาเหนื่อยๆมักจะมีเสียงบางอย่างออกมาจากร่างกายของเราเสียงหอบเหรอไม่ใช่ครับมันคือเสียงอะไรใช่แล้วครับเสียงตึกๆที่ดังออกมาจากหน้าอกของเราคือเสียงอวัยวะที่สำคัญมากของร่างกายของเราคือหัวใจนั่นเองครับคนเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ได้ด้วยน้ำอากาศและอาหารและมีอวัยวะมากมายที่อยู่ภายในร่างกายของเรามีหน้าที่แตกต่างกันแต่ทำงานควบคู่กันไปได้ด้วยดีเพื่อให้มนุษย์เราเนี่ยนะครับใช้ชีวิตได้อย่างปกติครับทีนี้อวัยวะของคนเรามีอะไรบ้างล่ะครับเช่นตาหูจมูกปากบางคนอาจจะตาตีบางคนอาจจะตาโตคนบางคนมีผมสีทองนะครับแต่คนบางคนก็มีผมสีดำเช่นเดียวกันใช่แล้วครับนั่นแปลว่าอวัยวะของคนเราเนี่ยมีเหมือนกันนะครับมีจุดเดียวกันแต่ลักษณะอาจจะแตกต่างกันได้นะครับแต่ที่บอกมาทั้งหมดนั้นคืออวัยวะภายนอกครับทีนี้อวัยวะที่เรามองไม่เห็นนั้นมีอะไรบ้างเช่นสมองปอดกระเพาะอาหารและลำไส้ครับส่วนอวัยวะที่เป็นพระเอกของเราในวันนี้เลยก็คือเจ้าหัวใจนั่นเองมันทำงานตลอดเวลาไม่ว่าเราจะกินวิ่งนอนเดินเรียนหนังสือหรือว่าเล่นเกมเจ้าหัวใจเนี่ยก็เต้นตึกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วทำไมถึงให้จับไปที่หน้าอกรู้ไหมครับเพราะว่าหน้าอกเนี่ยเป็นที่อยู่ของหัวใจอยู่ในช่องอกตรงกลางค่อนๆไปทางซ้ายนะครับและรู้ไหมครับว่าขนาดของหัวใจของคนเราเนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันนะครับบางคนเล็กบางคนใหญ่แต่การวัดคร่าวๆนะครับเขาบอกว่าหัวใจของคนเราเนี่ยจะใหญ่กว่ากำปั้นของเราเพียงเล็กน้อยนะครับทีนี้เวลาเราดูหนังแล้วเห็นนางเอกที่นอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับแล้วเราจะเห็นเครื่องวัดการเต้นของหัวใจเมื่อเครื่องวัดการเต้นของหัวใจดังตี๊ดแล้วเป็นเส้นยาวๆนั่นแปลว่าหัวใจของเธอนั้นหยุดเต้นแล้วและนางเอกของเราได้จากเราไปแล้วไม่นะแล้วทำไมพอหัวใจของคนเราหยุดเต้นคนเราถึงตายล่ะครับก็เพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยนะครับมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งในเลือดเนี่ยก็มีออกซิเจนไหลเวียนอยู่แต่ถ้าร่างกายของเราไม่ได้รับออกซิเจนหรือหัวใจของเราไม่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็จะทำให้ร่างกายของคนเรานั้นหยุดทำงานและเสียชีวิตในที่สุดครับเรามาลองซูมดูอวัยวะต่างๆกันชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
1: ร่างกายมนุษย์มีระบบต่างๆประกอบกันเป็นร่างกายการทำงานของอวัยวะจะทำงานสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบตัวอย่างเช่นระบบย่อยอาหารระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบประสาทระบบสืบพันธุ์เป็นต้นระบบต่างๆเหล่านี้จะทำงานสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องถ้ามีระบบใดระบบหนึ่งทำงานไม่เต็มที่หรือได้รับความเสียหายไปร่างกายก็จะอ่อนแอและส่งผลต่อสุขภาพไปในที่สุดและหัวใจก็เป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายที่อยู่ในระบบหมุนเวียนเลือดระบบนี้จะประกอบด้วย 1. โลหิตหรือที่เราเรียกกันว่าเลือดมีหน้าที่ลำเลียงสารอาหารต่างๆในร่างกาย 2. หลอดเลือดแบ่งเป็นหลอดเลือดแดงเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจไปยังทุกส่วนของร่างกายและเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงหลอดเลือดดำเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดกลับเข้าสู่หัวใจและเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำและหลอดเลือดฝอยเป็นหลอดเลือดขนาดเล็กจำนวนมากแทรกอยู่ทั่วทุกเซลล์ในร่างกายเป็นที่แลกเปลี่ยนแก๊สและสารต่างๆระหว่างเซลล์กับเลือดและ3หัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบไหลเวียนเลือดทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายอยู่ตลอดเวลาน้องๆรู้ไหมว่าเพียงแค่วันเดียวหัวเราต้องหมุนเวียนเลือดประมาณ 2,000 แกลอนหรือประมาณ 8,000 ลิตรแล้วยังเต้นวันละมากกว่า 100,000 ครั้งเลยนะรวมๆแล้วปีนึงหัวใจของเราก็เต้นไปกว่า 36,500,000 ครั้งต่อปีเลยดูสิว่าทำงานหนักขนาดไหนขอบคุณหัวใจที่ทำให้เรามีวันนี้ดูแลหัวใจของเราให้ดีๆจะได้เต้นไปอีกนานๆนะทุกคนคำถามระหว่างคน2คนนี้หัวใจใครเต้นแรงกว่ากันคำตอบคือ คนที่กำลังวิ่งถ้าเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะที่เราอยู่เฉยๆหรือนอนหลับปกติจะอยู่ที่70ถึง90ครั้งต่อนาทีแต่เมื่อออกกำลังกายหัวใจจะเต้นถี่ขึ้นเป็น100ถึง135ครั้งต่อนาทีเลยทีเดียวเนื่องจากเมื่อร่างกายใช้พลังงานมากๆก็ต้องการเลือดมาเลี้ยงส่วนต่างๆมากยิ่งขึ้นระบบประสาทอัตโนมัติจะกระตุ้นหัวใจให้บีบเลือดออกไปในแต่ละครั้งให้มากขึ้นและถี่ขึ้นนั่นเอง
0: วันนี้เราจะมาจำลองการทำงานของหัวใจกันครับ

เริ่มจากการตัดสายยางให้ยาวประมาณ5เซนติเมตรครับประมาณนี้นะครับที่เราวัดไว้นะครับตัดเลยชิบเรียบร้อยครับเราได้สายยางยาวประมาณ5เซนติเมตรมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปครับเราเอาลูกโป่งขึ้นมาครับตัดให้เป็นเศษนะครับตัดตรงนี้ออกก่อนเรียบร้อยครับแล้วเราก็มาตัดหัวลูกโป่งออกครับจากนั้นพอตัดเศษลูกโป่งเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วนะครับเอามาพันไว้ด้านบนของสายยางของเราแบบนี้นะครับเอาใส่เข้าไปแบบนี้เลยแล้วเราก็มัดตรงนี้ให้แน่นครับเพื่อที่เราจะพันกอนเทปนะครับนี่เห็นไหมครับนำสกอตเทปมาครับแล้วเราก็พันตรงนี้ครับแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยครับจากนั้นนะครับใส่ด้านที่ไม่ได้พันลูกโป่งในรูบนฝาขวดน้ำที่

เราเจาะไว้นะครับแบบนี้นะครับนำสายยางเส้นที่ยาวกว่าสอดเข้าไปอีกรูหนึ่งของฝาน้ำนะครับให้ทะลุมาประมาณ5เซนติเมตรนะครับแล้วพันด้วยเศษลูกโป่งเหมือนเดิมเลยเรียบร้อยครับขยับไม่ได้แล้วเห็นไหมครับหลังจากที่เราแปะตรงส่วนหัวนี้เหมือนกับข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดึงสายยางให้ชิดกับฝาขวดน้ำนำกาวร้อนมายิงที่ฝาของสายยางด้านล่างให้เสร็จก่อนติดกาวสายยางให้แน่นนะครับเราก็นำไซริงเนี่ยมาครอบสายยางที่โผล่มาด้านบนครับแล้วก็ยิงกาวร้อนปิดอีกทีหนึ่งครับยิงแบบนี้เลยนะครับให้มันติดกับฝาขวดน้ำนะครับเพื่อกันอากาศเข้าแล้วก็ทำให้มันแน่นด้วยนะครับหลังจากนั้นรอให้กาวร้อนแห้งครับทีนี้เราจะมาดูที่ลูกบอลยางครับเราจะตัดลูกบอลยางนี้ให้เป็น2ส่วนครับจากนั้นนะครับตัดด้านส่วนหัวของลูกบอลยางนะครับเพื่อที่เราจะได้ใส่ฝาขวดน้ำได้ครับทีนี้นะครับเราก็เอาฝาน้ำเนี่ยนะครับที่มันมีสายยางอยู่เนี่ยใส่เข้าไปบนหัวของลูกบอลยางแบบนี้ครับแล้วเราก็ทากาวปิดฝาขวดน้ำไว้ครับให้มันติดกับลูกบอลยางแล้วเราค่อยเอากาวร้อนเนี่ยยิงซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเราต้องกดฝาให้ติดกับลูกบอลเลยนะครับเพื่อมั่นใจว่ามันจะไม่หลุดออกมาอีกเอาละครับทีนี้เราจะมาตัดลูกโป่งขนาดใหญ่เพื่อครอบลูกบอลยางกันครับเริ่มจากการตัดตรงส่วนหัวของลูกโป่งออกนะครับแบบนี้ให้มันมีขนาดใหญ่หน่อยนะครับจะได้ครอบลูกบอลยางได้แล้วเราก็นำลูกบอลยางขึ้นมาครับแล้วก็ครอบมันเลย

ะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใช้เทปพันสายไฟสีแดงนะครับพันรอบๆลูกบอลยางของเราเลยนะครับแต่ว่าพันเบาๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขาด

เสร็จแล้วนะครับให้เราเอาสายยางที่เราต่อไว้นะครับใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีแดงที่เราเตรียมไว้ครับแล้วก็เอาอีกฝั่งหนึ่งนะครับใส่ลงไปในถ้วยเปล่าแล้วเรามาดูกันว่าถ้าเราบีบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมครับน้ำแดงเนี่ยไหลไปตามสายยางแล้วนะครับทีนี้ครับขั้นตอนต่อไปครับให้เราเตรียมลูกบอลยางแล้วทำเหมือนเดิมอีกชุดหนึ่งครับพอทำเสร็จแล้วก็จะได้รูปแบบนี้เหมือนเดิมเลยครับแล้วเราก็นำทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับทั้งสองอันนี้มาประกบติดกันเห็นไหมครับรูปร่างคล้ายกับหัวใจเลยเห็นไหมครับเหมือนหัวใจเป๊ะเลยหลังจากที่เรานำมาประกบกันเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานำสก็อตเทปใสพันรอบๆมันครับ

ทีนี้นะครับให้เราเอาสายยางเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีน้ำเงินนะครับแล้วก็นำอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีแดงครับแบบนี้ครับทีนี้เราลองมาบีบที่หัวใจกันเลยครับ

0: ถามการทำงานของหัวใจมีลักษณะคล้ายกับเครื่องมือชนิดใดระหว่างเครื่องสูบน้ำกับเครื่องบดอาหารคำตอบเครื่องสูบน้ำเปรียบหัวใจเหมือนเครื่องสูบน้ำและเปรียบน้ำเหมือนเลือดเครื่องสูบนี้จะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองในหัวใจของคนเราจะถูกแบ่งออกเป็น4ห้องได้แก่หัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องบนซ้ายและหัวใจห้องล่างซ้ายเลือดดำจากร่างกายจะถูกสูบเข้ามาในหัวใจ2ห้องด้านขวาแล้วถูกส่งไปฟอกด้วยออกซิเจนที่ปอดจากนั้นเลือดแดงจากปอดก็จะถูกสูบฉีดกลับมาที่หัวใจ2ห้องด้านซ้ายเพื่อสูบฉีดเลือดดีไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอีกครั้งแล้วสิ่งที่น่าทึ่งของหัวใจก็คือที่หัวใจของเราจะมีกล้ามเนื้อชนิดพิเศษที่แตกต่างจากกล้ามเนื้ออื่นๆในร่างกายกล้ามเนื้อหัวใจนี้สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆได้ซึ่งกระแสไฟฟ้านี้กระตุ้นให้หัวใจบีบแล้วคลายตัวลองสังเกตดูจากการทดลองเมื่อเราบีบที่ลูกบอลก็เหมือนกับหัวใจที่บีบตัวและจะช่วยดันเลือดให้หมุนเวียนกระจายไปยังอวัยวะต่างๆในร่างกายได้เสียงตึกตึกตึกที่เราได้ยินก็คือเสียงหัวใจของเรากำลังทำงานบีบเข้าและคลายออกอย่างรวดเร็วนั่นเองและที่สุดยอดไปกว่านั้นก็คือแรงบีบของหัวใจนี้ไม่ธรรมดาถ้าสมมุติว่าเราเอาหัวใจออกมาข้างนอกแล้วทำเป็นปืนฉีดน้ำหัวใจจะฉีดเลือดพุ่งไปได้ไกลถึง10เมตรเลยทีเดียวคำถามเลือดในหัวใจแต่ละห้องจะสามารถไหลเวียนย้อนกลับไปกลับมาได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้เพราะมีอวัยวะที่เรียกว่าลิ้นหัวใจอยู่ระหว่างหัวใจห้องบนกับหัวใจห้องล่างทำหน้าที่ควบคุมการไหลของเลือดให้ไปในทิศทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ
1: กล้ามเนื้อหัวใจของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากเลยใช่ไหมครับเพราะต้องสูบฉีดเลือดของเราตั้งแต่เกิดจนตายเลยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสุขภาพของหัวใจเราให้แข็งแรงอยู่ตลอดนะครับนี่แหละครับเวลาเราวิ่งแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจังหวะการเต้นของหัวใจของเราเต้นชัดขึ้นนะครับและก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อของหัวใจให้แข็งแรงมากขึ้นครับส่วนน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับไม่ควรดื่มกาแฟน้ำอัดลมหรือว่ายาชูกำลังเลยนะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยมีคาเฟอีนอยู่การดื่มมันเข้าไปเยอะๆจะทำให้หัวใจของเราเต้นผิดปกติได้ครับแล้วที่สำคัญไม่ใช่การออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับการพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สำคัญมากๆต่อหัวใจของเรานะครับเพราะการพักผ่อนจะทำให้หัวใจของเราไม่ต้องทำงานหนักมากเกินไปไงครับแต่ว่าน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะบางครั้งเวลาเราเล่นกันแรงๆแล้วไปกระแทกโดนหน้าอกของเราหัวใจเราอาจจะหยุดเต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงตรงหน้าอกของเราด้วยนะครับเด็ก
0: ๆคำถามถ้าสมาร์ทวอชมาใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจเราสามารถใช้วิธีการใดแทนได้คำตอบใช้วิธีการจับชีพจรแทนได้เพราะชีพจรเกิดจากการบีบตัวของหัวใจเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายทำให้เกิดแรงดันมากระทบผนังของเส้นเลือดเป็นผลให้เส้นเลือดมีการหดและขยายตัวตามจังหวะการบีบตัวของหัวใจเมื่อเอานิ้วแตะไปที่บริเวณเส้นเลือดแดงวิ่งผ่านเช่นข้อมือข้อพับขาหนีบขมับและคอจะรู้สึกได้ถึงจังหวะการเต้นของหัวใจมาดูกันอีกทีว่าทำไมหัวใจของคนเราจึงสำคัญมากในหัวใจของคนเราจะถูกแบ่งออกเป็น4ห้องได้แก่หัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องบนซ้ายและหัวใจห้องล่างซ้ายเลือดดำจากร่างกาย จะถูกสูบเข้ามาในหัวใจ2ห้องด้านขวาแล้วถูกส่งไปฟอกด้วยออกซิเจนที่ปอดจากนั้นเลือดแดงจากปอดก็จะถูกสูบฉีดกลับมาที่หัวใจ2ห้องด้านซ้ายเพื่อสูบฉีดเลือดดีไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอีกครั้งแล้วสิ่งที่น่าทึ่งของหัวใจก็คือที่หัวใจของเราจะมีกล้ามเนื้อชนิดพิเศษที่แตกต่างจากกล้ามเนื้ออื่นๆในร่างกายกล้ามเนื้อหัวใจนี้สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆได้ซึ่งกระแสไฟฟ้านี้กระตุ้นให้หัวใจบีบแล้วคลายตัวเสียงตึกตึกตึกที่เราได้ยินก็คือเสียงหัวใจของเรากำลังทำงานบีบเข้าและคลายออกอย่างรวดเร็วนั่นเองและที่สุดยอดไปกว่านั้นก็คือแรงบีบของหัวใจนี้ไม่ธรรมดาถ้าสมมุติว่าเราเอาหัวใจออกมาข้างนอกแล้วทำเป็นปืนฉีดน้ำหัวใจจะฉีดเลือดพุ่งไปได้ไกลถึง10 เมตรเลยทีเดียว

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

0: ที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับอาคาร70ปีพพ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว 3s จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
3: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
4: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำ
5: บลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้จะพาคุณผู้ชมมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันนะครับซึ่งตรงนี้ที่ผู้อยู่เนี่ยคือเส้นถนนวังกตพิจิตรนะฮะอยู่ใกล้ๆกับสถานีวังกตนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเด็ดขนาดไหนร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดลุงแขกนะฮะลุงแขกอยู่นี่แล้วลุงแขกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
0: นี่ตรงนี้นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่อยู่ริมทางหน่อยต้องขอแทรกเลย
1: ได้ๆ
0: ลุงแขกเปิดอยู่นี้มานานยังเนี่ย
2: อยู่นี่15ปีแล้วครับ
0: 15ปีคืออยู่ตรงนี้มาตลอดเลย
2: ครับผม
0: แล้วสูตรเรามันทีเด็ดมันมีความพิเศษยังไงครับเอาตัวเป็ดก่อน
2: ม
0: ัน
2: ม
0: ี
2: ความพิเศษอยู่ที่ว่ากินแล้วไม่สาบน้ำไม่คาวร้านนี้รับประกันได้ครับสาบเราไม่เอาตังค์ครับ
0: แล้วนี่ลุงแขกตุ๋นกันวันนึงกี่ตัวเนี่ยแล้วก็นานแค่ไหนครับ
2: 2 XL นี่วันละ4ตัวครับ
0: วันละ4ตัวตอนนี้ที่เห็นอยู่
2: ตุ๋นประมาณชั่วโมงครึ่ง
0: ชั่วโมงครึ่งเองเหรอ
2: ครับ
0: นี่เปิดกี่โมงเนี่ย
2: 6โมงเช้าจ้ะ
0: เปิด6โมงเช้านี่ประมาณ11โมงเหลือตัวเดียว
2: ครับผม
0: จะหมดแล้วนะฮะ
2: จ้ะ
0: โอ้ยมีขายอะไรบ้างนอกจากก๋วยเตี๋ยวเป็ด
2: มีข้าวหน้าเป็ดข้าวมันเป็ดก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋น
0: แต่หลักๆเราเน้นไปที่เป็ดนะฮะ
2: หลักๆนี่เน้นหนักไปทางเป็ด
0: นี่เดี๋ยวพวกต้องเอาซะหน่อยแล้วล่ะ
2: ได้เลยครับ
0: ชามเท่าไหร่ครับเนี่ย
2: 40บาทครับ
0: 40บาท
2: ครับผม
0: อุ้ยโอเคเดี๋ยวไปลองชิมกันนะครับเดี๋ยวให้แขกทำงานต่อมาลองชิมกันนะครับนี่ผู้สั่งมา3อย่างนะมีบะหมี่แห้งนะครับแล้วก็มีเกาเหลารวมถึงข้าวมันเป็ดด้วยน่ากินมากๆเลยซึ่งดูจากปริมาณแล้วให้เยอะในราคา40บาทนี่คุ้มค่าอิ่มแน่นอนนะฮะมาดูที่บะหมี่แห้งก่อนนะครับนี่ก็จะมีเป็ดนะเราสามารถเลือกส่วนได้นี่ผู้ได้เป็นสะโพกมานะครับช่ำๆแบบนี้นี่ช่ำๆมาเลยนะครับแล้วก็จะมีนี่เป็นเลือดนะครับ

0: เลือดมาให้2ก้อนแล้วคือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดส่วนใหญ่นะก็จะมีพริกเผาเนี่ยไว้ให้เราเติมเองเนาะแต่ที่นี่ใส่มาให้เลยแบบนี้อยู่ในชามนะฮะเราก็คลุกได้เลยนะครับก่อนอื่นขอชิมเป็ดก่อนตัวเนื้อเป็ดนะครับตุ๋นมาแบบกำลังดีไม่เละไม่เหนียวฉ่ำๆเลยนะครับนุ่มมากเลยอร่อยมากเป็ดนี่ต้องทำไม่ดีนะกลิ่นมันจะสาบนะครับแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นเลยนะครับอร่อยมากให้ดูเส้นก่อนนี่พอเราคลุกเคล้าแล้วนะฮะคือตัวน้ำพริกเผานะผู้ลองชิมดูแล้วจะออกไปทางไม่เผ็ดมากแล้วก็หวานบางๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องลองคลุกดูก่อนแล้วก็ชิมดูนะครับว่าชอบแบบไหนแล้วค่อยปรุงนะฮะตัวบะหมี่นะครับเป็นแบบหมี่เหลืองที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับนี่กำลังดีเลยเดี๋ยวลองชิมแบบไม่ปรุงเลยก่อนนะครับเส้นนุ่มมากนะครับคือที่เด็ดของร้านนี้นะมันอยู่ที่เป็ดเลยนะครับคือตัวเป็ดเนี่ยต้องบอกว่าลุงแขกนี่เขาแบบพิถีพิถันมากเขาจะมีการตุ๋นแบบมีระยะเวลาของเขาเขาบอกว่ามี4ช่วงเดี๋ยวเดือดต้องเบาไฟเดือดอีกทีแล้วเบาไฟต้มด้วยโครงไก่มันจะทำให้เป็ดของเขาเนี่ยชุ่มฉ่ำและที่สำคัญไม่มีกลิ่นสาบอร่อยมากเลยชิ้นหนาๆหนึบๆแบบนี้เลยนะครับผู้สั่งแห้งมาเพราะว่าอยากลองว่าบะหมี่แห้งเป็นยังไงทีนี้ก็เลยสั่งเกาเหลามาด้วยนะครับและชิมน้ำซึ่งตัวเกาเหลาเนี่ยใส่พริกเผามาด้วยอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนที่ผู้จะคลุกพริกเผาลงไปนะครับให้มันเข้ากับน้ำเนี่ยเดี๋ยวขอชิมน้ำเปล่าๆก่อนหวานเค็มแล้วมันจะมีกลิ่นของเห็ดหอมหน่อยนึงนะครับเพราะว่าทางร้านใส่เห็ดหอมลงไปด้วยลงไปตุ๋นนะครับน้ำอร่อยมากเลยมันหวานเค็มๆนะฮะอันนี้แทบไม่ต้องปรุงเลยนะครับใส่พริกอย่างเดียวเพื่อความเผ็ดพอคลุกกับพริกเผามันหอมขึ้นนะครับอร่อยเลยนะฮะกินกับข้าวสวยนี่เด็ดแน่นอนมาดูที่ข้าวมันเป็ดนะครับก็จะให้น้ำซุปมาด้วยแล้วก็เป็นเป็ดแบบว่าเยอะมากมาเป็นแผงแล้วก็จะมีน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับราดลงไปนะครับแบบนี้นะครับแต่จุดหนึ่งที่สังเกตได้คือข้าวเขานะครับจะไม่ได้ออกสีขาวแต่จะออกสีเขียวอ่อนๆ นะครับพอเอาข้าวมันนะครับไปหุงกับใบเตยก็จะได้สีเขียวอ่อนๆแบบนี้แล้วก็จะหอมใบเตยบางๆเดี๋ยวลองชิมข้าวมันเปล่าๆเป็นข้าวมันที่มีกลิ่นใบเตยบางๆข้าวนี่นุ่มนะครับนุ่มดีนะฮะอร่อยดีนะครับเดี๋ยวลองชิมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านเขานะครับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ของที่นี่นะครับทีเด็ดของเขาเลยจุดเด่นคือมีขิงเยอะมากกลิ่นของขิงไม่ชัดเจนอร่อยเลยนะครับนี่นะครับเต็มปากเต็มคำนะครับผ่านมาทางวังกตพิจิตรนี่อยากให้ลองแวะมากินเครื่องในในนี้นะครับถ้าสั่งเกาเหลาเนี่ยก็จะมีเลือดกับตับแบบนี้นะครับใส่มาด้วยนะฮะใครไม่กินก็บอกคุณแขกได้นะครับแต่ปุ๊บเอาหมดอร่อยมากกูชอบเป็ดลุงแขกทำเป็ดได้ดีมากนะครับอร่อยมากๆนะฮะนุ่มไม่มีกลิ่นสาบแล้วก็ไม่แห้งไม่เละจนเกินไปมีความฉ่ำอยู่ในตัวเนื้อนะฮะใครนะครับเป็นสายก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะชอบกินเป็ดนี่มาพิจิตรลองมากินได้นะฮะราคาไม่แพงด้วยเนี่ยตกชามละ40บาทเท่านั้นวันนี้กินไป120บาทเองนะฮะร้านนี้นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง3โมงเย็นนะฮะแต่ว่าผู้แนะนำว่าให้มาเช้าๆหน่อยนะครับเนี่ยตอนนี้นะฮะยังไม่เที่ยงเลยนะครับเหลือเป็ดแค่ประมาณครึ่งตัวสุดท้ายแล้วเท่านั้นเองนะครับหมดเร็วมากยังไงก็อยากให้มาลองชิมกันนะครับมาอุดหนุนลุงแขกได้ทำเป็ดอร่อยมากนะฮะอยู่เส้นวังกตพิจิตรนะฮะใกล้ๆสถานีรถไฟวังกตนะครับหรือตั้ง GPS มาก็ได้นะครับเพราะว่าจะอยู่ริมทางเนาะตั้ง GPS มาได้เลยว่าเตี๋ยวเป็ดลุงแขกเจอแน่นอนจะมาเจอเป็ดนุ่มๆแบบนี้นะคะ
1: เรียกเด็ดเอ็ดโร
2: เรียกเด็ดโรวันนี้เราพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอาชีพดั้งเดิมของคนทางฝั่งภาคตะวันออกหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการร่อนพลอยนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านหนองบอน

0: ภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะที่นี่ยังมีชาวบ้านที่เขาทำอาชีพร่อนพลอยกันอยู่นะคะมีทั้งหาแบบจริงจังเลยแล้วก็หากันเป็นอาชีพเสริมด้วยนะคะส่วนมือสมัครเล่นอย่างเรานะคะหรือว่าใครที่อยากมาลองร่อนพลอยก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันค่ะที่นี่เขามีเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยซึ่งอุปกรณ์ในการร่อนก็คือนี่ค่ะหน้าตาเหมือนกระด้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลงไปดูว่าวิธีการร่อนพลอยของชาวบ้านที่นี่เขาทำยังไงแล้วก็พลอยที่ได้เนี่ยลักษณะจะเป็นแบบไหนค่ะ
1: ตรงนี้พอเราลงมาเนี่ยจะเห็นว่ามีชาวบ้านที่เขาร่อนอยู
2: ่
1: นี่คือที่บอกว่าเป็นอาชีพหลักด้วยอาชีพเสริมด้วยใช่ไหมคะลุง
2: ใช่ครับระวังเว้นจากการผีดยางด้วยการทำงานอื่นก็ลงมาร่อนพลอย
1: ตรงนี้เขาเป็นลำน้ำอะไรคะ
2: ลำคลองอยู่ที่ลำคลองเอง
1: จ
2: ้
1: า
2: บนเนี่ยก็เป็นเขาปีกามองไปฝั่งนู่นเห็นภูเขาเนี่ยเป็นกัมพูชาล่ะตรงนี้นะมันเป็นคือไงต้นน้ำที่มีแร่พลอยที่มีสีสันที่โดดเด่นที่สุดเลย
1: นี่เขาหากันได้ตลอดทั้งปีไหมคะ
2: ตลอดทั้งปีทั้งแรกทั้งมันตาทั้งล่างเนี่ยผู้มีคนทำอยู่ตลอด
1: ส่วนใหญ่เป็นพลอยประเภทไหน
2: เขาเรียกพลอยแดงเลย
1: เป็นพลอยแดง
2: โอกาสเจอแต่มีพลอยกับโกเมนเยอะสุดลำของเอง
1: โกเมนนี่มันจะสีอะไรคะ
2: โกเมนสีใกล้ๆกับกระเบื้องขวด
1: น้ำตาล
2: น้ำตาลแต่เดี๋ยวก็มีราคาเหมือนกัน
1: แล้วแบบที่แบบหายากที่สุดแต่มีโอกาสเจอเหมือนกันแต่ว่ายากแล้วก็แพง
2: เรียกแดงหรือนกเทวานี่แหละพลอยแดงหรือนกหรือพลอยเนื้อเพชรน้ำเพชรนี่แหละ
1: แล้วถ้าหนูได้แบบที่เป็นแดงเลือดนกอ่ะ
2: โอ้พอข้ารู้วิ่งมาหาทันทีเลยแหละปีที่แล้วยังมีอยู่นะราคาหา60,000
1: อุ้ยเหรอ
2: ยังมีอยู่หา60,000อ
1: ันนี้คนท้องถิ่นเจอหรือนักท่องเที่ยว
2: คนท้องถิ่นนี่แหละเจอ
1: แล้วถ้าเราเจอเราจะแบ่งกันไหม
2: เออเราเจอเราตกลงกัน
1: สังเกตนะคะอันนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็จะไม่ได้แบบว่าเดินไปไหนเหมือนกันจะปักหลักอยู่ที่ใดที่หนึ่งเน
2: า
1: ะ
2: หากคนรู้แร่จริงๆถึงจะได้ไม่ใช่แต่ไปรอดมวนนี่ก็ไม่
1: ได้ไปเดินไปทั่วเปื่อย
2: ไม่ได้ถ้าไปเอาแต่สมมติมันก็มีนี่แร่นี่
1: ได้
2: เขาจะต้องไปสำรวจดูตรงไหนที่มีขีดดำๆนี่ขีดแร่นี่ตรงนั้นคือถึงจะเอาแล้วมันจะมีกระเมนมีอะไรเยอะเดี๋ยวนุ๊กจะลองลงดูแร่ตรงนี้ดี
1: ไปเดี๋ยวหนูไปด้วยพื้นมันจะเป็นหินแบบกรวดๆนิดนึงค่ะแบบนี้ที่พื้นนะคะผสมทรายผสมดินนิดส่วนใหญ่เขาจะต้องหาไงคะที่พื้นเหรอ
2: ใช่ๆก็เห็นแดงๆดำๆนี่ทุกทีเหร
1: อนี่คืออะไรนะคะ
2: ขี้พลอย
1: นี่คือขี้พลอย
2: ใช่มันจะว่าๆมันจะพัวไป
1: นี่ลุงให้ดูว่าอันนี้มันคือขี้พลอยมันเหมือนหินสีดำๆอ่ะแต่มันมีความเงานิดนึงค่ะ
2: นี่เจอโกเมนเลย
1: ไหนไหนไหนไหนนี่เหรอ
2: ใช่โกเมน
1: อ๋อสีจะแบบว่าออกแดงๆแล้วก็มีความใกล้เคียงกับพลอยที่เราคุ้นเคยนะเพียงแต่ว่าทรงเขาจะยังไม่ได้แบบสวยงามเพราะว่ามันต้องผ่านการเจริญนายก่อนแบบนี้ก็คือถ้าเกิดนักเที่ยวเจอนี่แหละที่ลุงบอกว่าก็คือเอากลับไปคือใครร่อนได้ไหนก็เอาไปเลยแต่ถ้าไหนมีราคาลุงบอกว่าเราจะตกลงกันอีกทีนึงเขามีช่วงในการหาไหมคะว่าช่วงไหนมันเหมาะในการหาพลอย
2: เหมาะตั้งแต่9โมงไปหาเที่ยงเพราะบ่าย3ใบสีแล้วก็ไม่ค่อยทำแล้วล่ะ
1: เพราะ
2: แสงมันไม่ดี
1: อ๋อมันต้องใช้แสงช่วยในการดูเนาะ
2: โอ้โนคุณยายเขาร่อนไม่ได
1: ้สวยเยอะโอ้คุณยายทำไมมันเลื่อมไปทั้งกระด้งงั้นนี่ใช่เลยค่ะอย่างนี้เรียกว่า
3: โ
1: กเมน
3: อย่างนี้ขายได้ไหมคะทำให้คุณยายขายได้
1: เหรอ
3: แล้วทำไมแค่นี้มันเป็นนี่เขาเอาไว้ไปฝังลูกนิมิต
1: อ๋อเอาไว้ไปทำบุญ
3: จ้ะ
1: ฝังลูกนิมิตผสมกับทราย
2: ต้องผสมทรายด้วยฮะ
1: ได้ไงลุงร่อนไงคะ
2: มีการร่อนอีกทีนี้เราก็เอาอีกก่อนมีขวดใหญ่ๆ
1: ปาดหน้าเอาเม็ดใหญ่ๆออก
2: ใหญ่ออกที่ไม่แน่นะบางคนเอ้าขอไปเอาโดนเม็ดพลอยเม็ดใหญ่ๆออกไปเลยก็ได้อันนี้พลอย
1: อันไหนพลอย
2: มีแบมืออ
1: ่ะแบมืออ๋อสีมันจะต่างกันเนาะโกเมนจะสีออกแดงน้ำตาลแต่พลอยคือสีออกชมพูเลย
2: ใช่มีอีกพลอยอีกอ่ะ
1: ไหน
2: เห็นดู
1: อ
2: ันนี้เห็นไหมลอยสูแดงไปเลยนี่ค่ะเก็บทุกเม็ดน
1: ี
2: ่หลังแห้งทุกอย่าง
0: อำเภอบ่อไร่จังหวัดตรานั้นถือว่าเป็นหนึ่งในจุดที่พบพลอยทับทิมสยามหรือว่าทับทิมสีเลือดนกจำนวนมากนะคะทำให้ในอดีตนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่เลยทำอาชีพร่อนพลอยและทำเหมืองพลอยกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะ แร่ที่เราร่อนมาได้นี้ชาวบ้านจะเรียกรวมๆกันว่าพลอยค่ะสามารถแยกชนิดได้จากสีนะคะอย่างสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ก็คือโกเมนเป็นพลอยเนื้ออ่อนค่ะส่วนเม็ดสีชมพูชมพูที่ลุงหนุ่มเจอนั่นก็คือทับทิมนะคะเป็นพลอยประเภทเนื้อแข็งหรือว่าที่เซียนเพชรจะเรียกกันว่าการุณค่ะซึ่งถ้าเกิดยิ่งมีขนาดใหญ่สีสวยมูลค่าและความต้องการของตลาดก็จะสูงตามไปด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นขนาดพลอยที่โนหาได้แบบนี้นะคะส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะรวบรวมแล้วก็นำไปถวายวัดค่ะ
2: อันนี้ขอสำหรับเหมาะที่สุดเลยช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวนี่เพราะ

0: เป็นต้นลำธารที่มีน้ำแร่แท้ๆ 100% เดี๋ยววันนี้เราโชคดีเราได้มาแท้น้ำแร่ 100% เลย
1: ไม่ได้แร่ธรรมดาแล้วแร่โกเมนด้วย
0: แร่พลอยด้วยนะ
1: แร่พลอยด้วยเด็กๆมาเล่นน้ำได
0: ้
1: มาเล่นพลอยกันมาอะไรกันเอาเทมาเลยจ้า200ล้านเอาใหญ่ๆออกก่อนเนาะหนักเกินเฮ้ยแม่เราทำไม่เป็นนะหินมันจะกลบหมดเลยค่ะแต่ถ้าทำเป็นนะตัวพวกพลอยพวกแร่มันจะย้ายมาอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลยอ่ะแบบแยกกันชัดเจนมันไม่เห็นเหมือนของแม่เลยอ
2: ่ะมือนี่ยกมือ
1: เนี่ยมันเห็นไหมต่างกันจังมันยากนะในที่สุดสวยด้วยจ้าแม่บอกน่าจะเป็นเม็ดใหญ่เม็ดแรกและเม็ดเดียวที่หนูหาได้โกเมนค่ะสวยๆเลยกิจกรรมร่อนพลอยของที่นี่นะคะต้องบอกว่ายิ่งเราร่อนได้เท่าไหร่นะคะเราก็ได้กลับไปเลยค่ะพลอยเม็ดเล็กๆที่เราร่อนมาได้นะคะเขาจะนำใส่ขวดเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวนำกลับไปเป็นของที่ระลึกแต่ถ้าเราโชคดีร่อนได้เม็ดใหญ่ๆก็จะมีแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ค่ะหรือถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวนะคะอยากที่จะได้เครื่องประดับจากพลอยในชุมชนเองก็ยังมีคนเก่าคนแก่ที่ทำอาชีพนี้อยู่แล้วก็มีเครื่องประดับจากพลอยโดยเฉพาะแหวนจำหน่ายค่ะใครที่มีโอกาสมาเที่ยวอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะแนะนำว่ากิจกรรมร่อนพลอยนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุกเลยล่ะค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูแล้วสนใจนะคะที่นี่มีโฮมสเตย์ให้บริการด้วยค่ะซึ่งก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บ้านไร่ลุงหนวดอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะ

0: สวนเด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะแล้วที่เห็นผู้ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ท่ามกลางโดมที่เขาไว้ปลูกเมลอนกันแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะพามาทําความรู้จักกับคําว่าเมลอนผลไม้ที่ชื่อเมลอนนะครับมันคือแคนตาลูปมั้ยหรือว่ามันคือแตงไทยหรือว่ามันคืออะไรใช่มั้ยเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันนะครับเดี๋ยวไปหาคําตอบกันที่นี่เลยนะครับตามผมมาเลยครับที่คุณชอบสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นี่ตอนนี้อยู่หน้าโดมเลยเขาเรียกโดมใช่ไหมฮะ
1: ใช่เป็นโรงเรือนโรงเรือนเมลอน
0: โรงเรือนเมลอน
1: ครับ
0: เอาความรู้ก่อนเลยเมลอนแคนตาลูปแตงไทย
1: จริงจริงจริงมันเป็นพืชที่ว่าเป็นตระกูลเดียวกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าเรียกให้มันต่างกันก็คือว่าตะปิวตะไคร่เนี่ยจะเรียกว่าเมลอนตะปิวเรียกว่าแคนตาลูป
0: แล้วเมลอนของเราเนี่ยที่นี่มีกี่สายพันธุ์อะไรยังไงบ้างครับ
1: ที่ฟาร์มเนี่ยหลักๆ ก็คือจะเป็นจะมี2ฝา2สายพันธุ์หลักก
0: ็
1: คืออาซาฮีกับซุปเปอร์มิดูริอาซาฮีก็คือเนื้อส้มซุปเปอร์มิดูริก็คือเนื้อเขียว
0: ใช่มั้ยโหแล้วมันมาปลูกในประเทศเราได้หรอ
1: ได
0: ้สบายเลย
1: ได้ได้ได
0: ้ผลผลิตเยอะมากแน่นอนเดี๋ยวไปดูพาไปดูหน่อยนะ
1: ได้
0: ซึ่งตอนนี้ผู้เห็นนะลูกแบบเป้งๆใหญ่ๆทั้งนั้นสุดยอดไปพี่ระยะในการเก็บเกี่ยวนี่มันเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: เริ่มนับตั้งแต่เพาะเมล็ดก็คือ70ถึง75วันก็จะตัด อย่างเงี้ยจริงๆก็ตัดได้หมดแต่ว่าวันนี้คือคัดเอาแบบที่มันเหมือนจะหวานๆจัดๆออกมาก่อน
0: เหรอดูยังไงครับ
1: จะดูจากใบเลี้ยงนี่ฮะถ้าเหลืองมากแบบนี้ก็คือว่าเขาแก่มาก
0: แก่มากสุกแล้วหวานแน่นอน
1: ใช่ใช่แล้ว
0: ต้องกินแล้วล่ะ
1: ใช่ใช่ทีนี้เรามาเช็คความหวานจริงๆนึงว่าใบเลี้ยงแบบนี้ความหวานตรงตามสเปคที่เราจะต้องส่งเขาไหม
0: ครับเช็คยังไงครับใช้
1: มันจะมีเครื่องเช็คเครื่องบิดเช็คบิดเช็คที
0: เครื่องบิดเช็คเหรอ
1: ใช่
0: ก็คือต้องเอาไปเช็ค
1: ใช่เครื่องวัดความหวานเช็คอีกทีนึง
0: แล้วนอกจากใบแล้วเราดูตรงอื่นได้ไหม
1: ดูลายได้ลายอย่างลายเงี้ยลายเต็มๆอย่างเงี้ยลายเต็มๆแล้วดูก้นลูกก้นจะตึงอย่างเงี้ยได
0: ้ครับแล้วอย่างนี้เราจะตัดลูกไหนดีครับเนี่ย
1: ได้ลูกนี้ก็ได้อย
0: ู่ลูกนี้ก็ได้ใช่ไหม
1: ได้ตัดขั้วนี่เลยขั้วขอเป็นตัวทีแบบเนี้ยต
0: ั
1: วทีแบบนี้จะสวย
0: อ๋อเวลาส่งก็จะได้สวยงามด้วย
1: ใช่ใช่ใช่เวลาตัดก็ตัดแบบนี้เลยนะ
0: ครับอ๋อโอเค

0: เสียบออกนี
1: ้แค่นี
0: ้แล้วก็มาแต่ง
1: ให้ได้ตัวทีแบบนี
0: ้เวลาใส่โฟมติดสติ๊กเกอร
1: ์ครับสวย
0: จะสวย
1: โอเคได้ฮะครับหุยทำอะไรกันนะ
2: วัดความหวาน
1: วัดความหวานไหนขอวัดความหวานด้วยได้ไหม
2: ได้เลยจัง
1: ขอวัดความหวานด้วยนะขอบคุณครับเดี๋ยววัดความหวานหน่อย
2: วัดความหวานอยากเป็นคนตัดแล้วก็ต้องวัดความหวาน
1: แล้วไม่เรียกเลยนะเงียบเลยนะให้เราไปตัดอยู่คนเดียวยอดเลยอ่ะหวานมากเลยนะครับคุณผู้ชมปกติวัดความหวานกันอย่างนี้ไหมครับพอถามว่าปกติวัดความหวานแบบนี้ไหมพี่คุณชอบดูอึ้งๆนะก็ไม่นะเรียบร้อย
0: มันจะมีบางทีที่มันแตกงอมแบบจัดๆก้นลูกเขาจะแตกน้ำหวานมากๆ
1: อ
0: ันนั้น
1: เดี๋ยวเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปส่งแล้วมันจะดูไม่ดี
0: ใช่
1: ก็เลยต้อง
0: แล้วก็มาทานกันเองกินกันเองในสวนนี่แหละ
3: ต้องแค่เองคือว่า
1: ความหวานอันนี้คือเป็นหน้าที่นะจำใจใช่ไหมจำใจขนาดนี้นี่หลังเรียกด้วยหวานมากหวานมาก
4: วัดความหวานหน่อยไร่พี่บุญชอบนอกจากจะปลูกเมลอนพันธุ์อาซาฮีสีส้มแล้วยังปลูกพันธุ์ซากามิสีเขียวซึ่งโรงนี้นะครับกำหนดตัดจะเหลืออีกวัน2วันเท่านั้นครับแต่พี่บุญชอบบอกว่าวันนี้เนี่ยก็มีบางลูกที่พอจะตัดได้แต่ความหวานยังไม่ถึงเกณฑ์ครับ
1: นี่แต่อันนี้โอเคอยู่เอาจริงนะเราอ่ะน่าจะแบบหวานแล้วแหละแต่ว่าพี่บุญชอบเขาอยู่มาทั้งชีวิตเลยนะ
0: หวาน
1: เขาก็จะโอ้ยต่างกันวันเดียวก็รู้เรื่องแล้วต่างนะอะไรอย่างงี้นะ
0: หวานใช่
1: อันนี้ก็ถือว่าได้แล้วเหมือนกันถ้าเป็นสีเขียวนะฮะแบบนี้นะครับ เดี๋ยวไปลองชิมได้ไหม
0: ได้ครับเนื้อเขียวก็จะลั่น
1: นี่ขึ้นมาแล้วนะครับสีเขียวนะฮะชื่อภาษาญี่ปุ่นนะนะ
0: ซากามิ
1: เนี่ยฮะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่าสีเขียวว่ามันหอม
0: มันมีกลิ่นหอมสายพันธุ์เนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมออกมาด้วย
1: หอมกว่าหวานละมุนคือหวานไม่ละมุนหวานแบบเป็นหวานแบบมีความบางอ่ะแต่ถ้าเป็นสีส้มเนี่ยมันจะหวานแบบหนักอ่ะ
0: ใช่
1: ไม่รู้จะพูดยังไงมันก็จะละมุนกว่านะครับ
0: ใช
1: ่บางๆหน่อยแต่หอม
0: ใช
1: ่ต้องกรอบมีความกรอบกว่าสีส้ม
0: ใช
1: ่หน่อยนึงนะครับแล้วแต่ชอบเลย
0: อ
1: ุ๊ยแต่ผมชอบสีเขียวเวลาเราไปตลาดเราเลือกเองได้ไหม
0: ได้แล้วก็ดูตาไข่เต็มๆเนี่ยเส้นก็จะนูนๆขาวๆอย่างเงี้ยคือเขาจะเต็มที
1: ่
0: ถ้าตาไข่บางแบบลูกเริ่มๆเนี่ยแสดงว่าต้นนะเขาไม่ค่อยสมบูรณ
1: ์
0: ไม่สมบูรณ
1: ์นูนขาวหนา
0: ใช่
1: ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วแบบทั่วถึง
0: ใช่แสดงว่าเขาต้นเขาสมบูรณ
1: ์
0: เต็มบูรณ์เต็มร้อยเลย
1: มีโอกาสที่เนื้อข้างในแน่นอนแหละหวานฉ่ำ
0: ตรงตามสายพันธุ์ของเขาเลย
1: ฮะ
4: ไร่พี่บุญชอบนะครับจะส่งเมลอนให้กลุ่มที่เป็นสมาชิกเพื่อกระจายเมลอนไปยังห้างสรรพสินค้าและตลาดต่างๆแต่ถ้าใครอยากชิมเมลอนหวานๆก็สามารถทักไปที่เพจ Facebook หรือติดต่อตามเบอร์ที่เราขึ้นไว้ให้ได้เลยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสวัสดีครับ

0: หวานจริงหวานมาก
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
2: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคา หรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจะมาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนปลายทางวันนี้บทเรียนที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะสอนโดยอาจารย์ดาวนะคะเรียกว่าคุณครูดาวก็ได้นะคะอาจารย์สุภารัตน์เถื่อโชติค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะได้ทำมี3อย่างด้วยกันช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะว่าอย่างแรกเราทำอะไรอย่างที่2คืออย่างที่3คือแสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะลงมือทำใช่ไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการเรียนรู้วันนี้นะคะก็คือนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยจะได้หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายคำว่าหลากหลายคืออะไรใครรู้บ้าง
2: เยอะ
0: ขอบคุณมากค่ะพี่ปุณ
3: ส
0: ั
3: ญญาของเขาค่ะ
0: หลัก
3: ก็จะถูกคนขั้นสอง
2: แตกต่างกัน
0: โอเคหลายอย่างที่แตกต่างกันถูกต้องค่ะหลากหลายคือ
2: หลากหลายหลาย
0: หลากหลายคือมากกว่า1วิธีถูกไหมมีเยอะมีเยอะแล้วก็แตกต่างกันใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องสื่อสารกันด้วยเหตุผลไหนใครเข้าใจเหตุผลบ้างคะโอเคถามพี่โอ้ดีกว่าเหตุผลคืออะไรนะคะพี่โอ้เหตุผลคือเราพันด้วยการแสดงวิธีคิดใช่ไหมคะโอเคอันนี้รูปอะไรก่อนอันนี้รูปอะไรก่อนไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าบ้างคะยกมือขึ้นใครเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าได้บ้างพี่ดาคุงมายืนกับทิชเชอร์ตรงนี้ได้ไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวฟังพี่ดาคุงเล่านะว่าเขาเล่านิทานถูกไหมถ้าเขาเล่าไม่ถูกเดี๋ยวทิชเชอร์จะถามว่าเขาเล่าผิดตรงไหนนะคะโอเคพี่ดาคุงมายืนตรงนี้เลยค่ะ
4: ให้ไทยคุณอยู่เป็นเพื่อน
0: ไทยคุณมาเล่าเป็นเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวทีเชอร์เรียกนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเล่าทีละเรื่องละกันพี่ดาคุงเล่าเรื่องกระต่ายกระเต่าให้เพื่อนๆนักเรียนปลายทางฟังหน่อยสิคะกระต่ายกระเต่าเริ่มมาจากอะไรนะ
5: เริ่มมาจากกระต่ายมาท้าทายเต่าก
0: ระต่ายมาท้าทายเต่าแล้วไงต่อคะพี่ดาคุง
6: แล้วจากนั้นกระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งแข่งกัน
0: กระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งกระต่ายก็ชวนเต่าไปวิ่งแข่งหรือ
5: ว่า
0: เต่าท้าบางคนก็บอกว่าเต่าท้าบางทีก็บอกว่ากระต่ายนั่นแหละไปบอกว่าฉันวิ่งเร็วมันก็เลยเกิดความรู้สึกฉันอยากจะท้าทายการแข่งขันนี้แล้วไงต่อเขาแข่งกันไหม
5: เขาแข่งกัน
0: เกิดอะไรขึ้นในตอนแข่งขันคะ
5: กระต่ายมันนอนหลับแล้วเต่าก็เซ็งหน้าไม่ได
7: ้แล้วก็
0: แล้วอะไร
7: แล้วเต่าก็ชนะเลย
0: โอเคเต่าชนะได้ยังไงคะพี่ดาคุง
8: บอกว่าเต่าพยายามแย่งช้อน
6: กระต่ายมันไม่ได้กินข้าวเช้ามามันก็เลยไปกินแครอทแล้วก็นอนอยู่บนต้นไม้เต่าก็เลยแซงไม่ได
0: ้โอเคขอบคุณมากค่ะเชิญไปนั่งที่ได้โอเคเมื่อกี้นะเพื่อนๆเล่าให้ฟังขอบคุณค่ะเดี๋ยวทีเชอร์สรุปให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะที่เล่ามาถูกกันหมดเลย1ก็คือมันเกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างกระต่ายกระเต่าแล้วก็เพราะว่ากระต่ายน่ะเขาขี้เกียจหรือว่าเขาแอบงีบใช่ไหมก็เลยทำให้เต่าอ่ะใช้ระยะเวลาที่กระต่ายนอนอยู่เอาชนะไปได้ค่ะเชิญค่ะ
2: จริงๆกระต่ายมันเห็นว่าเต่าใช้แล้วก็
9: พี่สุขพี่สาวพี่สาว
0: เพราะว่าเขาเห็นว่าเต่าช้าเขาก็เลยคิดว่าเขาอะเร็วกว่าอยู่แล้วใช่ขอบคุณค่ะคำนั้นเลยนะคะคือคำว่าประมาทเนาะขอบคุณมากเก่งมากโอเคโต๊ะเบอร์3กับเบอร์4เก่งมากเลยนะคะพี่โต๊ะเบอร์1กับเบอร์2อะเราต้องทำคะแนนบ้างนะ
5: ก็ทำแล้ว
0: ใช่เมื่อกี้เล่าได้ดีมาก
5: ผมอยากออกบ้าง
0: คำถามของทีเชอร์ก็คือถ้าเกิดว่าพี่กระต่ายอะเขาไม่หลับเต่าจะชนะพี่กระต่ายไหม
2: ไม
0: ่ไม่มีวันเลยเหรอทำไมคะถึงไม่มีวันชนะ
5: ไม่เต่ามีโอกาสชนะพวกเต่ามันไม่ได้ใช้อย่างพี่กระมันพวกที่เราคิด
0: อืม แต่ว่ามันต้องมีเครื่องมือช่วยเต่านิดนึง
5: ไม่มันต้องไม่มีเลยมันไม่มีมันก็เร็วได
0: ้เอาเป็นว่าการแข่งขันแบบใหม่เราจะต้องให้เต่าชนะกระต่ายให้ได้แต่ว่ากระต่ายจะไม่แอบหลับนะเต้คุณครูให้โจทย์ว่าอยากให้เต่าชนะกระต่าย
5: โดยที่กระต่ายไม่หลับ
0: โดยที่กระต่ายไม่หลับแต่ว่าทุกคนทั้งเต่าและกระต่ายจะแข่งขันบนกติกาเดียวกันก็คือจะต้องมีการเดินทางบนเส้นทางการเดินทางที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเดินก็ได้เดินทางใช้วิ่งก็ได
5: ้
0: หรือใช้รองเท้าพิเศษทำให้เร็วขึ้นก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะลองมาดูกันว่าเราจะให้เต่าเดินทางยังไงถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้คุณครูม
5: ีใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้
0: ผิดกติกาเพราะถ้าใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้ก็แปลว่าเราจะไม่เห็นเต่าอยู่บนเส้นทางเขาจะต้องอยู่บนเส้นทางเพราะมีเพื่อนๆรอเชียร์ตลอดเส้นทางถูกไหมถ้าเขาหายตัวไปแปลว่าเขาผิดกติกาถูกเขาจะใช้ประตูแวบไปเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าผิดกติกา
5: แล้วถ้าวิ่งเร็วๆอ่ะ
0: โอเควิธีที่หนึ่งที่คุณครูให้เป็นตัวอย่างละกันก็คือพี่เต่ายังเดินทางแบบนี้ได้ค่ะวุ๊บเร็ว
5: ยิ่งเร็วกว่า
0: เร็วขึ้นไหม
5: เร็วขึ้น
0: คิดแต่ว่าอาจจะมีอาจจะเร็วกว่านี้อาจจะเร็วกว่านี้ที่เธอจะคุณครูจะให้กระดาษแผ่นนี้ไปแล้วให้เราวาดรูปเติมให้หน่อยว่าทำยังไงเต่าถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้พร้อมไหมพร้อมไหมคะโอเคถ้าพร้อมพี่มีสุขช่วยแจกกระดาษหน่อยค่ะ
10: เมื่อสักครู่นี้นะคะทีเชอร์ดาวนะคะได้ให้ปัญหากับนักเรียนในห้องเรียนนะคะว่าถ้าพี่กระต่ายไม่หลับพี่เต่าจะชนะการแข่งขันบนเส้นทางเดียวกันนั้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนว่าเราเห็นความสามารถของการคิดหลากหลายนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพี่เต่าซึ่งถ้าโดยปกติเขาเดินช้ากว่าพี่กระต่ายใช่ไหมคะแล้วถ้าเราต้องเพิ่มเครื่องมือให้เขายังแข่งขันบนเส้นทางได้แล้วก็ชนะพี่กระต่ายได้ด้วยเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็อยากให้นักเรียนปลายทางช่วยทิชเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเราจะใส่เครื่องมืออะไรให้พี่เต่าดีทำให้เขาชนะพี่กระต่ายได้สามารถคิดได้หลากหลายเลยนะคะทิชเชอร์ดาวขอให้นักเรียนทางบ้านนักเรียนปลายทางคิดให้ได้มากกว่า2วิธีนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าการคิดหลากหลายของเราจะมีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนกับนักเรียนปลายทางจะคิดวิธีที่แตกต่างกันได้เยอะแค่ไหนค่ะในระหว่างนี้ก็อยากจะให้พอสวิดีโอก็ได้นะคะหรือว่ารวมกลุ่มกันช่วยคิดก็ได้นะคะจะใช้สีไม้สีเทียนก็ได้ค่ะให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะในการคิดให้ได้วิธีที่หลากหลายแล้วก็วาดรูปลงในกระดาษได้เลยค่ะอันนี้นะคะทีเชอร์ดาวก็ให้ตัวอย่างมานะคะว่าวิธีที่1อาจจะเป็นการใส่รองเท้าสเก็ตแบบนี้ก็ได้การที่พี่เต่าสามารถถลายไปได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะช่วยให้ชนะพี่กระต่ายได้ใช่ไหมคะวิธีที่2เนี่ยช่วยทีเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเป็นอะไรได้อีกนะคะนักเรียนต้นทางก็กำลังคมักคอมเมนต์ช่วยกันคิดเหมือนกันนะคะหวังว่าเราจะนำวิธีที่หลากหลายมาแชร์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะ
0: มีสีอยู่

ทอร์โบจริงด้วยเร็วที่สุดเลยหรือเปล่าคะแต่ว่าต้องไม่ผิดกติกานะเขาต้องไม่หายไปจากเส้นทางนะใช่ถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ยังถือว่าถูกอยู่อ๋อโอเคไม่เห็นไม่คุณผู้ชมยังไม่เห็นเลยหรอไว้ไม่อยากตายคุณผู้ชมมาชอบมาหนูแย่ตัวสีดีค่ะลงสีให้ด้วยนะคะพี่ตังไม่เหมือนกันนะที่เธอเห็นบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลยด้วยบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลย

0: มีเหลือเต่าเหลืออยู่อันเดียวไม่พอใช่ไหมอ่ะ
1: ว่าถ้ามาติด
2: ผมอยากได้กระต่าย
0: ไม่มีกระต่ายเร็วอยู่แล้วไม่มีเครื่องมือประมาณนั้นแหละว้าวสีมันมีเหลือน้อยค่ะอาจจะต้องไปดูของเพื่อนแล้วมีไหมแล้วหนูอาจจะต้องขอค่ะตรงนู้นน่าจะมีนะคะ
2: ก็เคยกิน

0: ี้สุกโอเคขอบยัง
1: เต่าสายนุ
0: ๊กอุ้ยสวยมากเดต้า
2: ไม่รู้ด้วย
0: นี่สวยไปล่ะ
2: เต่า

0: ของเราไว้นะว่าจะทำให้พี่เต่าเขาเร็วกว่าพี่กระต่ายได้ยังไงมาดูผลงานของเรากันค่ะว่ามีกี่แบบบ้างไหนใครติดล้อให้รองเท้าพี่เต่าบ้างยกมือขึ้น
1: อะไรนะ
0: มีใครติดล้อให้รองเท้าของพี่เต่าบ้างยกมือขึ้นคิดว่าการติดล้อมันเร็วไหมคะ
2: เร็วแต่ยากที่มันโผล่
0: พี่พินบอกว่า
2: เหมือนอันนั้นเพราะว่ามันมีแค่2ล้อแล้วมันจะยากที่คอนโทรล
0: โอเคพี่จัสมินล่ะคะคิดว่าเร็วไหมคะ
3: เร
0: ็
3: วค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเร็วโอเคมีใครมองว่านอกจากติดล้อแล้วมันทำอย่างอื่นได้อีกที่จะเร็วกว่าเดิม
4: ติดเทอร์โบ
0: โอเคเดี๋ยวที่คุณครูถามพี่มีสุขละกันพี่มีสุขคิดว่าติดเทอร์โบเร็วยังไงคะ
4: ก็มันก็จะเร็วมากเพราะว่าเราบินเราไม่ได้เดิน
0: แล้วเราบังคับเทอร์โบได้ไหมคะ
4: ได
0: ้อ๋อบังคับยังไงคะพี่มีสุ
4: ขก็แค่ติดตั้งไปเลยแล้วก็แค่ติดตั้งปุ่ม
0: อ๋อติดตั้งปุ่มปิดเปิดใช่ไหมคะโอเคอ่ะคุณครูให้ดูอย่างนี้ค่ะผลงานของเรามีหลายแบบมากเลยมีทั้งแบบเป็นสเก็ตแบบนี้นะคะมีชายมีเพื่อนบางคนใส่สปริงให้ด้วยนะไหนใครใส่สปริงยกมือหน่อยใครใส่สปริงให้รองเท้า
5: ไม่มีเลยอ
0: ่
5: ะ
0: ใครใส่สปริงให้รองเท้ามาริโอใส่สปริงให้รองเท้าแบบนี้เลยแล้วก็มีใครใส่หมวกคัพเตอร์ไม้ไผ่บ้างไหม
6: หนูก็ใส่แบบโดเรมอนคัพเตอร์ไม้ไผ่ดื้อเลย
0: มีใครใส่เทอร์โบแบบนี้บ้าง
7: ไม่ใส่ระเบิด
0: เยอะเลยมีใครใช้สเก็ตบอร์ดแบบนี้บ้าง
8: ใช้ต้องสเก็ตน
0: ะอ๋อมีเยอะเลยเหมือนกัน
9: สเก็ตมันแตกต่างจากสเก็ตบอร์ดตรงที่มันคอนโทรลได้แต่สเก็ตบอร์ดมันจะมีเสียง
0: คุณครูเคยเห็นเพื่อนบางคนวาดรถเข็นแบบนี้เราคิดว่าใช้ได้ไหมคะ
4: ได้
0: ทำไมพี่ปุณถึงคิดว่าใช้ไม่ได้คะ
4: เพราะว่ามันไม่กดดันให้ไง
0: โอเคใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคะก็จะถือว่าผิดกติกาเพราะว่าเราจะใช้คนอื่นมาช่วยเราเข็นไม่ได้เน
4: า
0: ะเพราะฉะนั้น
4: เราก็ติดเทอร์โบที่เราเข็นแล้วก็ปุ๊บ
0: ถ้าเราคิดปัญหาได้แตกต่างกันเราจะเอามาผสมกันก็ได้เช่นบางอันมีทั้งสปริงมีทั้งเทอร์โบเลยบางอันเป็นล้อแต่ว่ามีที่เลื่อนให้ยืนง่ายๆก็ได้เพราะเต่าเขามีสี่ขาถ้าเขาเป็นล้อเขาจะยืนลำบากก็ทำเป็นที่เหมือนคล้ายๆสเก็ตบอร์ดให้เขายืนได้สะดวกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดได้หลากหลายก็จะมีวิธีที่เราสามารถเลือกใช้งานได้ฟังนิดนึงนะคะทีเชอร์ทำอะไรอยู่นะคุณครูทำอะไรอยู่นะ
10: อ
0: ัน
10: หาเดี๋ยวเราต้องวาดตรงครับแต่ละคน
0: มีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะมีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะ
11: แล้วคุณ
0: ไทคุณ
11: ไทคุ
0: ณโอเคครบแล้วขอบคุณมากค่ะต่อไปคุณครูจะให้ทำงานที่ยากขึ้นงานที่ยากขึ้นนี้อยากให้เราจับคู่กันได้ไหมคะมีคู่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทำงานกันเป็นคู่ให้เลือกก่อนว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B เราจะแบ่ง A กับ B
12: กันไหมใครเขาเป็น B
0: ใครเป็น B ยกมือขึ้นใครเป็น B ยกมือขึ้นมีคนเป็น B ไหม
13: เป็น B
0: โอเคหนูเป็น B โอเคค่ะ
14: ผมเป็น B ผมเป็น A
0: โอเคคุณครูถามใหม่อีกรอบใครเป็น A ยกมือขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10คนโอเคค่ะใครเป็น B ยกมือขึ้น1 2 3 4 5โอเคทีนี้ใครเป็น A ต้องเดินไปหา B นะเราจะต้องหาคนที่ไม่เหมือนเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่เต็มไปหาซ้ำกันได้โอเคไหมคะ
15: คนนี
0: ้คนเป็น A ทำแบบนี้ค่ะฟังทีเชอร์ก่อนฟังคุณครูก่อนนะคะฟังคุณครูก่อนถ้าไม่ฟังจะไม่รู้เรื่องนะคนที่เป็น A ขอบคุณค่ะมือลงได้คนที่เป็น A ปัญหาของ A ก็คือเ เรามาโรงเรียนโดยที่ลืมกระเป๋าสตางค์แต่โรงเรียนนั้นอ่ะเราต้องซื้อข้าวเที่ยงข้าวกลางวันใช้เงินซื้อเราถึงจะได้กินข้าวกลางวันนะคะคุณครูขอให้นึกคำตอบไว้ในใจ3คำตอบค่ะเช่นวิธีที่1ยืมเงินเพื่อนเข้าใจไหมคะ
3: เข้าใจ
0: ขอบคุณค่ะโอเคใครเป็น A ยกมือขึ้น
7: ยกมือดิถ้าทำจะใหญ
0: ่นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะ
8: ให้บอกเพื่อนแบบครูอ่ะ
0: นึกคำตอบไว้ในใจแล้วเล่าให้ B ฟัง
13: บีตอบมาหน่อย
0: B B ก็มีปัญหาเหมือนกันไหนใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะ

0: าของบีก็คือเราป่วยตอนเช้าเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าแต่ว่ามีการบ้านต้องส่งวันนี้เลยเราจะแก้ปัญหายังไง
1: ดิ้นตื่นไปทำ
0: แต่เราป่วยเราไปโรงเรียนไม่ได้แต่เราต้องเอาการบ้านไปส่งคุณครูที่โรงเรียน
2: ก็ไม่ได
3: ้ไปส่งพรุ่งนี้ไม่ได้หรอ
4: เอาไปส่ง
5: หรอเอ้ยไปบอกครูว่าป่วยอยู
3: ่ต้องพรุ่งนี้ไม่ได้หรอ
0: โอเคคนเป็นบีนึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะ
6: แล้วทำไงอ
0: ่
6: ะ
0: ใครอยากได้กระดาษเขียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษเขียนนะ
7: สำหรับน้องๆโรงเรียนปลายทางนะคะเรามีใบกิจกรรมที่จะต้องจับคู่นะคะก็คือจับคู่กันโดยที่แบ่งกันด้วยนะคะว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะโดยที่ A กับ B จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันวันนี้โจทย์ของเราก็คือพยายามคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้อย่างน้อย3วิธีค่ะเป็น3วิธีที่แตกต่างกันนะคะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะก็จะเหมือนนักเรียนต้นทางเลยค่ะใครเป็น A ฟังทีเชอร์ทางนี้นะคะปัญหาของ A ก็คือเราต้องไปโรงเรียนโดยที่ไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยเขาต้องให้เราใช้เงินซื้ออาหารเที่ยงของเรานะคะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเพื่อน A คิดคำตอบไว้ในใจแล้วก็เขียนลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะว่าวิธีที่1เลือกที่จะทำอะไรเช่นเลือกที่จะยืมเพื่อนหรือเปล่านะวิธีที่2เป็นอะไรดีวิธีที่3เป็นอะไรดีบันทึกได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทีเชอร์จะให้เล่าให้เพื่อน B ฟังและให้เพื่อน B บอกหน่อยว่าเพื่อน B จะเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบไหนเพราะอะไรนะคะจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็เหตุผลกันนะคะต่อไปเป็นคราวของ B บ้างใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะแล้วก็ฟังทางนี้เลยนะคะเพื่อน B นะคะหรือใครที่เป็น B นะคะปัญหาของเราก็คือเราป่วยมาโรงเรียนไม่ได้แต่คุณครูบอกว่าต้องส่งการบ้านภายในวันนี้ทำให้เราต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้กันค่ะว่าเราจะส่งการบ้านยังไงดีทั้งที่เรานอนซนอยู่ไปส่งการบ้านวันนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะเลือกวิธีการแก้ปัญหาของตนเองแล้วก็เขียนที่แตกต่างกัน3แบบนะคะลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเมื่อคู่เราหรือคนที่เป็น A พร้อมแล้วชวน A มาฟังหน่อยค่ะว่า A เรามีวิธีแก้ปัญหา3แบบนะแล้ว A เลือกวิธีไหนใน3แบบที่เราคิดแล้วก็ถามเหตุผลของ A มาด้วยนะคะเราจะได้บันทึกเหตุผลของเพื่อนด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ฟังเหตุผลที่แตกต่างกันแล้วก็จะได้ฟังมุมมองความคิดเห็นของเพื่อนด้วยค่ะ

เรามาทวนกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันกับเรานะคะแบ่งนักเรียนในห้องเพื่อนๆเราออกเป็น2ทีมนะคะก็คือทีม A แล้วก็ทีม B ใครเป็นทีม A นะคะยกมือขึ้นเลยทีม A คุณจะได้ปัญหานี้ไปค่ะเมื่อคุณเป็นนักเรียน A ไปโรงเรียนแต่ลืมเอากระเป๋าสตางค์ไปซื้อข้าวเที่ยงทำให้ซื้อข้าวเที่ยงไม่ได้คุณจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะย้ำว่าต้องเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะวิธีที่1ที่2ที่3เป็นอะไรได้บ้างในทุกครั้งที่นักเรียนคิดวิธีแก้ปัญหานึกหาเหตุผลด้วยนะคะเช่นเราแก้ปัญหาวิธีนี้เป็นวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3ใน1 2 3เนี่ยอยากให้เรามีเหตุผลให้ตัวเองด้วยว่าเราจะเลือกวิธีไหนเพราะอะไรนะคะจะได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดีได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกวิธีที่1เป็นยืมเพื่อนนะคะเราอาจจะมีเหตุผลว่าเพื่อนเราอ่ะปกติก็จะมีสตางค์มาเกินกว่าที่จะใช้จริงอยู่แล้วเรายืมแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยคืนก็ได้ดูจะง่ายดีแล้วก็

ก็มีเพื่อนที่สนิทที่ยืนกันได้อยู่เสมออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราคิดได้แล้วก็อาจจะมีคำตอบไว้ในใจว่ามันสะดวกสำหรับเราจริงหรือเปล่านะคะสำหรับทีม B นะคะทีม B นี้จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าคุณเป็นนักเรียน B ปัญหาของคุณก็คือคุณป่วยเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าเลยมันกระทันหันจริงๆไปโรงเรียนไม่ไหวแต่ว่าครูให้เราส่งการบ้านวันนี้เราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่ที่โรงเรียนที่ทีเชอร์ดาวสอนอยู่บางคนก็จะบอกว่าฝากน้องไปพอดีเรามีน้องชายอยู่โรงเรียนเดียวกันได้นะคะแต่ว่าบางบ้านเป็นลูกคนเดียวบ้านก็ไม่ไกลเพื่อนซะด้วยสิเราแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะลองนึกวิธีให้ได้หลากหลายนะคะที่เชอร์ดาวย้ำว่าหลากหลายนะคะแปลว่าพยายามหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีนะคะที่เชอร์ดาวอยากให้ลิสต์ให้ได้3วิธีเลยนะคะแล้ว3วิธีนี้มาชั่งใจดูค่ะว่าเราจะเลือกวิธีไหนแน่นอนว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นประโยชน์นะคะนักเรียนทุกคนจะเห็นประโยชน์ว่าทำไมถึงต้องคิดให้ได้หลากหลายวิธีนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันในห้องเรียนนะคะดูว่านักเรียนต้นทางคิดหาวิธีได้หลากหลายกันจริงหรือเปล่านะคะกลับไปคุยกันได้เลยค่ะ

0: คุณเอขาโดยที
1: ่ได้กลับไปหาแม่ได้เอาเงินมาให้ก็ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นแค่วิธีเดียวเรามีอีก2วิธีที่ต้องตอบจะเขียนด้วยการวาดรูปก็ได้นะคะนักเรียนสามารถวาดรูปก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบเขียนก็สามารถวาดรูปได้ว่ายืมเพื่อนวาดรูปประมาณนี้ก็ได้นะ
1: พี่ก้าวแม
0: ่ส่วนปัญหาของคุณบีก็คือคุณจะต้องส่งการบ้านนะคุณแต่ว่าคุณป่วยมากเลยคุณไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปส่งการบ้านไม่ไหวคุณจะทำยังไง
1: ให้แม่ไปส่งให
0: ้เขียนได้เลยค่ะเขียนได้เลยเขียนได้เลยพี่ตังได้1วิธีแล้วเราต้องโทรศัพท์ไปบอกครูว่าป่วยขอส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะเขียนได้เลยค่ะ
1: สอนนะคะ

0: โอเคฟังทางนี้ค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนคิดยังไงกันนะคนเป็น A ลืมกระเป๋าสตางค์วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนเงินให้เพื่อนขอกินกับเพื่อน
0: วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนเงิน
0: พี่มาริโอเป็น A หรือเป็น B นะคะ
2: A ครับ
0: บอกวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกค่ะ
2: ใช้บัตรโอนครับ
0: ใช้บัตรโอน
1: โอนจ่ายก็เป็น A
0: พี่พินอะไรนะคะ
3: จ่ายวัน
0: ติดค่าข้าวแล้วจ่ายวันหลังนะคะโอเคขอวิธีสุดท้ายค่ะวิธีที่เพื่อนบอกว่าถ้าลืมกระเป๋าตังค์วิธีแรกโอนจ่ายวิธีที่2ก็คือขอแม่ค้าว่าติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอามาจ่ายทีหลังว
4: ิ
0: เอาเงินทีหลังเอาเงินมาใช่ไหมคะหรือมีวิธีอีกอื่นอีกไหมคะยืมเพื่อนได้ไหมคะได้มีวิธียืมเพื่อนก็ได้ยืมแม่ค้าก็ได้หรือว่ายืมคุณครูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้คุณครูใจดีก็อาจจะให้ยืมได้วิธีที่5ก็คือโทรหาคุณแม่เลยให้รีบเอาเงินมาให้นะคะมีเยอะมากเลยต่อไปขอฟังพี่ปุณฟังนิดนึงค่ะต่อไปช่วยพี่บีแก้ปัญหาบ้างพี่บีป่วยแต่ว่าต้องส่งการบ้านทำยังไงดีคะพี่มีสุข
5: โอเคค่ะให้แม่ไปส่งให้ส่งทีหลังแล้วไลน์ไปบอกว่าป่วยแล้วก็ให้น้องไปส่งให้และบอกครูว่าพี่ป่วยเลยมาส่งให
0: ้เก่งมากครบ3วิธีเลยพี่ปุณว่าไงคะ
6: ให้แม่ไปส่งให
0: ้โอเคได้เหมือนกันค่ะมีให้แม่ไปส่งให้มีไลน์ไปบอกครูว่าขอส่งทีหลังไหนใครต้องไลน์ไปบอกครูว่าส่งทีหลังมีไหมคะพี่แจ๊สมีไหมมีโทรไปหาใช่ไหมคะแล้วก็มีฝากเพื่อนที่เขาจะผ่านบ้านเราอยู่แล้วมารับการบ้านไปส่งให้หน่อยได้ไหมคะ
7: แล้วให้น้องไปส่ง
0: หรือถ้าใครมีน้องให้น้องที่ไปโรงเรียนไปส่งก็ได้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่าจุดเน้นของเรานะคะก็คืออยากให้ได้วิธีที่แตกต่างกันที่หลากหลายเพราะว่าถ้าเรามีวิธีที่หลากหลายเราก็จะได้เลือกวิธีที่เราแก้ปัญหาได้เร็วแล้วก็สัมฤทธิ์ผลได้ก่อนนะคะฟังทางนี้นิดนึงค่ะนักเรียนต้นทางขาเห็นมือไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้เพื่อนนักเรียนที่อยู่ปลายทางฟังด้วยนะคะว่าปัญหาแรกคือปัญหาที่ไม่มีกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมคะ
7: ที่สองคือป่วย
0: แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือถึงไม่มีกระเป๋าสตางค์เรายังต้องกินข้าวเที่ยงไม่งั้นเราจะไม่มีแรงเรียนนะ
7: ว่าผมเคยไม่กินข้าวเที่ยงแล้ว
0: เราต้องหนึ่งวิเคราะห์ปัญหาสองเราต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรให้สำเร็จ3เราพยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายเช่นยืมเงินเพื่อนขอทานข้าวกับเพื่อนขอทานข้าวกับคุณแม่ค้าหรือว่ารีบโทรไปบอกให้แม่เอาเงินมาให้ก็ได้นะคะส่วนคำถามปัญหาที่2ก็คือป่วยแต่ต้องส่งการบ้านเราทำยังไงได้บ้างให้แม่เอาไปฝากคุณครูก็ได้ใช่ไหมคะโทรไปบอกคุณครูขอส่งวันหลังก็ได้หรือว่าโทรไปบอกเพื่อนหรือฝากน้องเอาไปส่งก็ได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเจอปัญหาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกคะเวลาที่เราเจอปัญหาอย่างเช่นเวลาอย่างเช่นเราป่วยต้องส่งการบ้านหรือเราจะต้องซื้อกับข้าวแต่เราไม่มีกระเป๋าตังค์เราทำยังไงเป็นอย่างแรกคะเราต้องคิดใช่ไหมคะเราต้องคิดแก้ปัญหาคิดวิธีเดียวพอไหมคะทำไมเราถึงต้องคิดให้ได้หลายวิธีคะ
8: เพราะเกิดวิธีนั้นมันอาจจะทำไม่ดี
0: โอเคมันจะมีบางวิธีที่เราทำแล้วไม่สะดวกเราก็ต้องหาวิธีอื่นถัดไปที่เราจะทำได้เนาะ
9: แล้วก็บัตรบ้าน
10: ต้องใช้เครื่องเป
0: ่
10: า
11: แหวน
0: นักเรียนต้นทางคะคุณครูมีเกมให้เล่น
12: หาวิธี

0: ด็กดีและเรียบร้อยนะคะ
1: ผมอยากได้เลขแม่อยาก
0: ว่าพี่มีสุขเป็นเด็กดีไหมวันนี้โอเคแต่ว่าทีเชอร์เดินวิธีเดียวถ้าทีเชอร์คุณครูแก้ปัญหาวิธีเดียวก็คือคุณครูออกตรงนี้แล้วคุณครูก็เดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินมันเส้นทางที่คุณครูเลือกเดินมันยาวๆใช่ไหมคะการแก้ปัญหาไม่ได้มีแค่วิธีเดียวใช่ไหมมีได้มากกว่า1วิธีไหมคะใครที่พร้อมจะช่วยคุณครูตอบบ้างยกมือขึ้นค่ะใครที่พร้อมจะช่วยครูตอบบ้างเดียวคุณครูจะแจกเขาวงกตให้ได้คิดกันนะ
2: สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมค่ะเป็นกิจกรรมช่วยหาวิธีออกจากเขาวงกตให้หน่อยนะคะจะเห็นว่าเส้นทางที่ลากเส้นสีแดงไว้เป็นเส้นทางที่ทีเชอร์คิดออกค่ะแต่ว่ามันยาวเหลือเกินนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะว่ามันคดเคี้ยวเลี้ยวรถแล้วก็เดินทางยาวไกลเหลือเกินนะคะซึ่งทีเชอร์เชื่อว่านักเรียนปลายทางอาจจะเห็นวิธีที่สั้นกว่านี้ก็ได้เนี่ยล่ะค่ะที่มาที่ทำไมเราถึงต้องพยายามคิดให้ได้มากกว่า1วิธีเพราะว่าวิธีที่ง่ายสำหรับเราสะดวกสำหรับเราอาจจะเป็นวิธีที่เราจะต้องมาเปรียบเทียบหลากหลายวิธีเข้าด้วยกันนะคะไหนนักเรียนปลายทางคิดออกไหมคะว่ามีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำให้เราออกจากเขาวงกตได้ด้วยวิธีที่สั้นกว่านี้ลองช่วยกันคิดดูนะคะแล้วก็ไปดูคำตอบของนักเรียนต้นทางกันค่ะเดี๋ยวที่จะให้เวลาคิดสัก5นาทีนะคะแล้วเราเอามาอภิปรายไปด้วยกันนะคะ
0: สุขที่ช่วยดูหน่อยอ๋อนี่ทางลัดมันสั้นกว่าจริงด้วย
3: ทางลัดจุ๊บทางลัด
0: อันนี้ไม่ได้เข้าเขาวงกตถือว่าไม่ใช่ทางลัดนะคะเพราะว่าเราไม่ทำตามกติกาค่ะอันนี้ของพี่ปุ้นถูกไหมก็ได้นะโอเคอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเอาวางไว้เลยค่ะวางไว้เลยค่ะ
4: เอาเป็นไฟก็ได
0: ้โอเคเลย

0: นทำแบบนี้เหมือนกันเลยพี่โอแต่ว่าผิดกติกาโอเคเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะไหนอุ๊ยจริงด้วยทางรัดจริงด้วยโอเคใครเสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้นค่ะทุกคนเสร็จแล้วหันมาฟังคุณครูทางนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนักเรียนปลายทางจะได้รู้ด้วยว่าเราหาวิธีแก้ปัญหาได้กี่แบบแบบที่หนึ่งก็คือแบบของคุณครูที่เดินทางยาวมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกที่คุณครูทำก็คือเราจะเดินค่อนข้างไกลมากเลยเราเดินแบบอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมคะที่สั้นกว่าใครเดินได้สั้นกว่าคะโอเคค่ะพี่มีสุขมาชี้ให้คุณครูดูได้ไหมคะพี่มีสุขครับชี้ให้คุณครูได้ไหมคะว่าเดินวิธีที่สั้นกว่าเดินยังไงคะโอเคขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะ
1: ถึงคราวนักเรียนปลายทางจะคิดไปกับเราด้วยนะคะจากโจทย์เขาวงกตนี้นะคะเรามาช่วยกันหาวิธีเดินจากลูกศรสีแดงนะคะไปยังทางออกนะคะ

เมื่อครู่เพื่อนนักเรียนต้นทางของเราหาโซลูชันให้หรือหาวิธีแก้ปัญหาได้อีกแบบค่ะก็คือเดินแบบนี้นะคะตามเส้นสีฟ้านะคะเปรียบเทียบกันได้ไหมคะว่าเส้นทางสีแดงหรือเส้นทางสีฟ้าแบบไหนสั้นกว่ากันวิธีที่2เนี่ยดูเหมือนจะสั้นกว่าใช่ไหมคะถ้าเราอยากรู้ว่าสั้นกว่าจริงไหมลองเอาไม้บรรทัดมาวัดการเดินทางของเรานะคะว่าใช้ระยะทางกี่เซนติเมตรนะคะในการเดินจากลูกศรสีแดงไปที่ทางออกแล้วมีใครสามารถคิดวิธีที่3ได้ไหมคะจริงๆก็ซ่อนอยู่ในนี้นะคะหาได้ไหมเอ่ยวิธีที่3นะคะสามารถเดินจากเส้นสีแดงนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะเห็นทางลอดออกมาตรงนี้ทำให้เราไม่ต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะเราก็เดินตรงนี้แล้วก็มากลับเข้าสู่ทางออกเหมือนกันได้นะคะทางออกเดียวกันนั้นเลยนะคะตัดเขาเรียกว่าหาทางออกอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเส้นทางที่เราเริ่มจะเป็นเส้นทางสีแดงเหมือนแบบแรกเลยแต่ว่าก็อาจจะมีทางออกที่ทำให้เราเดินทางได้สั้นกว่าเป็นวิธีที่3นะคะจะเห็นว่าถ้าเราพยายามหาวิธีให้ได้หลากหลายสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมันอาจจะมีวิธีที่สั้นที่สุดที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดที่เราจะเลือกได้ถ้าเราคิดได้เพียงวิธีเดียวแล้วเราล้มเลิกเราไม่คิดต่อเราอาจจะเสียโอกาสในการมองหาเส้นทางที่ดีกว่าเดิมวิธีแก้ปัญหาที่ใช้เวลาสั้นกว่าเดิมหรือว่าวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลรวดเร็วกว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ฝึกมองหาทางออกให้หลากหลายถ้าอะไรที่เราลองแก้ปัญหาแล้วได้ผลแล้วอย่าเพิ่งล้มเลิกนะคะว่าจะไม่คิดต่อลองพยายามคิดด้วยการตั้งคำถามตัวเองว่าเราจะหาทางออกหรือเราจะหาวิธีแก้ปัญหาได้มากกว่า1วิธีได้ยังไงนะคะการมีทางเลือกค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ทีเชอร์ดาวให้ฝึกก็คือให้ฝึกหาทางเลือกให้ตัวเองคิดให้หลากหลายจะได้รู้ว่าวิธีไหนที่เราจะทำได้วิธีไหนที่ทำได้อย่างรวดเร็ววิธีไหนที่มีความเป็นไปได้มากที่และวิธีไหนที่จะทำให้เราเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราฝึกคิดไปเรื่อยๆนะคะลองใช้โจทย์ในแบบฝึกหัดเลยค่ะแบบฝึกหัดที่ทีเชอร์เตรียมมาให้นะคะยังมีต่อนะคะที่กิจกรรม B02-2 นะคะมีกิจกรรมหลากหลายเลยแต่ขอยกมากิจกรรมหนึ่งค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆนะคะนั่นคือกิจกรรมเรื่องการทำเวรในห้องเรียนนะคะสมมุติว่าเราและเพื่อนอีก3คนรวมเป็นกี่คนคะ4คนใช่ไหมคะ4คนนี้ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องเรียนซึ่งมีภารกิจก็คือกวาดห้องถูพื้นทิ้งขยะแล้วก็เช็ดโต๊ะมีงานถึง4งานด้วยกันนะคะกวาดพื้นถูพื้นทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะเราจะมีแนวทางในการแบ่งงานกับเพื่อนๆอย่างไรให้ไม่ทะเลาะกัน

ทีเชอร์จะให้เวลาคิดสักครู่นะคะนักเรียนต้นทางก็ทำแบบหัดเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แอบซุบซิบคำตอบมาแล้วล่ะค่ะว่าคำตอบที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือเรามีการ4คนมี4งานก็ทำกันคนละงานได้นะคะเช่นคนหนึ่งไปกวาดห้องคนหนึ่งไปถูพื้นคนหนึ่งไปทิ้งขยะคนหนึ่งก็ไปเช็ดโต๊ะไงแต่บางคนก็อาจจะบอกว่างานบางอย่างง่ายมากเลยนะเช่นทิ้งขยะรอมันเต็มแล้วก็ไปทิ้งไงมันดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเดี๋ยวเราอาจจะทะเลาะกันได้นะลองหาวิธีแบ่งอย่างอื่นดีกว่าไหมนะคะช่วยทีเชอร์คิดหน่อยสิคะว่าเราแบ่งแบบไหนได้บ้างถ้าเกิดว่ายังต้องการเวลาคิดสามารถพอสวิดีโอนี้ได้นะคะ

0: หรือถ้าใครพอจะคิดได้แล้วลองดูคำตอบไปด้วยกันค่ะนักเรียนกลุ่ม4คนทำความสะอาดห้องเรียนรายสัปดาห์5วันเราทำแบบนี้ก็ได้นะมันมีข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมก็คือ4งานเนี่ยมันมีกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแบ่งอย่างยุติธรรมนะไม่ให้ทะเลาะกันด้วยนี่คือการที่เราวิเคราะห์นะคะ1วิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไรเพื่อน4คนทำภารกิจ4อย่างภายใน5วันหรือว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็คือ5วันใน1สัปดาห์ข้อจำกัดก็มีอยู่ตรงที่มีสิ่งงานก็จริงแต่ว่าข้อจำกัดนั้นก็คือแบ่งยังไงให้ไม่ทะเลาะกันวิธีการแก้ปัญหาที่เราพอจะคิดออกก็อาจจะเป็นช่วยกันทำงานทุกวันเลยนะคะใช้คำว่าช่วยกันนั่นหมายความว่าคนกวาดอาจจะกวาดทั้ง4คนถือพื้นทั้ง4คนช่วยกันทิ้งขยะทั้ง4คนแล้วก็เช็ดโต๊ะทั้ง4คนด้วยนะคะทำแบบนี้ทุกวันหรือมี4คนแบ่งคนละงานก็ได้นะกวาดถูพื้นที่ขยะเช็ดโต๊ะแต่ทำทั้ง5วันเลยก็ได้เหมือนกันแต่ยุติธรรมหรือเปล่าใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรือเปล่าลองมาดูวิธีที่3นะคะทำทุกคนทุกวันแต่ให้จับฉลากค่ะว่างานที่เราได้จะคืออะไรเพราะฉะนั้นงาน4งานอาจจะถูกแบ่งแล้วก็หมุนเวียนกันไปเช่นคนกวาดอาจจะมี2คนก็ได้ถู1คนทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะอีก1คนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบ่งงานกันไปนะคะโดยที่คนกวาดอาจจะมีมากหน่อยเพราะว่าเป็นงานเริ่มต้นต้องประณีตหน่อยนะคะคนถูพื้นมี1คนนะคะเพราะว่าน่าจะทำหลังจากมีคนการกวาดเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งขยะกับเช็ดโต๊ะอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้หนักมากนะคะเช็ดโต๊ะอาจจะทำไปพร้อมๆกับเพื่อนกวาดได้แล้วก็ทิ้งขยะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีนึงก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความยุติธรรมแล้วก็ไม่ให้ทะเลาะกันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนๆทั้งกลุ่มอาจจะต้องมาคุยกันแล้วคุยกันด้วยเหตุผลว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เราจะทำแบบไหนกันดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทางเลือกให้เพื่อนๆเพื่อนๆก็จะได้เอาไปขบคิดว่าเราจะเลือกแบบไหนแบบไหนได้ประสิทธิภาพสูงสุดทำงานได้เร็วสุดแล้วเราก็ยังไม่ทะเลาะกันด้วยนะคะการฝึกแก้ปัญหาแบบนี้พอเรามีหลายวิธีเราก็ได้คุยกันใช่ไหมคะสิ่งที่เราได้คุยกันก็คือเอาทางเลือกทั้งหมดนี่แหละค่ะมาคุยกันทั้งหมดทำให้ปัญหาถูกแก้อย่างสำเร็จได้แต่บางวิธีอาจจะเจออุปสรรคเช่นเป็นไปได้ยากที่เราจะแบ่งกันแบบขาดไปเลยบางคนอาจจะไม่ถนัดถูพื้นแต่ต้องมาถูพื้นมันอาจจะไม่สะอาดก็ได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาความเป็นไปได้ก็ได้นะคะหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าเราทำไปแต่ว่ามีคนช่วยๆกันทำแต่อุปกรณ์มีไม่พอเช่นไม้กวาดมีไม่ครบ4อันไม้ถูพื้นมีไม่ครบ4อันความสะดวกรวดเร็วก็อาจจะไม่เกิดเพราะมัวแต่ว่ามารอเปลี่ยนไม่กว่าเปลี่ยนไม้ถูพื้นกันก็อาจจะไม่รวดเร็วก็ได้นะคะหรือบางครั้งที่เราอยากจะให้จับฉลากแล้วได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนเมื่อเพื่อนจับฉลากได้สิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะคะเช่นเขาอาจจะถูพื้นไม่เก่งหรือกวาดบ้านได้ไม่เรียบร้อยนักเพราะเพิ่งจะเคยกวาดครั้งแรกความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนทุกคนลองหาทางเลือกนะคะแล้วเอาทางเลือกนั้นไปคุยเพื่อให้ได้การแก้ปัญหาของกลุ่มที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นข้อดีของการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายดีตรงนี้นะคะก็คือเมื่อเรามีทางเลือกเราจะหาวิธีที่เราสามารถเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพได้นะคะ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนต้นทางได้หาวิธีแก้ปัญหาหลากหลายแบบเลยเช่นเดียวกันกับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถหาวิธีแก้ปัญหาจุดเน้นของเราก็คือการได้วิธีที่หลากหลายซึ่งจะมีข้อดีหลายอย่างเลย1ก็คือในกรณีที่เราติดขัดการแก้ปัญหาไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ายากเกินไปนะคะเช่นเราป่วยตื่นไปโรงเรียนไม่ได้แล้วก็โทรหาคุณแม่ก็ไม่ได้ด้วยเราอาจจะเลือกวิธีอื่นก็ได้เช่นโทรหาคุณครูขอส่งวันหลังแทนซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่านะคะเมื่อเราได้วิธีที่หลากหลายเราก็จะสามารถคัดเลือกได้ว่าเราจะเลือกวิธีไหนเช่นเราอาจจะเลือกวิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดถูกต้องค่ะ2วิธีที่เราทำได้สะดวกและรวดเร็ว 3วิธีที่เราคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์แน่นอนแล้วก็ความผิดพลาดจะน้อยเพราะฉะนั้นการมีวิธีที่หลากหลายก็สามารถทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: ค่ะก่อนจะจบคาบเรียนในวันนี้นะคะทีเชอร์ก็ขอมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางวันนี้เราทำอะไรกันบ้างคะจุดประสงค์ใหญ่ๆนะคะเป็นเป้าธนูอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งก็คือเราได้หาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายตัวแดงเลยนะคะหลากหลายคือมากกว่า1วิธีแล้วก็มันก็เป็นวิธีที่แตกต่างกันด้วยนะคะ2เราได้คุยกันใช่ไหมคะคุยกันจนเสียงดังเลยนะว่าเหตุและผลที่เราเลือกวิธีเหล่านั้นมันดีกว่าอีกวิธีนึงยังไงหรือว่าทำไมเราถึงเลือกวิธีนี้บริบทหรือว่าสถานการณ์ในบ้านเราสิ่งแวดล้อมของเรามันเป็นยังไงกันแน่แน่นอนว่าเราสื่อสารด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกับชีวิตของเราด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานร่วมกับเพื่อนหรือว่าการอยู่ในบ้านการเต็มตัวร่วมกับพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวนะคะวิธีแก้ปัญหาในโรงเรียนก็เป็นเหตุผลที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยนะคะคำว่าหลากหลายทำผ่านกิจกรรมอะไรเอ่ยนะใครจำได้กิจกรรมแรกๆคะใช่เราเริ่มความหลากหลายด้วยสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะหาวิธีหลากหลายให้หน่อยค่ะว่าเต่าเขาจะไปได้เร็วกว่ากระต่ายได้ยังไงอันนี้ก็มีการโชว์รูปแล้วก็ได้นำเสนอการด้วยนะคะว่าเราผสมผสานไอเดียกันยังไงได้บ้างเพื่อให้ความหลากหลายมันเกิดขึ้นนะคะความหลากหลายอันถัดมาคือเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตในโรงเรียนถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งก็มีทั้งเรื่องในการเตรียมตัวก่อนมาโรงเรียนเพื่อให้มีเงินซื้อข้าวกลางวันหรือการเตรียมจัดกระเป๋าเพื่อที่จะไปโรงเรียนแต่ว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือเราป่วยแล้วก็ต้องส่งการบ้านด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของปัญหาที่เราอาจจะเจอได้ในชีวิตจริงถูกต้องไหมคะถ้าจำได้กิจกรรมนี้ที่เชื่อให้แบ่ง A B เนาะก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะแล้วก็อยากให้กลุ่ม A กับกลุ่ม B เนี่ยเล่าปัญหาที่ตัวเองคิดได้หลากหลายเพื่อนฟังด้วยนะคะเผื่อจะเจอแนวทางที่เรายังไม่เคยคิดถึงมาก่อนหรือบางทีสิ่งที่เพื่อนให้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเราอาจจะมองว่ามันไม่เข้ากับสถานการณ์การใช้ชีวิตของเราก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดไอเดียโฟลว์หรือการเห็นการแตกความคิดไปในมุมมองที่หลากหลายผ่านสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้นะคะการแก้ปัญหาที่หลากหลายกิจกรรมที่3ที่เราทำก็คือการที่เราได้มองเห็นสถานการณ์ใกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องการทำเวรการแบ่งหน้าที่กันกับเพื่อนมักจะเป็นปัญหาคลาสสิกเลยค่ะว่าเราอาจจะทะเลาะกันได้นะคะถ้าเราแบ่งวิธีไม่ดีเพราะฉะนั้นลองหาวิธีที่หลากหลายแล้วมาคุยกันว่ากลุ่มเพื่อนของเราจะเลือกวิธีอะไรดีแน่นอนว่าพอมีวิธีหลากหลายปุ๊บเราก็จะได้คุยกันโดยที่เรามาร่วมพิจารณาร่วมกันว่าวิธีไหนมีประสิทธิภาพวิธีไหนยุติธรรมวิธีไหนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่เราเองก็ไม่ลำบากแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้อย่างสะดวกใจแน่นอนว่าพอมีหลายวิธีเราก็จะพูดกันด้วยเหตุผลใช่ไหมคะการพูดกันด้วยเหตุผลนี่แหละค่ะคือการที่เรามองหาว่าความเป็นไปได้อยู่ไหนเอ่ยสะดวกและรวดเร็วจริงหรือเปล่าหรือว่าได้เกิดผลลัพธ์ที่แน่นอนอย่างที่เราต้องการจะแก้ปัญหาหรือทำงานให้สำเร็จจริงหรือไม่โดยที่ความผิดพลาดก็ต้องน้อยด้วยเราก็จะมาคุยกันด้วยเหตุและผลที่สอดคล้องกับการทำงานของเราในชีวิตประจำวันเลยนะคะก็ถือว่าทำครบนะคะ1หาวิธีที่หลากหลาย2สื่อสารด้วยเหตุผลด้วยหวังว่าวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมการคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนการคิดเชิงคำนวณหรือว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสเต็ปถัดมานะคะเพราะว่าเราจะมองเห็นโครงสร้างปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่าลืมไปฝึกคิดกันด้วยนะคะ
1: ก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมีใบงานในใบกิจกรรม B2-2 ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำต่อได้นะคะแล้วก็สามารถเอาคำตอบนี้ไปแชร์กับเพื่อนๆได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอสวัสดีค่ะ ครูหน่อยสิคะ
2: ได้เรียน

้ค่ะพบกับพี่โบนและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการของเราจะมาพาน้องๆประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่น้องๆสามารถทำได้ด้วยตนเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเจอกับน้องๆทุกคนน้องๆตื่นเต้นเหมือนพี่โบนไหมโอเคแล้ววันนี้สิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบจะมาพาน้องๆทำนั่นคือเราจะเอาพลาสติกเหลือใช้มารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสิ่งของนั้นก็คือกระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติกอันน่ะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์อย่างแรกที่เราจะใช้นั่นก็คือขวดน้ำค่ะหรือแกลอนน้ำที่เราใช้แล้วไม่ว่าจะขนาดไหนก็ใช้ได้นะคะอย่างที่2คัตเตอร์และกรรไกรค่ะอย่างที่3สีอะคริลิกน้องๆสามารถเอาสีไหนก็ได้ตามที่น้องๆชอบได้เลยนะคะต่อมาปากกาเมจิกและสุดท้ายกระดาษทรายค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราเอาขวดที่เรามีอยู่เนี่ยไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะจากนั้นเราจะมาวาดเป็นลวดลายกันน้องๆสามารถวาดลายอะไรก็ได้ที่น้องๆชอบวันนี้พี่โบจะมาพาน้องๆวาดลายน้องแมวกันค่ะที่พี่โบเลือกใช้แกลอนใหญ่นะคะเพราะว่าพี่โบต้องการใส่ดินเยอะและตรงช่วงนี้ก่อนที่เราจะวาดหูน้องแมวขึ้นมาเราจะเว้นที่สำหรับดินเอาไว้พี่โบจะเว้นสักประมาณ4ช่องนะคะแล้วก็วาดหูแมวกันเลยจริงๆน้องจะวาดกระต่ายก็ได้นะเพราะว่าแกลอนมันใหญ่แล้วก็ล่างต่อให้มันครบ1รอบเห็นไหมเห็นหูแมวพี่โบ๊ทยังน่ารักเนาะโอเคถ้าเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่การตัดแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้มันอันตรายมากถ้าน้องๆจะตัดเนี่ยน้องๆสามารถเรียกคุณพ่อคุณแม่มาช่วยได้นะคะเจาะมันลงไปนะคะนี่เลยโอเคพี่โบก็ตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนตัดตามรอยที่วาดไว้เลยค่ะน้องจะตัดเบี้ยวตัดตรงไม่เป็นไรนะเอาแค่แบบว่าให้มันมีพื้นที่สำหรับใส่ดินได้เราจะไปแต่งกันด้วยการทาสีเวลาตัดน้องๆต้องระวังบาดด้วยนะคะบางทีขวดมันจะคมนะโอเคน้องๆตัดกันตามทันไหมคะถ้าทันแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิธีต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือเราจะเอากระดาษทรายค่ะเราจะใช้กระดาษทรายเนี่ยมาลบคมของพลาสติกที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะตรงหูต้องระวังนะหูเยอะๆหน่อยต่อมานะคะเราจะมาลงสีกระถางกันลงสีขาวก่อนมันจะง่ายที่สุดเป็นสีพื้นหรือว่าถ้าน้องคนไหนไม่ชอบน้องจะลงสีอื่นเลยก็ได้นะคะเอาตามสีที่ตัวเองชอบจะผสมสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีเขียวได้หมดเลยสีที่ใช้จะเป็นสีอะคริลิกนะคะเพราะว่ามันกันน้ำน้องๆสามารถซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนเลยนะมันจะเลอะเทอะหน่อยนะคะถ้ามีผ้ากันเปื้อนก็ใส่ผ้ากันเปื้อนเนาะอย่างที่พี่โบก็จะทาไปเรื่อยๆทาจนครบรอบกระถางอย่างที่พี่โบบอกไปนะคะว่าสีอะคริลิกเนี่ยมันจะกันน้ำมันจะไม่ละลายดังนั้นการที่เราทำเป็นกระถางต้นไม้แล้วเรารดน้ำอ่ะสีของกระถางเราก็จะไม่หายไปข้อดีของมันนะคะน้องก็จะสามารถใช้กระถางนี้ไปได้นานๆเลย

โอเคค่ะหลังจากที่เรารอแห้งกันแล้วนะคะนี่เลยของพี่โบ๊ทสวยงามอันนี้พี่โบ๊ททานทั้งหมด2รอบเพราะว่าอยากให้มันสีเสมอกันให้มันแน่นติดทนนานนะคะนี่เดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบ๊ทจะมาพาแต่งหน้ากระถางต้นไม้ของเราค่ะจากปากกาเมจิกที่น้องๆมีนะคะหรือว่าน้องๆจะเอาดินสอหรือปากกาธรรมดาก็ได้นะคะมาวาดเพื่อเติมเป็นหน้าตาของกระถางต้นไม้เราค่ะเราต้องมีหูเอาหูสามเหลี่ยมเนาะข้างในนี้จากนั้นน้องแมวมีตาน่ารักน่ารักอยู่คู่หนึ่งนี่แล้วก็จมูกเล็กๆแล้วก็เป็นปากน้องเราต้องเติมหนวดให้น้องแมวด้วยน่ารักไหมโอเคถ้าน้องๆทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลงสีกันต่อค่ะเราวาดตรงไหนไว้อยากได้สีอะไรก็โปะเข้าไปทาเข้าไปบางทีทารอบเดียวมันอาจจะยังไม่ติดเต็มที่นะคะน้องๆก็รอให้มันแห้งก่อนเนาะแล้วก็ทาซ้ำอีกรอบหนึ่งสีเราจะได้สวยๆเรียบแล้วก็เนียนทุกครั้งที่น้องๆทำเสร็จแล้วนะคะต้องเก็บอุปกรณ์คืนที่เดิมปิดฝาสีให้สนิทนะคะแล้วก็ล้างฟูกันให้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้น้องแมวของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าน้องๆเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนะคะแต่เอ๊ะน้องๆคะเรามีกระถางต้นไม้กันแล้วเรายังขาดอะไรกันอีกนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะนั่นก็คือที่รดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปพี่โบจะพาน้องๆไปทำบัวรดน้ำต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอย่างแรกเลยคือแกลอนทรงต่างๆแบบมีหูจับฝาขวดที่มีขนาดใหญ่เท่ากันสีฟ้าค่ะคัตเตอร์และกรรไกรปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกเทปสีสติกเกอร์สีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือหมุดติดบอร์ดค่ะโอเคแล้วเมื่อน้องๆเตรียมอุปกรณ์กันเสร็จแล้วนะคะอันนี้โบรดน้ำของพี่โบ๊ทเนี่ยจะทำเป็นรถนี้พี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติ๊กเกอร์สีนะคะในการตกแต่งขั้นตอนแรกเราก็จะมาวาดลวดลายก่อนแต่น้องๆอ่ะสามารถใช้จินตนาการของตัวเองตามสไตล์ที่น้องๆต้องการรถของพี่โบ๊ทนะคะจะทำเป็นสายฟ้าค่ะน้องๆคนไหนชอบลวดลายอะไรก็วาดเต็มที่เลยนะคะวาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการตัดเวลาตัดน้องๆก็ต้องระวังด้วยนะคะกรรไกรเป็นของมีคมอย่างนึงนะระวังมันจะตัดโดนนิ้วของเราเองตัดไปเรื่อยๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะน้องๆนี่นะคะได้สายฟ้าของเราเรียบร้อยเราก็จะทำการติดลงไปที่รถของเราเลยค่อยๆแกะนะระวังมันขาดแปะลงไปเลยค่ะจริงๆสติ๊กเกอร์สีถ้าน้องๆไม่มีนะคะสามารถใช้สีอะคริลิกมาระบายได้นะหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษสีธรรมดาตัดแล้วก็ทากาวแปะได้เหมือนกันนี่เลยหูจับของพี่โบ๊ทนี่ตอนนี้ก็ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะดูมีความเท่แต่เท่านั้นยังไม่พอเราจะมาทำรูรดน้ำต้นไม้กันโดยใช้เข็มหมุดหรือหมุดเจาะกระดาษนั่นเองเป็นแบบนี้นี่นะคะเราจะเจาะรูเข้าไปเราจะเจาะรูกันทั้งหมดประมาณ 5-10 รูนะคะนี่พี่โบก็จะเจาะไปเรื่อยๆจนครบ10รูเลยค่ะครบ10รูของเราเรียบร้อยแล้วนี่เลยเห็นไหมคะเมื่อรูเราครบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ประกอบมันกลับเข้าไปที่เดิมเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่น้ำแล้วก็เทรดน้ำต้นไม้ได้เป็นบัวรถของเรานี่เองรถของเรายังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงนั่นก็คือล้อรถเราจะใช้ฝาขวดน้ำนะคะที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมด4ฝาจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะประกอบกันเข้าไปเป็นตัวรถโดยที่เราจะใช้กาวก็ประกบเข้าไปเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะบัวรถน้ำของพี่โบ๊ทเองค่ะขอน้องๆเป็นแบบไหนกันบ้างใกล้เสร็จกันหรือยังโอเคที่นี่นะคะรถของเราเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่น้ำกันค่ะที่ตรงนี้แล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้กันเลย

้อยแล้วนะคะสำหรับกระถางต้นไม้และบัวรดน้ำของเราในวันนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าของเหลือใช้ของเราเมื่อนำมาคิดต่อยอดมันก็มีประโยชน์ได้ค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้พี่โบ๊ทดูได้นะคะทางแฟนเพจมหิดล Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับของชิ้นไหนที่ถูกใจรับรองว่าพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนค่ะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นะคะบ๊ายบายพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่มีสัตว์เลี้ยงบอกได้เลยว่าต้องดูเป็นพิเศษเพราะวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับบ้านของสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักน้องๆอยากทำกันไหมคะที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ DIY ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์อีกเช่นเดิมค่ะและสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกนะคะนั่นก็คือบ้านน้องหมาถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำบ้านน้องหมาอย่างแรกที่เราต้องมีคือกล่องลังกระดาษสีกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางและสุดท้ายเทปกาวสองหน้าแบบบางค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำบ้านน้องหมากันเลยอันดับแรกนะคะวัดขนาดของฝากล่องแล้วเราก็จะหาจุดศูนย์กลางของกล่องกันค่ะเมื่อเราได้จุดศูนย์กลางแล้วนะคะเราก็จะลากเส้นตรงลงมาเลยเมื่อเราได้เส้นตรงกลางแล้วนะคะเราก็จะเอาจุดจากเส้นบนสุดเนี่ยลากมาที่อีกมุมนึงของด้านล่างค่ะการทำแบบนี้นะคะเราจะได้หลังคาสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งสองด้านเลยค่ะถัดมาเราจะมาตัดเป็นหลังคาสามเหลี่ยมกันค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเราจะได้ปลอดภัยโอเคค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้หลังคาทั้งหมด2ด้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาทำสีของบ้านกันค่ะโดยการที่เราจะใช้กระดาษสีมาตัดขั้นตอนในการทำนะคะวัดขนาดกล่องได้เลยครับแต่ว่าเราควรจะมีพื้นที่เหลือมาถึงด้านข้างตรงนี้ด้วยจัดตามรอยที่เราวัดไซส์ไว้เลยนะคะน้องๆค่ะแล้วเมื่อเราตัดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูเลยน้องๆเห็นไหมมันจะพอดีกับหลังคาของเราเลยทีนี้ส่วนที่เกินออกมาค่ะเราจะเก็บไปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเทปลงไปก่อนเลยนะคะโอเคค่ะส่วนตรงกลางของพี่โบ๊ทนะคะพี่โบ๊ทจะเว้นเอาไว้นิดนึงเผื่อพี่โบ๊ทจะตัดสำหรับทำประตูค่ะจากนั้นนะคะจะแกะเทปกาวของเราออกค่ะน้องๆทำตามกันทันไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ทแกะเทปกาวสองหน้าออกเรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดตัวบ้านของเรากันแล้วนะคะค่ะวางลงไปตรงกลางเลยจากนั้นก็รีดให้เรียบเลยนะคะน้องๆส่วนที่เกินของหลังคาเราจะทำการพับติดเข้าไปที่ด้านหลังเลยนะคะดึงให้ตึงๆเลยนะคะน้องๆโอเคเห็นไหมคะเราก็ได้แล้วส่วนที่เกินของตัวบ้านนะคะเราก็จะทำการเก็บเข้าไปด้านข้างค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็ได้หน้าของกล่องเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะติดกระดาษตรงส่วนด้านข้างของบ้านเช่นกันค่ะไปทำกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้แปะกระดาษสีทั้ง4ด้านของบ้านเรียบร้อยแล้วนี่เลยสวยงามขั้นตอนต่อไปนะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือการทำหลังคาบ้านของน้องหมาค่ะพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษลังอีกใบนึงนะคะมาวัดขนาดให้พอดีกับตัวบ้านแล้วเราก็จะมาตัดทำหลังคากันเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาตัดตามรอยเส้นเลยค่ะน้องๆหนูๆ นะคะที่กำลังจะตัดตามอย่าลืมนะคะว่าของมีคมมันอันตรายถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยกันนะคะตอนนี้เราก็ได้หลังคาของบ้านน้องหมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ส่วนต่อไปจะไปวัดขนาดของกระดาษสีตกแต่งหลังคาให้เรียบร้อยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำหลังคาเสร็จแล้วพี่โบจะไปประกอบติดกับตัวบ้านกันเลยค่ะการประกอบติดกับตัวบ้านนะคะน้องๆเราจะใช้กาวยางในการประกอบค่ะพยายามวางให้พอดีนะคะ

คะกอดมันเอาไว้สักแป๊บหนึ่งเพื่อให้กาวหลังคากับตัวบ้านเราอยู่ติดกันค่ะเราก็จะได้บ้านของน้องหมาเรียบร้อยโอเคถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบก็จะวัดขนาดประตูก่อนนะคะพอเราวัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาตัดตามรอยเส้นที่เราวาดไว้ค่ะระวังเหมือนเดิมนะคะของมีคมเรียบร้อยแล้วค่ะประตูของบ้านน้องหมาอันดับต่อไปเราจะทำอะไรกันดีถูกต้องค่ะตกแต่งกันดีกว่าเราจะมาทำหน้าต่างให้น้องหมากันนะคะอันนี้พี่โบใช้เป็นสติกเกอร์สีฟ้าแต่ถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้อยากทำหน้าต่างนะคะน้องสามารถตกแต่งอะไรก็ได้เอาตามจินตนาการน้องเลยค่ะน้องอาจจะติดกระดิ่งหรือว่าเขียนป้ายชื่อหรือว่าทำเป็นหลังคาบ้านที่มีตัวตกแต่งก็ได้นะคะก็ติดลงไปเลยเรียบร้อยค่ะหน้าต่างบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทต่อมานะคะเราจะแต่งภายในกันค่ะพี่โบ๊ทจะเอาผ้าบุเข้าไปข้างในเพื่อให้น้องหมาของพี่โบ๊ทได้นอนสบายหรือถ้าน้องๆมีหมอนใบเล็กๆนะคะหรือว่าหมอนใบโปรดของน้องหมาเนี่ยก็สามารถเอาเข้ามาใส่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทง่ายใช่ไหมล่ะคะในการทำบ้านน้องหมาของเราแต่น้องๆคะไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้เลี้ยงน้องหมาอยู่ที่บ้านแต่น้องๆมีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆวันนี้พี่โบ๊ทก็มีวิธีการทำบ้านของสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆมาเหมือนกันค่ะอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านสัตว์เลี้ยงตัวเล็กขวดพลาสติกกรรไกรคัตเตอร์กาวยางสีอะคริลิกลูกกันแปรงทาสีขนาดต่างๆแล้วก็จานทาสีค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยขวดพลาสติกของเรานะคะเราจะทำการตัดออกเป็น2ท่อนพี่โบจะตัดท่อนด้านบนก่อนแล้วก็ตัดด้านล่างอีกรอบหนึ่งน้องๆสามารถวัดขนาดให้พอดีกับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กของเราได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะได้ส่วนตัวบ้านแล้วก็หลังคาบ้านของสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยอย่างนี้พี่โบก็จะวัดขนาดประตูขึ้นมาก่อนจะใช้ปากกาเมจิกเหมือนเดิมเลยนะคะวาดเป็นประตูลงไปแล้วก็จะใช้คัตเตอร์ในการตัดมันค่ะอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะน้องๆเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ครบตัวบ้านเรียบร้อยแล้วอันดับถัดไปพี่โบก็จะใช้การทาสีนะคะด้วยสีอะคริลิกค่ะน้องๆชอบสีไหนน้องๆสามารถเลือกสีนั้นในการทาได้เลยนะคะเวลาทานะคะน้องๆพยายามทาไปในทางเดียวกันตัวบ้านของเราจะได้เรียบแล้วก็เนียนค่ะน้องๆสามารถทาประมาณ 1-2 รอบได้นะคะเพื่อให้สีของเราเนี่ยหนาแล้วก็สวยงามค่ะแต่ก่อนที่น้องๆจะทาทับอีกรอบนึงน้องๆต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวพี่โบจะรอให้แห้งหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบ้านกันต่อมาเราจะมาตกแต่งกันไอ้น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอย่างอื่นก็ได้นะคะจะติดกระดุมหรือว่าจะวาดรูปก็ได้เหมือนกันแต่พี่โบจะทำเป็นลวดลายบนตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นลายบ้านของพี่โบเองเป็นไงล่ะคะน่ารักไหมเอ่ยอ๋อและที่สำคัญนะคะน้องๆจริงๆแล้วมันอยู่ที่จินตนาการของเราเลยล่ะค่ะน้องอาจจะอยากร้อยเชือกเข้าไปนะคะเพื่อเอาไปแขวนกับต้นไม้ให้กับนกอยู่ก็ได้หรือว่าเอาไปให้กับชูการ์ไรเดอร์ตัวน้อยที่น้องๆเลี้ยงอยู่ก็ได้เช่นกันนะคะ

็นไหมล่ะคะว่ามันง่ายนิดเดียวแค่เรานำของที่เราใช้แล้วมาคิดต่อยอดมันก็สามารถเกิดประโยชน์ได้ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำตามพี่โบ๊ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากจะโชว์ผลงานให้กับพี่โบ๊ทได้ดูนะคะส่งมาเลยค่ะที่แฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่อ่ะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมค่ะน้องคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนและวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะ DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบนะคะได้ใหม่ในรายการจิ๋วซ่านครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแน่เลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t sinsect แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาสต์ทรีมตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่เป็นกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ลิปวิดีโอสื่อการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6สาระการเรียนรู้ที่1เรื่องการอ่านจับใจความสวัสดีค่ะนักเรียน
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วครูจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความนะคะความหมายการอ่านจับใจความการอ่านจับใจความหมายถึงการอ่านหนังสือที่สามารถค้นหาสาระสำคัญของเรื่องได้ถูกต้องนับเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นมากที่สุดใจความสำคัญขึ้นอยู่กับการเข้าใจความคิดและเจตจำนงของผู้เขียนหากจับความคิดของผู้เขียนไม่ได้แสดงว่าอ่านหนังสือไม่เข้าใจในงานเขียนบางประเภทที่ผู้เขียนเลือกใช้กลวิธีแต่งซับซ้อนไม่บอกสาระสำคัญอย่างตรงไปตรงมาหรือในกรณีจงใจโกหกให้หลงเชื่อการจับใจความให้ถูกต้องจะยิ่งยากมากขึ้นอีกหลายเท่าลักษณะของใจความสำคัญ 1. ใจความสำคัญเป็นข้อความที่ทำหน้าที่คลุมใจความของข้อความอื่นๆในตอนนั้นได้หมดข้อความนอกนั้นเป็นเพียงรายละเอียดหรือส่วนขยายใจความสำคัญเท่านั้น 2. ใจความสำคัญของข้อความ1ๆหรือย่อหน้า1ส่วนมากจะมีเพียงประการเดียว3. ใจความสำคัญส่วนมากมีลักษณะเป็นประโยคอาจจะเป็นประโยคเดียวหรือประโยคซ้อนก็ได้แต่ในบางกรณีใจความสำคัญไม่ปรากฏเป็นประโยคเป็นเพียงใจความที่แฝงอยู่ในข้อความตอนนั้น 4. ใจความสำคัญที่มีลักษณะเป็นประโยคส่วนมากจะปรากฏอยู่ต้นข้อความต่อไปเรามาทำความรู้จักกับหลักการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญนะคะหลักการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ 1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน2. อ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆพอเข้าใจและเก็บใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 3. เมื่ออ่านจบให้ตั้งคำถามตนเองว่าเรื่องที่อ่านมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไร 4. นำสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงใจความสำคัญใหม่ด้วยสำนวนของตนเองเพื่อให้เกิดความสละสลวยมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญสำหรับนักเรียนคือวิธีจับใจความสำคัญหลักการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ 1. พิจารณาทีละย่อหน้าหาประโยคจากความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 2. ตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกได้เช่นตัวอย่างสำนวนโวหารอุปมาอุปไมยตัวเลขสถิติตลอดจนคำถามหรือคำพูดของผู้เขียนซึ่งเป็นส่วนขยายใจความสำคัญ 3. สรุปใจความสำคัญด้วยสำนวนภาษาของตนเองครูก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ลองทำกันนะคะครูจะจับเวลาให้นักเรียนได้ลองทำกัน30วินาทีนะคะ

หมดเวลาแล้วค่ะมาดูเฉลยกันค่ะใครคำตอบคือคนทั่วไปทำอะไรคำตอบคือตักบาตรอย่างไรคำตอบคือเริ่มจากตักข้าวก่อนตามด้วยข้าวและของหวานเมื่อพระสงฆ์ปิดฝาบาตรให้วางดอกไม้ซึ่งส่วนมากนิยมใช้ดอกบัวและดอกดาวเรืองวางลงบนฝาบาตรแล้วนั่งพนมมือรับพรจากพระสงฆ์เพราะอะไรคำตอบคือเสริมบุญให้กับตัวเองใจความสำคัญ

0: คำตอบคือคนทั่วไปตักบาตรโดยเริ่มจากตักข้าวก่อนตามด้วยกับข้าวและของหวานเมื่อพระสงฆ์ปิดฝาบาตรให้วางดอกไม้ซึ่งส่วนมากนิยมใช้ดอกบัวและดอกดาวเรืองวางลงบนฝาบาตรแล้วนั่งพนมมือรับพรจากพระสงฆ์เพื่อเสริมบุญให้กับตนเองนักเรียนมีข้อสงสัยตรงไหนถามได้เลยนะคะ
1: ครูคะแล้วมันมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างคะ
0: เป็นคำถามที่ดีมากเด็กหญิงการ์ตูนในปัจจุบันเราได้มีการคุยหรือสนทนากันเป็นส่วนมากเพื่อให้เราได้รับข่าวสารได้อย่างชัดเจนรวมไปถึงการอ่านที่ต้องควบคู่ไปกับความเข้าใจและการตีความไปในด้านอื่นๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของการอ่านจับใจความมีความสำคัญอย่างมากเพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารและการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: วันนี้ครูอธิบายในเรื่องของการอ่านจับใจความจบแล้ววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็ก
2: ๆนักเรียนทำความเคารพคุณครู
3: สวัสดีค่ะ

0: จะสอบโอเน็ตแล้วครูให้แบบฝึกหัดเขียนเรื่องตามจินตนาการมาแต่ฉันยังไม่รู้เลยว่าจะเขียนยังไงดี
1: เดี๋ยวข้าสอนให้เองนะหนูดาริน
0: เสียงใครน่ะเจ้าพูดหรอเจ้าเหมียว
1: ตามข้าเข้ามาสิก่อนอื่นเราก็จะต้องมารู้จักความหมายของจินตนาการกันก่อนจินตนาการเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจตามความคิดฝันหรือจากประสบการณ์เดิมแล้วสร้างเป็นภาพใหม่ให้กว้างขึ้นดังนั้นการเขียนเรื่องตามจินตนาการจึงเป็นความคิดที่เชื่อมโยงประสบการณ์และความจริงในชีวิตจากอดีตไปสู่อนาคตหรือเชื่อมโยงเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันโดยผูกเป็นเรื่องราวขึ้นมาโดยดูรายละเอียดต่างๆจากภาพเป็นพื้นฐานแล้วเขียนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจหรือให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านและที่สำคัญจะต้องให้มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน
0: อ๋อเข้าใจแล้วแต่ดารินจะเขียนยังไงล่ะ
1: ไม่ยากเลยมันมีหลักการในการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยู่นะเดี๋ยวข้าจะบอกให้สำหรับหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการจะมีภาพให้เจ้า1ภาพ1เจ้าจะต้องดูภาพพิจารณาภาพรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน2สร้างจินตนาการผูกเรื่องราวย้อนไปในอดีตคิดไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบัน3สร้างความคิดโดยใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐาน4. ลำดับเรื่องราวให้ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ 5. เขียนเล่าความให้ต่อเนื่องและสุดท้ายเขียนลายมือให้อ่านง่ายจบประโยคเว้นวรรคให้ชัดเจน
0: ดารินว่ายังฟังดูยากอยู่เลยนะ
1: งั้นเจ้าเอาเทคนิคนี้ไปใช้สิมันเรียกว่า 5W1H
0: 5W1Hwho what where when why แล้วก็ how ใช่ไหม
1: ใช่แล้ว who คือใครใครล่ะที่อยู่ในเหตุการณ์นี้บ้างเจ้าก็ต้องสังเกต what อะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างในเหตุการณ์ที่เจ้าเห็น where ที่ไหนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนเจ้าก็ต้องสังเกตwhen เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ why ทำไมเพราะเหตุใดเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้น

0: และสุดท้าย How เขาทำสิ่งนี้อย่างไรเจ้าดูภาพนี้นะข้อ1 Who ลองสังเกตสิในภาพเนี่ยมีใครบ้าง
1: นักเรียน
0: ใช่แล้วต่อมาข้อ2 What เด็กนักเรียนกำลังทำอะไรล่ะ
1: ทำความสะอาด
0: ถูกต้องต่อมาข้อ3 Where เด็กนักเรียนทำความสะอาดกันที่ไหน
1: ห้องเรียนอย่างไรล่ะ
0: เก่งมากต่อมาข้อ4 When เจ้าคิดว่าในภาพคือเมื่อไหร่ล่ะ
1: คิดว่าน่าจะหลังเลิกเรียนนะ
0: ข้อ5 Why แล้วทำไมถึงต้องเป็นหลังเลิกเรียนล่ะ
1: เวรประจำวันไงเด็กนักเรียนทุกคนต้องมีเวรทำความสะอาดประจำวัน
0: ก็ดีนะแต่ถ้าใส่จินตนาการเข้าไปอีกหน่อยในภาพก็อาจจะเป็นวันสุดท้ายของการเรียนก็ได
1: ้ถ้าอย่างนั้นอาจเป็นการทำความสะอาดห้องเรียนครั้งสุดท้ายเพราะทุกคนจะแยกย้ายไปเรียนต่อแบบนี้ถูกต้องไหม
0: ข้าคงบอกไม่ได้หรอกว่าถูกต้องไหมแต่ที่เจ้าพูดมาน่าสนใจมากเพราะเรื่องตามจินตนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันอยู่แล้วขอแค่ใส่จินตนาการเข้าไปก็พอมาเถอะข้อสุดท้าย How เจ้าคิดว่าเด็กนักเรียนทำความสะอาดกันอย่างไร
1: ดารินคิดว่าพวกเขาช่วยกันทำอย่างสนุกสนานและสามัคคี
0: เรียบร้อยเท่านี้ก็ครบตามขั้นตอนแล้วข้าจะลองเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวจากสิ่งที่เจ้าบอกมาก็แล้วกันเจ้าลองอ่านดูสิ
1: วันสุดท้ายของการเรียนคุณครูให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทำความสะอาดห้องเรียนก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเรียนต่อเพื่อนๆทุกคนสนุกสนานและสามัคคีกันในการทำเวรมากกว่าทุกวันบางคนกวาดพื้นบางคนถูโต๊ะซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่คอยเกี่ยงกันทำหน้าที่จนครูต้องคอยดุและแบ่งหน้าที่ให้ทีละคนแต่ตอนนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายช่วยกันด้วยความเต็มใจแล้วครูประจำชั้นก็ได้บอกกับนักเรียนว่าถ้าทำความสะอาดห้องเสร็จจะมีการรับประทานอาหารและขนมร่วมกันเพื่อฉลองการเรียนจบในเทอมสุดท้าย
0: เก่งมากเจ้าหนูดารินทีนี้พอจะเข้าใจการเขียนเรื่องตามจินตนาการมากขึ้นแล้วหรือยังล่ะ
1: เข้าใจแล้วล่ะขอบใจมากนะดารินไม่เคยทำมาก่อนเลย
0: ไม่เป็นไรเลยเจ้าลองนำเทคนิค 5W1H นี้ไปใช้ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการดูนะ
1: ได้เลยเอาล่ะเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันเถอะพร้อมไหมดังขึ้นอีกงั้นไปกันเลยอันดับแรกฮูในภาพนี้มีใครบ้างคะใช่แล้วเด็กผู้ชายดารินขอตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าภูผานะเพื่อนๆล่ะจะตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าอะไรต่อไปวอทเขาทำอะไรในภาพดารินเห็นเขาเก็บขยะเพื่อนๆเห็นเหมือนกันไหมคะต่อไปแวร์ที่ไหนเอที่นี่คุ้นๆนะมีน้ำมีหาดทรายมีต้นมะพร้าวมีเรือใบด้วยใช่ทะเลไหมนะเพื่อนๆรู้จักทะเลที่ไหนบ้างเรามาใส่ชื่อให้ทะเลกันเถอะดารินให้เป็นทะเลบางแสนแล้วกันนะดารินเคยไปเที่ยวชอบมากๆเลยต่อไปเว้นเมื่อไรเขาเก็บขยะที่ทะเลเมื่อไหร่ดีล่ะเป็นวันหยุดหรือเปล่านะหรือช่วงเวลาไหนจริงอยู่นะคะที่ในภาพไม่ได้บอกแต่เราสามารถจินตนาการเองได้เลยนะเพื่อนๆดารินคิดว่าน่าจะเป็นเช้าวันเสาร์ช่วงปิดเทอมต่อมาวายเพื่อนๆคิดว่าเขาเก็บขยะทำไมกันนะดารินว่าเพราะชายหาดมีแต่ขยะเขาจึงต้องมาเก็บขยะให้ชายหาดสะอาดสวยงามเหมือนเดิมไงล่ะ สุดท้ายแล้วเพื่อนๆฮาวอย่างไรเขาเก็บขยะอย่างไรในภาพเป็นถุงดำงั้นดารินเขียนว่าหยิบถุงดำมาเก็บขยะแล้วกันนะเย้เสร็จแล้วเรามาเรียบเรียงกันนะ

เมื่อถึงที่ทะเลภูผาจึงออกไปวิ่งเล่นริมชายหาดแต่กลับเจอขยะเกลื่อนกราดเต็มไปด้วยเปลือกขนมกระป๋องขวดน้ำพัดปลิวมาตามลมจนเต็มพื้นบนหาดทรายภูผาจึงรีบกลับไปที่พักไปหยิบถุงดำเพื่อมาเก็บขยะขณะที่ภูผาเก็บขยะนั้นเขาก็ได้นึกภาพทะเลที่สะอาดไร้ขยะก็คงเป็นทะเลที่สวยงามน่าดูเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนๆพอใช้เทคนิค 5W1H แล้วไม่ยากเลยใช่ไหมทีนี้ก็เอาไปทำข้อสอบออนเน็ตได้แล้วดารินเชื่อว่าทุกคนต้องทำได้แน่นอนทำได้ไหมดังขึ้นอีกสุดยอดเลยดารินขอให้ทุกคนโชคดีนะได้คะแนนโอเน็ตวิชาภาษาไทยเต็ม100 คะแนนเลยเพียบ

0: ัสดีครับผมชื่อกระป๋องผมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ตอนนี้นะผมกำลังอ่านวรรณคดีเรื่องนึงอยู่ครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชื่นชอบวรรณคดีไทยมากและวรรณคดีก็ทำให้ผมพบกับอะไรหลายๆอย่างทั้งสนุกและตื่นเต้นเลยครับ
1: เด็กชายกระป๋องมัวอ่านวรรณคดีจนเผลอหลับไปและเขาก็ได้ฝันถึงเหตุการณ์อย่างที่แปลกประหลาดมาก

เด็กชายกระป๋องได้ฝันว่าตนเองได้ไปท่องโลกวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีได้เห็นตัวละครที่เขาชื่นชอบและได้เห็นตัวอย่างของโวหารภาพพจน์ต่างๆจากบทประพันธ์ที่เคยผ่านหูผ่านตาจากการเรียนมาแล้วทำให้เขารู้สึกสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับจินตนาการในฝันของเขาในครั้งนี้มากๆโดยขณะที่เขากำลังท่องอยู่ในโลกของวรรณคดีเขาก็ได้พบกับเรื่องราวในพระอภัยมณีเริ่มต้นที่พระอภัยมณีได้เจอกับนางเงือกซึ่งจากบทประพันธ์ที่ทำให้เห็นโวหารภาพพจน์แรกคืออุปมาโวหารอุปมาโวหารเป็นโวหารเปรียบเทียบโดยยกตัวอย่างสิ่งที่คล้ายคลึงกันมาเปรียบเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้านความหมายด้านภาพและเกิดอารมณ์ความรู้สึกมากยิ่งขึ้นอุปมาโวหารมักจะปรากฏพร้อมกับพรรณโวหารเสมอโดยตัวอย่างของอุปมาโวหารที่เขาได้พบคือพงกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมฉลาวทั้งผ้าผมประภัยพักลักล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเป่งออกเต่งซวงขนงเนกเกกกรอ่อนสะอาดดังสุรางนางนาตในวังหลวงซึ่งเมื่อเขาได้พบกับนางเงือกเขาก็นึกถึงบทประพันธ์หนึ่งที่กล่าวถึงนางเงือกตนนี้หรือพระนางจันทวดีพันปีหลวงแม่ของสุดสาครจากนางในวรรคดีของมาลัยที่ได้เล่าให้เห็นภาพที่ชัดเจนในการกำเนิดเกิดมาของนางเงือกตนนี้เป็นการใช้โวหารภาพพจน์เล่าเรื่องแบบพรรณโวหารพรรณโวหารหมายถึงการเรียบเรียงข้อความโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลสิ่งของธรรมชาติสภาพแวดล้อมตลอดจนความรู้สึกต่างๆของผู้เขียนโดยเน้นให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับผู้เขียนและตัวอย่างบทประพันธ์ที่กระป๋องนึกถึงได้คือนั่งถือกำเนิดมาท่ามกลางเกลียวขึ้นน้ำลึกกระจ่างราวเกล็ดเพชรของท้องทะเลกว้างภายใต้สายลมละมุนและแสงแดดอบอุ่นจากเรื่องนางในวรรณคดีของมาลัยและเหตุการณ์ต่อมาที่กระป๋องพบเจอคือตอนที่พระเจ้าตาช่วยเหลือครอบครัวของพระอภัยมณีไว้จากนางผีเสื้อสมุทรซึ่งพระเจ้าตาได้ว่ากล่าวตักเตือนและสอนนางผีเสื้อสมุทรโดยการชี้ให้เห็นถึงโทษของการลุ่มหลงมัวเมาในความรักจนก่อให้เกิดความเดือดร้อนด้วยบทประพันธ์ที่เป็นการสาธกโวหารสาธกโวหารเป็นโวหารที่มุ่งให้ความชัดเจนโดยการยกตัวอย่างหรือเรื่องราวประกอบการอธิบายเนื้อหาสาระเพื่อสนับสนุนข้อคิดเห็นต่างๆให้หนักแน่นสมเหตุสมผลทำให้ผู้รับสารเข้าใจเนื้อหาสาระในสิ่งที่พูดหรือเขียนอย่างแจ่ม

0: แจ้งชัดเจนดูสมจริงหรือน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นโดยตัวอย่างของสาทกวัวหารที่เขาได้พบคือรูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้ย่อมเท่าแก่เกิดโรคโศกสงสารความตายหนึ่งพึงเห็นเป็นประธานหวังนิพพานพ้นทุกสุขสบายซึ่งบ้านเมืองเครื่องเขียนถึงเช่นนี้เพราะโลกีตันหาพาชิบหายอันศีลห้าว่าอย่าทำให้จำตายจะตกอบายภูมิขุมนรกเทศนาโวหารคือการเขียนอธิบายชี้แจงให้ผู้อ่านเข้าใจชี้ให้เห็นประโยชน์หรือโทษของเรื่องที่กล่าวถึงเป็นการชักจูงให้ผู้อื่นคอยตามเห็นด้วยหรือเพื่อแนะนำสั่งสอนปลุกใจให้ข้อคิดคติเตือนใจผู้อ่านโดยตัวอย่างบทประพันธ์ที่เขาได้พบจากเหตุการณ์นี้คือแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี่ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาจากเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่หลังจากที่เขาได้เข้าสู่วังวนของความฝันท่องไปในโลกวรรณคดีจากเรื่องพระอภัยมณีแล้วขณะที่กำลังเพลิดเพลินอยู่นั้นโลกวรรณคดีในเรื่องพระอภัยมณีก็ได้ค่อยๆเปลี่ยนไปทุกอย่างสั่นไหวและกลายเป็นว่าเขาได้ทะลุมิติไปยังวรรณคดีอีกเรื่องหนึ่งที่ใครๆก็น่าจะรู้จักกันดีคือเรื่องง้อป่าบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยป่าเขาลำนาวภัยแตกต่างจากเรื่องพระอภัยมณีอย่างสิ้นเชิงทำให้เขาตื่นตาตื่นใจและรู้สึกตื่นเต้นกับความฝันของเขามากๆซึ่งการข้ามมิติมายังวรรณคดีเรื่องนี้เขาได้เห็นตัวละครของไม้ไผ่ที่เป็นน้องของลำหับได้พบกับคณังเพื่อนสนิทของไม้ไผ่นั่นเองกระป๋องได้เห็นท่าทีดีใจของไม้ไผ่เมื่อพบเจอกับคณังและได้สังเกตว่าฉากนี้เป็นตอนหนึ่งจากบทประพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงโวหารภาพพจน์เป็นการบรรยายโวหารบรรยายโวหารหมายถึงการเขียนอธิบายหรือบรรยายเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงตามลำดับเหตุการณ์เป็นการเขียนตรงไปตรงมาไม่ยั่นเยอมุ่งความชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ความเข้าใจเช่นการเขียนเล่าเรื่องเล่าเหตุการณ์การเขียนรายงานเขียนตำราและเขียนบทความและบทประพันธ์ที่แสดงถึงการบรรยายโวหารนี้คือเมื่อนั้นไม้ไผ่ดีใจเป็นหนักหนาวิ่งไปกอดคอพาคอคาเข้ามานั่งในป่าสายทักมีธุระกังวลกลใดเหวยอย่านิ่งเลยบอกกูรู้ตระหนักแต่มิได้พบพันกันนานนะกูคิดถึงเพื่อนรักจะขาดใจจากบทละครเรื่องง้อป่าพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกระป๋องรู้สึกมีความสุขไปกับไม้ไผ่ที่ได้เจอเพื่อนรักเขารู้สึกอยากติดตามต่อไปว่าไม้ไผ่จะพาคณังไปที่ใดและทั้งสองคนจะพูดคุยอะไรกันบ้างแต่ขณะที่เขากำลังจะตามไม้ไผ่และคณังไปนั้นจู่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวพื้นสั่นสะเทือนจนกระป๋องยืนไม่อยู่เขารู้สึกว่าตัวเองถูกแรงสั่นสะเทือนโจมตีอย่างหนักและได้ยินเสียงฝีเท้าที่ดังมากๆมาจากข้างหลังเมื่อเขาหันไปเขาเจอกับยักษ์ต้นหนึ่งที่ได้จับเขาขึ้นไปจนลอยฟ้าและตะโกนชื่อของเขาออกมาได้กลับสู่โลกของความเป็นจริงรอบตัวเขามีเพื่อนๆรายล้อมรอบตัวและคุณครูสมรที่กำลังยืนจ้องด้วยความโมโหกระป๋องยังคงมึนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นและค่อยๆรู้สึกตัวว่าทั้งหมดนั้นเขาได้ฝันไปแต่ในฝันเหล่านั้นเขาสนุกสนานและรู้สึกเหมือนได้ไปผจญภัยในสถานที่ที่ไม่มีใครได้ไปพบเห็นอย่างเขาและเรื่องนี้เขาจะไม่มีวันบอกใครว่าสิ่งที่เขาพบเจอนั้นวิเศษแค่ไหนนอกจากความสนุกเพลิดเพลินกระป๋องยังได้ทบทวนสิ่งที่เรียนมาคือเรื่องของโวหารภาพพจน์ที่ครูสมรจะสอบในวันนี้เขาได้ทบทวนทุกอย่างในฝันของเขาเรียบร้อยแล้วและมั่นใจว่าเขาจะสามารถทำข้อสอบของวันนี้ได้อย่างแน่นอนและเรื่องราวของเด็กชายกระป๋องได้จบลงกับการท่องโลกทะลุมิติวรรณคดีที่เขารักอย่างมีความสุข
1: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุ

0: ธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครูเชษค่ะตอนนี้แพลเอาน้องหมีขึ้นมาจากน้ำแล้วค่ะแต่ดูแล้วขนาดมันต่างไปจากเดิมนะคะเนี่ย
1: โอ
0: ้ตัวใหญ่ขึ้นตั้งเยอะแน่อุ้ยตัวเล็กลงอ่ะ
2: ตอนการขนส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล
0: ์ออกไปไหนมาคะแพลไปรดน้ำต้นไม้มาค่ะครูเช่แต่ภาวะนะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนกระถางแล้วแหละโหยนี่รดไปแต่ละต้นนะคะดินแห้งไวมากน้ำไหลออกนอกกระถางหมดเลยอะค่ะเอ๊จะซื้อกระถางใหม่แบบไหนดีนะ
3: ครูว่าเรามาลองทำกระถางเองไหมคะ
0: โหยกระถางนั่นหรอครับท่านไม่เป็นนะคะครู
3: ไม่ยากเลยค่ะแพลวเนี่ยครูเพิ่งดูรายการไอซายน้องๆเนี่ยเขาอะได้ลองทำกระถางเองค่ะดีมากๆเลยไอเดียดีมากๆเลยลองไปดูสิคะเนี่ย
0: โหทำไมน้องๆเก่งจัง
3: อืม

สนใจทำโครงงานนี้เพราะว่าในปัจจุบันการปลูกพืชนิยมใช้กระถางปลูกกันเป็นจำนวนมากซึ่งสะดวกสบายต่อการเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนแต่พวกหนูสังเกตว่าเมื่อรดน้ำไปนั้นน้ำก็จะซึมออกจากก้นกระถางค่ะทำให้เราสูญเสียน้ำในปริมาณมากและสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ค่ะจึงได้นำวัสดุในท้องถิ่นคือแกลบฟางขี้เลื่อยขี้วัวและขุยมะพร้าวซึ่งพวกหนูพบว่าวัสดุเหล่านี้สามารถดูดซึมน้ำได้ค่ะจึงนำวัสดุเหล่านี้มาเป็นส่วนประกอบในการทำโครงงานเรื่องกระถางปลูกพืชออสโมซิสค่ะคือกระถางที่มีหลักการการซึมของสารบริเวณน้ำมากไปสู่บริเวณน้ำน้อยค่ะเราได้แนวคิดมาจากการทำบ้านดินค่ะเมื่อเรานำดินไปแช่น้ำน้ำก็จะซึมผ่านดินได้ค่ะเราใช้เวลาในการทำกระถางออสโมซิสเป็นเวลา2เดือนค่ะเราต้องหาอัตราส่วนที่เหมาะสมซึ่งกว่าจะได้เราก็ต้องใช้เวลานานค่ะผลปรากฏว่าแกลบมีประสิทธิภาพดีที่สุดค่ะเราจึงได้นำกระถางที่ผสมด้วยแกลบไปหาอัตราส่วนคืออัตราส่วน5ต่อ1ต่อ2ค่ะเราจะใช้เป็นดินปนทราย5ส่วนทราย1ส่วนและแกลบ2ส่วนค่ะแต่เมื่อเรานำไปแช่น้ำกระถางของเราก็ไม่มีความคงทนต่อน้ำค่ะเราจึงได้หาวัสดุที่มีความคงทนต่อน้ำค่ะคือปูนมาผสมในอัตราส่วน3ต่อ1ต่อ2ค่ะวิธีการทำกระถางออสโมซิสเราจะใช้อัตราส่วนที่ดีที่สุดคือดิน3ส่วนปูน1ส่วนแกลบ2ส่วนและน้ำ1ส่วนครึ่งค่ะมาผสมรวมกันในภาชนะจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาขึ้นรูปนะคะโดยใส่ในแม่พิมพ์แต่ก่อนที่เราจะใส่นะคะเราต้องนำน้ำมันนะคะมาทาในแม่พิมพ์ก่อนเพื่อไม่ให้ดินที่เรานำมาทำเป็นกระถางนะคะติดกับแม่พิมพ์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาใส่ในแม่พิมพ์ค่ะเมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะนำกระถางของเรานะคะไปตากแดด3วันค่ะ30นาทีแรกนะคะทุกๆ5นาทีเราต้องขยับกระถางตัวในนะคะเพื่อไม่ให้กระถางตัวในไปติดกับส่วนผสมที่เราทำไว้และทำให้เราแกะแบบได้ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นเราก็จะนำกระถางของเรานะคะไปแกะออกจากแม่พิมพ์ค่ะแล้วเราก็จะนำกระถางของเรานะคะไปเคลือบค่ะแค่นี้ก็จะได้กระถางปลูกพืชออสโมซิสแล้วค่ะ

0: กระถางโอเวอร์ซิสนะครับแตกต่างจากกระถางธรรมดานะครับเพราะว่ากระถางของเราเนี่ยมีแร่ธาตุอยู่ในกระถางรดน้ำครั้งเดียวอยู่ได้30วัน
1: พวกหนูภาคภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันอีแกสไซแอนโปรเจกต์คอนเทสต์ครั้งที่1ค่ะ
0: หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น้องๆจะได้รับในการทำผลงานครั้งนี้นั่นก็คือการรู้เรื่องของการออสโมซิสนะครับออสโมซิสก็คือการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีน้ำมากไปสู่สารที่มีน้ำน้อยหลักการนี้จะช่วยให้กระถางของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ครับ
1: เราก็จะพัฒนากระถางของเรานะคะให้เหมาะสมสำหรับพืชค่ะและเราก็จะเพิ่มแร่ธาตุในกระถางของเราโดยใช้น้ำมูลไส้เดือนเป็นส่วนประกอบค่ะ

0: นี่น้องๆเขาใช้วัสดุจากธรรมชาติด้วยนะคะเนี่ยเฮ้ยแบบนี้เอาที่หลังห้องแลบก็ได้
1: ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนะคะน้องๆก็ยังใช้หลักการออสโมซิสด้วยในการออกแบบกระถาง
0: ออสโมซิสมันคืออะไรหรอคะ
1: ออสโมซิสนะคะคือกระบวนการที่นำน้ำเข้าสู่เซลล์ค่ะแล้วก็ยังมีกระบวนการอื่นๆด้วยนะคะที่จะนำสารเข้าสู่เซลล
0: ์ฟังแบบนี้นะคะอยากจะรู้เรื่องนี้ให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันค่ะว่าออสโมซิสคืออะไรแล้วเวลาที่สารนำเข้าสู่เซลล์น่ะสามารถผ่านกระบวนการไหนได้บ้างใน Lab ซ่าท้าทดลอง
0: ครูเชษฐ์คะแล้วสารต่างๆเนี่ยมันเข้าแล้วออกจากเซลล์ได้ยังไงอะคะ
1: เซลล์ในร่างกายของเรานะคะก็จะมีการนำสารเข้าออกเซลล์โดยดูตามขนาดของโมเลกุลของสารค่ะแล้วก็ดูความแตกต่างของความเข้มข้นของสารในทั้งสองบริเวณค่ะ
0: แล้วแบบนี้การเคลื่อนที่ของสารเนี่ยค่ะมันมีแบ่งประเภทไหมคะว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนบ้าง
1: อ๋อหลักๆ ก็ถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะนั่นก็คือเป็นการเข้าออกโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์กับอีกประเภทนึงก็คือเป็นการเข้าออกโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะ
0: แล้วแบบที่ผ่านกับไม่ผ่านมันต่างกันยังไงล่ะคะ
1: ด้วยความที่โมเลกุลของสารมีความแตกต่างกันถ้าโมเลกุลมีขนาดเล็กที่สามารถจะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ก็จะใช้วิธีการเคลื่อนที่ผ่านสารโดยใช้เยื่อหุ้มเซลล์แต่ถ้าสารนั้นนะคะมีโมเลกุลที่ใหญ่กว่าเยื่อหุ้มเซลล์นะคะก็ทำให้ไม่สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการโอบล้อมค่ะสารนั้นแล้วก็นำสารเข้าเซลล์ค่ะ
0: แต่พอคุ้นๆเหมือนพอเคยได้ยินมาว่าการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมันจะต้องใช้พลังงานด้วยใช่ป่ะคะมันคือพลังงานอะไรยังไงคะ
1: พลังงานที่แพรว่านะคะนั่นคือพลังงาน ATP
0: แล้วมันมีแบ่งเป็นประเภทอะไรอย่างนี้ป่ะคะ
1: อ๋อถ้าจริงๆแล้วนะคะการที่จะนำสารผ่านเซลล์โดยใช้ยุ่มเซลล์เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP แล้วก็ใช้พลังงาน ATP ค่ะถ้าไม่ใช้พลังงานเนี่ยก็จะมีพวกการแพร่การออสโมซิส
0: อ๋อออสโมซิสที่คุณใช้พูดถึง
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีไดอะไลซีส
0: นี่ไม่คุ้นเลยค่ะ
1: อิมบิบิชัน
0: ยิ่งไม่คุ้นใหญ่เลยค่ะ
1: แล้วก็การแลกเปลี่ยนไอออนค่ะ
0: แล้วแบบที่ใช้พลังงาน ATP ล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
1: อ๋อแบบที่ใช้พลังงาน ATP นะคะเขาจะเรียกว่ากระบวนการ Active Transport ค่ะ
0: มี ATP แล้วมี Active Transport อีกด้วย
1: ATP พลังงาน Active Transport ก็คือกระบวนการในการนำสารเข้าออกเซลล์ค่ะดูแพรเรียงสงสัยเยอะเลยนะคะที่อย่างนั้นน่ะเราไปทำกิจกรรมแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยมั้ยการแพร่นะคะก็คือการที่สารนะคะสามารถเข้าออกสู่เซลล์โดยใช้เรื่องของความเข้มข้นของสารที่แตกต่างกันโดยสารนะคะจะเคลื่อนที่จากสารที่มีอนุภาคของสารเนี่ยมากไปยังบริเวณที่มีอนุภาคของสารที่น้อยค่ะหรือว่าต่ำกว่าโดยการเคลื่อนที่นี้นะคะก็จะใช้พลังงานจลของสารเองค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาแพรและน้องๆนะคะไปทำกิจกรรมการแพร่สีรุ้งกันค่ะนี่กิจกรรมการแพร่สีรุ้งค่ะการทดลองนี้นะคะสิ่งที่จะต้องมีก็คือเป็นช็อกโกแลตที่มีการเคลือบสีนะคะแล้วก็มีน้ำสะอาดค่ะแล้วก็จานกระดาษหรือจานที่เด็กๆมีก็ได้นะคะคุณครูจะให้แพรวนะคะเรียงช็อกโกแลตนะคะเป็นวงกลมค่ะ
0: ต้องสลับสีกันด้วยมั้ย
1: ตามสีของสายรุ้งเลยก็ได้ค่ะ
0: โอ้ตามสีของสายรุ้ง
1: กลมนิดนึงนะโอเคหลังจากนั้นนะคะให้แพรวนะคะค่อยๆเทน้ำลงไปตรงกลางจานเลยโอเคอ่ะและลองดูค่ะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
0: นี่สีพุ่งออกมาเป็นสีรุ้งเลยค่ะสวยมากเลย
1: แล้วสีที่เกิดขึ้นเนี่ยแพรวคิดว่าเป็นสีจากอะไรคะ
0: ก็น่าจะเป็นสีจากที่เคลือบช็อกโกแลตเนี่ยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะการแพร่นะคะก็จะเกิดจากการเคลื่อนที่ของสารที่มีอนุภาคจำนวนมากไปยังบริเวณที่มีอนุภาคของสารน้อยอย่างในที่นี้นะคะสีที่อยู่บนช็อกโกแลตที่เคลือบไว้นะคะซึ่งถ้านับแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริเวณที่มีสาร

0: มากแพร่ไปสู่บริเวณที่มีสารน้อยนั่นก็คือบริเวณที่เป็นน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถวางเป็นรูปต่างๆได้เลยนะคะเห็นการแพร่ที่ชัดขึ้นนะคะคุณครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้แพรวได้ลองทำ
1: ได้เลยค่ะ
0: นี่นะคะอุปกรณ์ก็จะมีโหลใส่น้ำสีผสมอาหารที่เด็กชอบเลยนะคะโอเคค่ะคุณครูกับแพรวเนี่ยก็จะทำการหยดสีลงไปค่ะแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนำสีผสมอาหารใส่ลงไปในน้ำพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมค่ะมา
2: ว้าวสวยจัง
0: โอ้โหสีที่อยู่ในหลอดหยดนะคะมีความเข้มข้นมากเลยค่ะเมื่อสีนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะหยดลงไปในน้ำที่มีความเข้มข้นหรือว่าไม่มีสีอยู่เลยสีก็จะเกิดการแพร่ค่ะกระจายตัวไปจนทั่วน้ำเลยค่ะถ้าดูดีๆนะคะจะเห็นว่าอนุภาคของสีนะคะจะกระจายจะแพร่ไปทั่วเลยทำให้น้ำที่อยู่ในขวดโหลทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นสีส้มแดง
1: แล้วแบบนี้การแพร่ก็เกิดขึ้นเฉพาะของเหลวอย่างเดียวสิคะ
0: ไม่ใช่ค่ะในแก๊สก็เกิดค่ะ
1: ร้อง
0: ดีเลยค่ะคุณครูนะคะได้ทำการชงชามาเดี๋ยวคุณครูจะให้แพรวลองทายนะคะว่าชาที่ครูชงนั้นมีกลิ่นอะไรอ่ะ
1: กลิ่นพีชหรือเปล่าคะ
0: อู้ถูกต้องค่ะ
1: ว้าวอ้าวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการแพร่เหมือนกันเหรอคะ
0: ใช่ค่ะการที่เด็กๆนะคะได้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นดอกไม้กลิ่นต่างๆนะคะรอบๆตัวเนี่ยเป็นเพราะว่ากลิ่นเหล่านั้นนะคะเกิดการแพร่ไปค่ะอนุภาคของกลิ่นชาพีช ที่คุณครูชงอยู่นั้นลอยไปในอากาศแล้วก็ลอยไปหาพี่แพรวค่ะนั่นคือการแพร่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยการแพร่เนี่ยก็จะมี2แบบคือการแพร่แบบธรรมดาแล้วก็เป็นการแพร่แบบที่ต้องมีตัวพาค่ะ
1: แล้วแบบนี้ค่ะคือเป็นการแพร่ในรูปแบบไหนหรอคะ
0: การแพร่แบบนี้นะคะเป็นการแพร่แบบธรรมดาก็คือไม่ต้องอาศัยตัวพาในการนำสารให้แพร่ไปแต่จะมีการแพร่อีกแบบนึงค่ะเป็นการแพร่โดยต้องอาศัยโปรตีนเป็นตัวพาสารเข้าไปในเซลล์แบบนี้เขาเรียกว่าการแพร่แบบฟาซิลิเทตค่ะ
1: ฟาซิลิเทต
0: ใช่ค่ะก็จะพบในการลำเลียงสารเข้าเซลล์ตับหน้าตาแบบนี้จะมีโปรตีนเป็นตัวนำสารเข้าไปอีกทีนึงค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นแบบแรกนั่นก็คือการแพร่นั่นเองแบบต่อมาอ๋อออสโมซิสใช่ไหมคะจริงๆชื่อเนี้ยเพราะว่าเราก็คุ้นๆอยู่เหมือนกันนะคะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วออสโมซิสนะคะก็คือการเคลื่อนที่ของสารละลาย
1: ค่ะ
0: โดยจะเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านค่ะ
1: เยื่อเลือกผ่าน
0: หรือว่าที่เรียกว่าเยื่อหุ้มเซลล์ก็ได้เยื่อเลือกผ่านนี้นะคะจะเป็นตัวบอกว่าสารใดเข้าหรือออกเซลล์ได้และสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำก็จะเคลื่อนไปหาบริเวณที่มีสารละลายความเข้มข้นสูงกว่าม
1: ีกิจกรรมให้ทำไหมคะ
0: มีแน่นอนค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าหมีน้อยตกน้ำกิจกรรมหมีน้อยตกน้ำค่ะการทดลองวันนี้นะคะก็จะต้องมีนี่เลยเยลลี่เกลือและก็น้ำสะอาด2ถ้วยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้นำหมีน้อยนะคะตกน้ำแต่ว่าการตกน้ำของหมีน้อยเหล่านั้นนะคะจะใช้น้ำที่มีความเข้มข้นไม่เหมือนกันค่ะแตกต่างกันนั่นก็คือแก้วหนึ่งจะเป็นน้ำเกลือ
1: ค่ะ
0: ซึ่งจะมีความเข้มข้นมากกว่าน้ำปกติแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเตรียมสาลายน้ำเกลือก่อนเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: เข้มมาก
2: เลย
1: ว้าวอะไรเข้มข้นมาก
0: เด็กๆลองทายดูสิคะว่าถ้าหมีน้อยของเรานะคะตกลงไปในสารละลายน้ำเกลือกับน้ำปกติจะมีอะไรเกิดขึ้น
1: ละลายหมดแล้วค่ะครูเช
0: ่ว้าวต่อไปนะคะเราเตรียมสารละลายน้ำเกลือเสร็จแล้วนะคะเราจะพาน้องหมีลงน้ำเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูขอเก็บก่อนเนาะเพื่อให้เราไม่สับสนนะคะ
1: ค่ะ
0: ครูจะให้แพรวเนี่ยนำน้องหมีสีแดงลงไปในแก้วที่เป็นสารละลายน้ำเกลือ
1: ได้ค่ะ
0: และน้องหมีสีส้มเหลืองใส่ลงไปในน้ำปกติค่ะ
1: พร้อมกันเลยนะคะ5 นะคะ1 2 3อู้ว
0: เราต้องตั้งทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วกลับมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องหมีทั้ง2บีกเกอร์ค่ะ
1: โอเคค่ะงั้นเอาหมีที่เหลือไปกินก่อนดีกว่า
0: โอเคได้เลย
1: ครับครูเชษฐ์ค่ะตอนนี้แพรวน้องหมีขึ้นมาจากน้ำแล้วค่ะแต่ดูแล้วขนาดมันต่างไปจากเดิมนะคะเนี่ยเดี๋ยวลองเทียบ

0: Piercy
1: เดี๋ยวเริ่มจากสีเหลือง
0: โอ
1: ้ตัวใหญ่ขึ้นตั้งเยอะน่ะมาดูสีแดงบ้างอุ้ยตัวเล็กลงอ่ะทำไมมันเป็นแบบนี้อะคะ
0: ที่เป็นแบบนี้นะคะตรงกับหลักของการเกิดออสโมซิสเลยค่ะมาดูที่น้องหมีสีเหลืองก่อนนะคะน้องหมีสีเหลืองนั้นเราแช่ลงในน้ำธรรมดาใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งความเข้มข้นของสารทั้งสองบริเวณเนี่ยแตกต่างกันค่ะนั่นก็คือในน้องหมีเองนะคะก็จะมีส่วนผสมที่เป็นน้ำตาลใช่ไหมคะดังนั้นก็จะมีความเข้มข้นที่ค่อนข้างมากแต่ว่าปริมาณน้ำเนี่ยมีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยในขณะเดียวกันด้านนอกนะคะก็คือในบีกเกอร์ที่มีน้ำก็คือจะไม่มีส่วนของน้ำตาลดังนั้นน่ะถ้าเทียบแล้วนะคะปริมาณน้ำในบีกเกอร์กับปริมาณน้ำในหมีเนี่ยมันจะมีความที่แตกต่างกันทำให้เกิดการออสโมซิสขึ้นค่ะน้ำจากข้างนอกนะคะก็จะไหลเข้าไปในหมีค่ะทำให้น้องหมีเนี่ยตัวใหญ่ขึ้น
1: ที่เราเห็นน้องหมีสีเหลืองตัวใหญ่ขึ้นเพราะว่าน้ำมันถูกเข้าไปข้างในตัวหมีแทนมันก็เลยขยายนั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: อ้าวแล้วทำไมน้องหมีสีแดงถึงมีตัวเล็กลงล่ะคะ
0: เป็นเพราะว่าน้องหมีนะคะถูกแช่ลงในน้ำเกลือถูกไหมคะแล้วน้ำเกลือเองนะคะก็มีความเข้มข้นที่มากหมีทำให้น้ำที่อยู่ในน้องหมีเนี่ยไหลออกมาด้านนอกค่ะตัวน้องหมีก็เลยเล็กลงอย่างที่เห็นค่ะ
1: โอ้โหถ้าเกิดว่าด้านนอกมีความเข้มข้นมากกว่าทำให้ตัวที่มีความเข้มข้นน้อยกว่ามันก็จะไหลออกมา
0: ใช่
1: ก็เลยตัวหดลง
0: ใช่ค่ะหรือจำง่ายๆนะคะก็คือน้ำมากจะเคลื่อนที่ไปยังน้ำน้อยค่ะแล้วหลักการออสโมซิสอีกอย่างนึงนะคะก็คือต้องผ่านเยื่อนะคะในที่นี้นะคะด้านนอกของน้องหมีนะคะก็จะแทนเยื่อค่ะ
1: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ฟังดูแล้วนะคะเรื่องของการออสโมซิสน่าตื่นเต้นจังเลยนะคะเนี่ย

0: ของเราใหญ่แล้วอ่ะมันพองขึ้นนมมันน้อยลงหายไปเยอะเลยมาดูสิ
1: ทำไมมันถึงพองขึ้น
0: ดื่มน้ำนมแน่นมออกมาแล้ว
1: ไหนไหนไหน
0: มีนมอยู่ครึ่งไหนด้วยนุ่ม
1: ใส่นมอีกนึงไม่ใส่อ่ะอันนี้ไม่นุ่มอันนี้มันกรอบ
0: เพราะมันอยู่ในนมนานมันก็เลยใหญ่ขึ้นตัวผีเล็กลองแช่น้ำทิ้งไว้1วัน

0: นมกลมๆ มันแตกออกมันไม่กลมแล้ว
1: มันละลายแล้ว
2: พ่อก็ยังเหมือนเดิมอยู
0: ่ส่วนพวกลูกปัดก้อนหินก็เหมือนเดิม
1: อันนี้มันเท่าเดิมอยู
2: ่อันนี้ก็เท่าเดิม
3: ขนมปังกรอบจาพองๆอืดๆไข่ซีเรียล
2: อันนี้ใหญ่ขึ้น
3: ของบางอย่างผสมน้ำเข้าไปแล้วขยายใหญ่ขึ้นเยอะเลย

0: ยังมีกิจกรรมที่ตื่นเต้นกว่านี้ค่ะ
1: มีตื่นเต้นกว่านี้ด้วยเหรอ
0: คะใช้หลักการของการออสโมซิสเหมือนกันในกิจกรรมที่มีชื่อว่าลูกเด้งไข่สีรุ้งกิจกรรมที่มีชื่อว่าลูกเด้งไข่สีรุ้งค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีไข่ไก่น้ำส้มสายชูค่ะน้ำผึ้งหรือจะใช้น้ำหวานแทนก็ได้นะคะ
1: แล้วก็
0: น้ำสีค่ะ
1: สีอะไรก็ได้เหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะวันนี้คุณครูก็จะใช้เป็นสีฟ้า
1: โอเค
0: นะคะขั้นตอนง่ายมากค่ะเราก็จะใช้หลักการเกิดออสโมซิสนะคะทำให้สามารถเปลี่ยนเจ้าไข่ที่เป็นแข็งๆแบบนี้นะคะให้กลายเป็นลูกเด้ง
1: ลูกเด้ง
0: และน้ำข้างในก็จะเป็นสีฟ้าด้วย
1: ไข่แข็งๆแบบนี้จะเป็นลูกเด้งหนึ่งๆอย่างเงี้ยเหรอคะทำได้ยังไง
0: ก่อนอื่นนะคะขั้นแรกนะคะเราจำเป็นจะต้องทำให้เปลือกไข่ที่แข็งๆด้านนอกเนี่ยหายไปก่อน
1: หายไปยังไงอะคะครูเช
0: ่ง่ายมากค่ะก็คือให้เด็กๆนะคะนำไข่ไก่นะคะแช่ลงไปในน้ำส้มสายชูค่ะ
1: แช่ทิ้งไว้นานไหมคะ
0: ประมาณ2วันค่ะ
1: โอ้โห
0: เริ่มแช่เลย
1: งั้นต้องค่อยๆใส่ก่อน
0: ซึ่งตอนนี้นะคะเด็กๆสามารถปิดฝาแล้วก็ตั้งทิ้งไว้2คืนนะคะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆตอนนี้นะคะจะสังเกตเห็นฟองอากาศที่ขึ้นมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้ว
0: ฟองแก๊สนั่นคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเกิดจากการที่แคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกไข่นะคะเจอกับกรดในที่นี้ก็คือน้ำส้มสายชูแล้วก็กลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ผุดออกมาค่ะปฏิกิริยานี้นะคะก็จะเกิดตลอดเลยค่ะจนกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตบนเปลือกไข่จะหายไปทั้งหมด
1: แคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่บนเปลือกไข่ก็คือจะทำให้เปลือกไข่มันมีความแข็งอะเหรอคะ
0: ใช่ค่ะพอในส่วนของเปลือกไข่หายไปสิ่งที่เราจะเห็นถัดไปก็คือเป็นเยื่อหุ้มเซลล์แล้วมาดูกันนะคะว่าหลังจากนี้อีก2วันไข่ของเราจะเป็นอย่างไร
1: ผ่านไป2วันเปลือกไข่หายไปแล้ว
0: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะไข่ของเราก็จะดูใสมากเลยใช่ไหมคะที่เหลือตัวนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์แล้วล่ะค่ะ
1: เยื่อหุ้มเซลล์แบบนี้นี่เอง
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการหยิบไข่ออกมาเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเดี๋ยวคุณครูจะทำกัน
1: โอ้ยมันก็สวยไปอีกแบบนะคะเนี่ย
0: โอ้ย
1: เด้งไปเด้งมาอย่างเลย
0: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะไข่ของเราเนี่ยจะสามารถเด้งได้แต่ก็จะเด้งได้ในระยะแบบใกล้ๆจะเตี้ยเท่านั้นนะคะ
1: จากไข่นะคะที่เปลือกแข็งๆตกแล้วแตกตอนนี้กลายเป็นเด้งได้แล้ว
0: ใช่ค่ะแต่ขั้นตอนนี้นะคะก็ยังไม่ถึงว่าเป็นกระบวนการออสโมซิสที่แท้จริงเพราะว่าขั้นตอนที่เราทำไป2วันนั้นเป็นการแค่นำเปลือกไข่ออกเท่านั้นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทำให้เกิดการออสโมซิสค่ะขั้นตอนแรกนะคะนั่นก็คือการทำให้น้ำที่อยู่ในไข่เนี่ยออกมาค่ะโดยการแช่ลงในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่าไข่นั่นก็คือน้ำผึ้งค่ะใช้เวลา1วัน
1: โอ้โหยาวนาน
0: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไข่ขึ้นมาแล้วก็นำไปแช่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าเพื่อจะทำให้น้ำนะคะไหลเข้าไปในไข่อีกครั้งในที่นี้เราก็จะแช่ในน้ำสีค่ะอีก1คืนค่ะเมื่อครบกระบวนการแล้วนะคะเราก็จะได้ลูกเด้งสีรุ้งออกมา
1: โอ้นี่ผ่านไป2เรื่องก็ทำกิจกรรมไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเอ๊ะแต่มันยังไม่หมดนะคะครูเช่มันยังมีเรื่องของไดอะไรซิสอีกอันนี้เป็นยังไงหรอคะ
0: ไดอะไรซิสนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของสารคล้ายกับการแพร่ค่ะก็คือสารนะคะจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยโดยผ่านเยื่อเลือดผ่านอีกทีค่ะ
1: โอ้ยังมีอีกนะคะที่พอจำได้ก็คืออินฮิบิชัน
0: อ
1: ันนี้คืออะไรอะคะ
0: อินฮิบิชันนะคะก็คือเกิดจากวัตถุนะคะที่มีความชื้นต่ำค่ะแล้วก็ดึงน้ำเข้าไปค่ะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีความชื้นมากขึ้นให้นึกถึงตอนที่เราทำการแช่ถั่วแดงในน้ำสะอาดพอเราแช่ทิ้งไว้ใช่ไหมคะถั่วแดงก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเขาดึงน้ำเข้าไปเพื่อจะเตรียมตัวในการงอกค่ะ
1: อีกอันนึงคือการแลกเปลี่ยนไอออนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะการแลกเปลี่ยนไอออนนะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนไอออนที่มีชนิดเดียวกัน โดยในการแลกเปลี่ยนนะคะก็จะต้องคำนึงถึงปริมาณของไอออนด้วยเพราะว่าหลังจากการแลกเปลี่ยนแล้วปริมาณไอออนจะเท่าเดิมแบบนี้เราจะพบได้ก็ต่อเมื่อเวลาที่ เราใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะแล้วปุ๋ยเนี่ยจะต้องเข้าไปในรากหรือสารอาหารจะต้องเข้าไปในรากพืชอย่างเช่นเจ้าโพแทสเซียมจะเข้าไปในรากของพืชจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเอาไฮโดรเจนออกมาค่ะเพื่อให้เกิดการสมดุลงั้นครูขอพูดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสารโดยที่ใช้พลังงานบ้างโดยปกติแล้วนะคะถ้าแบบไม่ใช้พลังงานน่ะก็สารจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความข้นมากไปยังบริเวณที่มีความข้นน้อยถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าการใช้ Active Transport เนี่ยจะเป็นทางตรงข้ามค่ะ Active Transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความหนาแน่นของสารมากไปยังบริเวณที่มีความหนาแน่นของสารน้อยค่ะโดยใช้พลังงานเข้าไปด้วย
1: แล้วมันมีปัจจัยอะไรยังไงบ้างเหรอคะ
0: การที่จะเกิด Active Transport ได้นะคะก็คือ1ต้องมีโปรตีนตัวพาก่อนค่ะซึ่งโปรตีนตรงนี้นะคะก็จะฝังอยู่ในบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์2ต้องมีเอนไซม์ค่ะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการเปิดปิดโปรตีนตัวพานั้นด้วยแล้วก็3นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้พลังงาน ATP ขาดไม่ได้เลยไม่งั้นจะไม่เกิด Active Transport แน่นอนค่ะ
1: แล้ว Active Transport นี่เกิดขึ้นที่ไหนบ้างหรอคะ
0: อ๋อ Active Transport นะคะก็จะเกิดนี่เลยค่ะการดูดซึมสารอาหารที่ลำไส้เล็กหรือว่าการดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ค่ะกลับไปที่ท่อหน่วยไตรวมถึงการดูดเกลือแร่ค่ะเข้าไปที่รากของพืชด้วย
1: แหมวันนี้เนี่ยพี่แพลแล้วก็น้องๆนะคะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรับส่งสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไปเพียบเลยทีเดียวค่ะน้องๆคะสำหรับการเคลื่อนที่ของสารนั้นนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ1ก็คือการเคลื่อนที่เข้าออกเซลล์ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์กับ2ไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเอง
0: การเคลื่อนที่ของสารนะคะโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะจะถูกแบ่งเป็น2ประเภทนั่นคือแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP และแบบที่ใช้พลังงาน ATP ค่ะสำหรับแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP นะคะก็จะมีการแพร่ออสโมซิสไดอะไลซิสอินฮิบิชันและก็การแลกเปลี่ยนไอออนค่ะส่วนการใช้พลังงานแบบ ATP นะคะก็คือจะเป็นแบบ Active Transport ค่ะ
1: ส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการ Lab ซ่าท้าทดลองวันนี้ครูเชษฐ์และก็พี่แพลไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ผมว่าโปรแกรมเมื่อกี้ที่เราเรียนรู้ดีมากเลยเนา
1: ะ
0: เห็นภาพเลยอ่ะมันหมุนได้อะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์ดีมากๆเลยค
2: ่
1: ะ
2: เฮ้ยนะเรายังพอมีเวลาอยู่บ้างอ่ะไม่รีบกลับเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์เอกกับน้าด้วยดีกว่าเผื่อว่าจะได้สื่อดีๆติดไม้ติดมือกลับไปด้วย
3: โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปพร้อมกันเลย
1: โอเค
0: ไปด้วยนะ
1: ค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับ
5: อ้าวมายังไงแก
0: พาเนี่ยมาหาคนหาพี่นี่ไง
6: จันสวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สดีครับ
8: สวัสดีค่ะสองสาว
1: สวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีค่ะอ้าวว่าไงคะวันนี้มาทำอะไรเอ่ยสาวๆ
1: พอดีหนูนัดกับอาจารย์เอไว้ค่ะว่าจะมาปรึกษาเรื่องการทำสื่อการสอนนะคะส่วนหนูเจอนะอยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเดียวกันเลยหนูก็เลยว่าจะขออนุญาตขึ้นมาฟังด้วยคนได้ไหมคะ
9: ได้ได้จ้ะนั่งก่อนนั่งก่อน
1: ขอบคุณค่ะ
9: ม
1: ีอ
9: ะไรบ
1: ้
9: าง
1: พอดีเราสองคนมีปัญหาในการสอนค่ะรูปเลยค่ะคราวนี้สองมิติแล้วก็สามมิติอะค่ะในเรื่องของการมองภาพด้านหน้าด้านบนด้านข้างอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะรูปเลยค่ะคราวนี้ที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์อะค่ะอาจารย์พอจะมีสื่อการสอนที่จะช่วยให้เด็กเขาสามารถมองภาพได้แล้วก็นึกภาพได้ไหมคะ
10: เออจริงๆแล้วอ่ะการใช้สื่อประกอบการสอนในระหว่างที่เราสอนเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆ เขาเห็นภาพได้ดีขึ้นนะแต่ถ้าเราผลิตสื่อแล้วเราสามารถพลิกแพลงได้หลายรูปแบบมันก็จะทำให้สื่อที่เราสร้างออกมาเนี่ยมันใช้ได้อย่างคุ้มค่านะ
3: อาจารย์ว่าเราอาจเริ่มจากบาศก์มาให้นักเรียนเขาฝึกมองก่อนดีไหมคะแล้วก็เอาลูกบาศก์หนึ่งลูกสองลูกหรือว่าสามลูกเนี่ยมาประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆแล้วก็ลองให้เขาฝึกมองจนเขาสามารถนึกภาพออก
11: จริงๆถ้าจะสร้างลูกบาศก์แบบง่ายๆเลยนะคะก็สร้างจากกระดาษแข็งก็ได้นะคะแล้วก็เอากระดาษแข็งมาตัดแล้วก็มาพับเป็นกล่องลูกบาศก์จากนั้นก็เอาลูกบาศก์มาวางเป็นภาพแล้วให้เด็กมองภาพนั้นนะคะจากด้านหน้าด้านบนหรือว่าด้านข้างก็ได้ค่ะพวกเราคิดว่ายังไงคะ
1: สำหรับหนูคิดว่ามันน่าจะง่ายต่อการผลิตนะคะอาจารย์น่าจะนำไปใช้ได้จริงค่ะ
12: ใช่ค่ะพับกล่องลูกบาศก์กันนะคะเริ่มแรกก็พับตามรอยนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ทากาวค่ะทากาวก็ทาตรงพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะแล้วเดี๋ยวลิ้นมันจะมาแปะกันเอง

0: อเคเราลองเอารูปบาทมาประกอบเป็นรูปตามเราต้องการสิครับดูสิมันได้ไหม
1: นี่ไงคะอาจารย์ได้แล้วค่ะ
2: ถ้าเป็นรูปแบบนี้อ่ะนักเรียนเขาจะวางรูปบาทยังไง
1: ถ้าเกิดให้เด็กเขาใช้มือจับไว้จะได้ไหมคะ
2: มันก็ได้แหละแต่ทีนี้เรามีสื่อแล้วเนาะเราสร้างสื่อขึ้นมาแล้วทำให้ผู้ใช้ใช้ลำบากอาจารย์ว่าสื่อก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะ
3: ถ้าอย่างนั้นเราใช้เป็นกระดาษกาวสองหน้าได้ไหมคะเป็นตัวยึดระหว่างลูกบาศก์ด้วยกันนะคะ
4: อาจารย์ว่ามันก็ได้นะแต่ว่าเราต้องดูว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนไหม
1: งั้นเดี๋ยวหนูขอลองประกอบดูก่อนแล้วกันนะคะ

0: คุณก็ลองเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นสิครับ
1: ค่ะพี
2: ่อาจารย์
3: อาจารย์เพราะว่าหนูเจอข้อบกพร่องแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเด็กเขาแกะยังไม่ระวังเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ขาดได้ค่ะอาจารย์
4: ใช่ค่ะถ้าเราต้องใช้สื่อการสอนอันเนี้ยกับเด็กกลุ่มอื่นนั่นหมายความว่าพวกเราอาจจะต้องมานั่งพับลูกบาศก์ใหม่หรือถ้าไม่งั้นก็ต้องเอากระดาษกาวมาซ่อมทุกครั้ง
0: หรือไม่เราก็ต้องหาวัสดุอื่นเนาะที่มาใช้แทนกระดาษเราจะได้ทำซ้ำๆกันได้หลายๆครั้งแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้หลายๆรูปแบบ
3: นึกออกแล้วค่ะอาจารย์ตอนที่หนูทำสื่อตอนออกค่ายกับอาจารย์อะเราเคยไปซื้อไม้ที่จะมาทำสื่อกันอะไม้นั้นมันมีด้านกว้างกับด้านยาวเท่ากันเราเอามาตัดเป็นลูกบาศก์ได้ไหมคะ
4: อาจารย์ว่าก็ดีนะจริงๆไม้เนี่ยก็เป็นวัสดุหนึ่งที่มีความคงทนราคาก็ไม่แพงแต่เราจะเอาอะไรติดเชื่อมระหว่างไม้ลูกบาศก์ไม้นี้ล่ะ
1: กระดาษกาวสิพี
4: ่นุ๊กไม่ต้องพูด
3: เราลองใช้แม่เหล็กติดดูไหมคะ
5: แล้วเราจะเอาแม่เหล็กติดกับไม้ยังไงอะคะ
1: กระดาษกาวสิจุ๋ม
4: แกนี่มันเจ้าพ่อกระดาษกาวจริงๆเลยเนาะแต่ก็ลองดูก็ได้อะ

0: อาจารย์ว่าเราต้องมาดูอะว่าแบบเนี้ยมันโอเคหรือยัง
1: แต่หนูมองว่ามันมีร่องไม้ค่ะอาจารย์ที่ต่อกันที่แม่เหล็กอะค่ะติดกันแล้วแบบเนี้ยเวลาเด็กเขามองอะค่ะเขาจะงงไหมอะคะ
0: มาดูหน่อยค่ะ
2: ที่จริงแล้วแม่เหล็กเอามาต่อกันอย่างนี้ก็ทำให้ไม้ติดกันแน่นดีนะคะแต่ก็มีช่องว่างระหว่างไม้อยู่เนาะ
3: แล้วเราจะแก้ปัญหาไอ้ช่องว่างตรงนี้ได้ยังไงดีครับ
4: พี่ขอดูหน่อย
5: ถ้าสมมุติเราเจาะรูเนาะแล้วก็เอาแม่เหล็กอันเนี้ยฝังลงไปในบนไม้เนี่ยได้อะพี่ว่าปัญหาตรงนี้มันน่าจะหมดไปเนาะ
0: แล้วเราจะเจาะรูยังไงอะคะ
5: ก็เอาสว่านเจาะให้รูที่ไม้เนี่ยมันมีขนาดเท่ากับแม่เหล็กแล้วเอาแม่เหล็กฝังลงไปไงเหมือนอาจารย์นึกขึ้นได้ว่าตอนที่เราทำค่ายกันอะอาจารย์มีลูกบาศก์ที่เจาะรูไว้ตรงกลางเดี๋ยวพวกเราลองดูเนาะว่ามันจะใส่แม่เหล็กได้หรือเปล่าเนาะ
6: อะไรพี่มีของแบบนี้ในห้องเลยเหรอลูกบาศก์เจาะรู
5: หนูห้องพี่เนี่ยยิ่งกว่ากระเป๋าโดเรมอนอีก
7: แกอยากได้อะไรแกบอกฉันได้เลยนะ
6: บาดเจาะรูนี่นะ
2: เดี๋ยวเราให้เด็กๆลองเอาแม่เหล็กใส่ลงไปในไม้ดูค
7: ่ะลองดู
6: อนุบาดเจาะรู
7: ใส่ได้ไหมลูกใส่ได้ไหม
8: งานนี้ซื้อเลยค่ะอาจารย์ดูแล้วน่าจะแข็งแรงดีแล้วก็น่าจะใช้งานได้ดีเลยค่ะ
6: พี่เห็นนะซื้อผมขอได้ไหม
7: หนูไม่ต้องพูด
9: ตอนนี้สื่อเราเสร็จแล้วเนาะเราลองมาทดลองใช้สื่อดีกว่านะครับ
2: เดี๋ยวเราให้นะกับโบเป็นครูเนาะแล้วเดี๋ยวพวกอาจารย์เป็นนักเรียนให
9: ้
2: ค
9: ่
2: ะ
9: โอเค
8: ค่ะนักเรียนครูมีลูกบาศก์ที่ประกอบกันเป็นรูปในลักษณะนี้เดี๋ยวจะให้เราสังเกตภาพที่เรามองจากด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนเนาะแต่ก่อนอื่นให้นักเรียนเรียงลูกบาศก์ให้ได้เหมือนครูก่อนค่ะหาลูกบาศก์ที่ครูให้ไว้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสังเกตภาพจากด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนเนาะแต่เวลาเราสังเกตภาพจากด้านหน้าด้านข้างด้านบนเนี่ยเรามีวิธีการคือถ้าเกิดเราจะสังเกตภาพจากด้านไหนก็ให้เราดันลูกบาศก์ชิดด้านนั้นเลยเช่นถ้าเราจะสังเกตจากด้านหน้าก็ให้ดันลูกบาศก์ชิดด้านหน้าให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันแบบนี้พอชิดด้านหน้าแล้วเราก็สังเกตสิคะว่ามันเป็นรูปอะไรนะคล้ายตัว L เนาะแล้วได้แล้วนะคะภาพจากที่มองจากด้านหน้าเนาะทีนี้เอากลับมาไว้ที่เดิมก่อนที่จะสังเกตด้านอื่นทีนี้เดี๋ยวเรามาสังเกตภาพที่เกิดจากการมองด้านข้างบ้างนะคะข้างนี้แล้วกันเนาะเราก็ดันลูกบาศก์ชิดทั้งหมดเลยชิดด้านข้างนี้ถ้าเกิดเราอยากจะสังเกตด้านนี้ปึ๊บชิดหมดแล้วสังเกตสิคะเป็นรูปอะไรเอ่ย
10: ก็เป็นตัว L เหมือนกัน
8: เป็นตัว L เหมือนเดิมเลยใช่มั้ยคะแต่หันคนละฝั่งเนาะเมื่อเราได้แล้วเราก็เอาภาพไปไว้เหมือนเดิมก่อนทีนี้เหลือด้านสุดท้ายแล้วเนาะเหลือด้านบนเราก็ดันลูกบาศก์ทั้งหมดชิดด้านบนเลยค่ะชิดด้านบนนะคะแล้วก็สังเกตภาพที่ได้จากการมองด้านบนลักษณะเป็นยังไง
11: แบบดำ
8: ใช่แล้วค่ะได้ไหมเอ่ยได้เหมือนครูไหมคะ
11: ได
8: ้โอเคค่ะทีนี้เรารู้วิธีการใช้แล้วเนาะเดี๋ยวครูจะมีใบกิจกรรมให้เดี๋ยวให้เราช่วยกันมองนะคะว่าภาพที่เกิดจากการมองด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนั้นมันมีลักษณะอย่างไรคะ
11: ได้
8: ค่ะครูโบช่วยแจ้งหน่อยค่ะ
1: ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติแล้วก็3มิติค่ะ
12: ทีนี้คุณครูจะให้พวกเรานะคะเอาลูกบาศก์เนี้ยมาต่อภาพในใบงานเลยค่ะอ่ะให้ช่วยกัน
9: ช่วยกันต่อสิ
7: เริ่มได้เลยค่ะ
9: โอเคอันนี้เหมือนกันมั้ย
7: เหมือนเป๊ะ
9: เลย
2: ได้แล้ว
9: ได้แล้ว
12: โอเคคุณครูอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันมองรูป2มิตินะคะว่าด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านบนเนี่ยได้เป็นรูปอะไรกันบ้างแล้วก็ให้พวกเรานะคะเขียนวาดรูปลงไปในใบงานเลยค่ะ
2: ได้ค่ะจองด้านหน้านะ
9: โอเคฉะนั้นเดี๋ยวผมขออาสาทำด้านบนเน
1: า
9: ะลองดูขยับรูปตามที่ครูณสอนขยับขึ้นมาข้างบนขยับขึ้นมาโอเคได้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอวาดนิดนึงโอเคถูกต้องไหม ครับ
2: ถูกไหมคะครูโบ
1: ขอเช็คก่อนนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเป็นใครคะ
4: ลุ้นมากด้านหน้าด้านหน้าเหมือนไม่ต้องทำอะไรดันลูกเดียวนะคะให้มาติดกันเนาะโอเคได้ไหมคะได้แล้วค่ะ
9: ลองวาดภาพ
4: สังเกตสิคะว
9: ่า
4: ด้านหน้าเป็นยังไงเหมือนแค่รับรางวัลเลย
1: หนึ่งนะคะถูกค่ะถูกต้องค่ะ
10: ต้องหนูแล้วล่ะค่ะ
1: โอเคค่ะ
10: หนูถ้าทางยากมากดูด้านข้างด้านข้างแบบนี้เน
9: า
10: ะ
9: ต้องดันสิครับ
10: แบบไหนดีนะแบบนี้ได้ไหม
9: ได้
10: รูปเหมือนกำแพงเลยค่ะที่มีแบบช่องพอดีเลยค่ะคุณโบใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
10: แบบนี้ไหมคะคุณโบ
1: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้ววันนี้สำหรับวันนี้เด็กๆพอเข้าใจไหมคะยากไปไหมคะ
9: ไม่ยาก
2: ไม่ยากค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
2: สื่อนี้ถ้าใช้ประกอบการสอนมันทำให้เด็กมองเห็นภาพดีนะคะ
0: อาจารย์ว่ามันเป็นสื่อที่ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อ่ะทำให้เขาแบบมองภาพที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นแล้วเขาก็สร้างองค์ความรู้ได้แล้วก็ใช้ง่ายค่ะทนด้วยค่ะ
11: จริงแล้วเนาะวันนี้ที่เรานั่งคุยกันมาเนี่ยตั้งนานเนี่ยจริงเราเริ่มต้นจากสื่ออย่างนี้เนาะคืออาจจะดูทำง่ายเนาะแต่มันก็จะมีข้อบกพร่องบางอย่างเราได้คุยกันเรื่องพวกนี้จนเราได้สื่อแบบนี้จริงๆเนี่ยตอนที่ผมดูแล้วมันทำยากเหมือนกันเนาะต้องใช้แรงในการตอกอะไรลงไปเนาะแต่พอเราเห็นผลงานออกมาจริงแล้วมันคุ้มค่าที่จะลงมือทำเนาะ
5: ในการผลิตสื่อการสอนนะคะเราต้องพึงระลึกไว้เสมอว่ามันไม่มีสื่อการสอนไหนดีที่สุดแล้วก็ใช้ได้ทุกสถานการณ์เพราะว่าสื่อการสอนในแต่ละอันมันก็มีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันไปและความเหมาะสมกับวิธีการสอนก็แตกต่างกันไปด้วยเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเลือกผลิตสื่อเราควรเลือกที่ดูว่าเราจะไปใช้กับเนื้อหาอะไรตัวผู้เรียนของเราเป็นยังไงแล้วก็วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เป็นยังไงมันถึงจะทำให้สื่อที่เราสร้างเนี่ยเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนได้สูงที่สุด
8: ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากเลยนะคะที่ทำให้พวกหนูเนี่ยได้แนวคิดในการผลิตสื่อการสอนนะคะที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนเนี่ยให้เขาสามารถนึกภาพทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากรูปบาศก์นะคะ
13: ก็ส่วนสำหรับหนูนะคะหนูก็จะนำสื่อที่อาจารย์แนะนำมาค่ะไปใช้กับการสอนแล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากๆเลยนะคะก
8: ็สวัสดีค่ะ
11: วันนี้ได้อะไรกลับบ้านกันเยอะไหมครับ
13: สำหรับหนูรู้สึกว่าหนูได้หลายอย่างเลยค่ะอาจารย์ทั้งในเรื่องของแนวความคิดแล้วก็วิธีการสร้างสื่อค่ะ
8: ใช่ค่ะอาจารย์พวกเราสองคนต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่พวกหนูเนี่ยจะจบไปแล้วแต่ว่าอาจารย์ก็ยังคอยช่วยเหลือพวกเราอย่างเต็มที่เหมือนตอนที่หนูเรียนอยู่เลยค่ะ
11: ยินดีมากครับก็ผมและอาจารย์เนาะผมเชื่อเสมอเลยว่าอาจารย์ทุกคนในที่นี้ก็พร้อมช่วยพวกเรานะครับทั้งนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่นักศึกษาที่จบไปแล้วเนาะก็พวกเราครอบครัวเดียวกันนี่ครอบครัวที่สัตว์เทพสตรีไง
8: ค่ะงั้นต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
11: ขอบคุณค่ะ

ครับอันดับแรกนะครับเราจะมาทำความรู้จักกับคำว่าสาลายสาลายคือสารเนื้อเดียวนะครับที่มีองค์ประกอบตั้งแต่2 อย่างนั่นคือตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายอันดับแรกที่เราจะทำความเข้าใจเรื่องของสารละลายเรามาดูก่อนว่าตัวทำละลายคืออะไรตัวถูกละลายคืออะไรโดยหลักการในการพิจารณาเราจะแบ่งได้ออกเป็น2 อย่างคือ1พิจารณาจากปริมาณของสารนะครับและอันที่2พิจารณาจากสถานะของสารที่เราใช้กันมากนะครับเราจะพิจารณาจากสถานะของสารโดยนะครับตัวของสารละลายเป็นสถานะใดตัวทำละลายจะมีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายยกตัวอย่างเช่นน้ำเกลือน้ำเกลือนะครับเราจะเห็นว่าส่วนผสมน้ำเกลือจะเกิดจากน้ำแล้วก็เกลือโดยที่สารละลายทั้งหมดมีสถานะเป็นของเหลวนะครับน้ำเกลือมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวที่มีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายตัวนี้จะเป็นตัวทำละลายเราจะเห็นว่าเกลือมีสถานะเป็นของแข็งน้ำมีสถานะเป็นของเหลวเราจะทำให้น้ำเกลือตัวของน้ำที่เป็นตัวทำละลายของสารละลายน้ำเกลือนะครับหรือเราจะพิจารณาจากเช่นตัวของน้ำเชื่อมนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับน้ำเชื่อมมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวทำละลายคือสารที่มีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายเพราะฉะนั้นน้ำจึงเป็นตัวทำละลายของสารละลายน้ำเชื่อมเช่นเดียวกันนะครับปัจจัยที่2นะครับปัจจัยที่2ก็คือตัวของปริมาณนะครับโดยที่สารที่มีปริมาณต่างกันเนี่ยตัวที่มีอัตราส่วนหรือมีปริมาณมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายอย่างสารละลายตัวของนาคนะครับที่เกิดจากการรวมกันระหว่างองค์ประกอบ3 อย่างนะครับคือทองแดงทองเหลืองแล้วก็เงินนะครับจะรวมกันเป็นอัตราส่วนของสร้อยที่เป็นนาคเพราะฉะนั้นตัวที่มีปริมาณมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายและอีก2ตัวจะเป็นตัวถูกละลายนะครับอันดับต่อไปพอเราเข้าใจแล้วว่าสารละลายเกิดจากตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายนะครับชั้นนี้เราจะทำการเรียนรู้กันใน1หน่วยก็คือหน่วยของความเข้มข้นความเข้มข้นของสารคืออะไรความเข้มข้นของสารก็คือการเปรียบเทียบปริมาณว่าสารละลาย A กับสารละลาย B ใครมีความเข้มข้นมากกว่ากันนะครับอย่างเช่นนะครับสารละลายที่เรานำน้ำเฮลบูบอยมาเทใส่ในสารละลายถ้าน้ำเฮลบูบอยมีสีเข้มเราก็จะบอกว่าสารละลายน้ำเฮลบูบอยที่มีสีแดงมากตัวนี้จะมีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายที่มีน้ำเฮลบูบอยที่จางลงนะครับอันนี้เป็นการมองด้วยตาเปล่าคร่าวๆนะครับแต่สำหรับในชั้นนี้ที่เป็นระดับชั้นม.ต้นนะครับเราจะทำการเรียนการสอนนะครับใน1หน่วยก็คือความเข้มข้นร้อยละโดยความเข้มข้นร้อยละเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ตัว1ความเข้มข้นร้อยละโดยมวล2โดยปริมาตรและ3โดยมวลต่อปริมาตรเรามาดูนะครับวิธีการเตรียมสารละลายนะครับในหน่วยของร้อยละโดยมวลเรามาทบทวนอีกทีนึงการเตรียมความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสารละลาย100ส่วนนะครับมีสารนั้นอยู่ทั้งหมดกี่ส่วนอาจารย์จะขอยกตัวอย่างเป็นสารละลายโซเดียมคลอไรด์นะครับเข้มข้น 15% โดยมวลหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าอาจารย์ชั่งโซเดียมคลอไรด์15กรัมนะครับอาจารย์จะเติมน้ำซึ่งเป็นตัวทำละลายเข้าไปทั้งหมด85กรัมนะครับแสดงว่าสารละลายทั้งหมดของอาจารย์จะรวมเป็น100กรัมจากการที่ชั่งโซเดียมคลอไรด์15น้ำอีก85กรัมนะครับทำการละลายเราจะได้ออกมาเป็นความเข้มข้นของสารละลายในความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ 15% โดยมวลนะครับตรงตามความหมายของสูตรก็คือ100ส่วนมีโซเดียมคลอไรด์อยู่15ส่วนน้ำอยู่

0: 85ส่วนนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นร้อยละโดยปริมาตรร้อยละโดยปริมาตรหลักการพิจารณาเหมือนกันหมายถึงร้อยละโดยปริมาตรเท่ากับนะครับปริมาตรของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะครับคูณด้วย100ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าอาจารย์จะต้องการเตรียมสารละลายไฮโดรคลอริก 15% โดยมวลหมายถึงสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนมีเนื้อสารไฮโดรคลอริกอยู่15ลูกบาศก์เซนมีน้ำละลายอยู่85ลูกบาศก์เซนยกตัวอย่างจากชีวิตประจำวันละกันณตอนนี้นะครับเราจะมีการพูดถึงเอทานอลเข้มข้น 75% โดยปริมาตรนะครับหมายถึงอะไรหมายความว่าเราปิเปตเอทานอลมาทั้งหมด75ลูกบาศก์เซนเตรียมสารละลายโดยการเติมน้ำอีก25ลูกบาศก์เซนนะครับจะได้เป็นเอทานอลเข้มข้น 75% โดยปริมาตรนะครับตัวหน่วยสุดท้ายที่เราพูดถึงนะครับก็คือหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรหมายถึงปริมาณของตัวถูกละลายต่อปริมาณของสารละลายใน100ส่วนยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์ต้องการเตรียมสารละลายกลูโคสนะครับ 15% โดยมวลต่อปริมาตรในสารละลายหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนมีเนื้อสารกลูโคสอยู่ทั้งหมด15กรัมเป็นไปตามสูตรนี้ก็คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายคูณด้วย100นะครับยกตัวอย่างนะครับในการเตรียมเช่นอาจารย์ต้องการเตรียมนะครับสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับ 5% โดยมวลต่อปริมาตรหมายความว่าอาจารย์ต้องการชั่งคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับจำนวน5กรัมละลายจนมีปริมาตรของสารละลายทั้งหมด100เซนอาจารย์จะได้ความเข้มข้นของสารคอปเปอร์ซัลเฟต 5% โดยมวลต่อปริมาตรนะครับจากนั้นนะครับที่เราเรียนเนื้อหากันไปแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าจากองค์ความรู้นะครับในระดับชั้นม.ต้นที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีการทำการทดลองโดยการนำความรู้เกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเราอาจจะเคยเห็นมาแล้วบ้างนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่สิ่งนี้จะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดของลพบุรีก็คือการย้อมสีเส้นได้ฝ้ายจากสีธรรมชาตินะครับโดยการที่อาจารย์นำมาทำการทดลองร่วมกับการหมักดินสอพองซึ่งเป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อจังหวัดลพบุรีแล้วก็มีการเพิ่มคุณสมบัติบางประการให้กับเสื้อผ้านั้นด้วยสำหรับการย้อมสีเส้นได้ฝ้ายจากสีธรรมชาตินะครับจะเป็นการนำเอาสีนะครับจากธรรมชาติเช่นพืชสัตว์นะครับมาใช้ในการย้อมโดยเทคนิคที่เราใช้ในการย้อมนะครับเราจะเป็นการประยุกต์ใช้เรื่องของความเข้มข้นโดยที่จะมีสารละลายทั้งหมด2ตัวนะครับตัวที่1เราเรียกมันว่าน้ำย้อมนะครับเป็นการนำพืชหรือสัตว์นะครับนำมาแช่กับน้ำโดยกรรมวิธีที่เราจะยกตัวอย่างนะครับจะเป็นการเตรียมน้ำย้อมจากกระเจี๊ยบนะครับโดยที่การนำกระเจี๊ยบที่ตากแห้งนะครับ250กรัมทำการต้มกับน้ำนะครับจำนวน5ลิตรต้มเป็นเวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ได้สีที่เข้มขึ้นจากนั้นนำสารละลายที่ได้ไปกรองนะครับเราจะได้น้ำย้อมตัวจากกระเจี๊ยบนะครับจากนั้นเราจะพักไว้นะครับตัวต่อไปนะครับเส้นได้ฝ้ายนะครับเส้นได้ฝ้ายที่เราใช้ในการทำการทดลองตัวนี้จะใช้เป็นได้ฝ้ายนะครับเบอร์10/1โดยก่อนที่จะทำการทดลองนั้นเราต้องมีการทำความสะอาดได้ฝ้ายโดยสูตรที่เราทำความสะอาดได้ฝ้ายนะครับเราจะใช้โซดาแอดหรือโซเดียมคาร์บอเนตนะครับจำนวน30กรัมกับสบู่นะครับโดยใช้สบู่เป็นสบู่ซักผ้านะครับจำนวน40กรัมจากนั้นทำการต้มน้ำในน้ำ5ลิตรนะครับจากนั้นเราใส่ได้นะครับจำนวน5ใจจากนั้นต้มผ้านะครับเป็นเวลา45นาทีจากนั้นเราจะนำผ้าที่ต้มแล้วนะครับขึ้นมาทำความสะอาดจากนั้นเราจะทำการไปตากนะครับแล้วเราก็จะนำตัวของผ้าที่ตากเสร็จแล้วนะครับมาทำการย้อมร่วมกับตัวของน้ำย้อมแล้วก็สารละลายสารช่วยติด นะครับโดยสาลายฉันช่วยจิตเนี่ยเราสามารถออกแบบการทดลองที่สอดคล้องกับความเข้มข้นของสาลายในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีในการย้อมนะครับว่าในการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวแรกนะครับที่เราจะทำให้ดูก็คือตัวนี้จะเป็นแก่นไม้ฝางนะครับตัวนี้แก่นไม้ฝางโดยใช้สารช่วยติดเป็นสาลายซิงค์ซัลเฟตนะครับลักษณะของการย้อมเนี่ยเราจะเห็นว่าแก่นไม้ฝางเนี่ยเราจะให้เป็นสีแดงแต่เราจะใช้สาลายช่วยติดซิงค์ซัลเฟตในการทำให้ติดสีแดงที่เข้มมากขึ้นนะครับแล้วเรามาดูอีกพืชนึงนะครับที่เราจะให้ดูในวันนี้ก็คือเป็นสาลายขมิ้นนะครับสาลายขมิ้นตัวนี้จะทำการย้อมร่วมกับสารช่วยติดเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับจะได้เป็นสาลายที่ออกเป็นสีเขียวตองนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาดูตัวนี้การใช้เทคนิคของการหมักด้วยดินสอพองนะครับซึ่งดินสอพองเนี่ยจะเป็นของขึ้นชื่อในจังหวัดลพบุรีนะครับที่นำมาใช้เป็นสารช่วยติดทำให้อาจจะเกิดเป็นสีใหม่หรือว่าอาจจะทำให้สีของสารช่วยติดแล้วก็สีของสารย้อมเนี่ยติดสีได้ดีขึ้น
1: อันนี้ก็จะเป็นผ้าที่ย้อมจากขมิ้นนะคะกับสารช่วยติดคือแมงกานีซซัลเฟตความเข้มข้น 15% เป็นเวลา45นาทีค่ะต่อมาเป็นขมิ้นนะคะผสมกับแมงกานีซซัลเฟตความเข้มข้น 10% 30นาทีแล้วก็เป็นขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดที่เป็นซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้น 10% เป็นเวลา30นาทีค่ะต่อมาก็จะเป็นขมิ้นผสมกับสารช่วยติดที่เป็นซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้น 5% เป็นเวลา45นาทีขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดที่เป็นเฟอร์ลาซันเฟตความเข้มข้น 5% 30นาทีแล้วก็ขมิ้นผสมกับสารช่วยติดเฟอร์ลาซันเฟต 15% เป็นเวลา30นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะแล้วก็ขมิ้นนะคะผสมกับคอปเปอร์ซันเฟตนะคะความเข้มข้น 15% เป็นเวลา30นาทีแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นผ้าที่ย้อมจากขมิ้นผสมกับสารช่วยติดที่เป็นคอปเปอร์ซันเฟต 10% นะคะเป็นเวลา60นาทีแล้วก็ร่วมกับการหมักดินสอพองด้วยค่ะ
2: ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นพืชที่ใช้โดยแก่นฝางนะคะผสมกับสารช่วยติดแมงกานีซซัลเฟตค่ะที่มีความเข้มข้น 15% ค่ะใช้เวลาในการย้อม45นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นพืชแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดแมงกานีซซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 10% ใช้เวลาในการย้อม30นาทีค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดซิงค์ซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 5% ค่ะใช้เวลาในการย้อม45นาทีอันนี้นะคะจะเป็นพืชแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดซิงค์ซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 10% ค่ะใช้เวลาในการย้อมนะคะ30นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางผสมกับเฟอรัสซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 15% นะคะใช้เวลาในการย้อม30นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางบวกกับเฟอรัสซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 5% ค่ะใช้เวลาในการย้อม30นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางบวกกับคอปเปอร์ซัลเฟตค่ะที่มีความเข้มข้น 15% ใช้เวลาในการย้อมนะคะ45นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นแก่นฝางค่ะบวกกับคอปเปอร์ซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 15% ค่ะใช้เวลาในการย้อม60นาที
3: ค่ะต่อมานะคะพืชที่เราใช้คือกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะเราใช้เป็นแมงกานีซซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 15% ใช้เวลาหมักนะคะ45นาทีค่ะต่อมานะคะเป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดสีนะคะคือแมงกานีซซัลเฟตที่ความเข้มข้น 10% ระยะเวลาในการหมักคือ30นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่เราใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะเราใช้เป็นซิงค์ซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 10% ใช้เวลาในการหมัก30นาทีค่ะต่อมานะคะเป็นกระเจี๊ยบค่ะสารติดสีนะคะก็คือซิงค์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 5% ใช้ระยะเวลาในการหมัก45นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะคือเฟอรัสซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 5% ใช้ระยะเวลาในการหมัก30นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะคือเฟอรัสซัลเฟตที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการหมัก30นาทีค่ะแต่ตรงนี้นะคะจะเป็นการหมักร่วมกับดินสอพองนะคะเป็นระยะเวลา1คืนค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้นะคะเป็นกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะคือคอปเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการหมัก60นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะคือคอปเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 10% นะคะระยะเวลาในการหมักนะคะ60นาทีเป็นการหมักร่วมนะคะกับดินสอพองเป็นระยะเวลา1คืนค่ะ
4: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างผ้าบรรย้อมนะคะโดยพืชในการย้อมนะคะก็คือเป็นฝางค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลายผ้ากันมัดที่แตกต่างกันค่ะ ส่วนนี้นะคะเป็นตัวอย่างผ้ามัดย้อม

พืชที่ใช้ย้อมก็คือกระเจี๊ยบค่ะโดยใช้สารชนิดติดสีที่แตกต่างกันแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะและนี่นะคะก็คือเป็นตัวอย่างผ้ามัดย้อมที่พืชที่ใช้ในการย้อมนะคะคือขมิ้นค่ะโดยใช้สารสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะ

ตัวนี้นะครับจะเป็นบอร์ดเกมนะครับบอร์ดเกมจะเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งที่นำมาสนับสนุนระบบความคิดของนักเรียนได้ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยมแล้วก็มหาลัยนะครับตัวบอร์ดเกมตัวนี้จะถูกสร้างขึ้นมาจากองค์ความรู้แล้วก็ผลการทดลองนะครับผลการทดลองเกี่ยวกับการย้อมผ้าเมื่อสักครู่นะครับโดยที่บอร์ดเกมตัวนี้เป็นเกี่ยวกับการย้อมผ้าจากกระเจี๊ยบนะครับโดยที่อันดับแรกนะครับเราจะมาแนะนำตัวละครนะครับตัวละครจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับจะเริ่มจากการ์ด A การ์ดตัวละครจะเป็นใบนี้นะครับโดยที่จะมีตั้งแต่ A ถึง F นะครับโดยที่การ์ด A B Cนะครับจะเป็นเกี่ยวกับความสามารถในการเป็นสารช่วยติดในความข้นต่างๆหมู่บ้าน A นะครับจะมีความสามารถในการเป็นสารช่วยติดทั้งหมด 5% นะครับหมู่บ้าน B 10% หมู่บ้าน C อีก 15% จากนั้น A B C จะเป็นความเข้มข้นของสารนะครับ D Doc E แล้วก็ F นะครับจะเป็นความสามารถในการทำการทดลองที่เวลาต่างๆตั้งแต่30นาที45นาทีแล้วก็60นาทีนะครับความสามารถทั้ง2ตัวนี้จะประกอบกันมาเป็น1เงื่อนไขของการย้อมผ้าในตารางตัวนี้นะครับโดยที่อาจารย์จะยกตัวอย่างตัวนี้เช่นช่องนี้นะครับการย้อมจะได้สีเส้นได้ฝ้ายตามในรูปนี้จะต้องใช้ความเข้มข้นของโฟรัสซัลเฟตนะครับโดยในการย้อมเนี่ยจะต้องมีสภาวะ2ตัวก็คือน้ำย้อมจะต้องเป็นเวลา30นาทีแล้วก็ 5% 30นาทีและ 5% เราก็ต้องมาดูว่า30นาทีตัวเนี้ยมันคือความสามารถของหมู่บ้าน D-Doc และ 5% เป็นความสามารถของหมู่บ้าน A เพราะฉะนั้นในการจะชนะช่องนี้หรือได้แต้มในช่องนี้เราต้องทำการใช้ความสามารถของหมู่บ้าน A และ D-Doc โดยที่ถ้าผู้เล่นนะครับทอยไปสมมุติผู้เล่นที่มี A อยู่แล้วสามารถจ้างแค่หมู่บ้าน D-Docเพียงหมู่บ้านเดียวนะครับโดยที่ในการปิดดีลตัวนี้นะครับเราจะทำการเปิดการ์ดตัวนี้เราจะเรียงลำดับในแต่ละช่องจะมีจำนวนเงินที่แตกต่างกันอย่างเช่นตัวนี้1เหรียญแทน 20M นะครับตัวนี้ถ้าชนะช่องนี้ได้จะได้ทั้งหมด4เหรียญ4เหรียญนั่นหมายความว่าช่องนี้อำนาจในการต่อรองของเงินช่องนี้จะเท่ากับ 80M โดยที่ถ้าสมมติว่า A เป็นคนทอยนะครับ A ต้องจ้างแค่ D-Doc คนเดียวนะครับ D-Doc สามารถเรียกเงินจาก A เท่าไหร่ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าได้ทั้งหมด 80M D-Doc เรียกทั้งหมด 30M ถ้าคนที่เป็นคนปิดดีลยอมหมายความว่าคนที่เป็นคนดีลจะได้ทั้งหมด 50M และ D-Doc จะได้ 30M ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าดีลได้นะครับเราจะทำการหงายการ์ดตัวนี้หงายการ์ดไว้นะครับหมู่บ้าน A เป็นสีแดงนะครับเราจะทำการหยิบบ้านสีแดงนะครับ1หลังมาวางอยู่ด้านนี้นะครับและคุณสมบัติพิเศษจะได้เหรียญเงินทั้งหมด1เหรียญโดยคุณสมบัตินะครับในการเป็นเหรียญเงินกับเหรียญทองจะมีความแตกต่างกันถ้าเงินนะครับแทนศักยภาพของหมู่บ้านใดก็ได้เพียง1หมู่บ้าน A ถึง F ได้หมดเลยนะครับแต่สำหรับเหรียญทองนะครับมีความพิเศษคือสามารถแทนหมู่บ้านได้2หมู่บ้านหรือเหรียญทองจะแทนศักยภาพในการหมักดินสอพองก็ได้นั่นหมายความว่าการปิดการ์ดการหมักดินสอพองตามมุมทั้ง4มุมนี้จะต้องใช้เหรียญทองเท่านั้นเราจะทำการแกล้งเพื่อนก็ได้โดยใช้การ์ดเหรียญทอง1เหรียญโดยการบล็อกเราใช้คำว่าบล็อกนะครับF ต้องการแกล้งไม่ให้ D-Doc ใช้ได้ F บล็อก D-Doc ก็ได้นะ

ครับเพื่อบังคับให้จ้างตัวเองนะครับสำหรับใครเป็นเฮดของการปิดดีลนะครับใครเป็นคนเปิดใบดีลได้นะครับจะได้เหรียญพิเศษอันนี้ไป1เหรียญนะครับแต่ผู้เล่นบางคนนะครับสามารถแย่งการดีลหมายความว่าถ้าไม่ต้องการไม่พอใจที่จะให้ A ดีลสมมุติ Ccat ต้องการดีลเอง Ccat ยอมทิ้งเหรียญทอง1เหรียญนะครับในการเป็นเจ้าของการดีลโปรเจกต์นั้นในการพัฒนาเฉดสีในโปรเจกต์นั้นก็ได้นะครับจากนั้นสมมุติว่าการ์ดช่องนี้มีคนเดินไปแล้วเดินมาตกช่องที่มีคนปิดดีลไปแล้วมีเจ้าของที่แล้วนะครับคนที่ไปเดินตกในพื้นที่ของเพื่อนนะครับต้องจ่าย 20M นะครับก็คือตามใบที่เราหงายขึ้นมานะครับโดยในการเล่นเล่นไปเรื่อยๆจบเกมเมื่อไหร่นะครับเราจะนับเงินใครเงินสูงสุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะ

แล้วสำหรับตรงมุมนะครับเราจะมีจุดพิเศษนะครับจุดที่1จะเป็นตัวนี้ในช่องแรกนะครับในช่องที่มีรูปคนเอาปืนจี้นะครับคนเอาปืนจี้ตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่เราเรียกว่าปล้นเราสามารถดิวก็ได้หรือจะปล้นก็ได้สำหรับการปล้นนะครับจะได้คุณสมบัติของเหรียญเงิน1เหรียญเหรียญทอง1เหรียญจะปล้นผู้เล่นคนไหนก็ได้1คนสำหรับการเดินมาสมมติตกในจุดที่มีการพาดบันไดนะครับจะมีลูกศรกำกับสมมติว่าตกในช่องนี้นะครับตกในช่องนี้สามารถอยู่ในช่องนี้ก็ได้หรือเราจะเคลื่อนตัวเองมาอยู่ในช่องนี้ก็ได้อันใดอันหนึ่งแค่อันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในการพาดบันไดจะมี1จุดนะครับและ2จุดตรงนี้จากนั้นจุดคุณสมบัติพิเศษตัวที่3รูปเครื่องบินนะครับรูปเครื่องบินตัวนี้เมื่อมาตกตรงนี้ผู้เล่นสามารถเคลื่อนที่ไปการ์ดใดก็ได้ที่อยู่ในเกมสมมติเราปิดดิวใบนี้ได้นะครับเราจะให้ผู้เล่นคนที่ปิดดิวได้ทอยการ์ดถ้าเป็น1หรือ2นั่นหมายความว่าเกมยุติทันทีแต่ถ้าไม่ได้1หรือ2เราก็จะเล่นต่ในกรณีที่การ์ดปิดดิวหมดเราจะวนรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็นับจำนวนเงินที่มีเกมตัวนี้จึงสามารถได้ตั้งแต่การวางแผนจนถึงเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ความเข้มข้นการย้อมสีเส้นได้ฟ้าธรรมชาติแล้วก็จะปรับทัศนคติของผู้เรียนให้ชอบวิทยาศาสตร์และมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว

0: เธอเมื่อวานเย็นเธอกินข้าวกับอะไรมาล่ะ
1: เรากินปลาทอดอ่ะกับน้ำจิ้มแซ่บๆอ่ะโคตรอร่อยเลยแต่ดูดีได้แผ่นน้ำมันกระเด็นมาด้วย
0: อุ้ยแล้วน้ำมันกระเด็นตอนไหนอ่ะ
1: ตอนเอาปลาลงทอดอ่ะกระเด็นเต็มเลย
0: โอ้กว่าน้ำมันจะเดือดอุณหภูมิต้องสูงมากเลยนะ
1: ใช่

0: วัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู
0: ่กำลังคุยเกี่ยวกับประเด็นการทอดปลานะครับว่าทำไมเวลาทอดถึงมีน้ำมันกระเด็นออกมาน้ำมันกระเด็นออกมาเต็มเลย
2: ใช่ค่ะอาจารย์เมื่อวานหนูเอาปลาลงทอดนะคะตั้งน้ำมันตั้งนานไม่เดือดพอปลาลงทอดกระเด็นเต็มเลยค่ะ

0: ทอดปลาหรอจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถอธิบายได้โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องสมบัติของสสารนะคะในเรื่องของจุดเดือด
1: เราจะให้ความร้อนน้ำกับน้ำมันน้ำจะเดือดที่100องศาเซลเซียสส่วนน้ำมันจะเดือดที่182องศาเซลเซียส
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดเดือดของน้ำแล้วก็น้ำมันเนี่ยอุณหภูมิมันจะไม่เท่ากันจุดเดือดของน้ำอุณหภูมิจะอยู่ที่100องศาเซลเซียสส่วนน้ำมันจะอยู่ที่182องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตั้งน้ำมันลงบนกระทะแล้วเราก็ให้ความร้อนกับมันเนี่ยน้ำมันมันจะมีอุณหภูมิมากกว่า100องศาเซลเซียสเวลาเราเอาปลาลงไปทอดนะคะน้ำที่ติดอยู่กับตัวปลาที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอแล้วก็จะเดือดในน้ำมันนะคะที่ร้อนๆทำให้น้ำมันเนี่ยมันกระเด็นมาโดนมือหนูไง

ใช่นอกจากคุณสมบัติในเรื่องของจุดเดือดที่อาจารย์หมิงบอกแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของความหนาแน่นที่ทำให้น้ำมันกระเด็นอีกด้วยเนาะ

0: ที่ความหนาแน่นของน้ำมันมีค่าเท่ากับ 0.9 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรทำให้น้ำมันลอยอยู่บนน้ำ
1: เพราะว่าน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำทำให้น้ำจมลงไปแล้วก็กระเด็นขึ้นมาแบบเยอะๆใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเราคิดว่าจะมีวิธีการยังไงที่ทำให้น้ำมันมันไม่กระเด็น
0: พยายามให้น้ำปิดปากน้อยลงค่ะ
3: หรือเราอาจจะใส่เกลือเพิ่มลงไปในน้ำมันเพื่อให้จุดเดือดของน้ำมันกับน้ำเนี่ยสูงขึ้นทำให้การกระเด็นน้อยลง

0: นอกจากนี้นะครับคุณสมบัติของสสารยังมีเรื่องของจุดหลอมเหลวด้วย
1: เหมือนในสมัยก่อนที่เขาทำไอติมโบราณที่เขาจะใส่เกลือลงไปในน้ำแข็งเพื่อให้น้ำอัดลมแข็งตัวได้ไวขึ้นซึ่งเกลือก็มีผลต่อสมบัติของสสารด้วย

0: หลงทางยังพอหาเจอแต่หลงเธอสิเหลือทน
1: wow.
0: แต่ยุคนี้เราไม่หลงกันแล้วเรามีแอปพลิเคชันช่วยบอกทิศทางและเทคโนโลยีที่ใช้ก็คือ GPS เคยสงสัยกันไหมครับว่า GPS ทำงานอย่างไรสำหรับองค์ประกอบใหญ่ๆ2องค์ประกอบสำหรับการทำงานของ GPS หรือ Global Positioning System ประกอบด้วย2 อย่างก็คือองค์ประกอบแรกคือดาวเทียมในทุกๆขณะของเรานะครับมีดาวเทียมกว่า30ดวงโคจรรอบโลกของเรานั่นก็แปลว่าในทุกๆขณะของเรานะครับเราจะรู้นะครับว่าดาวเทียมแต่ละดวงอยู่ตำแหน่งไหนณปัจจุบันองค์ประกอบที่2คืออะไรคือเครื่องรับสัญญาณนั่นเองก็ได้แก่โทรศัพท์มือถือหรือนาฬิกาออกกำลังกายของพวกเรานั่นเองครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS ผมต้องขอไว้บอร์ดครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS นะครับมันเริ่มต้นจากที่ดาวเทียมนะครับดาวเทียมจะส่งคลื่นวิทยุมายังตัวรับสัญญาณของเราการที่ส่งคลื่นวิทยุดังกล่าวนั้นเราจะทราบความเร็วของคลื่นวิทยุและระยะเวลาที่ใช้จากการส่งคลื่นวิทยุจากตัวดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราและจากสูตรฟิสิกส์ยอดฮิตของเราระยะทางเท่ากับความเร็วคูณเวลาในตอนนี้เราทราบความเร็วและเวลาใส่ไปในสูตรปิ๊งเราจะทราบว่าระยะทางระหว่างดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราจะยาวเท่าไหร่ก็แปลว่าตำแหน่งของเราณปัจจุบันก็จะอยู่บนขอบหรือเส้นรอบวงของวงกลมนั่นเองแต่สังเกตไหมครับว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจริงๆนั้นอยู่ตรงไหนแสดงว่าเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับ
2: ดาวเทียมดวงที่2ครับผม
0: ถูกต้องนะครับซึ่งเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่2ภาพที่เราได้คือภาพนี้ครับทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ตำแหน่งของเราไม่ตรงนี้จุดตัดหรือไม่ก็จุดตัดตรงนี้แสดงว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจะอยู่ตรงไหนดังนั้นเราต้องทำยังไงครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการ
2: ดาวเทียมดวงที่3คร
0: ับ
2: ผม
0: ต้องนะครับ
3: หวานเจี๊ยบเลย
0: และเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่3สิ่งที่เราได้คืออะไรครับเราจะรู้ว่าจุดตัดจุดนี้คือตำแหน่งที่เราอยู่นั่นเองและจริงๆแล้วนี่คือภาพจำลอง2มิตินะครับแต่ในโลกของความเป็นจริงเราคง

ทราบว่าจริงๆเราต้องใช้3มิตินั่นก็แปลว่าแทนที่จะเป็นวงกลมเราต้องใช้ทรงกลมนั่นเองครับและนี่คือตัวอย่างของการนำวงกลมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราแต่เดี๋ยวก่อนอาจารย์มีอีกหนึ่งตัวอย่างของการประยุกต์ใช้วงกลมในชีวิตประจำวันของเราซึ่งใกล้ตัวกว่าที่เราคิดและตัวอย่างนั้นก็คือสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลของเราก็จะมีวงกลมหรือส่วนของวงกลมปรากฏอยู่หลายที่ด้วยกันแว็บแรกที่เราเห็นก็คือตรงกลางสนามตรงที่เตะมุมที่กรอบเขตโทษวงกลมเหล่านี้มันมีประโยชน์อะไรกฎสำคัญในกีฬาฟุตบอลก็คือว่าทุกครั้งที่มีการเตะลูกฟรีคิกนักฟุตบอลทีมอื่นจะต้องอยู่ห่างจากจุดที่เราเตะฟรีคิกไป10หลาซึ่งนั่นก็แปลว่าเมื่อเราคิกออฟทั้ง2ทีมจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ในทำนองเดียวกันครับเมื่อได้การเตะจุดโทษเกิดขึ้นนักเตะทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ครับเป็นเส้นโค้งของวงกลมรัศมี10หลาโดยที่จุดศูนย์กลางคือจุดนี้และส่วนสุดท้ายคือการเตะคอร์เนอร์หรือเตะมุมจะมีเส้นหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมอยู่ตรงนี้รัศมีของวงกลมตรงนี้จะเล็กที่สุดเลยซึ่งก็คือ1หลาบางสนามจะมีขีดเล็กๆตรงนี้ขีดนี้นะครับจะเป็นการช่วยผู้ตัดสินรัศมีของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นกลางไปทั้งหมด10หลานะครับเพื่อเป็นไกด์ช่วยกรรมการตัดสินว่านักฟุตบอลทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้เป็นระยะทางทั้งหมด10หลาซึ่งนอกจากวงกลมปรากฏอยู่ในสนามฟุตบอลแล้วนะครับถ้าเราดูกีฬาบ่อยๆเราก็จะคุ้นๆว่าไอ้วงกลมเนี่ยก็ถูกไปประยุกต์ใช้กับสนามบาสเกตบอลด้วยจริงๆมันเป็นส่วนของวงกลมมันจะไปปรากฏตรงที่เส้นโค้ง3แต้มไงครับโดยที่เส้นโค้ง3แต้มนั้นจุดศูนย์กลางของมันก็คือตรงห่วงนั่นเองนะครับก็หวังว่าพวกเราจะได้ดูฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่ในสนามฟุตบอลจริงๆเพราะทุกวัน

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโบ
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น. สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
0: หากพลาดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV